0: สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
1: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
2: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
3: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
4: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
3: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
5: จะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
6: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
10: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
9: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
10: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติ
11: ทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
10: วันใหม่วาไรตี้
12: พื้นที่ความสุขของทุกคน

สิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวาทกรรมหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองที่ใช้คำว่าบันเทิงทิปไตยเป็นคำที่หลายคนอาจจะได้ยินมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวาทกรรมที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยพูดและสะท้อนถึงการทำงานของพรรคประชาชนในการทำงานทางการเมืองแต่ปรากฏว่าคำว่าบันเทิงทิปไตยมันกลับย้อนเข้ามาถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในเมื่อวานนี
1: ้
0: และผลการเลือกตั้งที่ทำให้ทีมของประกันสังคมก้าวหน้าชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายก็เลยทำให้ในฝากฝั่งของพรรคประชาชนเองหยิบงัดคำนี้ขึ้นมาว่าเพราะคำว่าบันเทิงทิปไตยนี่แหละก็เลยทำให้ผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ประกันตนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 330% นะคะ
1: มันบันเทิงตรงคุณพนัสนี่แหละเขาไปพูดซะจนแซวกันว่าเพราะคุณพนัสแท้ๆเลย
0: เป็นการหาเสียง
1: หาเสียงให้ใคร
0: ให้กับฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้าชัด
1: ๆนั่นน่ะสิเหมือน
0: ตอนแรกหลายคนบอกว่าบรรยากาศมันน่าจะเงียบเหงาเพราะหนึ่งปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งถึง32หน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญบางคนเนี่ยต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งภาคใต้ก็มีการทำบุญเดือน10บางคนบอกว่าต้องไปทำบุญเดือน10กับภูมิลำเนาไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได
1: ้
0: ปรากฏว่าเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพไปต่อแถวกันยาวเหยียดตั้งแต่8โมงเช้าอะค่ะ
1: ล้นหลาม นะครับนี่ประวัติศาสตร์จริงๆคุณผู้ชมตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์มันกระโดดแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ก็มากขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ประจักษ์ครับผลที่ออกมาเนี่ยผู้ประกันตนไม่อยากได้ปฏิทินสิครับอย่างนี
2: ้จริงๆเรื่องของการทำปฏิทินเนี่ยสปสใช้งบแต่ละปีเนี่ยประมาณ55ล้านบาท
1: ครับ
2: ก็กลายเป็นประเด็นที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็หยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วประเด็นสำคัญเนี่ยที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะเมื่อวานนี้หนึ่งเป็นเรื่องของความตื่นตัวของผู้คนที่รู้ว่าเรื่องประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นสำคัญสองก็คือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าชูแนวนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เรื่องของการบริหารการจัดการรวมทั้งเรื่องกองทุนของสปส.คงจะจำก็ได้ครับ2.8 ล้านล้านบาทมันจะต้องเกิดความโปร่งใสและก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการจุดพลุของคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจมาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับความจริงน่าจะมีคนมากกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ติดช่วงน้ำท่วมไม่ติดช่วงสถานการณ์ที่อาจจะไม่เอื้อประโยชน์คนน่าจะมากกว่านี้อีกครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของบรรยากาศของการเตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ค่ะ
1: เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยบรรดานักการเมืองเขาก็โต้กันเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วที่หัวหน้าเทงเขายื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็วิเคราะห์กันไปว่ารัฐมนตรี18คนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีของเพื่อไทยเลยฝั่งภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณยังไงเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าคุณไปเล่นแบบมีนัยยะอะไรหรือเปล่าโต้กันไปโต้กันมา
0: คือก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเกมการเมืองที่หวังที่จะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีความเครือบแคลงสงสัยกันเองหรือเปล่าและทำให้การทำงานของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นน้ำเงินแดงเหมือนเดิมได้เพราะว่าตอนนี้เรามีพรรคฝ่ายคอยหลายคนบอกว่าเป็นพรรคนั้นนะเพราะว่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วเป
1: ็น
0: ร
1: ั
0: ฐบาลก็ยังไม่ได้ทำ
1: โดนแซว
0: คือกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นพรรคฝ่ายคอยตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองในลักษณะไหนกันแม่และที่สำคัญพอไม่มีชื่อของพรรคเพื่อไทยในรายชื่อรัฐมนตรี18คนที่ถูกซักฟอกก็ต้องไปถามทางฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเมื่อวานนี้มีการไปสอบถามจากคุณสุทินคลังแสงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเองท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะตัวของคุณสุทินมองว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมองว่ามีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่อันนี้คือผู้สื่อข่าวเขาถามตัวคุณสุทินบอกว่ามองได้หลายแบบค่ะคือถ้ามองว่าเป็นเกมการเมืองอันนี้จะมองก็ได้ ว่าเขาต้องการสร้างความแตกแยกแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเขาอาจจะต้องการล้มรัฐบาลดังนั้นก็เลยต้องเล่นการเฉพาะในกลุ่มของแกนนำในส่วนของพรรคร่วมอาจจะมีเพียงเป้าหมายรองและอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากพอดังนั้นจึงสงวนชื่อไว้ก่อนเหมือนเอาไว้เป็นพันธมิตรนะคะสำหรับการทำงานทางการเมืองในวันข้างหน้าคุณสุทินบอกว่าถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาอาจมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่มีแผลยังไม่มีข้อมูลหลักฐานมากพอถึงขั้นที่จะต้องเอาชื่อมาอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเปิดไปตัวของพรรคฝ่ายค้านก็จะเสียหายเองดังนั้นคิดว่าไม่อภิปรายพรรคร่วมดีกว่าเพราะประเด็นยังไม่เพียงพอส่วนเรื่องของการโหวตอภิปรายถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณสุทินบอกว่าพรรคร่วมเองก็ต้องฟังการอภิปรายนะทั้งข้อมูลของฝ่ายค้านการตอบคำถามของรัฐมนตรีถ้ามีหลักฐานชัดเจนรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ประชาชนที่รับฟังการอภิปรายติดใจคุณสุทินบอกเลยว่าเราก็คงไม่ฝืนความรู้สึกประชาชน
1: ไอ้เรื่องสร้างความแตกแยกเนี่ยที่คุณสุทินมองมันมองได้2แบบมันก็มอง2แบบได้จริงๆนะของพรรคเพื่อไทยที่คุณปวีณาได้เล่าไปที่คุณสุทินเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะยังไม่มีข้อมูลหลักฐานประเด็นที่มันหนักแน่นพอไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับแค่อาจจะไม่เข้มข้นพอหรือว่าหลักฐานยังไม่ครบถ้วนรอบด้านพอไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมมติจะทู่ซีอภิปรายรัฐมนตรีเพื่อไทยได้ไหมผมว่าได้กระทรวงเกษตรยังไงก็อภิปรายได้มันเป็นงานที่เจอกับประชาชนจำนวนมากทีเดียวทั่วประเทศนะครับหลายคนที่เป็นเกษตรกรก็อยู่ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรคือถ้าจะอภิปรายเนี่ยมันได้อยู่ที่ว่ามีของพอหรือเปล่าแล้วพรรคประชาชนเขาก็พยายามปูภาพตลอดว่าเขาต้องการฉายให้เห็นความเป็นระบอบสีน้ำเงินทีนี้เขาซัดไป18คนเนี่ยภูมิใจไทยล้วน
0: ค่ะ
1: คือมันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะ
0: ไม่เคยมีเยอะขนาดนี้
1: สมัยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ขนาดนี้ตอนนั้นเขาว่าเยอะแล้วนะก็ยังไม่ขนาดนี้ยังใช้เวลากันแบบ3วัน4วัน3วันบวก1บ้างอะไรบ้างนี่18คนคุณต้องใช้เวลากี่วันเพื่อที่จะอภิปรายให้มันได้น้ำได้เนื้อครบทั้ง18คน
0: แล้วถ้า1คนใช้เวลาสัก2ชั่วโมงแล้วต้องใช้เวลาในการ5วัน
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมจะสามารถนั่งดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันได้หรือไม
1: ่ใช่ๆๆใช่
0: เพราะการที่จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในข้อมูลหลายคนบอกว่ายิ่งระยะเวลานานมันจะกลายเป็นการบ้านของพรรคฝ่ายค้านในการหาข้อมูลหาเอกสารหาหลักฐานโดยเฉพาะการที่เขาพุ่งเป้าไปในประเด็นเรื่องของการหัวสวคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเขามีการเปิดข้อมูลหลักฐานต่างๆเรื่องของการหัวสวมาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ถามว่าหนึ่งอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่อะไรคือประเด็นเพิ่มเติมที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้แล้วไปกระทบกระแทกใจมากพอที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะบริหารประเทศต่อไปแล้วมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับฝ่ายค้านมากๆนะคะ
1: ครับระยะเวลามีผลอย่างที่ว่าจริงๆ18คนควรจะต้องมีเวลามากแต่ถ้ามากไปแล้วประชาชนจะเอาเวลาที่ไหนไปดูคุณนะครับโดยเฉพาะอภิปรายแบบเที่ยงดึกๆอ่ะ
0: ค
1: ือคนก็ต้องนอนนะมีงานมีการทำใช่ไหม แต่ผมไปถึงผมดูนะนี่งานผมนะครับคุณกรวีเขาก็อธิบายเขาเป็นประธานวิปรัฐบาลเขาก็ต้องอธิบายว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยววิป3ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านครม.ต้องมาคุยกันตกลงกันว่าไหนๆดูซิใครว่างวันไหนเอากรอบเวลายังไงดีนะครับกำหนดวันอภิปรายและกำหนดวันลงมติแยกต่างหากเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนวันอภิปรายอันนี้เท่าที่คุณกรวีคาดการนะครับถ้าไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้านะครับกรอบเวลาก่อนหน้านี้เดาว่ากี่วัน18คน
0: คือฝ่ายค้านเขาขอไป5วัน
1: 5วันคุณกรวีบอกเฮ้ยเยอะไป3วันก็น่าจะพอ
0: ะ
1: นะครับคุณกรวีเขาบอกประเด็นที่ยื่นเนี่ยมันก็ซ้ำกันซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวสวเนี่ยพูดจนช้ำแล้วหาประเด็นใหม่ยากคุณกรวีอย่าเพิ่งประมาทประเด็นนี้นะ
0: ประมาทเขาแบบนี้ก็ไม่ได้นะ
1: อย่าเพิ่งรีบ
0: เขามีอะไรที่พร้อมจะงัดหลักฐานกันขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่มีมติของกกต.ออกมาก็ต้องยอมรับว่าตัวของไอลอเองรวมถึงพรรคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนโดยคุณผลิตวัชรศิลป์เองเนี่ยก็บอกว่าเขายังมีข้อมูลหลักฐานที่สาวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสวอีกเยอะแต่เขายังไม่ได้เปิดขึ้นมาเท่านั้นแต่สุดท้ายคุณกรวีบอกว่าอยู่ที่ประธานสภาค่ะที่จะควบคุมการประชุมส่วนการอภิปรายเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยคุณกรวีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการอภิปรายครั้งนี้อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่พรรคประชาชน
1: ก็คือประชาชนที่ดูเนาะ
0: ใช
1: ่นะครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งอะนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ทางคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคขออภัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับนี่รัฐมนตรีช่วยดีอี
0: ค
1: ่ะไม่โดนนะไม่มีชื่อใช่ไหม
0: รู้สึกว่ามีชื่อค่ะ
1: มีชื่อคุณแนนไหนดูดิดูดิ
0: มีชื่ออยู่ด้วยนะคะ
1: รันคือคุณชัยชนกแน่ๆ
0: เพราะว่ามีรัฐมนตรีว่าการใช่ไหมคะก็คือคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งถือว่ามาเป็นบุคคลแรกๆเลยที่มาตอนแรกเนี่ยเคียงคู่มากับนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าขยับขึ้นมาพิจารณากันมาแล้วมีทั้งหมดก็คือ18รายชื่อด้วยกันฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดมีแกนนำเนี่ยมีคุณชัยชนกนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสุภมาศคุณสุขสมรวย
1: คุณพราดอน
0: คุณอภินทร์คุณพราดอนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่าน
1: ครับ
0: ถูกซักฟอกทั้งหมดเลยนอกจากนี
1: ้ไม่มีคุณแนน
0: อ๋อไม่มีคุณแนนแต่ว่ามีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย2ท่านและคมนาคม1ท่านก็คือคุณ

0: สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
1: อยู่ในกระทรวงที่ต้องโดน
0: ค่ะ
1: ประเด็นมันเยอะคุณแนนโฆษกภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยดีอีนะครับเขาพูดถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าโอ้โหเหมือนบทละครเลยนี่แหละบันเทิงที่ประไตยเป็นไงเอาคำนี้มาใช้กันใหญ่ย้ำ
0: ขยี้กันอีก
1: ก่อนหน้านี้คุณพาราดอนก็สิบแรงมือไปแล้วนะขยี้จนขาวเลยคุณแนนมาอีกนะฮะบันเทิงที่ประไตยเนื้อหานามบรรทมชัดชัดตามปกติยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ครั้งนี้เนี่ยข้อความเป็นบทละครสมฉายาบันเทิงที่ประไตยรู้สึกว่าในฝั่งค่ายสีส้มเองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์โต้ไปโต้มาอยู่น
0: ะ
1: ระหว่างอาจารย์ปิยบุตรที่เขาคิดคำนี้ขึ้นมาบอกเฮ้ยโอ้โหคุณเอาคำนี้มาหยิกกันเองหรือเปล่ายังงู้นอย่างนี้คุณแนนเนี่ยบอกว่าโดยส่วนตัวคุณแนนนะไม่กังวลแล้วมั่นใจมากว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่มีชื่อในยติก็ไม่กังวลเช่นเดียวกัน18คนเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาบอกว่าก็เพราะอะไรเพราะเนื้อหายติเนี่ยมันนามธรรมใช้สำนวนโวหารยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรที่เป็นการขวางการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านต้องอยู่ในยติที่ยื่นไว้เหมือนกันนะอย่าเลี้ยวนะ
0: ค่ะฝากฝั่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะอย่างพรรคประชาธิปัตย์หลายคนบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการอภิปรายครั้งนี้คือส้มบวกฟ้า
1: ครับ
0: เพราะมีความพรรณนาโวหารการเปรียบเทียบการหาข้อมูลหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิงสภาฝากฝั่งของการซักฟอกเนี่ยเราต้องยกให้เขาจริงๆ
1: ครับ
0: คุณสาธิตวงหนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มองท่าทีการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการยื่นชื่อถึง18รายชื่อแล้วก็ประเด็นต่างๆคือตัวคุณสาธิตเนี่ยมองว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในลักษณะเหมือนการแบบดูแคลนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะ
1: ครับ
0: เหมือนไม่ให้เกียรติฝ่ายค้านไม่ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบในระบบรัฐสภาละเลยกระบวนการในประชาธิปไตยถือว่านี่แหละเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ขาดความไว้วางใจค่ะ
2: ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เขียนถึงคำว่าระบอบเอาไว้สองคำคือคำว่าระบอบน้ำเงินและระบอบนอหนูคำว่าระบอบน้ำเงินมีการอธิบายกันไปมากแล้วนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมคำว่าระบอบนอหนูซึ่งจะเป็นเสมือนกับเป็นธีมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคำว่าระบอบนอหนูในที่นี้ก็มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆมากมายรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่จากทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งในปี2569ที่ผ่านมานี
1: ้ประชาธิปัตย์เขาเล็งใครไปบ้างเขาเล็งไว้5
0: รู้สึกว่าจะมีอยู่5คนด้วยกันค่ะแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ประเด็นที่หยิบขึ้นมาก็คือเรื่องของการทำงานในลักษณะของการส่อการทุจริตต่อหน้าที
1: ่
0: การกระทำที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้คนใกล้ชิดพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและสุดท้ายก็คือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนี่แหละ5ประเด็นนี้ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาหยิบยกขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสนอชื่อถึง18คนหรอกแต่หลายคนก็คือเป็นบุคคลเดียวกันกับรายชื่อที่พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเดี๋ยวจะมาจัดสรรเวลากันว่ารัฐมนตรีคนไหนที่จะถูกอภิปรายมากถ
1: ู
0: กอภิปรายน้อยดิฉันเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่การเฉลี่ยคนละ2ชั่วโมงคนละ3ชั่วโมงแบบนั้นหรอกใครมีประเด็นมากก็คงต้องเทเวลาไปให้กับบุคคลนั้นเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับประเด็นที่ฝ่ายค้านมีอยู่ให้มากที่สุด
1: ใจตรงกันว่างั้นเถอะนะฮะดู5ประเด็นเมื่อสักครู่ที่คุณปวีณาเล่าภาพลอยมาเลย18คนมีใครบ้างนี่ไม่ดีโดนเกือบหมดที่เข้าข่ายประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์วันนี้วันจันทร์รอติดตามได้คุณผู้ชมในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับมาที่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันบ้างเมื่อวานนี้คึกคักมากนะ
0: ค่ะ
1: บางคนบอกว่าเห็นตอนเช้าดูรายงานสดของช่องเราอู้คนเยอะ
0: ค่ะ
1: รอ เดี๋ยวบ่ายๆค่อยไปปรากฏไปบ่ายเยอะกว่าเดิมฮะ
3: ค่ะ
1: คนเยอะจริง
3: เยอะจริงๆตอนเช้าหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ที่หาดใหญ่สงขลาที่เราเห็นภาพชัดๆนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครตอนเช้าเองเนี่ยคนไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อที่

0: จะเข้าไปในคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดหีบ8นาฬิกาหลายคนบอกว่าไปออกใช้สิทธิ์ตอนเช้าก่อนเลยเพราะว่ากลัวบ่ายฝนตกปรากฏว่าบ่ายอย่างที่คุณบอกคนเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสังเกตก่อน4โมงเย็นนะก่อน16นาฬิกากรุงเทพมหานครเราเห็นภาพเลยว่ามีผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมวิ่งออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือจำนวนมากคนเยอะจริงๆเราเลยเห็นภาพบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคักและพอปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมก็เลยมาแถลงค่ะบอกว่าคนมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะมากกว่า 670,000 คนนายจ้าง 9,000 กว่าคนซึ่งมากกว่าปี 2,566 กว่า4เท่าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกร้องเรียนจริงๆเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ที่ยังแก้ปัญหาแล้วก็ยังตรวจสอบยังไม่ชัดเจนวันนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานและกกต.อาจจะต้องมาแถลงข่าวในช่วงประมาณ10โมงอะค่ะคือเขาบอกส่วนใหญ่ก็คือคนไปผิดหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าบางจุดมีการย้ายจากปัญหาของน้ำท่วมใช่ไหมคะ
1: oh.
0: แต่ว่าทุกปัญหาเนี่ยเขามีการแก้ไขปัญหาไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนบางจุดคนไปลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าไปใช้สิทธิ์บางทีก็บอกว่าอ้าวมีคนไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อของเขาถูกใช้ไปแล้วอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกับอีกส่วนนึงก็คือคนไม่ได้มีการลงทะเบียนแต่ไปใช้สิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องลงทะเบียนเรื่องล่วงหน้าช่วงเช้ามันก็เลยอาจจะยังมีความสับสนเกิดขึ้นค่ะ
1: ดูผลเลยดูผลกันหน่อยคุณผู้ชมอย่างไม่เป็นทางการนะสีส้ม
0: ค่ะ
1: สีส้มทั้งนั้น
0: นี่คือนับคะแนนไปแล้วนะคะ 4,892,785
1: ครับ
0: คะแนนนะคะแล้วอันนี้ฝากฝั่งของนายจ้างคุณผู้ชมดูจากสีเสื้อแล้วแบ็คกราวด์ข้างหลังก็คือกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าได้คะแนนนำริ้วมาเลยค่ะก็คือ7อันดับแรก7อันดับแรกก็คือจะได้เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มนายจ้างส่วนกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยค่ะคุณธนพงศ์มาเป็นอันดับ1เลยได้คะแนนสูงสุด7อันดับแรกก็คือกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะคะ
1: คุณดูตัวเลขคะแนน
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้ห่างกันแบบขอทีมงานเลื่อนไปอันดับ1อีกทีฮะไล่อันดูฝั่งขวาเห็นมั้ย655,000 654,000 651,000 649,000 เห็นไหมมันไล่กันแบบมันไม่ได้แบบห่างกระโดดกันขนาดนั้นคือมันมีแนวโน้มว่าคนที่เลือกเขาเลือกแบบเกาะกลุ่มอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาแบบสนใจจะเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่อยู่คุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นี่พี่น้องในแวดวงสื่อสารมวลชนของเราไปเป็นสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดในอันดับที่6คะแนนที่ตอนนี้ผมดูแบบผมดูในเว็บไซต์ของผมนะผมเปิด iPad ดู 657,000 แล้วนะนะครับคะแนนจะไล่ๆกันไปอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันนี้ฝั่งของผู้ประกันตนนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ไงที่เขาแซวบอกคุณพนัสจะไปช่วยหาเสียงให้เขาทางอ้อม
0: ค่ะ
1: ไปหาว่าเขาเป็นเด็กอ่ะไม่อยากจะใช้คำพูดคุณพนัสมันแรงเด็กเด็กจุดๆๆนะคุณผู้ชมรู้ดีใช่ไหม
0: คือมี2ช่วงด้วยกันที่คุณพนัสให้สัมภาษณ
1: ์
0: ช่วงแรกก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่ไปให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์ในรายการก
1: ็
0: คือเป็นรายการออนไลน์แต่ว่าก็พูดค่อนข้างที่จะมีประเด็นมากแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงที่คุณพนัสเนี่ยท่านเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วตัวท่านเองก็ทำหน้าที่เป็นอดีตกรรมการประกันสังคมหลายสมัยอีกด้วยเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกลุ่มพลังแรงงานซึ่งปรากฏว่ากลุ่มพลังแรงงานเนี่ยได้หลักร้อยกับหลักพันแต่ในขณะที่ ถ้าเมื่อสักครู่ที่ดูจากคะแนนน่ะคนที่ชนะการเลือกตั้งก็คือ7อันดับแรก 600,000 อัพในคะแนนของฝากฝั่งของผู้ใช้สิทธิ์อะค่ะ
1: มันห่างกันแบบ
0: ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย 600,000 ขึ้นไปเมื่อวานตัวของคุณพนัสเองอะนะคะก็ยังพูดอยู่เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ฝากฝั่งของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าจะชนะการเลือกตั้งเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือกลุ่มนี้มีการเมืองอยู่ด้านหลังเป็นบุคคลที่เป็นฝากฝั่งของพรรคการเมืองหากให้พรรคการเมืองเข้ามาทำงานด้านประกันสังคมมันอาจจะส่งผลกับการทำงานและความเป็นอิสระก็เป็นได
1: ้
0: เขามองว่าในอนาคตเกิดถ้าพรรคประชาชนซึ่งอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเข้ามาทำงานในส่วนนี้แล้วในอนาคตพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ทุกๆพรร
1: ค
0: ก้าวเข้ามาเล่นกับเกมนี้แล้วมันกลายเป็นว่าประกันสังคมไม่มีความอิสระต่อไปจะทำอย่างไรอันนี้มุมมองของคุณพนัสนะ
1: อันนี้มุมเขาแต่เวลาโดนสัมภาษณ์ทีไรโดนถามเรื่องปฏิทินท่านก็ซัดเต็มตลอด

0: นะครับปฏิทินบ้างเด็กบ้างอะไรเงี้ยโอ้มันก็แนวร่วมมุมกลับเนาะทีนี้ทางปลัดกระทรวงแรงงานครับพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้มีผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เพิ่มเนี่ยมันเกิดจากการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาขออภัยการเลือกตั้งครั้งที่2เปิดให้มาใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนมันสะดวกไงไปฟังท่านพูดเรื่องนี้ครับ
1: ณครั้งนี้เรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 670,000 คนเศษ 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2566ณนาทีนี้นะครับณตอนนี้นะครับ 330% นะครับนายจ้างนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ถือว่าจำนวนเต็ม 100% นะครับยังอาจจะยังมีความมีโอกาสมากขึ้นไม่มีน้อยลงกว่านี้นะครับทั้ง2ส่วนนายจ้างอยู่ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเชื่อว่ามีมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับ
0: นี่คุณมีแนวโน้มคุณผู้ชมมีแนวโน้มจะอดได้ปฏิทินนะเสียดายไหมเนี่ยแสดงความเห็นเข้ามาเดี๋ยวนี้เลย คุณอาจจะอดได้ปฏิทินแล้วนะเนี่ย
2: แหมคุณจริงๆปฏิทินนี่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะหลายคน บอกว่าก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์แหละ
0: ครับ
2: เพราะว่าพอพูดถึงว่าถ้าเลือกกลุ่มเดิมอาจจะได้ปฏิทินเหมือนเดิ
0: ม
2: ถ้าเลือกกลุ่มใหม่เนี่ยอดได้ปฏิทินแล้วปรากฏว่าพอช่วงค่ำๆผลคะแนนเกิดความชัดเจนนะคะกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์สันธรรม
0: ขออภัยสัทธรรม
2: สัทธรรม
0: ครับ
2: ธรรมดุษฎีนะคะก็มาแถลงข่าวคือบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะจากประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการเปลี่ยนประกันสังคมการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่สูงกว่าปี2566หลายเท่าได้เห็นความยากลำบากของผู้ประกันตนทั้งในภาวะอุทกภัยการจราจรติดขัดแต่ทุกคนพยายามตื่นแต่เช้าตรู่มาใช้สิทธิ์ก่อนแล้วไปทำงานต่อในวันอาทิตย์ดังนั้นทุกคะแนนเนี่ยเป็นประโยชน์เขาจะพยายามทำสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่พยายามที่จะออกมาการเป็นบอร์ดของสิทธิ์ประกันสังคมจากนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่บอร์ดของชำร่วย
0: ครับ
2: แต่จะทำงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจริง
0: ๆครับ
2: ทำงานช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทำงานมีทีมของประกันสังคมก้าวหน้า6คนจาก21คนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้บางส่วนแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นฟังประเด็นนี้จากทางทีมประกันสังคมก้าวหน้ากันค่ะ
3: สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราสามารถเพิ่มเงินเด็กได้ 1.2 ล้านคนเราสามารถทำให้คนว่างงานจำนวนนับแสนคนได้รับค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้นเราทำให้คนที่รับบำนาญอยู่เกือบล้านคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราทำให้คนปวดฟันมากกว่า 100,000 คนสามารถที่จะผ่าฟันคุดได้แต่สิ่งเหล่านี้เราทำภายใต้เงื่อนไขของการมีตัวแทนเพียงแค่6คนจาก21คนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอยู่แท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน
2: ตอนแรกช่วงของการนับคะแนนที่คะแนนค่อนข้างที่จะทิ้งห่างและเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเนี่ยตัวของคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเองออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจโบราณท่านว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจสำนักงานประกันสังคมในการเลือกตั้งเพราะว่าปี66เนี่ยมีอภินิหารเกิดขึ้นหลายอย่างก็ยกตัวอย่างหลายๆอย่างนะคะว่าอย่าเพิ่งดีใจกันเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าถึงแม้ว่าเสียงจะถล่มทลายแบบนี้มันอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ได้
0: ครับ
2: พอผ่านไปสักพักค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาช่วงประมาณตีหนึ่งได้คุณไอซ์โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะคือโพสต์ในลักษณะที่บอกว่าผลการทำงานแบบบันเทิงทิปไตยการทำงานแบบให้ประชาชนรากหญ้าเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายสั่นสะเทือนไปถึงแก่นแกนของโครงสร้างคุณไอซ์ก็ยังโพสต์บอกว่าวันนี้นอนหลับพร้อมกับรอยยิ้มความอิ่มอกอิ่มใจและความสุขที่เปี่ยมล้นแม้บอลจะแพ้ก็ตามแต่พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ตื่นมาจับตาดูกันใหม
0: ่มีเรื่องบอลกระเด็นมาด้วยนะคุณไอซ์นะนะฮะโบราณท่านว่าท่านไหนก็ไม่รู้
2: ค่ะ
0: แต่แหมคุณผู้ชมไม่มีใครแทบไม่มีใครเสียดายปฏิทินเลยนะเนี่ยโอ้โห
2: ไม่มีใครอยากได้เลยหรอคะ
0: คอมเมนต์มีท่านนึงบอกว่าเสียใจมากเลยไม่ได้ปฏิทินแล้วคุณประชดผมรู้ น้ำเสียงคุณมันแฝงมาในตัวหนังสือ นะฮะคุณ AE เนี่ยผมอ่านอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละคือเรื่องปฏิทินความเห็นเอาเฉพาะในออนไลน์มัน ค่อนข้างจะเอกฉันท์นะ เรื่องปฏิทินนะแต่เป็นเรื่องที่เราหยิบมาแซวกันเอาเป็นว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมาแล้วนะครับตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์เยอะมากหลาย 100% นะครับเทียบกับปี2566ซึ่งครั้งนั้นเราก็ว่าเยอะแล้วนะครั้งนั้นก็มีความพยายามทำให้ตื่นตัวนะจะพูดแบบทางหน่วยงานที่ว่าอ๋อเพราะว่าเรามีการอำนวยความสะดวกไงท่านไม่ต้องลงทะเบียนคนเลยมาเยอะผมว่ามันก็คงมีส่วนบ้างแต่เราจะบอกว่านั่นเป็นปัจจัยหลักเราอาจจะไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร
2: ่
0: เพราะมันมีกระแสอื่นที่ทำให้คนออกมาเยอะขนาดนี้ครับพี่ประจักษ์ครับความตื่นตัวนี้ของบรรดาผู้ประกันตนไม่ธรรมดาอาจจะต้องรวมถึงนโยบายที่บรรดาคนที่เขาสมัครเป็นบอร์ดเนี่ยงัดมาแข่งขันกันทำเพื่อผู้ประกันตนด้วย
4: ที่จริงเรื่องประกันสังคมสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับคนโดยทั่วไปเป็นเรื่องไกลตัวมากนะครับเป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยที่ไม่รู้ว่าเงินกองทุนประกันสังคมนะครับเกือบ3ล้านล้านบาทครับ 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านบาทพอคุณไอซ์ลักษณ์จรกศรีนอกออกมาเปิดประเด็นเรื่องการนำเงินกองทุนของสปส.เนี่ยไปใช้ในการลงทุนครับไปซื้ออาคารเก่ารีโนเวทใหม่ในราคาสูงกว่าปกติถึง3เท่าครับมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่ามันทนไม่ได้จะต้องมาออกมาปกป้องเป็นเรื่องของการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับทางสปส.และกองทุนรวมไปเดี๋ยวก็ตั้งถึงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของบรรดาทีมที่สมัครส่งคนลงแข่งขันเนี่ยมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้คะแนนที่ออกมาเนี่ยสูงขนาดนี้ที่จริงถ้าไม่ใช่เรื่องช่วงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าอาจจะทะลุ 700,000 คนได้ซ้ำไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นบันทึกหน้าใหม่เป็นบันทึกหน้าใหม่นะครับสำหรับการเลือกบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้แค่ฟังจากถ้อยแถลงครับของปลัดกระทรวงแรงงานนะครับพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตน์นะครับรวมทั้งเลขาสปส.คุณจิรภาบุญรัตน์นี่ก็บอกว่ายังไม่ได้อัปเดตสุดท้ายนะครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ 672,000 คนเพิ่มขึ้น330% จากปี2566ครับขณะที่ในส่วนของนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกือบ 9,000 คนก็ถือได้ว่าเพิ่มขึ้น 512% ครับแต่เป็นตัวเลขเพียงแค่การคาดการเบื้องต้นครับความจริงเนี่ยตัวเลขในท้ายที่สุดอาจจะมากกว่านั้นครับอาจจะถึงขั้น680,000คนนะครับแม้ว่าจะไม่ถึง 700,000 อย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก็ตามทีแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือนี่สะท้อนถึงความตื่นตัวของบรรดาผู้เอาประกันตนครับตื่นตัวรู้ว่ามีความจำเป็นมีความสำคัญที่จะต้องออกมาเลือกบอร์ดประกันสังคมครับและก็ยังจะทำหน้าที่ในการปกป้องด้วยนะครับใครคิดจะเข้ามายื่นมือเข้ามาหาผลประโยชน์จากในส่วนของสปส.ผู้เอาประกันตนนั้นไม่ยอมครับและอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของบรรดาผู้ที่ส่งทีมลงสมัครครับซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมทั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับซึ่งถูกเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองค่ายสีส้มด้วยนะครับนี่มีการจุดพลุนะครับจุดพลุให้เห็นความสำคัญของสำนักงานประกันสังคม เรื่องบทบาทเรื่องของการ

ทำหน้าที่ขณะเดียวกันก็ชี้เห็นช่องทางนะครับในการที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับในสปส.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนสปส.ครับคงจะจำก็ได้ครับคุณไอซ์ลักษณ์จนกศรีนอก

อันตรายครับความรู้สึกของผู้คนตื่นตัวมากันตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมานะครับและนี่เองที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับมันโดนใจบรรดาผู้เอาประกันตนทั้งหลายครับบวกกับแนวนโยบายที่ประกาศออกมาต้องบอกว่าหลายเรื่องนั้นดูจะถูกอกถูกใจนะครับเข้ากับยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชูนโยบายบอกว่าจะให้มีการดูแลคนธรรมดาโดยคนธรรมดาด้วยกันครับนี่ฮะมันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นสนใจเพราะว่าจะมีการกระจายขยายสิทธิประโยชน์นะครับให้ครอบคลุมกับผู้เอาประกันตนทุกคนครับทำให้สวัสดิการเนี่ยกลายเป็นตาข่ายรองรับเรื่องความปลอดภัยนะครับทั้งดูแลเรื่องเงินสำหรับเด็กเล็กก็ดีครับค่าคลอดบุตรก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงค่ารักษาพยาบาลและยังเป็นปากเสียงสะท้อนนะครับให้รู้ว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้นเขาต้องการอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นระบบสวัสดิการจริงๆสำหรับทุกคนได้นะครับขณะเดียวกันก็ยังชูแนวทางเรื่องการตรวจสอบและระบบป้องกันอันนี้สำคัญนะครับนะฮะต้องการที่จะเปิดกว้างให้กับประชาชนและผู้เอาประกันตนโดยทั่วไปมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนในการตรวจสอบนะครับปกป้องเรื่องโครงการต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดช่องทางเอาไว้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือยังเป็นการสะท้อนเห็นถึงความไม่ไว้วางใจนะครับต่อการบริหารกองทุนอย่างที่บอกครับกองทุนนี้มีมูลค่ารวมกัน 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านครับหน่วยเป็นล้านล้านนะครับไม่ใช่หน่วยเป็นล้านอย่างเดียวนะครับนี่จึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนเริ่มมองเริ่มตระหนักครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วครับนี่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บรรดาผู้เอาประกันตนผู้ใช้แรงงานจะได้ค่าจ้างวันละ300หรือแม้แต่ระดับผู้บริหารที่ได้ค่าจ้างระดับเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการบริหารเงินกองทุนที่มีจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะให้เงินนั้นกลับคืนมาบำบัดทุกบำรุงสุขบรรดาผู้ใช้แรงงานครับทุกโครงการต้องตรวจสอบได้ต้องรู้ว่าเงินเนี่ยจ่ายผ่านไปที่ใครเอาเงินไปทำอะไรและได้ผลประโยชน์กลับมาอย่างไรครับไม่ใช่เป็นความลับสำหรับผู้บริหารเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับนี่จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญครับที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนนับตั้งแต่การเลือกบอร์ดประกันสังคมเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ครับและครั้งนี้ปรากฏว่าคะแนนของผู้สมัครของทีมนี้ครับทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างรวมไปก็ตั้งถึงผู้ประกันตนมีคะแนนนำหน้ามาตั้งแต่ต้นครับทันทีที่มีการปิดหีบและเริ่มมีการเริ่มต้นนับคะแนนเมื่อวานนี้ครับอย่างไรก็ตามครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ไม่ใช่ว่าทางเดินนั้นจะราบรื่นราบเรียบเสมอนะครับเพราะความจริงก็โดนกล่าวหาโดนวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องครับตั้งแต่เรื่องของการขาดประสบการณ์อย่างที่ว่าครับขาดประสบการณ์นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวแทนของกลุ่มแรงงานรุ่นเก่ารวมทั้งผู้นำสหภาพแรงงานบางกลุ่มที่พยายามที่จะตั้งป้อมโจมตีเรื่องไร้ประสบการณ์แล้วคุณจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมาบริหารเงินกองทุนมูลค่านับล้านล้านบาทแบบนี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องความผิดปกตินะครับเมื่อวานนี้หลายต่อหลายพื้นที่นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนจุดในการที่จะไปใช้สิทธิเลือกนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงผลพวงจากเรื่องน้ำท่วมนะครับมันก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็มีความสับสนกันพอสมควรนี่ยังไม่นับรวมครับสิ่งที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าโดนมาตั้งแต่ต้นก็คือเน้นแต่การปฏิรูปโครงสร้างเชิงนโยบายแต่ไม่ได้ตอบโจทย์การดูแลผู้ประกันตนในมิติประเพณีหรือว่าสิ่งที่เป็นของแจกครับปฏิทินก็ดีครับหมวกก็ดีเสื้อก็ดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าละเลยไม่ได้ความสำคัญเพราะถือว่านี่เป็นการคืนกำไรและสร้างความผูกพันให้กับผู้ประกันตนนะครับเฉพาะงบประมาณในการทำปฏิทินครับปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า55ล้านบาทและถ้าไปดูยอด8ถึง

0: 10ปีหลังสุดตั้งแต่ปี2559ถึง2569ปรากฏว่าสปสใช้งบในการจัดทำปฏิทินไปแล้ว450ล้านทั้งที่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของทางสปสที่จะไปทำเรื่องนี้นะครับคราวนี้ถ้าไปดูโครงสร้างครับของบอร์ดประกันสังคมก็จะมีกรรมการทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ21คนครับแบ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐครับ 6-7 คนโดยมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานครับกรรมการจากหน่วยงานของภาครัฐก็จะมีทั้งตัวแทนจากกระทรวงการคลังตัวแทนจากพม.ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตัวแทนจากมหาดไทยตัวแทนจากสาธารณสุขตัวแทนจากสำนักงบประมาณรวมทั้งตัวแทนจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนจากฝ่ายประกันตน7คน2กลุ่มนี้มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตาจากนี้ไปนะครับหลังจากที่มีการรับรองผลการเลือกเสร็จสรรพเรียบร้อยถ้าฟังจากคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒิครับคนนี้เป็นใครนามสกุลคุ้นๆเป็นพี่สาวคนโตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนี่เป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างครับของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณสรารินเนี่ยระบุว่าเรื่องแรกที่จะทำครับก็คือเรื่องความโปร่งใสของกองทุนบอกกองทุนเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสทั้งในเรื่องของการบริหารทั้งในเรื่องของการบริหารเงินรวมไปจะก็ตั้งถึงนำเงินเนี่ยไปใช้ลงทุนนะครับจะต้องมีความยั่งยืนและกลับมาเป็นสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนประเด็นที่สองที่คุณสลาดินเนี่ยย้ำนะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย7วันแรกรวม6ด้านครับเอากันแบบสรุปคร่าวๆสั้นๆก็แล้วกันนะครับก็คือกรอบสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานนะครับก็จะเหลือไม่เกิน 3% ของรายรับจากเงินสมทบจากเดิมเนี่ย 10% ครับจะลดเหลือ 3% ถ้าหากมีการตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนนะครับนอกจากนั้นจะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการป้องกันนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริตอย่างเช่นโครงการการลงทุนก็ดีหรือโครงการสำหรับเรื่องของ IT ก็ดีนอกจากนี้ก็จะมีการผลักดันครับเกี่ยวข้องกับด้านบำนาญผลักดันเรื่องการใช้สูตรแคร์ครับคืนสิทธิ์ความเป็นธรรมให้กับผู้ส่งเงินประกันตนมาตลอดทั้งชีวิตนอกจากนี้ยังจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหรือว่า P&P ครับก็คือ Promotion and Prevention ด้านเทคโนโลยีจะให้บริการโดยอำนวยความสะดวกเข้าถึงง่ายลดงบประมาณด้านไอทีครับจาก 1,500 ล้านบาทเหลือ300ล้านบาทเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของการทุจริตครับและบอกว่าแนวทางนั้นจะใช้ระบบร่วมกับส่วนกลางของภาครัฐเพื่อจะนำไปสู่การลดงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนที่สุดด้านหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะตอบสนองขานรับการออกมาใช้สิทธิ์ของบรรดาผู้ประกันตนที่ออกมาชนิดที่คาดคิดกันไม่ถึงครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปครับปฏิรูปความโปร่งใสของสปสจากเดิมเนี่ยที่ถูกมองว่าเต็มไปด้วยแหล่งผลประโยชน์ขาดความโปร่งใสและถูกมองว่าเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเสือหนอนกินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเงินกองทุนครับเสือหิวเสือหวยเนี่ยจ้องกันตาเป็นมันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สส.ไอซ์ลักษณ์ชนกได้มีการออกมาโพสต์ครับบอกว่าให้ระวังให้ดีครับเรื่องปฏิหารหรือสิ่งที่อาจจะคาดคิดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นได้ครับในระหว่างเข้าเส้นชัยหรือจากเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องชัยชนะของผู้ประกันตนทั้งหลายครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นความสดใสเป็นความสวยงามครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าเพิ่งไปไว้วางใจจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จสิ้นและลงเอยอย่างจริงจังครับ
1: ยังมีโอกาสได้ปฏิทินเลยครับเนี่ยฟังดู
0: คือต้องไปซื้อเองอ่ะปฏิทินนะผมว่านะหรือไม่ก็ไปธนาคารอ่ะเขามีแจกปฏิทินอยู่ไม่ต้องให้ทางสปสเขาทำมาเองหรอกครับ
1: ง่ายกว่านะพี
0: ่ใช่ง่ายกว่า
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
0: ับ
2: ตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหเราเห็นภาพความตื่นตัวแบบนี้เราอยากเห็นการเลือกตั้งทุกการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งองค์กรปก

0: ครองส่วนท้องถิ่นอยากให้ประชาชนออกมาแบบนี้ล่ะค่ะคือมาแสดงจุดยืนของเราว่าเราต้องการแบบไหนอยากให้ประเทศขับเคลื่อนไปในทิศทางใดเพราะต้องยอมรับว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยจะชอบพูดบอกว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มากน้อยขนาดไหนช่วยเหลือประชาชนได้มากจริงหรือเปล่าพอมีการพูดถึงรัฐบาลมันก็จะต้องมีคอมเมนต์ถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตเวลาที่เราอ่านข่าวเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเกี่ยวกับรัฐบาลจะต้องมีคนบอกว่าก็เลือกกันเข้ามาเองนะเพราะว่าเนี่ยคือการเลือกตั้งให้ได้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำงานในการบริหารราชการแผ่นดินแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งใดๆก็ตามดังนั้นพอไปดูเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาหลายคนก็เลยบอกว่าไม่ค่อยเห็นบทบาทการทำงานของรัฐบาลเท่าไหร่แล้วบทบาทไปอยู่ที่ใคร
1: ครับ
0: เลยมีการสำรวจค่ะจากนิด้าโพถามว่าน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครใครน่าชื่นชมมากที่สุดมุมมองของคุณผู้ชมดูซิว่าตรงกับผลสำรวจความคิดเห็นหรือไม่เขาไปสำรวจค่ะในช่วงของวันที่5ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 1,310 ตัวอย่างคำถามแรกถามก่อนค่ะว่าการเผชิญน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ในลักษณะไหนแล้วสภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่า 36.41% บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่าง 36.11 น้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักได้18.93 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ทำงานอยู่ 17.94 น้ำท่วมเข้าไปในที่พักอาศัยของตนเอง 16.34 น้ำท่วมยานพาหนะแต่เคลื่อนย้ายได้ 13.59 น้ำท่วมรอบที่พักและไม่สามารถออกจากที่พักได้ขณะที่ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้คือถ้าสังเกตอะค่ะส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบไม่มากนักจนกระทั่งในระดับท้ายๆก็คือน้ำท่วมที่พักน้ำท่วมยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สุดท้ายก็คือคนที่ได้รับผลกระทบเป็นตามลำดับแล้วก็เรียงกันต่อไป
1: ครับถ้าดูแยกตามส่วนสถานที่ตั้งไอ้ที่ว่าปลอดภัยดีทุกอย่างเนี่ยส่วนที่คนปลอดภัยน้อยคือกรุงเทพตะวันออกกับกรุงเทพตอนบนตอนเหนือเห็นไหมปลอดภัยแบบตะวันออก 5.8% เองอ่ะก็หนักนะ
0: ดิฉันอยู่กรุงเทพตอนเหนือกรุงเทพตอนเหนือก็คือน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยเนี่ยแต่สามารถออกจากที่พักได้ 44.53 อันนี้คือน่าจะเป็นดิฉัน
1: น
0: ะในกลุ่มในตัวอย่างนี้แหละ
1: อยู่ในกลุ่มนี
0: ้บ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่น้ำมันล้อมรอบมันทำให้การเดินทางน่ะยากลำบากมาก
1: ๆครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญก็คือแล้วคุณคิดว่าใครช่วยเหลือคุณได้ดี คุณชื่นชมใครคุณชื่นชมกลุ่มบุคคลกลุ่มคณะทำงานไหนในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมปรากฏว่าเกือบครึ่งครับ 45.9% เขาบอกว่าเขาชื่นชมมูลนิธินะชื่นชมกู้ภัยชื่นชมองค์กรจิตอาสานะครับนี่ก็แบ่งตามไอ้ที่คุณผู้ชมเห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยคือแบ่งตามที่ตั้งนะกรุงเทพเหนือกรุงเทพตอนบนตะวันออกอะไรอย่างนี้นะแต่ของผมเป็นค่าเฉลี่ยอ่านให้ฟังว่าเกือบครึ่งเขามองว่านี่แหละมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาเนี่ยเขาชื่นชมแล้ว 30.2% ดูแถวขวาสุดอะ30.2% ไม่เห็นมีใครน่าชื่นชมเลยคือน่าจะเดือดร้อนมากความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่เห็นมีใครน่าชื่นชมเลย 16.4 ชื่นชมผู้ว่าราชการกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: คุณชัชชาติสิทธิพัน
0: ธ
1: ์ทีมงานก็มา 11.2 ชื่นชมทีมงานผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
0: มี 10.38 เว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมี 9.62 ชื่นชมทหาร 8.85 ข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้อง 8.63 ส.ส.ในพื้นที่ 7.71 สื่อมวลชนแสดงว่าสื่อมวลชนเนี่ยเรียกว่ายังทำงานไม่เห็นผลที่ชัดเจนมากเท่ากับเพจแล้วก็โซเชียลมีเดีย
1: อ
0: ันนี้คือการบ้านของเราเหมือนกันนะ
1: คุ
0: ณประชัยคือแสดงว่าเขามองว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียเป็นที่พึ่งที่ทำให้รู้ว่ามีฝนตกหนักที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างไ
1: ร
0: ในขณะที่สื่ออย่างเราเนี่ยลำดับการชื่นชมเนี่ยมันมาอยู่ลำดับเกือบท้ายอ
1: ่
0: ะแสดงว่าการทำหน้าที่หรือว่าการเข้าถึงสื่อของคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เห็นศักยภาพของเราที่จะเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์มากพอ
1: ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือสสและสกในพื้นที
0: ่
1: สสเนี่ย 8.6สก 7.4 นะครับก็น้อยก็เป็นโจทย์ของ ฝ่ายการเมืองเหมือนกัน
0: โอ้โหคุณ

0: และ 1.60
1: ใครอ่ะ
0: มีรัฐมนตรีก่อน 1.76 นายก
1: โอ้โห
0: 1.60 รัฐมนตรีและทีมงาน
2: นั่นแน
0: ่และหน่วยงานหลักที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้เรา
1: ครับ
0: 1.53 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ทั่วหน้าจริงๆ
0: แต่เขาก็จะบอกว่าในกรุงเทพกทม.ต้องเป็นเจ้าภาพในการทำงานก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่ากทม.อาจจะขยับขับเคลื่อนยังไม่ทันใจเท่ากับกู้ภัยที่ได้คะแนนมาอันดับ1
1: ครับเป็นโจทย์อะนายกรัฐบาลรัฐมนตรีนะครับได้แต้มน้อยก็ต้องตีแต้มคืนคำถามสุดท้ายแล้วบรรดาบุคคลหน่วยงานที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยควรได้รับอะไรบ้างจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาบทเรียนอะบทเรียน 38.5 บอกว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้อนาคตหรอกคือยังไงอะ
0: ถ้าเอาเป็นคำง่ายๆก็คือหน่วยงานอะต้องเอาเหตุการณ์เนี้ยไปถอดบทเรียนกันอีกไหม
1: ถอดแล้วเคยถอดแล้ว
0: คือเราถอดแล้วถอดอีกเราเชื่อว่าคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็จะคิดเหมือนเราเนี่ยแหละถอดแล้วถอดอีก
1: ถอด
0: ม
1: าเรื่อย
0: ครั้งจนสุดท้ายเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอีกดังนั้น 38.55 จึงบอกว่าได้รับบทเรียนแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่เอามาป้องกันและแก้ไขปัญหาอะไรในอนาคตไม่ได้หรอก
1: 27.5 บอกว่าได้รับบทเรียนแล้วจะสามารถป้องกันและแก้ไขได้ในอนาคตด้วยเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นถอดบทเรียนแน่นอนศึกษาเรียนรู้ป้องกันได้แน่เชื่อมั่น 16.8 ได้รับบทเรียนสิแต่จะไม่สนใจป้องกันหรอกอันนี้หนักสุดเลย คือเอ้า don't care ไม่แคร์อย่างนี้เหรอ
0: บทเรียนก็ยังอยู่ในตำรา อยู่บนหิ้งเหมือนเดิมไม่มีการนำมาศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาในอนาคต
1: เรียนเหนื่อยแล้วอย่างนี้เหรอ อ
0: ัน
1: นี้หนักสุดเลย
0: ขณะที่ 9.47 บอกไม่ได้รับบทเรียนเลยแล้วก็ป้องกันปัญหาไม่ได้ด้วยในอนาคตก็ทำอะไรไม่ได้เลยและ 6.56 บอกว่าไม่ได้รับบทเรียนไม่สนใจป้องกันแก้ไขปัญหาในอนาคตแสดงว่า
1: เกิน
0: ครึ่งอ่ะก็คือมองว่าต่อให้ได้รับบทเรียนหรือไม่ได้รับบทเรียนสุดท้ายปัญหาถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีมากพอเหมือนเดิม
1: ครับ
0: น่ากลัวมาก
1: อันสุดท้ายนี่หนักสุดเลยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้อะไรทั้งนั้นบทเรียนก็ไม่ได้สนใจแก้ปัญหาไหมก็ไม่แหมภาพมาพอดีเลยท่วมมิดหลังคาอย่างนี
0: ้
1: มันความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงนะแล้วนี่จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ๆ
0: ค
1: ุณดูรายชื่อรัฐมนตรีเอาเถอะโดนแน่ๆนะครับ
0: คือช่วยมหาดไทยก็สองท่านใช่ไหมคะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นตัวหลักแล้วล่ะท่านนายกรัฐมนตรีแต่อีกเรื่องนึงที่น่าจะถูกหยิบยกมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะกระทบความรู้สึกของประชาชนมากพอสมควรหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ต้องหาในเรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับการสอบข้าราชการท้องถิ่น3คนที่ควบคุมตัวไว้เนี่ยสุดท้ายการสอบทำไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยตัวเขาออกไป
1: คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะนี่ล้มแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: มวยเนี่ย
0: มันล้ม
1: โดนต้มหรือเปล่าฉันโดนต้มหรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้ครับจี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.บอกว่าคุณต้องชี้แจงนะ
0: ค่ะ
1: มันไปอีท่าไหนสามผู้ถูกกล่าวหาถึงได้หลุดออกมาแบบนี้ได้นะครับเขาบอกว่ากลัวจะหนี
0: ค่ะ
1: คือเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าหนีไม่หนีอะไรยังไงแต่เขากลัวจะหนีปกคดีใหญ่แบบนี้เนี่ยนายกประกาศเป็นคดีตัวอย่างต้องไม่จบแค่คำพูดล้มต้มคนดูไม่ได้ว่างั้นเถอะสสชัยชนะเดชเดโชครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับสสชัยชนะเรียกร้องให้ปปช.ออกมาชี้แจงต่อสังคมเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์ทำไมดำเนินการสอบสวนไม่ทันทั้งที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วตัวคุณชัยชนะเนี่ยเขาบอกว่านายกอนุทินเคยพูดหลายครั้งว่านี่เป็นคดีใหญ่นะแล้วจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างแต่พอเกิดปัญหาจนผู้ต้องหาคนสำคัญได้รับการปล่อยตัวคำถามที่สังคมต้องการคำตอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาตรงไหนครับใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณชัยชนะตั้งคำถามถ้าปปช.เห็นว่าการสอบสวนมีข้อจำกัดทำไม่ทันเวลาหมดควรประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญโอ้อันนี้ในแง่มุมนึงก็คือการตำหนิปปช.เหมือนกันนะคุณชัยชนะยกตัวอย่างเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีให้มันเร็วให้มันมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องกรอบเวลาทำให้การดำเนินคดีสะดุดลงตั้งเป็นประเด็น
0: ค่ะ นอกจากนี้คุณชัยชนะบอกด้วย

0: เลยนะคะว่าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นวงราชการไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าการสอบแข่งขันต้องตั้งอยู่บนความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงคนที่เกี่ยวข้องต้องถูกตรวจสอบถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคนที่จะเข้าสอบที่มาโดยสุจริตรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็บอกด้วยว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีการปล่อยตัวไปแบบนี้เนี่ยย่อมเกิดคำถามถึงมาตรการการติดตามตัวการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปโดยเฉพาะหากคนเหล่านี้หลบออกนอกประเทศจะมีแนวทางในการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดียังไงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการรองรับเรื่องนี้ไว้หรือไม่ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีปฏิกิริยาอีกแน่นอนเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เล็งจะวิจารณ
0: ์
1: เล็งจะทิ่มแทงอยู
0: ่
1: บอกว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มต้มคนดูหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราก็คอยเตือนคอยย้ำเตือนกันและกันนะฮ
0: ะ
1: บอกว่าอย่าไปมองแต่คนที่เขาสมัครสอบแล้วเขาก็หลุดเข้าไปเป็นราชการแล้วทางภาครัฐก็พยายามจะถอนเขานะต้องมองถึงคนที่อยู่ในกระบวนการเบื้องหลังที่ทำให้กระบวนการโกงครั้งใหญ่โตแบบนี้มันเดินเคลื่อนหน้าต่อไปได้บางคนบอกคุณอุรชัยตื่นเต้นอะไรของวันนี้มันมีมาตลอดก็ในเมื่อครั้งนี้นายกบอกให้เป็นคดีตัวอย่างก็ทำซะให้มันสุดซอยไปเลย
0: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราหลายคนก็บอกต้มแน่นอน
1: คุณไม่เผื่อใจเลยเหรอ
0: ไม่เผื่อใจเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำได้สาวถึงตัวการใหญ่ได้จริงๆอย่างที่คุณบอกอ
1: ่
0: ะมันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราเช่นวันนึงเรามีลูกมีหลานจะไปสอบข้าราชการ
1: อ
0: ่ะเราไม่ต้องไปนั่งวิ่งเต้นจ่ายเงินใต้โต๊ะอีกต่อไปละสอบได้คือสอบได้สอบไม่ได้คือสอบไม่ได้แต่การที่ต้องพยายามสอบก็อ่านหนังสือแต่รู้สึกไม่มั่นใจจ่ายเงินสักอีกหน่อยนึงเพื่อหวังว่าเราจะได้พื้นที่ในการเข้าไปเป็นข้าราชการแต่สุดท้ายมันจะต้องเป็นวังวนกันอยู่แบบนี้ค่ะไม่จบไม่สิ้นและคนที่สอบได้จริงๆมันกลายเป็นว่าหมดความหวังที่จะเข้ามาทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆปิดท้ายหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้สำหรับใครที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตำรวจเขาบอกนะคะว่าไม่ปิดการจราจรเพราะว่าจะมีการประชุม IMF โลกนะคะแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะทั้งถนนสุขุมวิทตั้งแต่ขาขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกรวมถึงถนนพระราม4ถนนวิทยุถนนสารสินถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายอันนี้จะต้องมีการปรับเส้นทางในการเดินทางวางแผนก่อนจะได้ไม่ได้รับผลกระทบแต่ถามว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ครั้งนี้เราในฐานะประชาชนและคนไทยได้อะไรเขามีการประเมินนะคะจากทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรายกระดับทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่เดินทางมาร่วมการประชุมมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมระบบการถ่ายทอดสดคือเป็นมาตรฐานเดียวกับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกดังนั้นเขาคาดการว่าคนเนี่ยมาประมาณ 15,000 คน
1: ครับ
0: จะสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับประเทศไทยได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพราะคนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานจะได้รู้จักแล้วจะได้เข้าใจความเป็นบริบทของคนไทยและยกระดับเรื่องของระบบดิจิตอลการเงินไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย
1: ครับชวนคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังใน YouTube Channel นะทั้งไทย PBS และไทย PBS News รายการ Newsroomค่ำวานนี
0: ้
1: คุยกับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์นะครับบรรณาธิการบริหารด้านเนื้อหาข่าวคุณปรัชออนเนี่ยเขาพูดถึงการประชุมนี้แหละว่าคนไทยจะได้อะไรบางทีเรารู้สึกว่ามันไกลอะอะไรบอกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเขาจะเดินมาซื้อร้านตาสีตาสาเหรอฟังคุณปรัชออนอธิบายเรื่องนี้นะครับมันมีมุมที่ต้องได้มันมีมุมที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ของประเทศติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นครับ10 โมงวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐครับและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิติธนันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ร้อนพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องใหม่เลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกนิษฐารัตนสิทธิ์ด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้านี้แล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเปิดสัปดาห์กันมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อวัน2วันที่แล้วเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ได้ซักผ้าได้ล้างรถกันหน่อย
0: ไม่ตกกรุงเทพและปริมณฑล
1: แต่ไปตกที่อื่นใช่ไหม
0: แต่ว่าที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเทราทางนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ด้วยไปตอบจำได้ไหมเส้นธนบุรีปากท่อเวลาเราไปเก็บกระจานอย่างเงี้ยมีปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: โอ้นะคุณผู้ชมนะน้อยลงแต่ว่าไม่ได้หายไป
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไปกระจายตกในที่อื่นนะครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เราเจอน้ำท่วมกันมาเรื่องของการเยียวยาบางที่เนี่ยถ้าติดตามข่าวสารเราก็จะเห็นการช่วยเหลือน
0: ะ
1: บางคนได้บางคนไม่ได้เมื่อเช้าได้ฟังข่าวกับพี่เจนแล้วก็คุณเชอร์สารแล้วก็คุณพีทเนี่ยเขาเล่าเรื่องของกรณีเงินที่จะเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยเขาจะมีการแบ่งประเภทด้วยคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมแบบนี้อันนี้เรียกน้ำล้อม
0: อ
1: ันนี้เรียกน้ำท่วม
0: ใช่
1: ไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องไปพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราแล้วก็ต้องแยกเป็นพิเศษเพราะว่าเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของการพอยื่นเอกสารไปน้องยุ้ยเขายื่นไปเป็นน้ำท่ว
0: ม
1: ปรากฏว่าภาพที่เขาเอาไปตรวจสอบไปพิสูจน์เนี่ยทางการเนี่ยเขาบอกว่ามันนี่เป็นน้ำล้อมก็เลยถูกปัดตก
0: น้ำล้อมคือกรณีที่ว่าไม่ได้เข้าตัวบ้
1: าน
0: อยู่บริเวณล้อมรอบนะคะก็เลยปัดตกไป
1: น่าจะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องขอรบกวนเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยเพราะถ้าพูดตามชาวบ้านจริงๆอย่างผมเนี่ยผมก็เรียกมันว่าน้ำท่วมแต่ผมดูไม่ออกหรอกไหนล้อมไหนท่วมก็มันท่วมอ่ะใช่ไหม
0: นะเป็นเรื่องที่คงต้องตั้งคำถามกันต่อแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ที่มีการเลือกตั้งเรื่องของบอร์ดกรรมการร่วมการสังคมคนใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะ
1: นะก็ได้ว่าจะมีอะไรมีความชัดเจนขึ้นในระบบของประกันสังคมคุณผู้ชมชวนคุยกับเราได้นะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรเริ่มต้นมาด้วยอารมณ์ที่สดใสหรือเปล่าน
0: ี่ไงพี่เปิดมาคุณออยส่งคอมเมนต์มาน้ำล้อมก็เดือดร้อนนะคะ
1: ใช่ไงดังนั้นเนี่ยก็เลยงงว่าเอาตายแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์ในการแบ่งน้ำท่วมกับน้ำร้อนน้ำล้อมต่างกัน
0: นะคะเดี๋ยวคุณหัวหน้าหน่วยบอกว่าน้ำท่วมมารู้แล้วแต่น้ำล้อมบางทีแค่แบบจะไปจะมาไหนยังลำบากเลยนะ
1: ใช่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าล้อมเราก็เดินทางสัญจรไม่ได้ไปทำงานไม่ได้หรือบางที่อาจจะต้องหยุดร้านหยุดงานก็เสียหายเหมือนกันเดี๋ยวหาความชัดเจนกันเรื่องนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมมากินกันดีกว่าครับเปิดมาก็ต้องกินเลยกับในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้เป็นอะไรน้องยู

0: เป็นเบอร์เกอร์ค่ะนี่ยุ้ยไปมาเองเลยคุณผู้ชมคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ในดวงใจคุณผู้ชมต้องเป็นประมาณไหนยังไง
1: นึกไม่ออกจริงเพราะผมก็เบอร์เกอร์ก็คือเบอร์เกอร์อะแล้วเบอร์เกอร์ที่ดีที่คุณไปหาข้อมูลไปทำมาเนี่ย
0: ต้องบอกยังไงเอาต้องบอกว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคนเนี้ยที่ยุ้ยไปคุยมาเนี่ยเป็นร้านกัปตันเบอร์เกอร์กัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณกัปตันแกเรตเนี่ยเขาเป็นอดีตนักบินแล้วเขาขายมายาวนาน10กว่าปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้น่าสนใจคือ10กว่าปีเนี่ยทำไมถึงยังยืนหยัดอยู่ได้ตั้งแต่สมัยยังไม่มีโซเชียลแล้วยุ้ยไปอยู่แถวนั้นนะยุ้ยไปอยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงคุณผู้ชม
1: ร
0: ้อนอยู่กลางแดดอยู่ประมาณสักช่วงก่อนถึงแฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพาไปทำความรู้จักมากขึ้นถึงมุมมองหลายต่อหลายอย่างเพราะว่าเขาเปิดร้านมา10กว่าปีพี่ท็อปแต่คนพิการนะคะคนท้องคนยากไร้กินฟรี
1: อุ้ยเหรอ
0: จริง
1: อยู่ได้10ปีต้องมีดีแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเส้นทางการเปิดร้านของกัปตันท่านนี้เป็นมาอย่างไรใน10ปีจ้าเด็ดมันใหม่ติดตามเลยครับ

0: นี้คือพูดตรงๆว่าพิธีกรชายกระต๊อบนามสมมุติน่าจะต้องอิจฉาดิฉันแน่นอนเพราะว่าวันนี้มารับประทานเบอร์เกอร์ข้างทางจะเป็นเบอร์เกอร์ข้างทางที่คงคุณภาพแล้วอยู่มายาวนาน10กว่าปี13 14ปีได้นะคุณผู้ชมที่สำคัญคือคนขายพูดชื่อไปทุกคนรู้จักอยู่แล้วกับตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าน่าชื่นชมมันคือนอกจากการยืนระยะแล้วมันคือคอนเซ็ปต์ของเขาค่ะในความตั้งใจวันเกิดคนพิการคนใหม่มีเงินต่างๆสามารถรับประทานได้ฟรีอันนี้คือหนึ่งในความตั้งใจและยังคงความใหญ่ความโตบอกเลยเห็นลูกค้ามาไม่ขาดสายต้องรีบโชว์สวยคุยกับเขาก่อนนะคะกระตังค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีคนเรียกแต่กัปตันน่ะหนูอยากรู้ชื่อจริงกัปตันนะคะว่าชื่อจริงๆกัปตันชื่อว่าอะไร
1: Gareth G A R E T H Gareth Gareth รู้จัก Gareth Bale มั้ย
0: รู้จักโอเคชอบการยกตัวอย่างมาก็คือเขาเรียกว่าคุณ Gareth ได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบ Gareth Bale Gareth Southgate
1: นั่นแหละแต่ว่าไอ้เป็นคนดังกว่า
0: อ๋อโอเคดังมากกว่าอันนี้ก็ว่าไม่ได้คือเมื่อกี้งงมากตอนคุยกันคือว่าอีสานเนี่ยค่ะสูอยู่ไทยมากี่ปีแล้วคะ
1: ใกล้ถึง24ปีเลยตอนนี้23นะครับไม่นานก็24
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดไทยไม่ได้ตีเก้นะคะ
1: พูดไทยนิดนึง
0: อ๋อไม่นิดหน่อยแล้วโอ้ยเมื่อกี้เล่นมุกแพลวๆเลยเออมุกบักเลยเขารู้จักหมดนะอ่ะถามกัปตันก่อนเลยก
1: ั
0: ปตันคะรู้เรื่องกัปตันเยอะแล้วว่าโอเคเป็นอดีตกัปตันมาแล้วก็มามีจุดพลิกผันของชีวิตต่างๆเอาดีๆนะหนูคุยเลยว่าคนอื่นปกติเขาก็จะไปเลือกทำอะไรที่มันไม่ร้อนไม่ลำบากไม่ยืนทั้งวันขนาดนี้อ่ะทำไมกัปตันเลือกทำเบอร์เกอร์คะ
1: คนปกติไม่ชอบอะไรไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบแบบลมแรงไม่ชอบฝนตกไม่ผมไม่เข้าใจแต่ว่ามีชีวิตอันเดียวแต่ผมโชว์คนอื่นทำทุกอย่างในชีวิตแล้วก็อันนี้ก็ช่วยแฟนได้แต่ว่าผมทำเบอร์เกอร์ได้อยู่นะช่วยครอบครัวแค่นี้เลย
0: กัปตันกาเลตกำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะเงื่อนไขชีวิตไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตถ้าใจเราอยากจะใช้ใช่ปะ
1: Yeah Don't be scared of nothing ไม่ต้องกลัวอะไรเลือกทำไม
0: เราพูดถึงคอนเซปต์ความตั้งใจแล้วว่าอยากทำอะไรก็ทำคอนเซปต์เบอร์เกอร์ก็เหมือนกันอันนี้คือเนื้อชั้นเดียว
1: มาอันนี้เป็น2ชั้นเป็นชิ้นละ150กรัมจะเป็น300กรัม
0: เนื้อชิ้นละ150กรัมถ้าคุณสั่งแบบบิสเนสหรือว่า2ชั้นน่ะมันก็จะเป็นเนื้อ300กรัม
1: นั่นแหละยิ่งกว่าสเต็กเนื้อนะสเต็ก
0: เหมือนสเต็กเนื้อเลยหนูเราจะพูดแล้วเนี้ยคือช่างตวงวัดไหมหรือว่าเราใช้ฟิลลิ่งในการปั้นกัปตัน
1: เป็นในมือแล้วผมรู้ผมเช็คตลอดผมเห็นนิดนึงแต่ใช่เอาแต่อันนี้ดีมากเหมือนกันรู้ได้ทุกอย่างเหมือนกัน
0: ไม่เท่ากันหรอกเพราะส่วนใหญ่ก็คือ150มั่ง200มั่งกัปตันว่าเบอร์เกอร์ที่ดีควรจะมีอะไรบ้างในมุมของกัปตัน
1: ผมมีฟีลลิ่งในหัวใจตลอดเวลาผมทำเบอร์เกอร์ไอ้ทำแบบดีๆตลอดนะผมทำนี่เป็น14ปีนะล็อตแรกก็ไม่เหมือนนี่ล็อตที่2ก็ไม่เหมือนนี่ล็อตที่3 4 5เป็น practice แต่ว่าอันนึงไม่ดีอันนึงก็รสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนกันไม่เวิร์ค
0: มาจากการลองผิดลองถูกแล้วก็การทำอะไรที่คุ้นเคยมาแบบไหนก็พยายามทำที่จะเป็นแบบนั้นเห็นว่าทำทุกอย่างวัตถุดิบทำเองอันนี้จริงไหมกัปตัน
1: Everything is my own ทุกอย่างสุดเองเลยยกเว้นขนมปังยกเว้นชีสซอสก็ทำเองด้วยมีซอสบาร์บีคิวทำเองด้วย
0: บาร์บีคิวทำเองด้วยอันนี้ไงต้องสั่งแล้วเมนูมีแค่นี้นะนี่ ATR 737777เมนูก็คือมาตามเครื่องบิน
1: เป็นเครื่องบินผมเคยบินก่อน
0: มาตามเครื่องบินที่กัปตันเคยขับ
1: ใช่ครับ
0: นี่ลำดับแล้วดูราคาทำไมพอไม่พูดอะไรเยอะนะคุณผู้ชมดูเองแต่ว่าถ้ามาร้านก็คือซอสบาร์บีคิวไม่ควรพลาดเพราะว่ากัปตันแกทำเองอันนี้สูตรเด็ดของทางร้านอีกเรื่องนึงคนคุยกันเยอะเมื่อกี้เห็นละคนที่ไม่มีก็คือให้เขาจริงๆนะคุณผู้ชมคนพิการวันเกิดไม่มีเงินเป็นมะเร็งทหารไทยกินฟรี
1: ใช่ครับคนสู้ชีวิตได้ก็ชนะในชีวิตถ้ามีอะไรในท้องก็ไม่หิวแล้วก็สู้มากกว่า
0: อย่างน้อยอ่ะให้อิ่มท้องก่อนแล้วจะได้มีพลังไปสู้เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกัปตันแกเรตมองว่าเขาก็มีความยากในการใช้ชีวิตอยู่แล้วบางทีนะจริงคนเรานะบางทีเอาแค่แบบทั่วไปอ่ะน้อยอะไรมาในชีวิตอ่ะหรือรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตมันแบดเดย์จังเลยอ่ะแต่ถ้าเราได้อะไรอร่อยๆมันทำให้เราใจฟูนะแล้วมันก็มีแรงที่จะสู้ต่อด้วยนะเนี่ยดูเขาขูดดิเขาขูดเขาไม่นับเลยอ่ะ business นะก็คือท็อปเพิ่มเข้าไปเนื้อแล้วก็โปะชีสเข้าไปอย่างเงี้ย2ชั้นน่ะแล้วก็วางเข้าไป
1: ปกติชีสแบบนี้ก็เป็นสีอ่อนๆด้วยจะเป็นละครไม่เห็นชีสแต่ว่าใส่อยู่ได้แต่คนไม่เห็นไม่ได้ใส่ชีสนะอันนี้ไม่ใช่ชีสพลาสติกเลยใส่ชีสเยอะ
0: เอ็นดูมากคือกัปตันแกเลยบอกว่าคือเวลาตอนใส่ชีสมันฟูมากฟูแบบนี้เลยนะเพียงแต่ว่าตัวชีสทอสีมันอ่อนแล้วพอเวลามันเจอเนื้อมันก็เมลมันก็ละลายอ่ะคุณผู้ชมแล้วบางทีเขาคิดว่ากัปตันไม่ได้ใส่ชีสให้ใช่นะคะแล้วอร่อยมากด้วยอันนี้พูดเลยคือเห็นแบบแต่ละคนจะบอกว่าก่อนมาคุยกับกัปตันกินแล้วใช่ไหมใช่กินแล้วลองแล้วแม้กระทั่งน้องม่อนที่ต้องบอกว่ากินจะแบบต้องลองขอชีวิตกินจะแบบอิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยกัปตันคะ
1: ครับผม
0: อย่างน้ำท่วมที่ผ่านมากัปตันเองก็แจกเบอร์เกอร์เหมือนกัน
1: ใช
0: ่เราให้ฟังหน่อยสิ
1: ผมสงสารมากคนออกบ้านไม่ได้แล้วก็มีอะไรเสียเยอะที่บ้านตู้เย็นก็เสียไม่มีอะไรกินใช่ไหมผมแจ็คฟรีวันอาทิตย์ก่อนผมแจ็ค350ชิ้นถึงเวลาออกไปแล้วผมจะแจ็คฟรีวันละ70ชิ้นด้วย
0: แค่แบบการสูญเสียในบ้านตู้เย็นก็เสียออกมาหาอะไรดีกินไม่ได้มันก็ยากมากพออยู่แล้ว กัปตันรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะแบบให้คือแกมองว่าการใช้ชีวิตแบบอย่าง enjoy life ไปด้วยกันกับการขายของอย่างเงี้ยของแกแล้วก็ทำงานกับเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแกก็คือแบบมีความสุขมากแล้วกัปตันคะเรารู้ว่าเบอร์เกอร์กัปตันจะขายดีอยู่แล้วแต่หนูอยากให้ขายดีกว่าเดิมอีกเพราะว่ากัปตันจะได้มีพลังดีๆไปให้คนอื่นอีกเยอะๆเลยกัปตันฝากร้านกัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์หน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นร้านกัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์อยู่คันนายาวกรุงเทพนะครับหน้าเซเว่นติดกันหมู่บ้านมันทนาวงแหวนรามินทร์นะครับร้านเปิด9โมงเช้าวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิด4โมงเย็น
0: คือยืนว่านะสิ่งสำคัญที่ได้จากกัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์ยิ่งว่าบางคนทำด้วยความคิดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ากำไรสูงสุดในชีวิตอาจจะเป็นคำตอบแต่สำหรับกัปตันยิ่งว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แกยืนระยะมาได้ขนาดนี้มันคือสิ่งที่แกตั้งใจกันไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้ามันมีโอกาสในการที่แบบได้ใช้ชีวิตเราสามารถเป็นได้อย่างที่เราอยากจะเป็นที่น่าชื่นชมคือบางทีเราไม่ได้ต้องเริ่มจากการให้เพราะเรามีทุกอย่างแล้วแต่เราสามารถเริ่มต้นจากการให้ได้จากจุดเริ่มต้นทั้งที่เราไม่มีนี่แหละเราสามารถให้คนอื่นได้ในเวลาเดียวกันและมันทำให้มือนี้ว่ามันมีคุณค่ามากกว่าคำว่าจานเด็ดวันใหม่นะคะเราเป็นว่าคุยมาเยอะเดี๋ยวคนหาว่าโม้นะเราไปชิมมาดีกว่าเพราะยุ้ยสั่งไว้แล้วนะคะไปและนี่คือโฉมหน้าของเบอร์เกอร์ที่ชัยพรสั่งนะคะชัยพรเราเป็นแบบชั้นเดียวแต่ว่ามีชีสนี่คือชั้นเดียวชั้นเดียวเราไม่เท่ากันผู้ชมนี่ดูชั้นเดียวชั้นเดียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้โหลำบากนะทีมงานทำแต่ละอย่างเนี่ยเบอร์เกอร์ที่แท้ค่ะเนื้อทำมากแล้วชีสเข้มข้นเราให้เยอะอีกอย่างที่ชอบคือซอสบาร์บีคิวคือเพิ่งมารู้ตอนนี้สั่งไปแล้วว่า

0: ซอสบาร์บีคิวที่ร้านเขาทำเองเน
1: า
0: ะ
1: รสชาติแบบเข้มข้นเต็มๆและพูดเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆคือโปรตีนฉ่ำมากนะคะลองชิมไปแล้วมาคุยกับลูกค้าจริงๆบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ขอชื่อนิดนึงค่ะ
2: อ๋อผมชื่อเอครับ
1: พี่เอนี่มาอุดหนุนกัปตันเบอร์เกอร์นี่ลูกค้าประจำไหม
2: ผมจริงๆผมไม่ใช่นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยเหรอ
2: ครับ
1: เอามาทำอะไรแถวนี้
2: พอดีผมมาบ้านลูกค้าครับแล้วก็เคยดูผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็เลยปักหมุดมาตรงนี้แล้วก็เลยอยากมาชิมตรงนี้ครับ
1: โอเคเอาเมื่อกี้เห็นบรรยากาศเมนูปกติกินเบอร์เกอร์บ่อยไหมคะ
2: จริงๆก็ไม่ถึงกับบ่อยครับบางโอกาสครับแต่จริงๆก็ชอบ
1: เราแบบว่าใส่เนื้ออยู่แล้วหรือว่าหมู
2: เนื้อครับ
1: เนื้อเมื่อกี้สั่งอะไรไปพี่
2: เป็นดับเบิ้ล
1: บิสเนสเหรอ
2: ใช่ครับบิสเนสดับเบิ้ล
1: บิสเนสดับเบิ้ลชีสเบคอนไหมคะหรือว่าชีสเฉยๆหรือธรรมดา
2: ชีสเบคอนครับ
1: นี่มาแบบจัดเต็มเลยนะมาแบบจัดเต็ม
2: ไหนๆก็มาทั้งทีครับวนมาทั้งทีมันมาอาจจะมาไม่บ่อยนะหรือว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมาบ่อยแต่ถ้าถูกปาก
1: อยากรู้มุมพี่เอ๋ว่าในมุมของผู้บริโภคกับในเบอร์เกอร์1ชิ้นน่ะเราคาดหวังอะไรมั่ง
2: อันดับแรกแล้วความอร่อยครับที่2ก็คือความอร่อย
1: คืออร่อยเค้าแบบเราไม่เท่ากันนะแต่ว่ามันถูกปากเอาง่าย
2: ใช่ใช่ครับถ้าอาหารถ้าไม่อร่อยมันก็ไม่ได้ครับ
1: เ
2: พราะอีกอย่างนึงความคุ้มค่าต้องมีครับ
1: ความคุ้มค่าต้องมีทีเนี้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าลูกค้าจริงชิมแล้วเป็นยังไงจริงๆเราก็ลูกค้านะแต่เดี๋ยวลูกค้าที่เป็นพิธีกรน่ะคนดูจะไม่เชื่อบอกว่ามาร้านน่ะ
2: เ
1: น
2: ี่ยก็
1: ต
2: ้
1: องทุกเดี๋ยวรอดูจากพี่เองจริงดีกว่าเป็นยังไงนะคะไปชั้นนึงเราไม่เท่ากันน่ะ
2: อันนี้ดับเบิ้ลนะครับก็ยังงงอยู่ว่าพี่จะเริ่มเดินตรงไหนดีไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เอาจริงยังคิดว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นกินยังไงดีเนี่ย
1: เทียบกันค่ะ1ชั้นของยุ้ย2ชั้นของพี่เอของพี่เอนี่คือออปชั่นจัดเต็มนะคะ
2: คือแบรนด์ใหญ่มันไม่ถึงขนาดนี้
1: น่าจะครึ่งนึงมั้ย
2: ใช่คือเห็นแล้วยังตกใจเลยว่าเฮ้ยจะเริ่มยังไงดีเนี่ย
1: รีวิวที่แท้จริง
2: อ
1: ันนี้นะพี่เอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบบล็อกเกอร์หรืออะไรนะคุณผู้ชมเขาคือเหยื่อที่เราเอามาออกรายการด้วยเอามาพี่เอเริ่มเลยหนูว่าเริ่มไปแล้ว
2: เดี๋ยวค่อยซิปเนาะโอ้ทำเลยอ่ะแบรนด์ใหญ่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
1: ไว้สรุปในมุมผู้บริโภคค่ะพี่เอเป็นไง first time เลย
2: เกินคาดเพราะมันฉ่ำที่กินแบรนด์ใหญ่มามันจะแห้งกว่านี้แล้วความหนามันไม่ได้แบบนี้แน่นอนแทบไม่ต้องใส่ซอสเพิ่มอ่ะคือเขาเสิร์ฟมายังไงเราควรจะกินอย่างนั้นนะครับเราไม่ควรไปเพิ่มนะครับรสเขาดีอยู่แล้วครับ
1: พี่เอใช้ซอสอะไรใส่ซอสอะไร
2: มาตัดมาอย่างนี
1: ้อ๋อของยูเป็นบาร์บีคิวมัสตาร์ดแล้วแต่ชอบนะคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรพี่เอแล้วขอบคุณพี่เอด้วยนะ
2: ครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวผมขอใช้เวลากับมันหน่อยคงอีกนานอ่ะโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะ
1: แล้วเขาเลือกยืนกินตรงนี้เองเลยนะคืออยู่ยังไม่ได้ขอเลยเขาเลยตอนแรกกะจะลองสัมภาษณ์ดูอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากมากค่ะนี่กินหนึ่งลูกค้าที่จริงใจ
2: ที่แรกพอจะนั่งกินในรถโอ้โหเห็นแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าไม่งั้นเลยพี่
3: น่ากินจริงๆคือคุณผู้ชมฮะอธิบายก่อนว่าเนี่ยของจริงจริงถ้าเกิดเห็นที่ร้านเนี่ยมันคือหนาฟูงั้นแหละ
1: ใช่
3: แต่นี่คือน้องม่อนเดี๋ยวเขาไปซื้อมามันเลยฟีบ
1: คือมันเป็นปัญหาที่คุณแกเรตเล่าให้ฟังพอชีสมันละลายค่ะคุณผู้ชมแล้วบางทีผักต่างๆมันเจอความร้อนน่ะมันก็เลยยุบลงไป
3: รสชาติเป็นยังไงลองคุณลองแบบคร่าวๆซิว่ามันถูกปากคนไทยไหมปกติถ้าเป็นเบอร์เกอร์ฝรั่งมันจะกินยากอะ
1: ยิ่งว่าถูกปากคนไทยแล้วเนื้อส่วนใหญ่บางทีบางหลายร้านนะเขาใช้เป็นเนื้อติดมันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ากัปตันเนี่ยคือเขาใช้เป็นเนื้อส่วนใหญ่ที่เป็นปริมาณเนื้อเยอะกว่าไขมัน
3: อ
1: ันนี้จะเป็นหมู1ชั้นหมู2ชั้นแล้วก็เป็นเนื้อ1ชั้น
3: ก็คืออันนี้คือ300กรัม
1: ใช่ค่ะ
3: แม้ตัวใหญ่นะ300กรัม
1: ใช่ตัวใหญ่300กรัมแต่ถามว่าทำไมเนื้อไม่มา2ชั้นครับคุณยุ้ยหมดค่ะ
3: หมด
1: ใช่หมดแล้วใครจะกินวันนี้จันอังคารร้านปิดนะคะ
3: เขาหยุดจันอังคารนะ
1: เขาเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะ
3: พิกัดเนี่ยคือยังไงเซิร์ชไปใน
1: เซิร์ชเลยกับตัน
3: กับตันคอร์เนอร์
1: เบอร์เกอร
3: ์
1: นะคะอยู่แถวๆก่อนถึงแฟชั่นไอซ์แลนด์ก็คือประมาณช่วงปรับก่อนถึงหมู่บ้านมันธนาเนี่ยค่ะ
3: ร้านสะดวกซื้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ม
1: ี
3: ที่จอดรถอะไรเรียบร้อยนะ
1: มีที่จอดรถค่ะ
3: คุณผู้ชมเซิร์ชไปตามชื่อแต่วันนี้พรุ่งนี้ไปไม่เจอนะฮ
1: ะ
3: พร
1: ุ
3: ่งนี้ไปไม่เจอนะ
1: เข
3: ามีเดลิเวอรี่ใช่ไหมหมายถึงว่าสั่งพวกเดลิเวอรี่เขามี
1: ใช่ค่ะสั่ง delivery ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไปสั่งวันพุธนะเนี่ยเดี๋ยวเขาขูดอย่างนี้เลยของจริงอ่
3: ะ
1: พูดแบบนี้เลยขายพูดถึงอาทิตย์นะคะ
3: พูดถึงอาทิตย์เท่านั้นพูดถึงอาทิตย์
1: พูดถึงอาทิตย์ค่ะซอสบาร์บีคิวทำเองนะคุณผู้ชมมีโอกาสแนะนำไว้สั่งซอสบาร์บีคิวเนี่ยเขาใส่ทุกอย่างผักเผือกทุกอย่างเยอะหมด

0: เลยนะคะ
1: สิ่งที่ผมชอบวันนั้นที่คุณยุ้ยไปถ่ายเนี่ยมีมีมเกิดขึ้นเยอะมากหนึ่งก็คือมีมของคุณพี่ผู้ชายที่เดินมารับเบอร์เกอร์ฟรีเพราะว่าเหมือนกับว่าทางคุณคอนเนอร์เนี่ยเขาบอกว่า
0: คนยากไร้
1: คนยากไร้ทหาร
0: คนพิการทหาร
1: คนท้อง
0: ค่ะแล้วก็วันเกิดกินฟรีค่ะแล้วให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมคืออย่างบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขซึ่งเราก็เข้าใจถึงต้นทุนนะว่าอาจจะให้เป็นตัวต่ำสุดอะไรก็ว่าไปอันนี้สามารถเลือกได้ทุกตัวในร้านคืออยากจะกินตัวอย่างที่พี่เอซื้ออ่ะคือของพี่ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของร้านและตัวบิสเนส250บาท
1: หมายถ้าคุณจะเข้าขายทานฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เหรอ
0: นี่เขามีแบบให้เลยแบบจะกินแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็น่ารักมากนะอย่างวันนั้นเนี่ยมีคนยากไร้เขามาขอรับประทานเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะน้องน่ารักมากเขาก็เดินไปถามว่าเอาน้ำไหมครับเออ
1: นะไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์
0: เป็นลูกชายนะคะเป็นลูกชายคุณแกเรตนะคะ
1: โอ้นะคุณผู้ชมก็ลองแวะเวียนไปได้แต่ย้ำนะครับวันนี้พรุ่งนี้เขาปิดน
0: ะ
1: ร้านเปิดพุธถึงอาทิตย์นะครับตามพิกัดคุณผู้ชมก็เซิร์ชชื่อของร้านของคุณทางกัปตันนี้ไปได้เลย
0: คุณแกเรตได้เลยกัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์นี่มีน้องโมโม่บอกว่าไปกินมาแล้วค่ะอร่อยมากได้เยอะด้วยอยู่ใกล้บ้านป้าหนูเองค่ะรามอินทราคุณบิ๊กชานบอกหิวแล้วค่ะเออต้องเป็นวันพุธนะคะคุณ
1: วันนี้กินไม่เจอ
0: คุณเต๋าบอกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเซิร์ชได้เลยอยู่วงแหวนรามอินทรา
1: คือเซิร์ชชื่อร้านอาจจะง่ายกว่า
0: ใช่ค่ะเนี่ยคุณออริจินอลยังรู้จักเลยบอกกัปตันเบอร์เกอร์คอร์เนอร์ร้านนี้อร่อยมากคุณบุญชนกบอกว่าเราติดตามต่อเขาอยู
1: ่มีบางคนทีมงานเนี่ยน้องดาฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนสมัยก่อนอ่ะตอนนั้นอ่ะคุณแกเรตยังเป็นรถเข็นอยู่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นรถเข็นยังไม่มีเพิงเป็นแบบนี
0: ้ใช
1: ่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าขายของด้วยความจริงใจไง
0: ใช่ค่ะขายเองแบบทำเองเลยนะคะก็เนี่ยไปอุดหนุนกันได้นะคะยูว่าอย่างที่บอกอะสิ่งหนึ่งที่ว่าน่าได้เป็นแรงบันดาลใจคือไม่ได้แค่ส่งต่ออาหารให้อิ่มท้องเนาะแต่มันส่งต่อกำลังใจแล้วก็น้ำใจไปกับคนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากด้วยอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาแกแจก350ชิ้นนะแต่โอเคก็มีเงินบางส่วนสำหรับลูกค้าบางทีเข้ามาเขารู้ว่ากัปตันแกทำให้อะ
1: ก็สมทบทุน
0: ก็สมทบทุนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็ส่วนนึงก็เป็นทุนแก่ครอบครัวด้วย
1: ก็เป็นการส่งต่อความรักความอร่อยและความสุขและช่วยเหลือคนอื่นนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวที่อร่อยและมีสตอรี่ที่ดีแบบนี้อยากนำเสนอกับพวกเราครับส่งมาในรายการของเราได้ในช่วงของตาเด็ดวันใหม่สแกน QR code ที่กำลังจะขึ้นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดไทย PBS เราจะเลือกนะครับร้านที่น่าโดนไปตามถ่ายที่สุดอร่อยที่สุดเนี่ยเอามาออนแอร์เมื่อออนแอร์นะครับทุกวันศุกร์เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากทางไทย PBS ครับ
0: ค่ะนะกับมันน่ารักมากแกบอกว่าอร่อยเขาอร่อยเราบางทีมันก็ไม่เท่ากันนะ
1: เออ
0: แต่สิ่งสำคัญเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างของแกเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ไงอันนี้บอกคุณผู้ชมบางทีเดี๋ยวบางคนไม่กล้าส่งไงกระต๊อบว่าเอ้ยอร่อยของเราอร่อยของเขาไม่เหมือนกันแต่บางทีมันเป็นเรื่องราวเป็นของกินท้องถิ่นเป็นสตอรี
1: ่ใช่นะนี่คือวันจานเด็ดใหม่ของเราวันนี้คุณผู้ชมถ้ามีอะไรอร่อยๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยแต่ย้ำนะครับวันนี้เบอร์เกอร์ร้านไม่เปิดนะจ๊ะธนาคารเขาหยุดนะจะไปเริ่มกินเนี่ยก็คือวันพุธได
0: ้
1: ว
0: ัน
1: พุธถึงอาทิตย์นะครับ
0: ใช่ค
1: ่ะไปกันต่อในช่วงของเสิร์ฟยิ้มวันนี้จะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้น้ำมันมาดีการแข่งขันกีฬาทางน้ำไทยพีบีเอสของเราก็ถ่ายทอดให้ดูเป็นประจำนั่นก็คือ
0: ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำ
1: แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเพราะเขาเขียนโปรยหัวมาแบบนี้มันจะมีโมเมนต์ตลกๆเกิดขึ้นเหรออ
0: ันนี้พาไปดูอันนี้เป็นไอเดียสนุกๆของเด็กๆที่จังหวัดน่านนะเขานำสเก็ตบอร์ดมาดัดแปลงเป็นเรือแข่งจำลองไปดูค่ะ
2: เอาแล้วไม่พายลงพร้อมแล้วไม่พายลงพร้อมสัญญาณนะครับพร้อมสัญญาณปุ๊บ
1: คือเข้าท่ามากนะน้องๆอาจจะเป็นแฟนการแข่งขันกีฬาศึกชิงเจ้าสายน้ำของเราก็ได้แต่ว่าด้วยความที่น้ำมันอันตรายไงผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้ไปเล่นในน้ำก็มาดัดแปลงอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรือแจวบนบก
0: เป็นสเก็ตเรือ
1: เรือบก
0: สเก็ตเรือน่านจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ค่ะมาจากความตั้งใจอยากให้เด็กๆและเยาวชนหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่านที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานก็เลยเกิดการแข่งขันสเก็ตเรือน่านเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นผ่านกิจกรรมใกล้ตัวแล้วก็สนุกไปกับพวกเขานั่นเองค่ะ
1: พี่นะนั่งดูอยู่ในสตูเนี่ยยังรู้สึกว่าน่าเล่นเลย
0: น่ารักมาก
1: น่าเล่นเลยนะครับนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยยังช่วยส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายฝึกระเบียบวินัยการเคารพกฎกติกาและน้ำใจนักกีฬาครับที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันครับเพราะก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมาคอยเชียร์และให้กำลังใจเด็กด้วย จากจุดเริ่มต้นของเด็กๆกลุ่มเล็กๆนี่แหละครับที่นำสเก็ตบอร์ดมาดัดแปลงให้คล้ายกับเรือแข่งกิจกรรมนี้ก็เริ่มแผ่ขยายเจริญเติบโตขึ้นครับจนเล่นกันแหลมขำตอนแรกตอนนี้มีการแข่งขันแล้วใช่ไหมน้องย
0: ู

0: แล้วค่ะมันมีการแข่งขันกันแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เห็นว่าณตอนนี้ในประเพณีท้องถิ่นถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่สามารถสร้างความสนใจและเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเก้าอี้เขียวๆที่นั่งนี่คือผู้ปกครองเชียร์บุตรหลานนะคะ
1: เมื่อกี้เขาเล่นกันใช่ไหมตอนนี้คือเขามีแบบมีหมวกมีสนับ
0: จริงๆเขาขาดเสียงภาคนะ
1: อันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อม
0: ขาดเสียงภาคเอาฝั่งซ้ายเป็นชมพูฝั่งขวาเป็นแดงตอนนี้ชมพูนำแล้วนำ2ช่วงตัวแล้วมาแล้วนำแล้วผ่านไป200เมตรแล้วนี
1: ่แต่ผมว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะนิ่งพาย2คนเนี่ยยิ่งไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันเหมือนต้องประคองตัวเองเอียงซ้ายเอียงขวา
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องเพิ่มความลู่ลมไงใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าแจวข้างเดียวกัน
0: อ
1: ่ะบางทีแรงไปก็จะเอ็นขวา
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เดี๋ยวต้องฝึกนะเนี่ยไม่ใช
0: ่ต้องระวังกับขบวนเรือที่สวนมากำลังรอแข่งเลยนะฮะโอ้โห
1: แต่อาจจะต้องขอเพิ่มความปลอดภัยนิดนึงเห็นระหว่างเสียวไงเดี๋ยวมันไปล้มใส่หมวกใส่สนับใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรก็จะดีหน่อย
0: แต่นี้เซตนี้เขาน่าจะชินอยู่แล้วนี่น่าจะแข่งแบบว่าเป็นแบบเบาๆไม่ได้จริงจัง
1: แล้วดีตรงไหนรู้ไหมไม่ต้องไปเสี่ยงอยู่ในน้ำในน้ำบางทีน้ำมันเชี่ยวนะ
0: เดี๋ยวนะชอบหัวของเล่นไดโนเสาร์บนเรือเพราะว่าปกติก็จะมีก็จะปกติถ้าเกิดเรือยาวเขาต้องมีข้างหน้าไงข้างหน้าเรือมีธงต่างๆมีหัวเรือต่างๆ
1: หัวโอ้ใช่ไหมเขาเรียกหัวโอ
0: ้แต่อันนี้หัวไดโนเสาร
1: ์นี่ไงนี่ไงเขาก็มีหัวเรือที่แบบทำมันเหมือนเรือหางเรือที่เราแจวแข่งกันจริงๆด้วย
0: คุณหมัดซ้ายบอกว่ายังอยากเล่นด้วยเลยเนี่ยน่าเล่นด้วยนะ
1: แต่ผมว่านะถ้าเป็นคุณกับผมไปนั่งหาวัยเนี้ยปวดหลังมันนั่งท่านี้นานไม่ได
0: ้คือ
1: แล้วนั่งเฉยๆก็เมื่อยแล้วที่ต้องแจวไปด้วยอ่ะผมไม่ได้อ่ะหมอนรองกระดูกแน่นอนเครื่อง
0: ขาเราสองคนนอกจากจะไม่ได้แล้วอ่ะความสามัคคีเราสองคนก็ไม่ได้ด้วย
1: น่าจะเป็นกีฬาให้กับเด็ก
0: ใช่คนอื่นน่ะสามัคคีคือพลังเราสองคนน่ะสามัคคีคือพัง
1: สามัคคีคือตีกัน
0: กิจกรรมแบบงานเป็นแบบเป็นทีมตรงข้ามได้เรื่องเลย
1: ก็เป็นภาพน่ารักนะครับเอาใครที่ไปเที่ยวน่านนะฮะไว้มีโอกาสก็อาจจะไปดูน้องๆการแข่งขันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต่อไปน่าจะจัดให้เป็นแบบยิ่งใหญ่เป็นทัวร์นาเมนต์ใครจะไปรู
0: ้นี่คุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าเบอร์เกอร์ของคุณกัปตันเนี่ยชิ้นเดียวกินแล้วอิ่มไป3มื้อ
1: เลย
0: วันนั้นน่ะยุ้ยสั่งเป็นบิสเนสกลับบ้านไปด้วยคุณผู้ชมสรุปว่าชัยพรแบ่งกินเป็น3มื
1: ้อ
0: จากวันนั้นก็คือลงซื้อกลับไปกินไง
1: ก
0: ิน
1: ไม่หมดแบ่งกินสามมือ
0: ไม่หมด
1: มาแบ่งชวนน้องๆที่เมืองน่านไปกินขอบคุณ Facebook จากปอแตนเมืองน่านด้วยนะคร
0: ับ ขอบคุณด้วยนะคะกับสนุกวันนี้เสิร์ฟยิ้มยามเช้าที่นำมาฝากกันค่ะ
1: ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสันวาไรตี้มีหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: มื่อกี้เราพูดว่าโอ้โหโอเรือใช่ไหมแต่ว่ามีคนแก้มา
1: คุณหนุ่มซิตี้ฟาร์มบอกว่าเป็นขน
0: เรือหัวขนของเรือใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับจะได้เรียกให้ถูกให้ต้องนะครับสีสันเวทีวันนี้เรื่องแรกคุณผู้ชมเป็นยังไงคุณยุ้ยคุณกินเจหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้กินเจอาจจะเป็นบางมือก็ได้นะไม่แน่
0: แต่เมื่อวันเสาร์เนี่ยผมพาคุณแม่ไปที่ตลาดไทยมาผมยังไม่ได้ไปตลาดไทยมานานมากแล้วอู้จุดนี้มันสะอาดมันใหญ่มันทำเป็นสัดเป็นส่วนดีนะ
1: เป็นหนึ่งในตลาดที่อยู่มาทุกยุคเหมือนกัน
0: อ่ะเขาก็มีเทศกาลอาหารเจเหมือนกันคุณผู้ชมกินเจแล้วเมนูไหนบอกกันหน่อยนะครับเผื่อเป็นไอเดียวันนี้จะพาไปดูที่เบตงครับเป็นอีกหนึ่งเขตหนึ่งที่ที่เขาบอกว่ามีกิจกรรมตลอดโดยเฉพาะกินเจนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมเหมือนกันประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับนี่คิดถึงจังเลยไม่ได้ไปมานานมากแล้วอยากไปนะฮะไปเริ่มกันที่ศาลเจ้าแปะกงครับบริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงที่เบตงเนี่ยเขาก็ร่วมกับมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานจัดงานเทศกาลกินเจปี2569ครับงานเขาจัด 10-18 ตุลาคมก็เป็นการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนได้ร่วมบุญถือศีลกินเจเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตครับ
1: ใช่แล้วค่ะภายในงานมีโรงทานอาหารเจให้ประชาชนรับประทานฟรีวันละ2มื้อทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นตลอด9วันมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารเจการแสดงวัฒนธรรมจากนักเรียนนักศึกษาและสมาคมต่างๆและในวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่หลายคนรอชมนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันพุธนะ
0: วันพุธนี
1: ้
0: ส
1: ่
0: วนอีกหนึ่งสถานที่ที่คึกคักไม่แพ้กันเนี่ยก็คือบริเวณวัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงครับหรือว่าวัดกวนอิมศาลเจ้าเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเบตงและชาวจีนในประเทศมาเลเซียเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาที่เนี่ยเขาจะเริ่มงานเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมครับโดยมีพิธียกเสาโกเต้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลกินเจนี่ก็คือเสาต้นนี้นะครับรวมถึงพิธีอัญ

0: เชิญเทพเจ้าและพิธีสักการะฟ้าดินพร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนและวัฒนธรรมพุทธนานาชาติก็จะมีทั้งการแสดงการสาธิตอาหารเจนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ครับ
1: นอกจากอาหารเจเปิดให้รับประทานฟรีตลอด9วันแล้วช่วงค่ำมีพิธีกรรมตามความเชื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกันด้วยค่ะทั้งพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตาพิธีเดินเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์พิธีอาบน้ำมันเดือดส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อีก1วันก็คือ15ตุลาคมค่ะกับพิธีอัญเชิญเจ้าออกแห่รอบเมืองก็จะมีม้าทรงสิงโตมังกรจากประเทศมาเลเซียมาร่วมขบวนเป็นประจำทุกปีก่อนปิดท้ายด้วยพิธีลุยกระเบื้องและลุยไฟในช่วงค่ำสร้างสีสันให้กับเทศกาลกินเจของเมืองเบตงอีกด้วยนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจที่เบตงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการละเว้นเนื้อสัตว์นะพี่ต๋อ
0: แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเห็นไหมได้ออกมารวมตัวกันนะครับร่วมทำบุญสืบสานความเชื่อแล้วก็ส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นแถมยังช่วยสร้างสีสันในการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจเรียกเม็ดเงินเข้ามาอีกด้วยใครที่มีโอกาสไปเที่ยวเบตงนะครับก็ไปร่วมสัมผัสบรรยากาศกันได้ในช่วงกินเจแบบนี้หรือถ้าไปเที่ยวอื่นช่วงอื่นเนี่ยเบตงก็มีอีเวนต์เยอะมาก
1: จริง
0: เราทำสีสันวาไรตี้เนี่ยสมมุติ100วันเบตงไปแล้ว70วันมีอีเวนต
1: ์เออจริงทำไม่เล่นไป
0: อีเวนต์เยอะที่นั่น
1: ก็เนี่ยเหลือสะพานอัยเวงที่เรายังไม่กล้าข้ามกันเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ยไม่ได้ไปทีเนาะ
1: เออยังไม่เคยไป
0: ตอนนั้นไปมันยังสร้างไม่เสร็จ
1: ยังไม่เคยไปใช่
0: ต้องไปตั้งแต่แบบน้องเป็นเด็กฝึกงานตัวนี้น้องเขาขึ้นเป็นกำกับเวทีแล้วเลยไม่ได้ไปอ๋อ
1: พูดถึงน้องดาร์ฟเหรอ
0: ใช้บารมีน้องเขา
1: เออทำไมได้ไปเขาเป็นในหัวที่ยะลาแล้วเหร
0: อ
1: เออนะคะจริงที่เลยก็มีสะพาน
0: เก๊กคล้ายๆกัน
1: ที่เลยที่ต่อไปไปชมพู่ใช่นะคะเอาจากเทศกาลกินเจที่เบตงยะลาไปที่พิษณุโลกกันบ้างค่ะที่พิษณุโลกเองนะคะก็ถือว่าสีสันบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันแล้วก็มีการเปิดโรงครัวแจกอาหารเจตลอดทั้งวันค่ะโอ้โหดูบรรยากาศ
0: โอ้โห
1: นี่ถึงไม่ใช่ตุ๊ดจีนแต่เห็นบรรยากาศก็อยากจะใส่กี่เผาอันนี้เทศกาลกินเจที่โรงเจไซทีหุกตึงค่ะที่เขาสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปแบบคึกคักกับประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำบุญบริจาคข้าวสารน้ำมันน้ำตาลโปรตีนเกษตรในการไปประกอบอาหารเจเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนรับประทานฟรีตลอดทั้งวันค่ะ
0: โดยทางโรงเจเนี่ยเขาเปิดโรงครัวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกกินได้อย่างตามใจเลยฟิลบุฟเฟ่ต์นะคุณผู้ชมสะดวกอันไหนชอบอะไร
1: ติดป้ายนะผัดมีซั่วอร่อยสุดๆนี
0: ่เขียนคำอะไรพวกนี้ไปมันก็ทำให้น่ารักและน่ากินเนาะก็คือตักได้ตามต้องการเลยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมคนที่นั่นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเคารพนะ
2: ได้ตัก
0: ไ
2: ปเยอะเขียวหวาน
0: เขียวหวานนี่ไงผัดผักกาดดองก็มีคุณผู้ชมนอกจากจะอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วเนี่ยยังสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆพร้อมรับลมเย็นสบายๆท่ามกลางบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวที่พิษโลกได้อีกด้วยครับ
1: และอาหารเจที่นี่มีหลากหลายเมนูค่ะทั้งอาหารคาวแล้วก็ขนมหวานนะคะอาทิน้ำพริกผักต้มเจเย็นตาโฟเจขนมจีนเจส้มตำเจและเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะมีแม่ครัวจิตอาสาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยปรุงอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเพียงพอกับประชาชนที่เดินทางมารับประทานอาหารแล้วแต่ละวันมีจำนวนหลายพันคนค่ะนอกจากนี้ทางโรงเจเปิดจุดจำหน่ายอาหารเจใครที่อยากจะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านราคาถุงละ40บาทหรือจะเป็นของฝากได้เช่นกันเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ
0: นะผมเห็นเย็นตาโฟด้วย
1: ใช่ไหม
0: นี่โอ้คุณผู้ชมนะขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณโรงเจแห่งนี้พูดชื่อนิดหนึ่งโรงเจไซทีฮุกตึ้งนะครับของเขาสมอแคลงบางทองพิษณุโลกที่ดูสิ
1: โอ้โหไม่แปลกใจเลย
0: ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาเปิดให้กินฟรีเพราะว่าถ้าเกิดมาสเกลเนี้ยต้องเก็บตังค์นะ
1: กินฟรีวิวร้อยล้านดูสิ
0: อาสาทุสาทุเห็นไหมไม่ได้แค่ทำให้คนอร่อยอิ่มท้องนะเนี่ยแต่เปิดประสบการณ์คืนความสุขให้กับคนที่มาด้วยก็บุญมหาศาลครับ
1: โ
0: มทนาบุญสาธุด้วย
1: ใช่แล้วค่ะอยู่พิษณุโลกนะคะโอเคคุณภูผาครูสังคมมกสถามว่าอยากจะส่งข่าวทำอย่างไรต้องแนะนำเป็นพิกัดพลเมืองนะ
0: ใครพิบัติใช่ไหม
1: เป็นพิกัดพลเมืองก็ได้นะไม่แน่ใจว่าข่าวเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่างๆพิกัดพลเมืองแต่ถ้าเกิดว่าจะแจ้งเหตุต่างๆเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ภัยพิบัติไทย PBS
0: ใช่ถ้าเป็นพิกัดพลเมืองเนี่ยคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดซีไซต์ไทย PBS ได้เลยนะครับแล้วก็บอกเรื่องราวของคุณถ่ายทอดเรื่องราวเลยทำโปรดักชันมาส่งมาเดี๋ยวเรานำเสนอให้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปคุณผู้ชมครับยังอยู่กับเทศกาลกินเจเมนูวันนี้กะจะกินอะไรอย่างเมื่อวันก่อนผมไปที่ตลาดไทยน้องยุ้ยไปเจอขาหมูเจคือนางทำเหมือนมากอ
1: ่ะ
0: ทำเหมือนจนผมรู้สึกว่าเขาตั้งหม้อผิดหรือเปล่าเนี่ยมันตัวอาหารเจ
1: แต่ส่วนของจริงใช่ไหม
0: เป็นอาหารเจที่ทำจากเห็ดจากเห็ดจากถั่วนะครับไปเปิดอีกหนึ่งเมนูสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินคุณผู้ชมครับผมเองก็ยังไม่เคยกับพลาถั่วงอกเจเป็นพลาที่ใช้กินในเทศกาลเจนี้ที่จังหวัดลพบุรีครับไปดูกันหน่อยเป็นยังไงพลาเนี่ยคุณรู้จักใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็คือจะต้องเป็นเนื้อเป็น
3: อะไร
1: ใช่นะคะเอาที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมถึงแม้ว่าหลายพื้นที่จะ

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ผู้ประกอบการจับมือกันตั้งใจจะรักษาราคาเพื่อประชาชนเข้าถึงอาหารเจได้ง่ายขึ้นนะคะที่นี่คือถนนสายบุญบริเวณศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีค่ะกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจ

0: ราก็ขายไม่แพงครับราคาก็คุมอยู่ 30-50 บาทเท่านั้นนี่พลาถั่วงอกรสชาติออร์แกนิก
1: นี่แหละเป็นเมนูพลาถั่วงอกเจเขามีเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลเป็นรางวัลอาหารด้านสุขภาพจากการประกวดของจังหวัดลพบุรีค่ะก็เลยเห็นว่าอาหารเจปัจจุบันไม่ได้มีข้อจำกัดแค่เมนูผักแบบเดิมๆนะคะสามารถมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารที่หลากหลายด้วยแค่เห็นชัยพรก็ว่าอร่อยแล้วนะถั่วงอกก็มีโปรตีนสูงไง
0: ใช่
1: มั้ยล่ะ
0: ไม่แต่คือกินเจเหมือนที่อาจารย์สง่าบอกอ
1: ันนี้จับฉ่ายมั้ย
0: อันนี้น่าจะ
1: หรือต้องเห็นนะไม่เคยมั่นใจอาจารย์สง่าว่า
0: อาจารย์สง่าบอกไงบอกว่าจริงๆอ่ะเราควรจะแบบละความเป็นอาหารเดิมใช่ไหมแต่ว่าคือมันบางทีมันเบื่อไงอาจารย
1: ์
0: มันอยากจะทำดีแต่คือมันใจมันก็ต้องอยากไป
1: หรือบางคนอยากเข้าวงการอาหารเจแล้วเพิ่งเริ่มต้นน่ะบางทีอ่ะ
0: ไม่ได้ปรับตัว
1: บางทีไม่ทันบางทีขอเห็นเป็นทรงเนื้อสัตว์หน่อย
0: แต่คุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะผมถามแม่ผมคุณแม่สอนมาว่ามันอยู่ที่ใจเราเลยคือถ้าเรากินเจแต่ไม่ถือศีลก็ได้บางคนอาจจะมีเข้มข้นกว่านั้นก็คือกินเจด้วยถือศีล
1: จริงๆมันคือถือศีลกินเจไง
0: ใช่แต่
1: เ
0: รา
1: คนแค่กินเจ60
0: บาทเนี่ยเหมือนเลยคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากจะไปลองรับประทานนะครับไปกันได้เลยโดยคุณนิธิมาเทียมมงคลเนี่ยก็เป็นผู้จัดร้านจัดการร้านอาหารเจแห่งนี้นะครับที่ศูนย์งอกงามที่ลพบุรีนะบอกว่าถึงแม้ปีนี้ราคาผักมันจะแพงเนาะแต่ทางร้านเองก็ยังพยายามขายในราคาใกล้เคียงกับเดิมครับพร้อมชวนคุณผู้ชมนะครับหรือประชาชนที่ถือศีลกินเจระหว่าง 10-18 ตุลาคมเนี่ยทั้งหมด9วันให้มาลองชิมเมนูของที่นี่คือพลาถั่วงอกเจแล้วก็ต้มแซ่บเจ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นขนมนะ
0: นะไปกันได้คุณผู้ชมครับที่ซื้ออาหารกันได้ที่ศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีนะครับศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีเปิดให้บริการแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยครับตลอดช่วงเทศกาลกินเจ
1: นี่พี่ต้นยิงส่งมาเลยว่าผักแพงมากๆเลยนะคะ
0: แต่ว่าบางหลายๆตลาดเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการใช่ไหมเหมือนที่ตลาด
1: เจริญ
0: ที่ตลาดไทยเนี่ยเขาจะขอความร่วมมือเขาไม่ได้บังคับนะขายแต่ขายแพงไปคนก็ไม่ซื้อคุณเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าทุกร้านบางทีหลายๆร้านเขาก็รวมใจกันแล้วนะคะอ่ะพาไปสัมผัสเปลี่ยนบรรยากาศจากเทศกาลอาหารเจไปดูประเพณีงานบุญศาสตร์เดือน10ไปที่จังหวัดพังงานะคะเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันร่วมกันนะคะนอกจากมีงานเทศกาลแล้วมีทำบุญวันส่งตายายอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะที่วัดสุวรรณคูหาหรือว่าถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชาวบ้านหลายหมู่บ้านมาร่วมงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10หรือวันส่งตายายกันอย่างคึกคักค่ะแต่ละหมู่บ้านร่วมกันสืบสานประเพณีแห่ช่อหรือแห่จานซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากแล้วและสำหรับประเพณีแห่ช่อในอดีตชาวบ้านจะนำไม้ไผ่มาทำเป็นราวแขวนไว้ตามร้านค้าและศาลาหมู่บ้านเพื่อคนในชุมชนนำข้าวปลาอาหารผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมารวมกันไว้ก่อนจะช่วยกันแบกและแต่เป็นขบวนไปถวายวัดกันในวันทําบุญใหญ่ด้วยค่ะ
0: ส่วนการทําบุญวันศาสตร์เดือน10เนี่ยชาวบ้านเค้าก็จะเอาปิ่นโตอาหารแล้วก็ขนมเดือน10อย่างพวกขนมลาขนมพองขนมบ้าและขนมต้มหมามาร่วมทําบุญกันนี่ขึ้นนั่งร้านเตรียมจัดงานนะฮะแล้วก็จะเขียนชื่อไปในขนมเหล่านี้เลยครับเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับความเชื่อที่ผ่านมาอีก1กิจกรรมสําคัญก็คือการชิงเปรตนี่เค้าเตรียมนั่งร้านเพื่อจะไปชิงโดยชาวบ้านจะนำอาหารข้าวหวานที่เห็นเนี่ยนะครับมาห้อยเอาไว้นะครับนี่บริเวณลานชิงเปรตเพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่มารับบุญซึ่งทุกปีเนี่ยจะมีชาวมอร์แกนหรือว่าชาวเลมาร่วมรับบุญด้วยเช่นกันโดยปีนี้มีคนมาร่วมงานมากกว่า 1,000 คนครับทำให้บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็คึกคักครับ
1: ประเพณีวันศาสตร์เดือน10ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานได้กลับบ้านมาพบปะญาติพี่น้องอย่างที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละว่าหลายๆที่ทำงานนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ให้ศาสตร์เดือน10เป็นหนึ่งในวันหยุดที่ไม่ถูกนับรวมว่าเป็นวันลานะคะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานได้กลับมาพบปะญาติพี่น้องร่วมกันรักษาประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นเอาไว้โดยเฉพาะประเพณีแห่ช่อของชาวกระโสมที่คนในชุมชนช่วยกันตั้งใจสืบสานเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษส่งต่อมาต้องเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะ
0: นะก็คึกคักเลย
1: นี่เอ็นดูคุณรอรักมากคุณรอรักเป็นหนึ่งคนที่กินเจนะเขาบอกว่าผักแพงมากเลยค่ะเนี่ยเก็บไว้กินเองเถอะหาอะไรถูกๆกินก็ได้นี่เหมือนงอนพ่อค้าแม่ค้านะเนี่ยโอ
0: ้ใจเย็น
1: ๆเหมือนแล้วงอนน่ะ
0: ไม่แต่กวางตุ้งมันแพงจริงผมเข้าใจคุณผู้ชมนะคือน้ำมันท่วมไงแล้วเขาก็คาดการณ์นะคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเนี้ยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ช่วงกินเจเนี่ยหลังจากเนี้ยปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยข้าวผักวัตถุดิบเนี่ยจะแพงขึ้น
1: บางอย่าง
0: หลักๆที่อาจจะมาก็คือภาษีขับบินเนี่ย บินออกนอกประเทศ
1: ที่คุยกันในโลกโซเชียลใช่ไหม
0: ใช่นะฮะยังอีกนานแต่ว่าให้เตรียมเอาไว
1: ้
0: เราจะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบเคยตัวไง
1: อ้าวแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องแหวดต่างๆอีกที่ต้องติดตามสถานการณ์กัน
0: คุณผู้ชมยังไงก็ตามเอาให้อิ่มท้องแล้วก็ใจเราก็ให้ดีไว้ก่อนนะครับไปเที่ยวเหนือกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับชวนไปแอวงานกินสลากหลวงผมอ่านถูกไหมกินสลากหลวง
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นงานที่จัดขึ้นที่แพร่นะครับกิจกรรมนี้จะจัดเพียง1

0: เดียวที่แพร่แล้วก็วันที่6พฤศจิกายนนี้เจอความยิ่งใหญ่นี้แน่นอนไปดูภาพการเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับนี่ครับคือที่จังหวัดแพร่ครับชาวแพร่ชาวจังหวัดแพร่เขาเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่เห็นข่าวนี้ไปร่วมทำบุญอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมกับสัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนากันครับกับการชมขบวนแห่กันสลากสุดยิ่งใหญ่จากทั้ง8อำเภอไม่ว่าจะเป็นขบวนช้างม้าวัวควายขบวนฟ้อนแล้วก็ก๋วยสลากยักษ์สุดตระการตาก่อนเคลื่อนเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารในวันที่6พฤศจิกายนนี้เพียงวันนั้นวันเดียวเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะทางจังหวัดแพร่โดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สำนักงานการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมเดินทางมางานบุญใหญ่ประจำปีพร้อมชมขบวนแห่กันสลากที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเพณีเก่าแก่ของล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยค่ะภายในงานจะได้ชมขบวนแห่จากพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดแพร่แต่ละขบวนจัดตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามมีทั้งกันสลากก๋วยสลากยักษ์ขบวนช้างม้าวัวควายขบวนฟ้อนศิลปะวัฒนธรรมที่ร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งทางค่ะโดยขบวนแห่จะเคลื่อนผ่านถนนสายต่างๆเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารศูนย์รวมจิตใจของชาวแพร่ค่ะ
0: โดยในวันที่6พฤศจิกายนนี้แหละครับก็จะได้อิ่มบุญจากการร่วมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความสนุกสนานกันแบบล้านนาด้วยชมศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวแพร่ที่หาชมได้ยากครับสำหรับกิจกรรมในวันงานเนี่ยก็จะจัดตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่กันสลากจากทั้ง8อำเภอซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างก็เอาเอกลักษณ์ของตัวเองมาร่วมจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ครับทั้งก๋วยสลากยักษ์ขบวนสัตว์ขบวนฟ้อนแล้วก็เครื่องสักการะที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำด้วยความศรัทธาจากนั้นในเวลาประมาณสักบ่ายโมงครับ13นาฬิกาจะมีพิธีเส้นสลากตามประเพณีเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสขั้นตอนและความหมายของการกินสลากอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมบรรยากาศกินหอมต้มม่วนตามวิถีวัฒนธรรมของชาวเหนือท่ามกลางความคึกคักของประชาชนที่มาร่วมงานที่ใจกลางเมืองแพร่ครับใครอยากได้ทั้งบุญได้ทั้งเที่ยวต้องมาแอวเมืองแพร่นะครับ6พฤศจิกายนนี้ครับ
1: มาร่วมกันสืบสานประเพณีกินสลากหลวงชมขบวนแห่โบราณขบวนสมัยใหม่สุดตระการตาทั่วเมืองแพร่สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดแพร่ให้คงอยู่ตลอดกันไปด้วยนะคะฟ้อนเป็นไหมมันต้องไปซ้อมก่อนที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคุณ
0: ผู้หญิงอ่ะส่วนมากจะทำอะไรพวกนี้ได้ง่าย
1: ไม่นี่มันของเหนือ
0: จะต่างจากลำยังไง
1: มันเป็นของเหนือเจ้า
0: ใช่ใช่หมายถึงว่าเวลา
1: ตั้งมือฟ้อนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ละที่อ่ะ
0: แต่ดูผมว่าถ้าผมไปต้องฟ้อนผมเมื่อยเนี่ยเมื่อยผมเมื่อยแน่นอน
1: เดี๋ยวดูสิ
0: ผมน่าจะทำทีมเสียหายเลย
1: คือสเต็ปประมาณความเร็ว 0.5
0: ใช่คือความเหนือเนี่ยเขาจะมีความละเมียดละไม
1: ต้าต่อนยอนจ้
0: าละเมียดละไมค่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบฝั่งอีสานเนี่ยเซิง
1: ม้วน
0: ม้วนใช่ไหมเขาก็จะแบบมันๆโจ๊ะ
1: ใช่
0: อย่างภาคใต้ก็จะขึงขังดูดันแบบโนรา
1: ประมาณนี้ก็จริงโนราเขาก็ช้านะ
0: แต่เมื่อยหมดเลยอ่ะทุกอันนะไม่รู้อ่ะ
1: ก็เรามันไม่ใช่รำอยู่แล้วอ
0: ย่างสมมติว่าโปกลางของอีสานนะเขาก็มี
1: ดีดหายเหรอ
0: ดีดหายเขาก็เมื่อยเหมือนกันนะ
1: ค่ะนะคะอมุกบอกว่าอยากเห็นภารกิจเรือบกสามัคคีคือพังของพี่ต๊อปค่ะ
0: ต้องเป็นอะไรพี่ว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยพี่ขาเลยแน่นอนต้องเป็นอะไรเป็นรถเข็นของเหรอ
1: ฟอนก็ไม่เหมาะสเก็ตบอร์ดก็ไม่เหมาะอยู่เฉยๆนั่งจัดรายการและรวบรวมเรื่องราวที่คุณผู้ชมส่งมาหาเราดีกว่า
0: อย่าไปดูอะไรพวกนั้นเลยครับมันจะติดตามันไม่ดีนะครับไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันหน่อยนะครับยิ่งช่วงนี้เราจะเห็นถึงการความสำคัญของการมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้องทำจนรวยน
1: ะ
0: แต่บ้านที่ผมสังเกตเนี่ยบ้านที่เขาสามารถบริหารจัดการมีผักมีอะไรที่สามารถกินได้ในการเกิดวิกฤตเนี่ยได้เปรียบ
1: เป็นความมั่นคงทางอาหารอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมพาไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะมีการจัดงานมหกรรมในความทรงจำที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านดินน้ำป่าไม้แล้วก็การเกษตรผ่านนิทรรศการพิเศษทั้ง4เรื่องแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปให้สร้างอาชีพเรียนฟรีถึง16สาขาวิชาด้วยกันค่ะบรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านงานมหกรรมในความทรงจำภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจค่ะจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่10แล้วก็จะจัดไปจนถึง13ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ไปได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริด้านการเกษตรการจัดการดินและน้ำรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: ภายในงานก็มีนิทรรศการพิเศษ4เรื่องครับเริ่มจากคู่พระ

0: บารมีสถิตที่กลางใจที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติเคียงคู่กันต่อด้วยพลิกผืนป่าสร้างอาชีพครับที่จะนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากผืนป่าเพื่อการสร้างอาหารและรายได้พร้อมผลิตภัณฑ์จากกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านค้าครับ
1: อีกส่วนหนึ่งคือนิทรรศการสายทานผืนป่าพิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนค่ะนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับแหล่งน้ำตลอดจนภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้งอาหารจากป่าผ้าทอและผ้าย้อมสีธรรมชาติขณะที่นิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเห็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปใช้ได้จริงด้วยค่ะ
0: นอกจากในเทศกาลแล้วนะครับที่นั่นยังมีวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อปสร้างอาชีพ16วิชาครับเปิดให้เข้าร่วมเรียนกันได้ฟรีๆเลยตั้งแต่การปรับปรุงดินการทำเกษตรสร้างรายได้ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นการทำโยเกิร์ตโฮมเมดครับการขยายพันธุ์วานิลาและการนำพืชผลไม้ไทยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคและนำไปทดลองทำเองหรือพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ครับ
1: และสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะภายในงานได้ฟรีและเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากตลาดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า200ร้านค้าเป็นอีกช่องทางให้เกษตรกรผู้ประกอบการชุมชนนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงและยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างงานศิลปะวูดคัตและการหล่อเหรียญที่ระลึกให้ได้ร่วมชมด้วยค่ะซึ่งเน้นย้ำนะคะงานมหกรรมในความทรงจำจัดถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้ก็ไปได้นะคะคุณผู้ชมณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ด้วยค่ะงานนี้ชมฟรีนะคะยังมีเวลาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการระดมทุนเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้เรียนนั้นได้มีอนาคตที่ดีจากการเรียนการศึกษานะครับเขามีแคมเปญจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับเปิดแคมเปญปิยมหาราชานุสรณ์2569ครับแคมเปญนี้ได้เป็นการเปิดแคมเปญขึ้นมาเพื่อหาและระดมทุนนะครับไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับจุฬาครับเขาเปิดแคมเปญปิยมหาราชานุสรณ์2569ขึ้นมาครับก็ตั้งเป้าที่จะระดมทุนเงินอยู่ที่20ล้านบาทเงิน20ล้านบาทนี้จะเอาไปสนับสนุนทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและกิจกรรมเพื่อสังคมครับภายใต้แนวคิดพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์
1: พร้อมกันนี้มีการหยิบยกประวัติศาสตร์เงินหางม้าซึ่งเป็นเงินบริจาคจากประชาชนเมื่อกว่า100ปีก่อนที่เหลือจากการจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้าเกือบ1ล้านบาทแล้วจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นกลายเป็นทุนประเดิมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสานต่อการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาค่ะ
2: นะครับกิจกรรมหลักๆเนี่ยเราจะพยายามเอาเงินมาช่วยในส่วนของทุนการศึกษานะครับของนิสิตที่ขาดแคลนนะครับน้อง1คนเนี่ยเวลาเรียนที่จบหลักสูตรใช้เงินประมาณ 500,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้เราจะให้โดยที่ไม่เป็นให้เปล่านะครับเพื่อให้น้องจบการศึกษาได้อันต่อมานะครับที่เราจะมาใช้ก็คือว่าทุนอาหารกลางวันนะครับก็ให้น้องที่ต้องการการสนับสนุนในส่วนนี้จะได้มีกำลังใจในการเรียนจนจบการศึกษานะครับ
0: สำหรับทุนจุฬาสงเคราะห์จะช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับตั้งแต่ปีแรกจนเสริมสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดเลยครับขณะที่ทุนอาหารกลางวันเนี่ยเขาก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2515แล้วก็ช่วยเหลือนิสิตไปแล้วมากกว่า 10,000 คนครับในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาใช้งบประมาณเกือบ5ล้านบาทที่เอามาดูแลนิสิตทั้งหมด400คนด้วยกันครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดตัวนะคะ CUTE Academy นะคะดึงนิสิตเก่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้นิสิตรุ่นใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมรณรงค์บริจาคโลหิตถ่ายทอดทักษะ AI ให้คนวัยทำงานและแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับเยาวชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกับจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับรวมทุนกันครั้งสำคัญในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชทั้งงานกาล่าดินเนอร์แล้วก็การประมูลผลงานศิลปะการกุศลโดยจะเปิดรับบริจาคผ่านอีโดเนชั่นจนถึงวันที่31ธันวาคมเลยครับ
1: เมื่อกี้เห็นแบบน้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดด้วยนะคะ
0: หลายคนที่เป็นรุ่นพี่
1: เนี่ยน้องหยูนะตัวสูง
0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยผมยังคุยกับคุณยุ้ยเลยว่าโหเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันมีความเป็นมานะของโปรเจกต์เนี้ยเงินหางม้าก็ได้มาหาข้อมูลว่าโอ้เป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยเขาระดมทุนกันในการสร้างบางอย่างในยุคนั้นสมัยนั้นพอเหลือเนี่ยก็มาช่วยสังคมต่อจริงแล้วการช่วยเหลือเนี่ยมีมาอย่างยาวนานมันเป็นเสน่ห์ของคนไทยเหมือนกัน
1: ก็เป็นเงินที่มาจากจุดเริ่มต้นในการสร้างพระบรมรูปทรงม้
0: า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะไปอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ชมคะเรื่องสื่ออย่างกองทุนพัฒนาสื่อก็มีการชูผลสำเร็จในการยกระดับทักษะระดับดิจิทัลผู้สูงอายุไทยของเรานะคะกับสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใครบอกว่าผู้สูงวัยไม่ทัน AI ไม่ทันเทคโนโลยีนี่คุณผู้ชมคะทางดร.ธนกรศรีสุขใสค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อและรู้ใช้สื่อในผู้สูงอายุเน้นย้ำนโยบายเชิงรุกของกองทุนสื่อในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมภัยคุกคามทางไซเบอร์และมุ่งหวังจะพลิกโฉมผู้สูงอายุจากการเป็นเพียงผู้รับข่าวสารกลายเป็นผู้ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ด้วยค่ะ
0: โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่4นี้นะครับเป็นเน้นการฝึกอบรมเชิงลึกครับตั้งแต่วิธีการตั้งคำถามการตรวจสอบข่าวการทำกราฟิกตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอและเนื้อหาสื่อออนไลน์ก็พบว่าผู้สูงวัยสามารถเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกินความคาดหมายครับและการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ยังสร้างปรากฏการณ์การลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยผ่านโมเดลการจับคู่ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นดิจิตอลบัดดี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทลายกำแพงความคิดและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างวัยโดยไม่มีข้อจำกัดครับ
1: โดยโครงการยังมุ่งพลิกมุมมองของสังคมค่ะและมองว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแต่คือโอกาสที่สำคัญของสังคมด้วยการนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพซึ่งทางกองทุนสื่อวางแนวทางขยายผลด้วยการผลักดันผู้สูงวัยต้นแบบให้ก้าวขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์หรือพี่เลี้ยงและยังส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเฝ้าระวังและปกป้องดูแลซึ่งกันและกันรวมถึงสนับสนุนการเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหญ่พิธีปิดโครงการปีที่4เป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวสู่ต่อไปในโครงการสูงวัยใจยังเวิร์กปีที่5มีแผนจะขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั่วประเทศมุ่งเน้นการรับมือกับประเด็นต่างๆที่ท้าทายโลกอธิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติภัยออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมในทุกวิกฤตได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: การที่คนเจน1นะครับก็คือเป็นผู้สูงวัยได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับคนเจนรุ่นลูกนะครับก็คือน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับที่มาเป็นดิจิตอลบัดดี้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือการที่คน2เจนมาทำงานร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกลายเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยไปโดยที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับคนที่ไม่เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะได้เข้าใจว่าในมุมมองของผู้ใหญ่เวลาเขามองลูกๆมองเด็กๆเนี่ยเขาคิดยังไงทำไมเขาคิดแบบนั้น
0: นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับทั้งกิจกรรมทักษะเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกิจกรรมมินิเวิร์กช็อปครับอย่างการฝึกปฏิบัติทำยาดมสมุนไพรการทำอีโคปรินท์พิมพ์ลายธรรมชาติลงบนผืนผ้าควบคู่กับการทำสันทนาการผ่านระบบออนไลน์ครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทางบ้านเนี่ยได้ร่วมสนุกชิงรางวัลกันด้วยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการพากย์เสียงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากคุณมนตรีเจนอักษรนักแสดงและนักพากย์เสียงชื่อดังครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเขามีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติก่อนจะปิดท้ายความประทับใจด้วยการถอดบทเรียนการเรียนรู้จากตัวแทนเยาวชนดิจิตอลบัดดี้ที่มาทำงานร่วมกับพี่ๆสูงวัยเหล่านี้ด้วยและต
1: ั
0: วแทนผู้เข้าอบรมรุ่น 1-4 เนี่ยเขาก็มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกประสบการณ์จากการเรียนรู้ข้ามวัยในวันนั้นด้วยนะ
1: ผู้มนตรีมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ชมไปตามได้แล้วก็อย่างคุณอาดวงดาวจารุจินดาก็มี TikTok คุณอาดวงดาวเนี่ยไลฟ์แบบบางทีกินอะไรออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็บางทีเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่มาถามด้วยนะอย่างอาปูเนี่ยหลักๆเนี่ยงานอาปูเป็นงานพากย์เสียงเน
0: า
1: ะอาปูก็จะมีแชร์เรื่องแบบการไปทำงานแล้วอาปูเป็นคนตลกมาก
0: อารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีสนุกมากคุณผู้ชมเนี่ยลองไปดูได้แล้วบางทีเราได้ความรู้เราได้มุมมองบางอย่างจากคนที่มีประสบการณ์ผ่านมาเยอะมากๆนี่นะคะ
0: คือไม่ว่าจะอายุแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณมีเสียงที่ดีใช้เสียงเป็นพูดเป็นเนี่ยคุณเอาเสียงหากินได้ตลอดอันนี้คือขายเสียงของจริง
1: ค่ะเนี่ยอย่างอาปูเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ยังพากย์แอนิเมชันพากย์หนังนะคะอาปูก็เล่าเบื้องหลังให้ฟัง
0: คุณเป็นพากย์คนสิ
1: ไม่เลยนะพี่ชาย
0: คุณทำเสียงอื่นด้วยการเป็นนักพากย์คุณต้องทำให้ได้หลายเสียง
1: ดิฉันมีความฝันเป็นนักพากย์นะแต่ดิฉันก็ไปแคสแล้วเขาไม่ได
0: ้แต่ว่าสุดท้ายเป็นพากย์อะไรพากย์มวย
1: น่าจะเหมาะว่ะ
0: พาก
1: ย์มวยพากย์เรือ
0: เออนะครับทิ้งท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ลมหนาวกำลังมาเตรียมความพร้อมกันไว้เดี๋ยวหมดมรสุมเมื่อไหร่นะครับลมหนาวมาแน่นอนถึงที่ที่สำคัญที่อยากจะไปเที่ยวกันทุกๆปีพอเข้าหน้าหนาวเข่าคอ
1: เข่า
0: คออยู่เพชรบูรณ
1: ์ใช่แล้วค
0: ่ะคุณเป็นสาวเข่าคอเหรอ
1: เดินทาง5ชั่วโมงแต่ทำเป็นเล่นไปนะบรรยากาศเขาว่ากันว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอ่ะไปดูกันค่ะ
0: ไปดูเลยครับโอ้โห
1: เป็นยังไงล่ะ
0: หาซ่อนแก้วนี
1: ่คุณเคยไป
0: นี่คือภาพ AI หรือเปล่านี
1: ่ไม่ของจริงไม่สลิงไม่สแตนด์อิน
0: ผมเคยไปแต่ไม่เห็นม่านหมอกอย่างแบ็คกราวด์แบบนี้นะ
1: นี่ค่ะ
0: แปลว่าช่วงนี้น่าจะแบบของเขาขึ้นจริง
1: เขาเพิ่งเปิดรับท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วปีนี้แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มทางเลือกก็คือเขาคอวันเดอร์แลนด์แอนด์อเมซิ่งไดโนซอร์เขานำทั้งธรรมชาติความรู้แล้วก็ความบันเทิงมาไว้ในพื้นที่เดียวกันค่ะ
0: ปีนี้มีไดโนเสาร์ด้วยนะ
1: ใช่
0: เป็นไฮไลท์นี่คุณผู้ชมดูสิเอาจริงมันสวยจนเราคิดว่ามันคือ AI อ่ะแต่มันคือของจริงใช่ไหมคร
1: ับ ของจริง
0: โอเคโอเคไฮไลท์ของดูการนี้คือสวนทิวลิปครับคุณผู้ชมที่เขาจัดเตรียมเอาไว้เป็นจุดชมดอกไม้แล้วก็เอาไว้ถ่ายภาพด้วยท่ามกลางบรรยากาศของเขาคอที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ไปได้ยังไงต้องไปแล้วล่ะขณะที่บริเวณทางเข้าก็จะมีรูปปั้นโมอายขนาดใหญ่ที่ให้เห็นสะดุดตาส่วนภายในยังมีไดโนเสาร์จำลองเดี๋ยวจะมีเวียนภาพให้ดูนะครับนะมีไดโนเสาร์จำลองหลากหลายสายพันธุ์บางตัวขยับแล้วก็ส่งเสียงคำรามได้เออเป็นยังไงพร้อมนี่
1: มีลิง
0: อันนี้มีผมต้อนรับอยู่อันนี้
1: แล้วไงแล้วนี่คือโครงกระดูกดิฉันเหรออ
0: ันนี้โครงกระดูกคุณชมัยพรสมัยยุคก่อนดึกดำบรรพ์
1: อยู่มาทุกยุคนะ
0: คุณยุคสำลิดเลย
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเชื่อไม่เอาสิ
0: ว่าเด็กน่าจะชอบนะ
1: ค่ะ
0: หลานผมต้องชอบแน่เลย
1: เนี่ยเที่ยวได้ทุกวัยแล้วก็มีเขาวงกตไดโนเสาร์ที่เหมาะกับเด็กและครอบครัวแล้วช่วงเนี้ยปิดเทอมพอดีเลยเหมาะมากค่ะ
0: เหมาะเลยนะครับที่ภายในนี่เมืองไดโนเสาร์นี่เขาจะตกแต่งบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมได้ฟิลแบบเหมือนไปดึกดำบรรพ์จริงๆอ่ะ
1: ทีนี้อีกมุมนึงเขามีพื้นที่ตกแต่งแบบบรรยากาศญี่ปุ่น
0: อันนี้คุณน่าจะชอบ
1: ค่ะไปถ่ายรูปได้ไงเที่ยวด้วยคนทุกกลุ่มวัยนะ
0: อ
1: ันนี้เดินสำรวจอยู่นะคะ
0: เราเดินสำรวจไปตามภาพแล้วกันอันนี
1: ้
0: เดินคนเดียวมีหลอดเหมือนกันนะหลง
1: ไม่หรอก
0: จัดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนิทรรศการแบบเบาๆเล็กๆนี่คุณผู้ชมไปได้อันนี้เป็นแบบใต้น้ำ
1: ปลาดาวปลาดาวนี่เห็นไหมพี่เพียบเลยอ่ะไปดูพื้นที่ตกแต่งตรงนี้เป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมีพระไดบุสึองค์ใหญ่แล้วก็ถ่ายภาพกับฉากดอกซากุระมีอยู่ไกลๆนี่คุณเห็นไดบุสึไหมข้างหลังแล้วสวมชุดกิโมโนถ่ายรูปได้ด้วยมีโซนอควาเรียมเมื่อกี้จัดแสดงปลาฉลามปลาทะเลหลากหลายชนิดด้วยนะคะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมให้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันหลายรูปแบบเลยค่ะ
0: คือตอนนี้ผมว่าอากาศดีมากคุณผู้ชมให้เห็นแบบนี้บอกกันหน่อยว่าจริงเหมือนที่เรานำเสนอไหมเอามาต้านหน่อยว่าไอ้ที่เราเห็นนั้นเป็น AI หรือของจริงไปถ่ายให้เราด
1: ูลองไปดูนี่อำเภอเขาคอป้ายเบอร์เร่เลยนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
0: ช่วงท้ายเราอ่านข้อความคุณผู้ชมหน่อยไหม
1: เราคุยกันเรื่องผักแพงใช่ไหมอันนี้มีมุมจากเกษตรกรเนี่ยเขาสะท้อนมาคุณขอเก็บไว้ในใจตอนผักแพงคนกินรับไม่ได้ใครไม่เคยทำสวนผักเราไม่เข้าใจหรอกครับตอนนี้ฝนตกผักเน่าเสียหายแล้วคนทำสวนก็ขาดทุนครับ
0: นะอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะฮะคือเข้าใจไปหมดแล้วมันกระทบไปหมดเห็นไหมไอ้ที่เราประมาทกันไม่ทันได้เตรียมตัวพอมันเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: บางทีมันไม่คาดคิดไงนะคะมีบอกว่าสวัสดีนะคะคุณต๊อบคุณยุ้ยน้องพรีนะคะมีบอกว่าเห็นคุณเอสั่งเบอร์เกอร์ขนาดดับเบิลบิสเนสแล้วพี่ต๊อบกินคำเดียวหมดไหมคะชิ้นเบิ้มมาก
0: เบอร์เกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะแบบไม่ค่อยสามัคคีกันนะเพราะว่าผมว่ามันกินยาก
1: อ
0: ้าปากเยอะหรือผมพยายามบีบไม่รู้จักกันเวลากินก็จะเอามาหั่นเพื่อนฝรั่งผมบอกว่ากินดูตลกมากเลยทำไมอยู่เอามีดมาหั่น
1: เพราะปกติเขากินทีเดียวเลยใช่ไหม
0: แต่นี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้นะครับในเช้าวันจันทร์นะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยบางทีฝนมันอาจจะตกเป็นบางช่วงแต่จะตกมาไวไปไวนะครับขอให้สุขภาพดีปลอดภัยเรื่องการขับขี่เราและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจ

่บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10-18 ตุลาคมเทศกาลกินเจ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ส่งตำรวจออกตรวจเรือสำเภาทุกลำหากพบลำใดมีฝิ่นจัดการได้ทันที
1: คุณขำยังได้ไข้พรบมจากบาดแผลอาการยังหนักอยู่เพคะ
2: ถ้าหนักหนานะก็ให้ออกมาก่อนแต่คาดโทษเอาไว
3: ้หากเป็นของคุณพระเจนอภิบาลคุณขำจะปฏิเสธหรือไม
4: ่ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะเก็บภาพผืนนี้ไว
3: ้ดีใจเหลือเกินที่ได้เจอพ่อครูทองคำที่นี่ฉันอยากให้มีละครนอกเล่นในการพระศพด้วย
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอสนองงานตามรับสั่งพระพุทธเจ้าค่ะ
6: นายห้างสั่งว่าให้ท่านเจ้าสัวหาทางกำจัดนายตำรวจที่ชื่อพระเจนอภิบาลของเรา
4: บ่อนใช่บ่อนหลวงจะให้เอาฝิ่นที่เหลือมาขายที่นี่นะหรือเดี๋ยวคืนนี้เรามาเรียนกันต่อเป็นตอนที่พรายงามร้องไห้แล้วก็ไปบอกแม่ว่าถูกขุนช้างทำร้ายนางวันทองเลยเล่าความจริงให้พรายงามฟังว่าพ่อที่แท้จริงของพรายงามก็คือขุนแผนซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกจำคุกอยู่ที่กรุงเก่าส่วนย่ามีชื่อว่าทองประศรีอยู่ที่วัดเชิงหวายเมืองกาญจนบุรีเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแล้วพรายงามจะอยู่บ้านมารดาคงเป็นไปไม่ได้นางวันทองจึงได้ตัดสินใจเอาพรายงามไปฝากไว้ที่วัดแล้วพากันดั้นดัดไปวัดเขา
7: แล้วพากันดั้นดัดไปวัดเขา
4: เห็นสมภารคลานเข้าไปกราบไหว
7: ้เห็นสมภารคลานเข้าไปกราบไหว้
4: แล้วเล่าความตามจริงทุกสิ่งไป
7: แล้วเล่าความตามจริงทุกสิ่งไป
4: เจ้าคุณได้โปรดด้วยช่วยธุระ
7: เจ้าคุณได้โปรดด้วยช่วยธุระ
4: เอาลูกอ่อนซ่อนไว้เสียในห้อง
7: เอาลูกอ่อนซ่อนไว้เสียในห้อง
4: เผื่อพวกพ้อง

0: นางวันทองเอาตัวพรายงามไปฝากเอาไว้กับสมภารที่ชื่อว่าครัวนาคคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พรายงามห่างบ้านทั้งยังกลัวภัยที่เกิดขึ้นทำให้นอนไม่หลับทั้งคืน
1: วันนี้พอแค่นี้ก่อนเถิดแม่สุดวันพรุ่งต้อกลอนที่แต้มให้คุณสุวรรณตรวจไม่ใช่หรือ
0: ก็ดีเหมือนกันแม่ขำคืนนี้ข้าจะได้ตรวจทานดูเมื่อเอาไปส่งถึงมือคุณสุวรรณบทกลอนของข้าจะได้สมบูรณ์ที่สุด
2: งั้นฉันกับพี่ปิ๊กไปนอนก่อนนะขอบคุณนะสุดมากนะจ๊ะที่คอยสอนฉันอ่านเขียนมาตลอด
3: ฉันก็เช่นกันพออ่านออกเขียนได้ก็เป็นเพราะคุณสุดแท้ๆเจียว
4: ไม่ขำ
5: ข้าไปนอนก่อนหนาแม่สุด
0: นะขำฝันถึงข้าด้วยนะ
5: อืม

0: แม่สุวรรณได้อ่านกรของคุณสุดแล้วว่าอะไรบ้าง
1: คุณสุวรรณว่าคุณสุดกล้าใช้คำที่เป็นของตัวเองมิได้เหยียบกรอนของกวีท่านอื่นแถมยังกล้าเขียนความรู้สึกในใจของตัวเองด้วยเพคะ
2: พระองค์ชัยนวมเสด็จเพคะ
3: ที่อามาพบหลานวันนี้เพราะอาหวั่นใจเรื่องการประสบพ่อสั่งที่ทุ่งพระเมรุผู้คนต้องมากันมากนักยิ่งมีละครนอกคณะครูทองคำอีกด้วยผู้คนก็คงมาดูกันมืดฟ้ามัวดินเราจึงต้องหาทางป้องกันเหตุร้ายทั่วทั้งขอบเขตพระนครไม่ใช่แค่ทุ่งพระเมรุดอก
0: คนร้ายจะฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายในยามที่ทุกคนมารวมตัวกันที่ทุ่งพระเมรุหรือไม่คะ
3: อาสืบทราบมาอีกว่าคุณพัฒนสมบัติเจ้าของบ่อนหลวงหลังจากตกพุ่มไม้มาราว2ปีท่านคุณก็มีเมียใหม่นั่นก็คือหม่อมสอนผู้ที่เคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศอีกทั้งหม่อมแก้วและหม่อมเผาก็ยังเข้านอกออกในที่โรงบ่อนอีกด้วย

0: ลมช่างพัดคนเทือกเดียวกันมาเข้ากันจนได้หนา
1: หลังจบการผสมตำรวจคงต้องกวดขันกันเรื่องฟินอย่างหนักรวมถึงโรงบ่อนด้วย
0: หากว่าหม่อมฉันไม่ได้ยินจากปากเสด็จอาหลานก็คงไม่เชื่อว่าหม่อมแก้วหม่อมสอนและหม่อมเผาจะตกต่ำถึงขั้นต้องเข้าบ่อนเยี่ยงนี
1: ้อาว่าเขาคงต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดกันมั้ง
0: เพื่ออยู่รอดเหตุใดหม่อมสอนกับหม่อมเผาจึงไม่นึกถึงความเมตตาที่สมเด็จเจ้าวังหน้าให้บ้างเล่าเพคะหม่อมแก้วก็เช่นกันศพของพ่อสังยังมีโปร่งเสียด้วยซ้ำ

0: หากเป็นคนดีจริงก็คงไม่ถูกไล่ออกจากวังหรอกวิราชกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสั่งปิดบ่อนหลวงช่วงการประสบเสียเถิดวิราช
1: หม่อมฉันจะกราบบังคมทูลกระหม่อมพ่อตามที่เสด็จอาต้องการเพคะ

0: งนายยวงไปตลาดมาได้กระไรมาหรือน่าจะเป็นของสำคัญที่ทางกองวิเศษยังไม่ได้ส่งมาใช่หรือไม
1: ่จริงของคุณสูตรพริกไทยที่กองวิเศษส่งมาในครานี้เห็นแม่เนียมแกบอกว่ามีค่อยหอมแถมรสก็ไม่ค่อยฉุนทำเครื่องเสวยแล้วก็ไม่ได้รสวันนี้จึงต้องไปซื้อจากเรือสินค้าที่มาจากจันทบูรณ์พริกไทยเมืองใดก็สู้จันทบูรณ์ไม่ได้

0: หลวงท่านนำพริกไทยจันทบูรณ์ออกขายได้อัดมาโขเจ้านะได้เจอคุณขำก็ดีแล้วฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณขำสักหน่อย
1: แค่คะ
0: ก็เรื่องแพจีนที่คุณพระเจนอภิบาลมอบให้คุณขำไงล่ะคุณขำว่าอะไรหรือรู้สึกเยี่ยงไรหากมีโอกาสฉันจะได้นำไปบอกคุณพระ
2: หม่อมฉันขอบใจคุณพระมากเพคะที่คุณพระมีน้ำใจต่อหม่อมฉันแต่ผ้าแพรนั้นลื่นผมละมักจะหลุดจากตัวเสมอครั้นเอามาห่มเพลานอนก็หาได้อุ่นไหมเพคะ
0: ฉันเข้าใจความรู้สึกคุณขำแล้วเอาเป็นว่าหากเจอคุณพระเมื่อใดฉันก็จะไปบอกคุณพระว่าคุณขำฝากขอบใจมาก็แล้วกันนะ

0: แพรจีนลื่นจริงหรือคุณขำห่มแล้วหลุดห่มแล้วหลุดกันนั้นหรือ
1: แล้วแม่ยูอยากจะลองห่มหรือไม่เล่าข้าให้จะได้รู้ว่าผ้าแพรจีนนี้ห่มแล้วหลุดจริงหรืออ
0: ุ๊ยมีต้องดอกประเดี๋ยวคุณพระจิตอภิบาลมาเห็นมันจะไม่งามฉันไปก่อนดีกว่าแม่เนียมแกคงรอแล้ว
2: จ้ะพี่หวัง

ขึ้นหน้านะขึ้นแข้งกลับหมุนตัวหันมาปลา

0: ยืนดีดีหัวไวดีทำได้ดี
1: แค่ซ้อมเหตุใดต้องส่งเครื่องจริงด้วยเล่า
0: พระครูคงถามพระครูดูสิ
2: ถึงจะซ้อมก็ต้องเล่นให้มันเหมือนจริงส่งเครื่องจริงจะได้รู้สึกจริงๆว่ากำลังเล่นให้คนดูอยู
0: ่แต่เวลานี้ไม่มีคนดูนะพระครู
2: ไม่มีคนดูก็ต้องคิดซะว่ามีคนดูสิจะได้เล่นให้สมจริงสมจัง
3: เหตุใดพ่อต้องเลือกเรื่องจันทโคลบด้วยเล่า
2: ก็มันสนุกมีอะไรหรือเจ้าขวัญไม่อยากเล่นเรื่องนี้ไง
3: ก็ข้าไม่อยากเล่นเป็นนางโมราโดนพระอินทร์สาปให้เป็นชนีร้องหาผัว
2: มันก็แค่เสียงร้องของชนีเราไม่ได้ร้องเรียกผัวจริงๆเสียหน่อยเหตุใดจึงต้องคิดมากด้วยเล่าไอ้แสงซ้อมต่อเถอะ
0: จ้าพ่อครูเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะพ่อขวัญยังไงก็เล่นให้ดีที่สุดก็แล้วกันเผื่อคืนนี้คุณประชงเขาจะมาดูพ่อขวัญนะ
1: เล่นเป็นนางโมรายื่นพระขันให้โจรฆ่าผัวคุณประชงเขาจะคิดยังไง
0: โอ้ยไอ้ความรักนี่นะมันช่างทำให้พ่อขวัญกลัวไปซะทุกอย่างเลยนะ
1: ก็ข้ากลัวว่าเขาจะคิดว่าข้าเป็นเหมือนนางโมรานี่พี่แสง
0: ละครเล่นทั้ง3คืน3เรื่องคุณประจงก็ต้องชอบสักเรื่องละนะเอาพวกเรายังไงก็เตรียมตัวเล่นกันเถิดคืนนี้นะเอาให้ดีนะคืนนี้เนี่ยละครก็จะเล่นเรื่องจันทโครบเปิดพระอบโจรป่าชิงนางโมราเอาพร้อมแล้วก็โหมลง

0: ที่ให้แม่ยวงไปตามแม่งิ้วมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะถาม
1: มีเรื่องอะไรด้วยเพคะ
0: แม่สุดกับแม่ขำเขาจะทำเครื่องเสวยถวายเจ้านายก็เลยอยากจะถามว่าพ่อสังชอบกินกะไรจักได้ทำคาวหวานเช่นนั้นเป็นเครื่องเสวย
1: โปรดหลายอย่างเพคะหากเป็นเครื่องคาวก็โปรดมัสมั่นเครื่องที่เข้ากะทิเพคะจักเป็นกะไรก็ได้แต่ส่วนที่มีโปรดก็เป็นเครื่องคาวที่มีรสเปรี้ยวเพคะ
0: พวกยำล่ะสิถ้าเช่นนั้นแม่ขำกับแม่สุดก็ไม่ต้องทำนะ
2: เพคะแล้วพวกเครื่องหวานล่ะจ๊ะคะหม่อม
1: เครื่องหวานโปรดร้อยแก้วทุกอย่างจ้ะ
0: กระจ่างชัดแล้วใช่หรือไม่แม่ขำกับแม่สุด
2: เพคะ
3: หม่อมเป็นกระไรไปหรือเจ้าคะ
1: จู่ๆก็อยากร้องไห้มีคิดเลยว่าจากมีวันนี้เมื่อมีโปร่งพระศพก็ยังไปกราบที่พระโกรธได้แต่นี่อีกมีกี่วันแล้วหรือเพคะ
0: ข้าเข้าใจพ่อสั่งเป็นน้องที่ข้ารักที่สุดเป็นโอรสที่ทูลกระหม่อมพ่อทรงรักมากองค์หนึ่งทุกคนต่างก็ต้องทำใจแม่งิ้วต้องหักห้ามใจด้วยนะอย่าต้องทำให้วิญญาณของพ่อสั่งต้องเป็นกังวลเลย
1: เพคะ
0: เมื่อได้ความแล้วก็ลองคิดดูเถิดว่าจะทำเครื่องเสวยในแต่ละวันเนี่ยเป็นกะไรบ้างเอาที่พ่อสั่งชอบคืนละอย่างก็พอ
2: เพคะคะ
0: ส่วนแม่งิ้วอยู่กับข้าก่อนข้ามีการสำคัญจะคุยด้วย
1: เพคะ
4: น่าสงสารหม่อมงิ้วไม่รู้ว่าจะทำใจได้มากน้อยเพียงไร
2: โถแม่สุดเป็นใครก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละเพิ่งจะมีลูกด้วยกันก็มาพรากจากกันไปเช่นนี
4: ้จริงของคุณขำพระองค์ชายทรงรักหม่อมงิ้วมากกว่าหม่อมคนอื่นๆเห็นว่าถึงกับเคยออกพระโอษฐ์ไล่คนที่ชื่อหม่อมแก้วออกจากตำหนักเลยนะ
1: ที่พระองค์ชายทรงไล่หม่อมแก้วออกจากตำหนักมิได้เกี่ยวกับหม่อมฉันเพคะแต่เป็นเพราะทรงมิพอพระทัยหม่อมแก้วที่พูดจาพาดพิงถึง
0: ใคร
1: ถึงคุณขำกับคุณสุดเพคะ

0: เรื่องที่ทั้งสองคนเป็นคู่เล่นเพื่อนกันเพคะแล้วหม่อมแก้วสำแดงตนและวาจาว่ารังเกียจคุณสุดกับคุณขำด้วยเพคะ
1: ข้าเข้าใจแล้วแม่แก้วเป็นเช่นนี้แม้ต่อหน้าพระพักตร์เสด็จย่าดาราวดีก็หาได้เว้นไม่สมควรแล้วล่ะและแม่งิ้วรู้หรือไม่ว่าเพลานี้ชีวิตของแม่แก้วเป็นเยี่ยงไร
0: หาทราบไม่เพคะ
1: เสด็จอานวมเล่าให้ฟังว่าแม่แก้วไปเป็นเมียเจ้าสัวเหลียงเจ้าภาษีอากรหัวเมืองปักใต้แถมยังคบค้าสมาคมกับหม่อมเผาและหม่อมสอนที่เคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศลเสด็จอายังเล่าอีกว่าทั้ง3คนนี้เข้านอกออกในบ่อนของขุนพัฒนาสมบัติอีกด้วย
0: ได้เป็นเมียเจ้าภาษีอากรหัวเมืองปากใต้ก็นับว่าวาสนาดีคงมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนะเพคะ
1: แม่งิ้วคิดเช่นนั้นหรือ
0: ทรงหมายความว่าอะไรหรือเพคะ
1: ข้าก็มีรู้แน่ดอกก็ได้แต่ภาวนาเอาใจช่วยว่าอย่าได้ตายคาหับเผยเลย

0: ระวังหนาข้าเป็นห่วงกลัวมีดจะบาดเอา
1: ข้าทำมานักต่อนักแล้วไม่ต้องห่วงดอกแม่สุด
2: เป็นห่วงไม่ได้หร
0: ือมาข้าอยากช่วยทำ
1: หากแม่สุดทำข้าสิต้องเป็นห่วง
2: แม่ขำเป็นห่วงข้าข้าดีใจยิ่งนะ
1: เป็นห่วงก็ต้องให้ข้าบอกด้วยหรือแม่สุดไม่รู้หรือหรือว่ารู้แต่ทำเป็นไม่รู
0: ้มาข้าช่วย

0: ้ยโอ้ยแม่สุดเป็นอะไรมากหรือไม
1: ่ข้าแค่หยอก
0: หลอกข้าหรือ แม่สุดประเดี๋ยวใครก็เห็นเข้าดอก

มันน่าอายนะแต่ที่มาแค่จะบอกว่านานนับแรมปีที่คิดถึง

0: คุณประจงไม่มาที่นี่เลยพี่แสง
1: เขาคงยุ่งน่ะถึงการพระเมนเขาก็คงแวะเวียนมาดูพ่อขวัญเป็นแน่เชียร์คาซี
2: ไอ้แสงเจ้าขวัญตกลงว่าคืนแรกเราเล่นเรื่องรักษณวงศ์นะ
3: แล้วคืนที่สองเราเล่นจันทโครบคืนที่สามเป็นสังสินชัย
2: จะเล่นเหมือนกันหมดทั้งสามคืนมันดูไม่สมพระเกียรติไอ้คนที่ดูเราคืนแรกมันจะต้องกลับมาดูเราในคืนที่สองที่สามเพราะเราเล่นคนละเรื่องกัน
1: จริงจ้าพระครู
2: เออข้าว่าจะไปกราบพระอาจารย์ผู้นะเอาเรื่องของท่านมาเล่นไปขอท่านสักหน่อยเจ้าแสงเจ้าขวัญวันพรุ่งไปด้วยกันนะ
0: จ้ะพ่อ
2: เราเอาเรื่องของครูมาเล่นก็ต้องไปขอครูหาไม่อุบาจะกินกระบาลพวกเองไปเตรียมตัวหนาวันพรุ่งเราจะไปกราบท่านที่วัดมหาธาตุแต่เช้าเลย
1: วัดมหาธาตุบางทีอาจจะได้เจอคุณประจงที่นั่นก็ได้นะ
0: พี่แสงคิดเช่นนั้นหรือจ๊ะ
1: เอ้าก็คุณประจงทำหน้าที่รักษาพระนครเขาก็ต้องนำตำรวจไปเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่แถวนั้นเป็นแน
0: ่หากเจอก็ดีสิพี่

0: น่าจะทำไปถวายพระอาจารย์ผู้ในวันพรุ่งด้วย
1: ก็ดีเหมือนกันนะเพคะให้คุณสุดไปถวายด้วยจะได้คุ้นเคยกับพระอาจารย์ผู้ต่อไปจะได้ไปปรึกษากันเรื่องกราบก่อนเพคะ
0: ข้าก็คิดเช่นนั้นล่ะ
2: หม่อมฉันจะทำคืนนี้เลยแล้ววันพรุ่งหม่อมฉันจะนำไปถวายพระอาจารย์ผู้ที่วัดมหาธาตุเพคะ
3: ส่วนหม่อมฉันก็จะตามแม่ขำไปด้วยเพคะ
0: เรานะคนสำคัญต้องไปฝากกับพระอาจารย์ผู้ด้วยว่าเสร็จการพระศพแล้วข้าจะไปถวายเพลด้วยตนเอง

0: แม่สุดไม่ต้องทำถึงเพียงนี้ดอกตะเกียงข้าก็มีอยู่แล้ว
1: ข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะหนักหนาอะไรแสงจะได้สว่างสว่างหน้าขำจะได้ทำโดยสะดวก
0: แล้วหากข้าทำไม่เสร็จต้องทำจนสว่างเล่า
1: ตัวข้าก็จะคอยถือตะเกียงอยู่เยี่ยงนี้คอยให้แสงสว่างแก่แม่ขำไปจนกว่าฟ้าจะสว่างเช่นกัน

0: พ่อครูรู้หรือจ้าว่ากุฏิท่านอยู่หลังไหนอะ
1: ไม่รู้ก็ถามสิวะหนทางมันอยู่กับปากนี่นา
0: แต่ฉันว่ามาเพลานี้จะพบท่านหรือ
1: ไม่พบไม่เจอก็ต้องอยู่รอจนเจอเราต้องขอท่านนี
0: ่พ่อขวัญเร็วเข้าพ่อครูไปนู่นแล้ว
2: สิกขังปัจจคามิภิกขิติมังทาเลทะข้าพเจ้าลาสิกขาขอให้ท่านทั้งหลายจดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์กลับไปครองเรือนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: พ่อ
4: ไม่อ่ะไม
5: ่ครูทองคำ

0: ท่านลาสีขาแล้วหรือครับ
1: บุญในผ้าเหลืองเรามีเพียงเท่านี้เราไม่ควรต้องอยู่ให้ทุกข์ใจในผ้ากาสาวพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท่านลาสีขาเพื่อการประสบของ
1: พระองค์ชายเสด็จสู่ภพภูมิอันชอบแล้วเราก็ย่อมต้องมีวิถีตามทางของเราครูทองคำมากราบหลวงพ่อหินหรือ
0: กระผมตั้งใจจะมาพบพระอาจารย์ท่านผู้ล่ะขอรับ
1: มาพบเราเรื่องอะไร
0: จะมาขออนุญาตนำนิทานคำกลอนของท่านไปเล่นละครนอกในการพระศพของพระองค์ชาย
1: หากเรื่องของเราจะทำให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ทอดพระเนตรลงมาอย่างเกษมทำให้ราษฎรต่างสุขใจที่ได้ดูละครงามๆของคณะครูถือเป็นความยินดีของเราเราอนุญาตเจ้าสองคนเล่า
2: ฉันพระองค์เจ้าวิราชให้นำกระท้อลอยแก้วมาถวายพระอาจารย์หารู้ไหมว่าพระอาจารย์จะลาสิกขาวันนี้เจ้าค่ะ
1: ทูลพระองค์เจ้าวิราชว่าบุญในผ้าเหลืองเรามีเพียงเท่านี้
0: ท่านผู้ขอรับแล้วท่านจะไปที่ใด
1: ทุกคนมีทางของตนเสมอทุกคนณที่นี้ก็ย่อมมีทางของตนเองเช่นกันขอให้ทุกคนมีความสุขนะ

0: ทุกคนมีทางของตนเสมอทุกคนณที่นี้ก็ย่อมมีทางของตนเองเช่นกัน
1: ใช่ที่นี่ก็ไม่ใช่ทางของข้าเช่นกัน

0: พ่อคิดอะไรอยู่หรือจ๊ะ
1: กำลังคิดถึงคำท่านผู้เราทุกคนมีทางเป็นของตนเอง
2: อย่าบอกนะว่าพ่อครู
1: ใช่เสร็จการพระศพนี้แล้วข้าจะกลับไปเป็นละครเร่เหมือนเดิมเราจะไปเล่นกันตามหมู่บ้านตามทุ่งนา

0: แม่สุดนั่งซึมเช่นนี้เสียใจที่ไม่ได้เป็นศิษย์ท่านผู้หรือ
1: ไม่ใช่ดอกแม่คำ
0: ไม่ใช่แล้วก็ไรหรือ
1: ข้าลองคิดดูก็เห็นแต่ความพัดพรากรักกันมากเพียงไรก็ต้องจากกันพระองค์เจ้าสังท่านจากตายส่วนท่านผู้ลาสิกขาจากไปถึงแม้จะมีชีวิตอยู่แต่ข้าก็อดใจหายไม่ได้แม่ขำกระไรหรือแม่ขำเราสองคนต้องไม่พลัดพรากจากกันนะ
0: มิมีวันดอกแม่สุดต่อให้ความรักของเราไม่สมหวังเราก็จะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไป

0: านผู้คงกังวลว่าสิ้นพ่อสั่งไปแล้วจะไม่มีใครอุปถัมภ์โหไม่น่าเลย
1: ถึงแม้ว่าท่านผู้จะลาสิกขาไปแล้วแต่พระองค์หญิงก็ยังทรงอุปถัมภ์ได้นะเพคะ
0: แต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ลาสิกขาไปแล้วจะไปอยู่ที่ใดเสร็จการพระศพก่อนข้าจะไปตามหาท่านผู้ให้พบแม่สุดอุตส่าห์ไปหาก็ต้องผิดหวัง
2: หม่อมฉันจะฝึกฝนต่อมิย่อท้อพี่คะแต่หากได้พบอาจารย์ผู้ก็จะเป็นการดีเพราะจะได้รับคำแนะนำจากท่านเพคะ
0: แม่สุวรรณก็ช่วยได้เรื่องกราบก่อนของแม่สุวรรณก็ดีอยู่มีกระไรก็ขอคำแนะนำปรึกษาได้
2: หม่อมฉันได้รับคำแนะนำจากคุณสุวรรณเสมอเพคะ
0: แม่ขำรายการคาวหวานที่จะทำเครื่องเสวยมีกระไรบ้าง
3: หม่อมฉันจะทำเครื่องเสวยที่เข้าเครื่องกะทิตามที่หม่อมนิ้วบอกเพคะแต่ต้องไปซื้อเครื่องเทศใหม่เพราะที่มีอยู่กลิ่นไม่ฉุนพอเกรงว่าทำเครื่องเสวยแล้วจะไม่ได้รสตามที่ต้องการเพคะ
0: พริกไทยกระวานการภูจากที่ใดก็ไม่สู้จากจันทบูรณ์ให้แม่ยวงไปซื้อก็ได
2: ้แต่หากแม่ขำได้ไปเลือกเองก็น่าจะได้ของที่ถูกใจนะเพคะหม่อมฉันตั้งใจว่าจะไปด้วยเพคะ
0: แม่สุดกับแม่ขำต้องการกันนั้นหรือ
2: เพคะ
0: ก็ได้แต่ก็ต้องระวังอย่าทำกิริยารุมรามให้เป็นที่ชวนมองถึงแม้ว่าแม่สุดกับแม่ขำจะเป็นคนที่มีใจต่อกันแต่ก็ได้หาอยู่ร่วมกันเยี่ยงผัวเมียกันไม่เมื่อคนอื่นได้เห็นก็จะคิดไปต่างๆนานาไม่ได
2: ้หม่อมฉันสองคนรักกันเพคะและก็ไม่ได้ทำผิดต่อผู้ใดเหตุใดถึงต้องผิดกฎมนทินบานด้วยเล่าเพคะ
1: คุณสุด
2: หม่อมฉันขอกราบประทานอภัยเพคะที่อาจกล่าวสิ่งใดไปไม่สมควรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเพคะ
0: คิดอย่างไรก็พูดออกมาเถอะข้าให้แม่สุดพูดอย่าพิรีพิไรพูดออกมาสิ

0: หม่อมฉันสองคนรักกันเหตุใดเล่าเพลาไปไหนมาไหนถึงไม่อาจแสดงออกได้ล่ะเพคะ
1: หากรักกันก็อยู่เสียแต่ในตำหนักข้าอยู่แต่ในห้องของเจ้าข้าก็ไม่เคยห้ามคู่เล่นเพื่อนเลยหากคู่ใดรักกันข้าก็ให้อยู่ร่วมหอเดียวกันเยี่ยงฉันผัวเมียเจ้าสองคนก็เห็นแต่จะให้เดินจับมือถือแขนอวดคนไปทั้งแผ่นดินนั้นมันผิดกฎมนเทียนบานตราบใดที่ยังมีบทลงโทษตราอยู่ก็ต้องถือว่าผิดวันพรุ่งไปเอาอัฐจากแม่สุวรรณแล้วก็ไปซื้อเครื่องเทศรีบไปรีบกลับอย่าทำกระไรลุ่มล่ามให้มาเดือดร้อนถึงข้าเป็นอันขาด
2: เพคะ

0: หากเราออกไปข้างนอกข้าก็คงนอนหนุนตักแม่สุดไม่ได้เพราะพระองค์หญิงตรัสว่าให้เรารักกันอยู่แต่ภายในตำหนัก
1: แม่ขำข้าจะไปกราบทูลขอพระองค์หญิงให้เราอยู่ร่วมหอกันเยี่ยงผัวเมีย
0: แต่ข้ามีลูกสาว
1: แม่ขำข้าเชื่อว่าหนูปานจะต้องเข้าใจความรักของเรา
0: ข้าไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกอย่างไร
1: หนูปานเป็นเด็กฉลาดเข้าใจไม่ยากดอกเพียงแต่ตัวข้าไม่ได้อยากรักกับแม่ขำเพียงในตำหนักดอกนะข้าอยากจะรักกับแม่ขำทุกที่อยากปรุงเรือนอยู่ด้วยกันทำมาหากินเยี่ยงผัวเมียแบบนั้นคงจะมีความสุขมากเลยนะ
0: แต่เขาจะยอมให้เราทำเยี่ยงนั้นหรือไม่สุด
1: ข้าเชื่อว่าต้องมีสักวันที่เขาเปิดใจและข้าก็จะรอวันนั้น

0: นายยุงกับบ่าวไปด้วยหรือ
1: ข้าไปกัน2คนก็ได้เสร็จแล้วจะรีบกลับ
2: ให้แม่ยวงกับบ่าวไปด้วยเถิดไปช่วยถือของคุณสุดกับคุณขำจะซื้อกะไรก็ซื้อหาได้ตามต้องการเลยนะซื้อเสร็จก็ให้แม่ยวงกับบ่าวช่วยหิ้วช่วยแบกอ๋อซื้อให้พอใช้กับการประสบด้วยอ่ะนี
0: ่รีบไปกันเถิดเรือจากกันทบูจะมาเวลานี้ประเดี๋ยวของจะหมดเสียก่อน
1: จ้ะข้ามีการสำคัญจะไหว้วานแม่ยวงสักหน่อย

0: พระองค์หญิงทรงหวั่นพระทัยว่าคุณสุดกับคุณขำอาจจะดีใจที่ได้ออกไปตลาดด้วยกันจนลืมตัวเผลอทำกระไรรุ่มร่ามให้เป็นที่รำคาญตารำคาญใจคนอื่นข้าจึงอยากให้แม่ยวงไปกับสองคนนั้นด้วย
1: ได้เจ้าค่ะหากเห็นกระไรไม่สมควรฉันจะเตือนสองคนนั้นเองแม่ยวงข้าอยากซื้อผ้าแพรจีนให้แม่ขำพาไปหน่อยได้หรือไม
2: ่ตาดีหรือคุณสุดจะชักช้าจากเสียเพลานะ
3: นี่เป็นไรดอกแม่สุดข้าไม่อยากได้กระไรรีบไปเถอะจ้ะพี่ยวง
4: หรือเป็นเพราะว่าแม่ขำมีอยู่แล้ว
3: แม่สุดพูดกระไรน่ะ
4: ก็คุณพระเจนอภิบาลซื้อผ้าแพรจีนให้แม่ขำเพราะเหตุนี้แม่ขำจึงไม่อยากได้ของข้า
3: แม่สูตรเหตุใดต้องคิดเยี่ยงนี้ด้วย
4: ไม่รู้ล่ะไม่ว่าแม่ขำจะอยากได้หรือไม่อยากได้ข้าก็จะซื้อให้และข้าก็จะคอยดูว่าแม่ขำจะห่มผ้าแพรจีนของข้าหรือว่าของคุณพระ
2: เอาจะซื้อก็ได้ฉันจะพาไปมีเห็นแก่ความรักของคุณสุดกับคุณขำดอกหนาอ่ะเยี่ยงนั้นก็รีบไปกันเถอะจ้ะ

0: ร้านนี้ไงคุณขำคุณสุด
1: แม่ขำรีบไปดูกันเถิดไป
2: คุณไหนดีจ๊ะ
1: แม่ขำลองดูหน่อยเถิดข้าว่าผืนนี้สีจืดไปหน่อยลองดูผืนนี้เถิด
0: เร็วเถิดคุณสุด
3: ลองห่มดูก็ได้นะจะได้รู้ว่าเหมาะหรือไม่
1: ไม่ยวงเป็นอย่างไรบ้าง
0: จะว่ากันอะไรก็ว่าให้เร็วๆเถิดโมแต่เลือกอยู่นั่น
1: แต่ข้าว่ายังไม่ค่อยถูกใจลองเลือกผืนใหม่เถิด
4: ข้าจะต้องเลือกผืนที่งามที่สุดงามกว่าของคุณพระเอามาให้แม่ขำให้ได้
1: ช่วยหาผืนที่ดีที่สุดให้ข้าเถิดนะ
2: ได้จ้ะผืนนี้เลยจ้ะ
1: แม่ขำมาข้าลองห่มให้ขอข้าดูสิเป็นยังไรบ้างชอบหรือไม
5: ่ข้าชอบ
0: แม่สุด

0: หม่อมแก้วจะมาลองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผสมอ้างว่าหากไม่ได้แจ้งในวันนี้จะทำให้การผสมเสียหายได้ขอรับ
1: แม่แก้วขอพยานให้การให้เรานำตัวไปส่งที่ศาลหลวงเพื่อให้ตุลาการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีความนี
2: ้คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับคนในวังการพิจารณาในวันนี้ถึงได้กราบทูล

0: มหมื่นไกรศรวิชิตมาทรงเป็นประธานในการตัดสินความ
1: ฉันกับอีชุ่มบ่าวของฉันไปเดินซื้อข้าวของกันในตลาดท้ายสนมเราก็เห็นแม่ขำกับแม่สุดใกล้ชิดกันท่าทางกิริยาสอบไปในเชิงชู้สาวดังพวกเล่นเพื่อน
2: มีอะไรจะแก้ตัวหรือไม
3: ่หม่อมฉันยังมีพยานสำคัญที่จะถวายความเห็นในคดีนี้อีกหนึ่งปาก

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: 13 ตุลาคมนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว 7:00 น.สนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้ 9:00 น.บทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครมอมเป็ดสวรรค์ 10:05 น.ออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา 11:00 น.

0: าทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันปาคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ค13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS แบบนี้พร้อมข่าวคุณภาพของเราวงการศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงด้วยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤษฎาดีมีปฏิรูปนะคะและเช่นเคยค่ะเพจ Facebook ของเรามีไลฟ์สดอยู่คุณผู้ชมคอมเมนต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวได้เลยนะคะ
0: วันนี้อัปเดตรุ่นใหญ่กันหน่อยพี่นกจริยาค่ะก็เชื่อว่าเป็นขวัญใจคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าจริงๆพี่นกเนี่ยเค้าเล่นหลังเล่นละครเนี่ยมานานหลายสิบปีสะสมประสบการณ์แม้ระยะหลังจะเห็นบทบาทบ้างแต่ว่าหันไปอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ลูกๆนะคะแต่บอกเลยว่างานเบื้องหลังเนี่ยไม่ง่ายนะคะแม้จะมีประสบการณ์ขนาดนี้พี่นกบอกว่าปัจจุบันนี้ถ้าพล็อตไม่ดีเนี่ยผู้ชมปัดทิ้งปัดหนีเลยนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นอย่างแรกที่ให้ความสำคัญก็คือตัวพล็อตด้วยตัวผู้กำกับตัวนักแสดงงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆการทำงานของรุ่นใหญ่รุ่นเก่าอย่างพี่นกจริยาเนี่ยเขามีการวางแผนยังไงบ้างในยุคที่ทุกเรื่องต้องลงสตรีมมิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้จัดละครซีรีส์มานานกว่า20ปีแต่วันนี้พี่นกจริยาแอนโทเน่นะคะออกปากเลยว่ายุคนี้จะใช้ประสบการณ์มาการันตีไม่ได้แล้วว่าพี่อยู่มาก่อนว่าพี่เก๋ามันไม่ได้นะคะต้องปรับตัวอะไรใหม่เนี่ยต้องเรียนเพราะว่าคนดูเขาเปลี่ยนทิศค่ะคนดูเนี่ยเขามีตัวเลือกด้วยอย่างแต่ก่อนมีไม่กี่ช่องใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้เขาจะเปิดดูอะไรก็ได
2: ้
0: ก็เลยทำให้ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่พี่นกเป็นผู้จัดนะคะอย่างบ้านขุมนรก Hell Home นอกจากจะได้แคสนักแสดงนะคะอย่างพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์อ่ะสองนกเจอกันเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีคุณโยเกิร์ตณัฐชาและคุณแก๊ปธนเวศแล้วก็ถือว่าเป็น
1: ตัวท็อปแบบพี่กิฟ
0: ต์แถวหน้าแล้วน
1: ะ
0: โดยเฉพาะแบบถ้าแบบแสดงดราม่าเนี่ยคุณแก๊ปเขาก็เล่นมาเยอะ
1: เล่นลึก
0: เล่นลึกเล่นลึกแต่ถามว่าจะเอาอยู่ไหมนี่ก็เป็นความตั้งใจของพี่นกเขาที่เขาจะดึงเบอร์ที่แบบดราม่าก็ดีนะหรือว่าเล่นลึกๆมาก็ดีเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วอยู่หมัดแต่นักแสดงเนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ให้ความสำคัญที่สุดพี่นกบอกว่ามีงบเทไปกับเรื่องพล็อตก่อนเลยเค้กคุณผู้ชมคะเพราะยุคนี้ถ้าพล็อตไม่ดีไม่โดนเนี่ยผู้ชมปัดหนีอย่างแน่นอนอย่างที่กิ๊ฟบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะเพราะฉะนั้นต้องหาพล็อตที่น่าสนใจและรองลงมาก็คือผู้กำกับ
1: ต้องรู้มือกัน
0: รู้มือรู้แนวว่าเอ้ยทำออกมาแบบไหนดีซึ่งตัวผู้กำกับเองก็ต้องไปข้างหน้าเหมือนกันต้องรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนดูอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรนะคะตัวเองถึงจะกล้าลงทุนมั่นใจทำอะไรออกมาสักเรื่องนึงอะนะคะนี่บอกเลยว่าเนื้อหาเดิมๆเคยมีคนถามว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้พล็อตเก่าที่เคยถูกใจผู้ชมล่ะคำว่าปัดฝุ่นมันยังใช้ได้หรือเปล่าพี่นกบอกว่าไม่น่าได้แล้วน
1: ะ
0: สำหรับยุคนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะว่ามุมมองการทำงานตอนนี้ของรุ่นใหญ่ของเราเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: พี่จะตอบว่าพี่ชอบละครที่เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ครอบครัวแต่เรื่องนี้มันมีการทะลุทลายหลายๆอย่างที่พี่ไม่เคยเล่าแล้วก็ต้องกล้า

0: จะเล่าซึ่งคนเขียนบทเขาทำมาให้ให้เราแบบขันไม้ขันมือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องไปแล้วล่ะแล้วเราจะไปถึงไหมแล้วคนที่จะมาลีดมากำกับมาไดเรกเนี่ยเขามองเห็นภาพเดียวกันไหมหรือเขามีภาพใหม่มาให้เราอีกอะไรใดๆเนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นไปหมด
1: เดี๋ยวนี้เนาะมันมีในซีรีส์เรื่องนึงอ่ะมันอยู่ช่องเดียวไม่รอดหรอก ใช่ไหมมันจะต้องมีดราม่าทริลเลอร์คอมเมดี้ทริลเลอร์มันต้องมีสัก3ช่องอยู่อะแต่ในเรื่องอะมันจะไม่ได้ถูกแบ่งช่องมันจะเบรนช่องมันจะเบรนในการเป็นดราม่าในระหว่างดราม่าอยู่นะในระหว่างที่ตัวละครพูดดราม่ามันเป็นการเสียดสีและกำลังพูดถึงปมอะทริลเลอร์เข้ามาแล้วมันเข้ามาอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไปฆาตกรรมแล้วกลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันซ่อนอยู่ในนั้นแหละ
2: สำหรับสถานการณ์ของผู้จัดละครนะคะหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการชมความบันเทิงที่มันหลากหลายขึ้นนะคะจากจอทีวีไปสู่จอออนไลน์แล้วพี่นกก็คือหนึ่งในผู้จัดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะไม่มีงานละครให้ทำต่อเนื่องเหมือนหลายปีก่อนและตอนนี้ปรับตัวค่ะเข้าหาพื้นที่ที่ตรงไหนเป็นโอกาสก็วิ่งเข้าไปก่อนนะคะจากเดิมอาจจะมีเซฟโซนเนาะมีช่องที่เขาเรียกตัวตลอดไปป้อนละครป้อนอะไรตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้ต้องเปิดใจค่ะให้ตัวเองยังได้ทำในสิ่งที่รักเปิดใจไม่เท่าไหร่ปรับตัวเรื่องสำคัญเลยค่ะ
0: บ้านพี่นะสถานการณ์โดยรวมหรือของพี่คะ
3: โดยรวมก็ได้ของพี่ก็ได้เอาของพี่ดีกว
0: ่าถามว่าสถานการณ์ของพี่เริ่มเข้าที่เข้าทางกับการเปลี่ยนแปลงของทีวีของดิจิทัลดิสครัปชันใดๆเรียนรู้ใช้คำว่าเรียนรู้ดีกว่าแล้วจากวัยของพี่ตอนนี้จากที่เคยอยู่ในเซฟโซนพี่ได้ออกมาทำงานร่วมกับน้องๆหรือคนใหม่ๆหรือแขนงใหม่ๆแล้วคือเปิดใจเรียนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งอาจกับลูกกับอะไรใดๆเราเปิดใจรับข้อมูลทุกอย่างเพื่อมาเรียนรู้ปรับตัวเราแล้วก็ปรับวิธีการแล้วออกจากเซฟโซนออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ลุยต้องลุยพี่มีความรู้สึกว่าต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงที่จะสู้กับสถานการณ์นี
2: ้การตีโจทย์คนดูชอบอะไรในยุคนี้นะคะพี่นกบอกว่ายากเพราะอะไรวันนี้ชอบพรุ่งนี้ล่ะฉันไม่ชอบแล้ว
4: มันความสำเร็จไม่เหมือนกันด้วยนะบางคนบอกว่าสูตรนี้สำเร็จสุดท้ายไม่สำเร็จ
2: ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็อย่างกระแสไวรัลคุณผู้ชมอย่างวันนี้เพลงนี้มาวันพรุ่งนี้อีกเพลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ๆถ้าวันนี้เราสร้างหนังสร้างละครไปใช้เวลาผลิต3เดือน6เดือนอ้าวเทสเขาเปลี่ยนอีกแล้วกว่าจะฉายอย่างนี้นะคะการเริ่มทำพล็อตใหม่ๆเป็นเรื่องที่แตกต่างและจำเป็นต้องทำนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงพี่นกบอกว่าอะไรใหม่ๆก็ถูกตั้งคำถามจากคนที่สนับสนุนเหมือนกันเพราะว่าสปอนเซอร์เขาจะแบบอย่างนี้จะได้เหรอมันแปลกไปหรือเปล่า
4: ไม่เห็นว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่า
2: สำเร็จไหม
4: มันใหม่ไป
2: เพราะแต่ก่อนน่ะมันควรจะพล็อตประมาณนี้สิ
4: ค่ะ
2: คนถึงจะดูพอเราเสนออะไรแปลกๆไปปุ๊บสปอนเซอร์สายหัว
4: ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเอ้าเป็นอุปสรรคไปอีกสำหรับคนที่อยากทำอะไรใหม
2: ่ๆแต่เราคนอยากทำก็ต้องพรีเซนต์ต้องนำเสนอให้มันแบบดีที่สุดนะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้ทำในสิ่งที่รักกันนะคะการตัดสินใจลงทุนตอนนี้ยากมากพี่นกบอกยากมากกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทเพราะว่าสปอนเขาก็ต้องการจะรู้ว่าเขาจะได้อะไรคืนมาหรือเปล่าในแง่ของการโฆษณาด้วยนะคะ
4: คิดแล้วคิดอีกเนาะคิดวนไปนะพี่กิฟต์นะ
2: ใช่นะคะแล้วตอนนี้ก็ให้ลูกๆรับไม้ต่อเยอะเหมือนกันแต่ตัวเองเนี่ยบอกว่าทุกอย่างในงานยังมีลายเซ็นของตัวเองอยู่เพราะว่าจริงๆเป็นรุ่นใหญ่ที่มีคอนแทคมีอะไรลูกๆก็ยังจะได้ประโยชน์จากการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ที่ก่อร่างสร้างตัวเอาไว้ให้แบบนี้นะคะส่วนตัวพี่ผู้กำกับที่พี่นกเขาไว้ใจแล้วดึงมาช่วยเนี่ยคนนี้เขาจะถนัดเรื่องของแนวครอบครัวปมลึกลับหักมุมอ่ะฟังแล้วจะเหมือนอารมณ์แบบซีรีส์ฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนดูค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเวลาลงสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะดาร์กดิ่งๆแล้วก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนแบบนี้แหละรอดูรอด
4: ูกระแสที่ไปได้อยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางทีเราเห็นว่ามีแต่แบบหนุ่มสาวความรักผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของแฟมิลี่เยอะมากครอบครัวใหญ่ห้ำหันกันในธุรกิจเหมือนแถวๆเกาหลีใต้เขาเริ่มมาก่อนเน
2: า
4: ะ
2: ไม่จำเป็นต้องมีพระนางแล้วนะยุคนี้อาจจะมีแบบเรื่องราวของ ครอบครัวหรือความซับซ้อนหรือเรื่องที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อค่ะวงการละครเปลี่ยนเยอะจริง
4: ๆค่ะ
2: ตั้งแต่มีแนวตั้งนี่แหละคุณผู้ชม
4: นะคะอ่ะเราไปกันต่อไปดูงานศิลปะฮิวใจกันบ้างคนทำนะคะเขาก็เป็นอดีตสาวออฟฟิศสายโลจิสติกค่ะเขาแบ่งเวลานะคือตอนนี้จริงๆยังทำงานนั้นอยู่แหละแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาบ้างเนาะในการพักผ่อนจากงานที่ตัวเองเนี่ยทำมายาวนานอยากจะฮิวใจค่ะให้มากกว่าการสร้างออกมาเป็นผลงานเฉยๆคือมันสามารถลบเสียงในหัวที่มันรบกวนเราแล้วทำให้นอนไม่หลับ
2: ได้ในแต่ละวันพี่ได้คุยกับแตงกวาบอกว่าอุ้ยนักปักมีเยอะมากที่ทำข่าวมาทำไมต้องเป็นคนนี้อยากให้คุณผู้ชมดูในจองานละเอียดแบบทีสุดๆนะคะแล้วก็มีแสงสีเงาคือแบบสมจริงมากจนแตงกวาบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องขอทำข่าวเลยดูฝีมือ
4: โหนี่งานปักหรือนี
2: ่เหมือนงานวาด
4: ดูจอเล็กๆนึกว่าเนาะงานเพ้น
2: ท์เหมือนงานวาดเลย
4: คุณผู้ชมคือเขาตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าถ้าหันมาปักผ้าจริงจังผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรบางทีเราก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนวงการละครที่เราคุยกันใช่ไหมแต่ว่าพอทำแล้วฮิวใจแล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้บันทึกชีวิตค่ะคุณผู้ชมผ่านเข็มผ่านได้นะคะและเขาเองก็มีความฝันอยากจะจัดคอลเลกชันปักดอกไม้ที่ให้ความหมายกับชีวิตเขาเองเรื่องราวเป็นยังไงไปเจาะลึกกันกับพี่ตังกวานะคะหัวใจในลายผ้าค่ะ

0: ชีวิตวุ่นวายแล้วก็เราเล่นมือถือเยอะเนาะใช่แล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยลองหาอะไรทําที่แบบมันมีสมาธิพอเราเหนื่อยจากทํางานใช่มั้ยคะแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรวบรวมสมาธิทําตรงนั้นก่อนที่เราจะนอนแล้วเราเห็นผลงานที่เสร็จมันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเรามีฝีมือตรงนี้ด้วย
1: ไม่ต้องพึ่งยาหรือบทสวดคาถาใดๆค่ะมีเข็มมีผ้าก็พาใจนิ่งลบเสียงในหัวจนหลับสนิทได้เคล็ดลับการนอนดีที่เป็นผลพลอยได้จากการลองหากิจกรรมสร้างสมาธิของวรวิชชื่นสวัสดิ์เลือกงานอดิเรกที่ชอบมาเป็นตัวช่วยค่ะทำไปทำมาก็พาเพลินจนเกิดเป็นงานปักระดับเซียนเพราะฝีมือฝีเข็มเน้นความละเอียดเป็นระเบียบสม่ำเสมอไม่เพียงเทคนิคปักสั้นยาวแต่สะดุดตาด้วยการเล่นกับสีเส้นไหมถมไปให้เหมือนการระบายสีมีอ่อนเข้มเห็นเป็นมิติที่ช่างปักไม่ได้เรียนจากสำนักไหนอาศัยดูให้เยอะจากคลิปสอนงานปักออนไลน์ไปจนถึงเทคนิคการวาดภาพที่นำมาปรับใช้กับงานของตัวเอง
0: คือเราเห็นผลงานของต่างชาติค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็มีความฝันว่าอยากทำแบบเขาคืออยากปักได้แบบเขาแต่เราไม่รู้ว่าจะปักได้แบบเขาอะต้องทำยังไงเราก็เลยดูผลงานของเขาเยอะๆแล้วก็สังเกตวิธีที่เขาปักเวลาเขาลงในโซเชียลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ทำงานปักอะเหมือนได้ฮีลใจตัวเองใช่ค่ะฮีลใจตัวเองได้ทำในสิ่งที่แบบตัวเองชอบได้แบบได้เล่นกับสีได้เล่นกับแบบเพราะว่าสำหรับอยู่แล้วอะงานปักอะไม่ได้มันไม่ได้สวยตอนเสร็จแต่มันสวยระหว่างทำ
1: พอคิดว่าเป็นงานอดิเรกที่อยากจริงจังมากกว่างานปักที่ได้โชว์ฝีเข็มการใส่ไอเดียและสร้างตัวตนให้ชัดก็สำคัญค่ะวราวิทย์เลือกการทำคอลเลกชันพิเศษเน้นปักแค่ดอกไม้ขยันโพสต์ผลงานลงกลุ่มออนไลน์เป็นจุดขายให้คนรักงานคราฟต์พากันกดไลค์รัวๆ
0: กลายเป็นดอกแรกที่สีเยอะขนาดนี้ปกติจะใช้ประมาณ 3-4 สีที่ปักแรกๆค่ะอันนี้จะเป็นดอกแรกเพราะไซส์ของเขาจะจิ๋วๆหน่อยใช่อันนี้จะเป็นแครอททิวลิปค่ะอันนี้แคทริยาค่ะใช่อันนี้เป็นสีม่วงเลยอันนี้คนจะชอบผลงานนี้มากเพราะว่าด้วยสีม่วงใช้เลื่อมสีทองปักลงไปให้แบบตัวดอกอะดูสว่างขึ้น
1: ศึกษาจริงจังทั้งความหมายของดอกไม้และปักให้มีรูปทรงสีสันใกล้เคียงดอกไม้จริงที่สุดแต่ก็ปรับตามใจค่ะเน้นไปตามอารมณ์ของแสงและเงาดอกไม้จึงราวกับมีชีวิตเพราะทุกฝีเข็มช่างเห็นเป็นภาพแทนความรู้สึกเป็นเหมือนบันทึกทางใจของตัวเอง
0: ตัวอยากปัก12ดอกใน12เดือนแต่ไม่ได้อิงว่าเอ้ยเดือนนี้จะเป็นดอกนั้นประจำเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะลองดูดอกไม้หลายๆแบบในช่วงที่เรากำลังเตรียมจะทำงานใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะรู้สึกกับดอกไหนมากเป็นพิเศษอยากให้คนที่ดูผลงานเราอะค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่แบบงานปักนะแต่แบบดอกไม้เนี้ยมันมีแบบฟิลลิ่งของคนปักลงไปด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละช่วงที่ปักแต่ละดอกความรู้สึกที่ปักจะไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยแบบเราอยากได้รับพลังงานใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็จะเลือกปักสิ่งนี้อย่างช่วงไหนที่ต้องการความท้าทายอย่างตัวหน้าเนี่ยค่ะดอกทิวลิปใช่อันนี้ปักยากมาก
2: คุณอิ๋วปักผ้ามาประมาณ6ปีปักจนมีผลงานสวยงามปักละเอียดขนาดนี้แต่ไม่ใช่นั้นคุณผู้ชมก็คืออุปกรณ์ต่างๆอะไรโมได้ทำเองได้ก็ทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างสะดึงเนี้ยปกติก็แต่ก็จะเห็นว่าเขาเสียบกับโต๊ะเนาะก็จะยื่นๆ
0: ใช่ใช่
2: แต่อันนี้ดูแบบพกพาง่าย
0: พกพาง่าย
2: เห็นว่าโมเองทำ
0: ใช่ค่ะ
2: ทำยังไงคะเนี่ยอันนี
0: ้ตัวนี้จริงๆแล้วชิ้นส่วนมันจะมาเขาเรียกอะไรมันจะมาติดกับขอบโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยมันหักอิ๋วก็เลยแบบอ่ะไม่อยากทิ้งเสียดายอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อแป้นไม้เนี่ยมาเพิ่มแล้วก็ลองแบบเอากาวติดเอาแบบสกรูยิงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆของตัวเองอะสะดวกมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเขาพาไปไหนมาไหนได้ด้วย
1: มีรับปักผ้าอยู่บ้างค่ะแต่ช่างปักสาวมองการไกลมีแผนรวบรวมสวนดอกไม้บนผืนผ้าจะแสดงนิทรรศการเติมเต็มตัวตนบนเส้นทางงานฝีมืออัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน

0: ัวใจในลายผ้าเป็นอีกรายงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะทำมือที่จริงๆพี่ตังกวาเป็นความตั้งใจเลยพี่กิ๊ฟว่าอยากจะไปแบบหาคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอยู่แล้วแล้วเราเห็นหลายครั้งไปอยู่ในต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เจาะลึกชุมชนต่างๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อใหญ่อย่างแบบทีวีหรือว่าไทย PBS แบบเนี้ยก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่เราเห็นว่าแบบคนเล็กคนน้อยได้มาโชว์ความฝันความตั้งใจอย่างอันนี้เขาไม่ได้ขายด้วยใช่ไหมพี่กิ๊ฟ
1: ไม่ได้ขายไม่ได้เป็นโอกาสที่จะจัดขายอย่างนั้นเลยนะคะเพียงแต่ถ้าใครชอบจะต้องติดต่อพูดคุยอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่สิ่งนึงที่ทำให้เห็นเลยคือบางครั้งงานศิลปะแบบนี้เปลี่ยนชีวิตบางคนอยู่ในวัยเกษียณไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะฮิวใจยังไงบางคนมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตศิลปะพวกนี้ช่วยได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่างที่เค้กบอกนะคะอย่างที่แตงบอกเนาะหลายครั้งพื้นที่มันหายไปเพราะว่ากระแสวงการบันเทิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะคุณผู้ชมคะถ้าเราไม่เด่นไม่ดังพอที่จะมีสปอนเซอร์สนับสนุนเราอาจจะไม่ได้พื้นที่เลยก็ได้นะคะอย่างนักร้องเก่าสายลูกทุ่งหลายคนเจอปัญหามาเยอะค่ะเราจัดรายการสารพันลั่นทุ่งมะเขนย้อนกลับไป30-40ปีก่อนนะสมมุติปีนึงมี365วันงานเนี่ยแทบจะเข้า400วันเลยนะ
0: ก็คือสมัยนั้นมันบูมมันฮอตมากวงการลูกทุ่ง
1: วันนึงเล่นซะ3เที่ยวนะคะแต่พอเวลาผ่านไปความนิยมลดลงสปอนเซอร์จะต้องเลือกคนเข้าหน้าจอเองแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนยังยืนหยัดที่จะทำให้นักร้องลูกทุ่งเก่าอ่ะมีโอกาสได้เจอแฟนๆคือแฟนๆเขาก็ยังโหยหาไง
0: บางคนก็เห็นตามหาโทรมาใหญ่เลยเราตามหาคนนั้นคนนี้ได้ไหมแล้วพี่กิฟต์ก็ไปหามาได้จริง
1: ๆดิฉันก็โทรเข้าตำบลอำเภออะไรไป
0: ตามเรื่องนั้นเลยหรอ
1: จริงๆตามเรื่องตามราวแล้วก็เขาเรียกว่าท่านกำนันในหลายจังหวัดก็ช่วยดิฉันตามหาอีกทีนึงเพราะอย่าลืมว่าหลายครั้งคนดังที่ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะออกมาช่วยงานอาสาง
0: านชุมชน
1: ในชุมชนอย่างนั้นแหละเค้กแล้วก็ไปตามหามาให้คุณผู้ชมก็เป็นความสุขของผู้ชมของเรามาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาเป็น10ปีนะคะรวมไปถึงเวลาที่มีวิกฤตคือคนลูกทุ่งเขามีพลังแต่เขาไม่มีพื้นที่ไงเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเราทำกิจกรรมกันหลายอย่างมากเลยละค่ะ

0: จะชอบร้องเพลงถึงอายุมากแล้วก็ยังร้องเพลงพอร้องเพลงแล้วมันสดชื่นเชื่อถามสัญญาก็ดู
1: ห้ามพูดอายุมากห้ามพูดอายุมากเด็ดขาดรู้ไหมเราพูดแค่ว่าเราเป็นต้นฉบับก็พออ
2: ุ๊ย
1: เราเป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีของน้องๆเขาก็ดีแล้วล่ะ
3: นี่ไง
0: ห
3: ิ
0: วใจคนเอาไป
1: เราเป็นพวกที่รายการสารพันลั่นทุ่งให้โอกาสกับศิลปินที
3: ่ว่า
1: เป็นต้นฉบับเป็นต้นฉบับเข้าใจไหม
0: ยังไงคะตอนสารพันลั่นทุ่งติดต่อไปดีใจมากมากมากเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคะงานก็จะงดไปอะไรอย่างเงี้ย
3: วันนี้ขอบพระคุณทั้งสาม

0: เนี่ยนะคะเสียงสะท้อนจากหนึ่งในตำนานคู่ขวัญเงินล้านเลยใช้คำนี้เลยนะคะของวงการลูกทุ่งไทยเพราะว่าอย่างที่กิ๊ฟบอกคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไป40ปีก่อนทั้งสองท่านไปที่ไหนวิกแตกที่นั่นนะคะไม่ใช่ง่ายเลยที่จะดังถึงขั้นมีเพลงของตัวเองเพลงประจำตัวที่ทุกคนต้องขอฟังหน่อยสัญญารักน้ำอ้อยนะคะก็คือมีชื่อของทั้งสองท่านเป็นเพลงเลยนะคะสัญญาพรนารายณ์แล้วก็คุณแม่น้ำอ้อยพรวิเชียรยอมรับว่าชื่อเสียงยังมีก็จริงแต่ว่าการตลาดในยุคนี้เนี่ยมันบดบังโอกาสในการทำงานจริงๆนะก็เลยดีใจค่ะที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนเชิญมาร้องเพลงดังในวานๆอยู่หลายครั้งเพราะว่านอกจากจะมีความสุขแล้วก็คือยืดอกภูมิใจเลยเราเป็นศิลปินต้นฉบับนะคะพ่อแม่ว่าอย่างนั้นเพราะในอดีตกว่าจะดังได้ฝ่าฟันเยอะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเล่าให้ฟังด้วยว่าหลังจากได้มาออกรายการแต่ละครั้งเนี่ยมีงานติดต่อมาต่อยอดนะเพราะเขาเห็นว่าเรายังอยู่เห็นในศักยภาพของคนลูกทุ่งมืออาชีพเพราะฉะนั้นคำว่าพื้นที่แห่งโอกาสเนี่ยสำคัญมากจริงๆล่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่มาหาเรานะคะ
1: ขอบคุณรายการสารพันลั่นทุ่งแล้วก็ขอบคุณทางสถานีไทย PBS ขอบคุณครูจุรินทร์ขอบคุณตากล้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้โอกาสนักร้องแก่ๆ
0: นักร้องคุณค่ะแต่ว่าเห็นมีสมาชิกอีกหนึ่งท่านที่คุณแม่บอกตามหาตัวไม่เจอแม่ประกาศออกโทรทัศน์หน่อยค่ะแม่ตามหาใครคะเผื่อติดต่อมาหน่อย
2: ใครครับ
0: หนึ่งในสมาชิกค่ะแม
3: ่มยุรีผู้ละหงนะคะอยากเจอมากถ้าหากไปหาไม่เจอก็มาในรายการนี้ก็ได้
0: ติดต่อมาก็ได้
3: ติดต่อมาที่นี่ได้เลย
0: ค่ะบอกมาทางรายการได้นะคะ
2: หรืออยากจะพบปะศิษย์สุรพลรุ่นนี
0: ้
2: ติดต่อผ่านตัวกลางเลย
4: โปรด

0: ก็นอกจากโอกาสที่มอบให้ศิลปินที่ยังมีความสามารถมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีบทเพลงที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโหยหานะคะการประกาศตามหานักร้องยุคเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เลยบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนของคุณแม่ชูศรีทองแย้มและคุณแม่ภาวนาชบาภัยนะคะทั้งสองท่านที่เห็นเนี่ยเป็นศิษย์รุ่นแรกของครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งกิ๊บกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่เคยไปออกหน้าจอที่ไหนแน่ๆนอกจากที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นครูสุรินทร์ภาคสิริท่านบอกว่าไม่ได้นะเซตนี้ต้องเอามาเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานของวงการลูกทุ่งเลยนะคะหลายท่านบอกแม่ร้องไว้เอาให้แม่ร้องหลายท่านบอกแม่ไม่มั่นใจไม่เป็นไรนั่งคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวเอาได้เค้กเพราะฉะนั้นถ้าหาบทบันทึกประวัติศาสตร์ของวงดนตรีของนักร้องของวงครูสุรพลนะคะในยุคแรกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะ
1: ไปหามาจนได้เนาะพี่กิฟต
0: ์อ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเห็นภาพในการพึ่งพากันนะคะนอกจากเป็นกระบอกเสียงของคนลูกทุ่งแล้วนี่คือรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ที่เราทำต่อเนื่องมาเป็น10ปีนานขนาดไหนเมื่อกี้เค้กตกใจนั่นพี่กิฟต์เหรอยุคไหน
1: วัยละอ่อน
0: วัยละอ่อนโอ้โหทำมายาวนานจริงๆเรากระจายข่าวตั้งแต่บุคคลไปจนถึงภาพใหญ่ของสังคมนะคะมีคนลูกทุ่งที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองช่วยกันผลักดันหลายครั้งจนเป็นกิจกรรมสำคัญค่ะ

0: าจำกันได้นะคะในนาทีสำคัญที่มีภาวะวิกฤตสารพันลั่นทุ่งบางเขนเป็นสื่อกลางเปิดเวทีช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยย้อนไปเมื่อปี2567โอ้โหตอนนั้นหนักหนานะคะแล้วก็ได้รับไมตีอย่างท่วมท้นมาสู้น้ำท่วมค่ะมีนักร้องต่างรุ่นต่างค่ายตอบรับขึ้นเวทีทันทีเขาเรียกว่าเสียงอาสาแบบไม่สนค่าตัวเลยนะคะมีทั้งศิลปินแห่งชาติพ่อชัยชนะบุญนัทโชตนะคะอันนี้พี่รุ่งสุริยานะคะมีแม่ดาวใจภัยจิตด้วยพี่บุญตาคงทองจะเห็นว่าลูกทุ่งลูกกรุงมาหมดค่ะเราก็ได้ยอดเงินบริจาคไม่น้อยเลยนะนะคะส่งตรงเข้ามูลนิธิแล้วก็ไปยังผู้ประสบภัยแล้วก็มีอีกหลายครั้งเลยค่ะที่ได้ซัพพอร์ตวงการลูกทุ่งอย่างการเป็นตัวกลางให้สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่เผชิญวิกฤตนะคะสมาชิกล้มป่วยไร้งานซึ่งหมายรวมถึงนักร้องนักดนตรีครูเพลงแดนเซอร์ศิลปินตลกนักจัดรายการวิทยุแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยล่ะค่ะ
1: ก็ลูกดีทั้งคู่เลยเพราะว่าได้เมตตาต่อ

0: พ่อแล้วก็นักร้องเก่าๆที่ไม่มีใครเขาจ้างไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะก็อยากให้ความเมตตามาที่สารพันลั่นทุ่งโอ้โหนี่เปิดโกรกันที่นี่เลยใครยังมีชีวิตอยู่ต้องได้มาที่นี
1: ่พวกปาร์คล่ะครับได้ความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
2: ที่แบบให้เกียรติเรา
0: ใช่เปิดโกรกเพลงเก่า
3: ที่ให้โอกาสจ่าลอยตั้งแต่ป่วยตอนนั้นได้ปีกว่าก็ได้มาออกรายการด้วยแล้วก็มาปีที่สองจนปีที่สามครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณรายการสารพันลั่นทุ่งคือลูกทุ่งเรานี่มันเป็นพื้นฐานมันเป็นลมหายใจเขาเรียกว่าความสุขแล้วต่อไปนี่อนาคตข้างหน้าคนจะกลับมาอินมาความสุขแบบนี้ล่ะบ้าน

0: คุณผู้ชมคะพูดได้คำเดียวว่าคิดถึงเหลือเกินแต่ละน้ำเสียงที่จากเราไปเป็นที่รักนะคะทุกครั้งที่แต่ละท่านนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะเพราะจริงๆมากันทั้งวงการแล้วเขามาเนี่ยเขาจะฝากฝังไว้บนเวทีสารพันและดุมบางเขนตลอดเราจะมีช่วงพูดคุยเล็กๆกับเค้กอย่างที่เค้กเห็นอะทุกท่านก็จะบอกว่าอย่าทิ้งนะโดยเฉพาะท่านนี้ค่ะครูสุรินทร์ภาคสิริท่านเป็นพิธีกรเป็นที่ปรึกษารายการของเราอยู่กับเรามานานเหลือเกินทุกครั้งท่านจะพูดเลยว่าลูกทุ่งห้ามทิ้งศิลปะพื้นบ้านห้ามทิ้งเพราะมันเป็นรากมันเป็นชีวิตของคนไทยเด็กรุ่นใหม่ต้องได้รู้นะต้นฉบับเป็นยังไง ความสละสลวยของภาษานี่เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในเสียงเพลง บางครั้งเล่ายุคสมัยของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเล่าไว้ชัดมากในเวลาแค่3นาที4นาทีเพราะนี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ใครที่มารายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราได้เก็บบทบันทึกเอาไว้ทั้งหมดแล้วและจะเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังสมมุติเค้กคิดถึงลีลาการร้องของหนุ่มไอ้แขนซ้ายสักลายมังกรนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ไม่อยากจะคิดสงสารเนี่ยเค้กจะหาดูได้ที่ไหนกับการร้องแบบนี
1: ้แล้วยังจะได้ฟังอีกว่าเขามีแนวคิดยังไงเขาถึงทำแบบนั้นในอดีตและโด่งดังขนาดนั้น
0: เนาะมาสักครู่คุณอาพรศักดิ์สองแสนนะคะต้องบอกว่ามาทีไรลงคลิปไปยอดวิวสูงจัดมากเพราะว่าแบบเป็นที่รักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆแล้วก็คุณแม่ผ่องศรีวรนุชเราสามารถกล้าพูดได้ว่าคุณแม่น่าจะมาเวทีของเราที่เป็นเวทีใหญ่ที่สุดและหน้าจอทีวีเป็นรายการสุดท้ายของชีวิตกล้าพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราเชิญท่านตลอดและที่สำคัญไม่ใช่แค่เราเชิญศิลปินที่จะมาหาเราบอกเลยว่าหนูอยากร้องเพลงกับใครสักคนที่หนูอยากเจอมากที่สุดในชีวิตขอเป็นแม่ผ่องได้ไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ผ่องเนี่ยจะมาบ่อยมากจริงๆนะคะอ่ะเรายังเป็นส่วนสำคัญในการเป็นสื่อกลางแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ยังขอเพลงที่รักขอศิลปินที่ชอบได้สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะเราออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3:05 นาทีทางไทย PBS ของเรานี่ล่ะค่ะ
1: ชวนไปกันต่อค่ะไปดูข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างพูดถึงซุปเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์แมงมุมปกติเนี่ยไอ้แมงมุมตัวเนี้ยเขาก็จะมีแบบยานพิเศษอยู่แล้วอย่างรู้อนาคตยิงใยอะไรไปไม่ค่อยพลาด
0: ถึงได้ไปช่วยทันใช่ไหม
1: สามารถหลบกระสุนได้ แต่มีอยู่งานหนึ่งที่สไปดี้รวมตัวเราจะต้องโอ๋เหล่าสไปดี้หน่อยเพราะดูจะผิดพลาดความตั้งใจไหว
2: ใช่คืออุตส่าห์มาจัดงานที่นิวยอร์กที่เป็นบ้านของสไปเดอร์แมนแล้วแท้ๆต้องเกริ่นนิดนึงว่ามันเป็นการรวมตัวของ

0: คนรักสไปเดอร์แมนปกติยิ่งรวมตัวเยอะยิ่งดีเพราะว่ามันมีศักดิ์ศรีที่ค้ำคออยู่ว่างานฉันนี่แหละฉันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานที่บันทึกสถิติโลกใน Guinness World Records นะคะแล้วก็ที่นิวยอร์กคือเขาก็โอ้โหแบบมันยอมแพ้ไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามาถึงบ้านของสไปเดอร์แมนทั้งทีมันก็ต้องรวมตัวคนให้เยอะที่สุดเพราะว่าหวังว่าจะได้เป็นสถิติโลกสถิติใหม่แต่นับดูแล้วสุดเสียดายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างานนี้ขาดคนไปเพียง36คนเท่านั้นเองก็จะได้บันทึกสถิติโลกแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงตะโกนค่ะ recount นะคะก็คือนับใหม่อีกทีสินับใหม่หน่อยฉันไม่เชื่อนะคะว่างานนี้เนี่ยคนจะขาดไปเพียง36คนเท่านั้นเองก็คือเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะหลังตัวแทน Guinness World Records ค่ะประกาศว่าการรวมตัวของเหล่า Spider-Man ในงาน New York Comic Con เนี่ยมีผู้เข้าร่วมที่นับได้649คนก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่ยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิมนะคะที่เคยทำเอาไว้ได้ที่685คนที่มาเลเซียค่ะเขาทำเอาไว้เมื่อปี2023ในกิจกรรมฉลองภาพยนตร์ Spider-Man Across the Spider-Verse นะคะโดยขาดไปเพียง36คนเท่านั้นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาแฟนคลับต่างก็พากันสวมชุดไอ้แมงมุมมารวมตัวกันอย่างคึกคักนะคะหลายคนเขาก็บอกว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผูกพันกับนิวยอร์กอยู่แล้วเพราะว่านอกจากจะเป็นฮีโร่ประจำเมืองก็ยังเป็นคนธรรมดาที่ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงได้ค่ะแล้วก็ถึงแม้จะพลาดสถิติแต่ก็ยังได้เห็นสไปเดอร์แมนหลากหลายรุ่นมารวมตัวกันในสถานที่เดียวนะคะในงานคอมิคคอนปีนี้นอกจากกองทัพสไปเดอร์แมนแล้วค่ะในงานเราก็ยังได้เห็นนะคะหลายคนเลยที่แต่งกายเรียนแบบตัวละครจากภาพยนตร์การ์ตูนแล้วก็ซีรีส์เรื่องโปรดรวมถึงแฟนหนังสยองขวัญที่แต่งกายเป็นตัวละครนิกกี้นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Obsession ด้วยซึ่งตั้งใจมาสร้างความตกใจให้กับผู้คนในงานค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสีสันนะคะคือ K-POP Demon Hunters ค่ะมีการ์ดสะสมรวมถึงสินค้าที่ระลึกนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างของวัฒนธรรมแฟนคลับที่ขยายจากหนังสือการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ไปสู่ภาพยนตร์แอนิเมชันรวมถึงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบรวมถึงยังเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของการจัดงานครั้งนี้ด้วยค่ะสถิติการรวมตัวเอาไว้เอาใหม่ละกันปีไหนที่พร้อมก็รวมตัวกันให้เยอะๆแต่สถิตินึงที่ปีนี้ Spider-Man ทำสำเร็จแล้วก็คือ Brand New Day นะคะเพราะว่าสามารถกลายเป็นภาพยนตร์ที่สถิติสูงสุดแห่งปีไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: สงสารเหล่าสไปเดอร์นี่ถ้าอยู่ใกล้บ้านจะชวนเราไปเพิ่มได้อีก3คน
0: ยิ่งใหญ่เรียกเพื่อนหน่อย
1: สงสารขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: อีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลง
1: ระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การ
0: ขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมา
2: พระราชาพระนามว่ามหาชนก

0: ขาอ่านแล้วก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา

บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่12ตุลาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะลุ่มเจ้าพระยาพ้นวิกฤตเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนการระบายน้ำลงบางปะกงเร่งทำแก้ปัญหาน้ำท่วมฉะเชิงเทรา
1: ทีมประกันสังคมก้าวหน้าประกาศชัยชนะกวาดที่นั่งในบอร์ดได้ทั้งหมดจับตาเปลี่ยนผ่านปฏิรูปกองทุนอย่างโปร่งใส
0: ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพในรอบ30ปีรัฐบาลหวังเปลี่ยนเวทีการเงินสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
1: ผู้นำยูเครนเห็นชอบข้อเสนอทรัมป์ให้ยุติโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียขณะที่สหรัฐยืนยันนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย
0: คุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมจากแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็กระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ค้าขายที่ตลาดบางคล้าค่ะตอนนี้หลายร้านเขาต้องหยุดค้าขายกันชั่วคราวน้ำยังส่งผลกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะก็ต้องงดจัดกิจกรรมสำคัญติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
2: ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอำเภอบางคล้านะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่เศรษฐกิจอย่างตลาดนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่ตลาดบางคล้าครับปรากฏว่าหลายร้านเนี่ยต้องปิดกิจการชั่วคราวไปก่อนครับเนื่องจากน้ำท่วมขังส่วนร้านค้าที่เปิดอยู่นะครับก็ต้องเปิดนะครับท่ามกลางที่น้ำยังขังอยู่แบบนี้ครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็บอกนะครับว่าลูกค้าลดลงครับเนื่องจากจะต้องเดินลุยน้ำเข้ามาครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวสำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพบว่าร้านค้าหลายแห่งนะครับต้องปิดกิจการชั่วคราวมานานกว่าสัปดาห์ครับหลังจากแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตลาดส่งผลให้การค้าขายเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับคุณผู้ชมประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงครับผมพูดคุยกับแม่ค้าเขาบอกนะครับว่าในช่วงแรกนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่น่ารุนแรงเท่ากับปี2554แต่ว่าสถานการณ์ครับกับรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ครับเมื่อน้ำทะลักเข้าท่วมก็ส่งผลให้ทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของภายในร้านเนี่ยได้รับความเสียหายครับส่วนการจับจ่ายนะครับก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับเนื่องจากน้ำท่วมประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาซื้อของได้แล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากมองว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากครับ
3: อาทิตย์ฝ่าแล้วฉันก็ไม่ได้จำด้วยเนี่ยลุยมาตลอดแล้วเก็บของก็ไม่รู้ว่าเก็บของเยอะ
4: คร
3: ับ เก็บของเก็บเป็นเก็บไม่ทันเลยน่ะบางอย่างไอเราคิดว่าขึ้นนิดนึงอ่ะคงไม่เยอะมั้งเพราะปีเมื่อ54มันไม่เยอะขนาดนี้ก็ลองหน่อยนึงไม่คิดว่าจะเยอะที่ไหนได้โหเข้าหลังบ้านอ่วมเลยหลังบ้านเละหมดเลย
4: ได้รับเงินเยียวยาของเงินท่วมเนี่ย
3: ได้ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้รับไม่รับแต่รับไม่รับก็ไม่รู้ว่าแต่หลังบ้านฉันก็เละตุ้มเป๊ะอ่ะ

0: ติครับผมพูดคุยกับกรรมการโรงเจก็บอกนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้เนืองแน่นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยกลับมีผู้มาร่วมงานเนี่ยลดลงมากครับพร้อมระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังแบบนี้มาก่อนครับ
1: เป็นไงบ้างครับเทศกาลกินเจปีนี
2: ้เศร้าเงียบเหงาเลย
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะน้ำเพราะน้ำท่วมต่างคนต่างก็ออกมาไม่ได้และเนี่ยบริเวณนี้ก็มีตะน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ก็เอา
1: ครับ
2: พึ่งมาปูก่อนกินเจอ่ะไม่งั้นน้ำเต็มขึ้นทุกคนนี้หมดเลยนะแล้วก็เอาพึ่งจังหวัด
1: ปกติมันจะคืนมีจัดงานมีแห่อะไรอย่างนี
2: ้มีกลางคืนก็เรามีสวดมนต์มีเดินทูมีงิ้วให้หลอง
0: คุณผู้ชมครับไม่ต่างจากที่ตลาดชุมชนโสธรนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแม่น้ำบางประกงร้วนเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องทยอยเก็บร้านแล้วก็หยุดขายเร็วกว่าปกตินะครับเนื่องจากไม่มีลูกค้าผู้ค้านะครับเขาก็บอกนะครับว่าปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำนะครับมีมากและท่วมขังเป็นเวลานานกว่าทุกปีครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระบายน้ำลงสู่ปากอ่าวเพื่อลดผลกระทบครับส่วนชุมชนท่าข้าม1ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงเป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับโดยน้ำล้นเข้าท่วมถนนตลอดทั้งซอยระดับน้ำนะครับสูงประมาณ60เซนติเมตรครับชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเร่งลุยน้ำขนย้ายสิ่งของนะครับขึ้นที่สูงในช่วงกลางดึกขณะที่หลายครอบครัวนะครับก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้ทันส่งผลกระทบให้สิ่งของภายในบ้านนะครับได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับบริเวณตลาดบางคล้านะครับจะเห็นได้ว่าหลายร้านนะครับปิดกิจการชั่วคราวแต่ว่าบางร้านก็ยังเปิดอยู่แต่ก็ต้องเปิดนะครับอยู่กับน้ำขังแบบนี้ครับขณะที่ประชาชนที่จะต้องมาซื้อของเนี่ยก็ต้องเดินลุยน้ำเข้ามาครับขณะเดียวกันครับส่วนการระบายน้ำนะครับในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับกว่า40เครื่องในพื้นที่อำเภอบ้านโพนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับส่วนการเยียวยานั้นเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับแล้วก็กำชับให้ทางจังหวัดนะครับเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับ
3: ขอบคุณคุณพรนิสิตค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีกันนะคะตอนนี้แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ตอนนี้ก็เริ่มกังวลกับการฟื้นตัวหลังน้ำลดด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางครอบครัวก็มองว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดค่ะรายงานสดจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
4: คุณผู้ชมครับเมื่อน้ำลดแล้วหลายคนก็อาจจะมองว่าสถานการณ์คลี่คลายประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ในความเป็นจริงนั้นคือตรงกันข้ามเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าไปสำรวจบ้านพบความเสียหายเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆถูกน้ำท่วมทั้งหมดบางคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนบอกว่าร้องไห้จนไม่รู้จะร้องอย่างไรแล้วครับเมื่อถามถึงเงินเยียวยา 9,000 บาทคุณผู้ชมบางคนก็สะท้อนนะครับบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่น่าจะเพียงพอต่อการเริ่มชีวิตใหม่นี่คือความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะครับของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับโลงเปล่านับ10ใบถูกนำมากองไว้หน้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพิธีศพคุณผู้ชมครับบริเวณถนนแก้วพิจิตรหน้าตลาดประสิทธิ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีโลงเปล่าเหล่านี้คุณผู้ชมถูกน้ำท่วมเสียหายไม่สามารถใช้ประกอบพิธีศพได้อีกแล้วครับเจ้าของร้านจึงย้ายมาวางไว้หน้าร้านเพื่อที่จะรอนำไปทำลายจากการสอบถามเจ้าของร้านบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าโลงเปล่าปกติเนี่ยจะจำหน่ายราคาเริ่มต้นใบละ 3,000 ถึง 4,000 บาทครับแต่จากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นร้านได้รับความเสียหายมากนอกจากโลงเปล่าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จำหน่ายในพิธีศพถูกน้ำท่วมด้วยครับตึก3คูหาหลังนี้คุณผู้ชมครับเดิมทีคุณผู้ชมเป็นร้านขายข้าวแกงครับตอนนี้แทบมองไม่ออกเลยครับว่าเป็นร้านขายข้าวแกงเพราะว่าถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายคนในบ้านช่วยกันทำความสะอาดนำทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมเสียหายใช้งานไม่ได้แล้วมากองไว้หน้าตึกครับเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาเก็บเจ้าของบ้านพาทีมข่าวเข้าไปสำรวจในตัวบ้านคุณผู้ชมครับพบว่าผนังมีเชื้อราส่งกลิ่นอับ นอกจากนี้ยังมีตู้

0: ู้แช่จำนวน3ตู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดกระจกหน้าบ้านก็แตกคุณผู้ชมครับเจ้าของบ้านสะท้อนว่าในตึก3คูหาเนี่ยเขาอาศัยกันอยู่6คนครับแต่ว่าบ้านเลขที่เนี่ยมีแค่บ้านเลขที่เดียวได้รับเงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเธอบอกว่าร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วครับแต่ก็ต้องสู้ต่อเพราะว่าไม่ใช่ครอบครัวเธอครอบครัวเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ถ้าได้ก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าก็ลงทุนไปเยอะมากกว่าสมควรแล้วก็ต้องซ่อมแซมบ้านอีกเยอะเหมือนกัน
2: เห็นว่าบางคนก็คือแบบว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลย
1: หนูก็ต้องเริ่มศูนย์ใหม่เหมือนกัน
2: นับศูนย์ใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
2: แล้วจะไหวไหมเริ่มไหวไหมเนี่ย
1: ก็ต้องทำอ่ะพี่ต้องทำยังไง
2: ทำอะไรไม่ได
1: ้ทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ส่วนแนวทางการเก็บขยะในพื้นที่หลังน้ำท่วมนะครับนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้เรียกประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น70แห่งหารือคุณผู้ชมครับในขณะที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเทศบาลเมืองเนี่ยนะครับจะให้ประชาชนเนี่ยนำขยะนะครับมากองรวมกันไว้ในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการเก็บไปกำจัดครับส่วนบ้านประชาชนหากตรงไหนที่มีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทรัพย์สินขนาดใหญ่เสียหายก็สามารถที่จะประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลไปช่วยเคลื่อนย้ายได้ครับส่วนเทศบาลเมืองหนองกี่บ่อขยะเนี่ยที่สามารถเปิดรับขยะได้ตามปกติคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่ไม่ถูกน้ำท่วมครับและก็พร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่คืออำเภอศรีมหาโพธิ์ครับสาเหตุที่ผมมาที่นี่เพราะว่าตอนนี้กระชังปลาของชาวบ้านคุณผู้ชมครับปลาลอยตายเกลื่อนเลยครับมีปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ใกล้ที่จะเอาไปขายได้แล้วเนี่ยตอนนี้น็อกน้ำทำให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนครับวันนี้พวกเขากังวลนะครับว่าเงินเยียวยาที่จะได้นั้นจะได้ประมาณเท่าไหร่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับความเสียหายครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ

คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจระดับโลก IMF World Bank 2026ค่ะที่จะมีผู้แทนจาก190ประเทศกว่า 15,000 คนนะคะที่เข้าร่วมประชุมซึ่งรัฐบาลก็หวังว่าจะใช้เวทีนี้ค่ะสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกค่ะเมื่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group 2026ก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดประชุมขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นโอกาสค่ะโอกาสที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนท่ามกลางสถานการณ์กิจโลกที่มีความไม่แน่นอนค่ะทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศความเสี่ยงด้านการค้าแล้วก็การแข่งขันดึงดูดเงินลงทุนของแต่ละประเทศค่ะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าไทยต้องการแสดงบทบาทการเป็นผู้เชื่อมโลกค่ะเปิดพื้นที่ให้กับประเทศต่างๆกลับมาร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกับนำเสนอจุดแข็งของไทยค่ะทั้งด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความพร้อมในการรองรับการค้าและการลงทุนจากนานาประเทศค่ะอีกประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตในอนาคตโดยเฉพาะภัยธรรมชาติค่ะรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เศรษฐกิจนั้นสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นค่ะทางด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าจะใช้เวทีการประชุมในครั้งนี้ค่ะในการร่วมมือกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสารที่เรียกว่า Bangkok

0: บลูปรินท์นะคะซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสากล12ประการเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์สแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดก็เป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังเผชิญอยู่แล้วก็ประสบปัญหามากในภูมิภาคเอเชียค่ะ
1: ครับส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ทำงานร่วมกับ World Bank กับ IMF นะครับเราออกอีกเปเปอร์นึงนะครับในนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในนี้ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับเราพยายามส่งเสริมหรือดูแลเรื่องของ fraud scam หรือ cyber threat ทั้งหลายที่มีผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Bangkok Blueprint ก็จะเหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเริ่มมีปัญหานี้นะมาได้เรียนรู้ว่าควรจะมีแนวทางconsideration 12ประการว่าควรจะแก้ปัญหายังไงควรจะมีมาตรการยังไงในการรับมือครับต้องบอกว่าเรื่อง fraud เรื่อง scam เนี่ย อยู่แถวเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแถวเอเชียก็จะเป็นประเทศซึ่งเราจะมีประสบการณ์ซึ่งดีในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของระบบ payment ซึ่งถือว่า advanced ใน regional หนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นธีมของปีนี้นะครับ
0: แต่ว่าคำถามสำคัญค่ะการประชุมการเงินระดับโลกครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดค่ะถ้าไปดูการประเมินจากภาคเอกชนนะคะการประชุมครั้งนี้มีโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ไทยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ล้านบาทจากการเดินทางที่พักร้านอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่เดินทางมาถึงก่อนกำหนดหรือว่าอยู่ต่อหลังจากจบงานค่ะโดยนายพจน์อรวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยก็มองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสต่อเนื่องจากเวทีธุรกิจระดับนานาชาติที่ไทยจัดขึ้นค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมค่ะเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะที่นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการค่ะไม่ใช่เพียงการนำเสนอภาพความพร้อมของประเทศแต่ต้องการให้เกิดการลงทุนใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเพราะว่าเมื่อนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยก็ต้องทำให้ธุรกิจไทยนั้นมีโอกาสเป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบเป็นผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการตลอดจนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างงานที่มีทักษะสูงขึ้นค่ะนอกจากโอกาสด้านการลงทุนของไทยแล้วการประชุมครั้งนี้ก็ยังมีประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้มากน้อยเพียงใดท่ามกลางความขัดแย้งแล้วก็ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนการประชุมนะคะว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางค่ะส่งผลต่ออุปทานน้ำมันแล้วก็ราคาพลังงานค่ะรวมถึงภาระหนี้ของหลายประเทศก็จะเป็นความท้าทายสำคัญของผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจโลกซึ่งประเด็นนี้ก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงนะคะเพราะว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสามารถส่งผ่านไปยังต้นทุนขนส่งการผลิตราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนในประเทศประเด็นที่2ค่ะก็คือปัญหาหนี้แล้วก็ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตหลายประเทศกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณจากภาระดอกเบี้ยและก็หนี้สาธารณะขณะที่ยังต้องใช้เงินดูแลประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการประชุมจึงเป็นเวทีสำคัญค่ะในการหาหรือว่าจะบริหารหนี้สาธารณะเหล่านี้อย่างไรไม่ทำให้การพัฒนาและการสร้างงานนั้นหยุดชะงักค่ะประเด็นที่3ก็คือการลงทุนเทคโนโลยี AI แล้วก็การสร้างงานในอนาคตค่ะซึ่งในกำหนดการก็มีการหารือเรื่องของการระดมเงินลงทุนจากภาคเอกชนการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อสร้างงานแล้วก็ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงานสำหรับกำหนดการสำคัญที่ต้องติดตามนะคะก็คือวันที่13ตุลาคมวันพรุ่งนี้ IMF ก็จะมีกำหนดแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Outlook และรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกส่วน16ตุลาคมก็จะเป็นการประชุมใหญ่ระดับผู้นำหรือ Annual Meeting Plenary และวันที่17ตุลาคมก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการการเงินและการเงินระหว่างประเทศค่ะ
2: การได้กลับมาเป็นเจ้าภาพประชุม IMF กับ World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีเนี่ยเมื่อปี2534เราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะณขณะนั้นเศรษฐกิจไทยเคยเติบโตโดดเด่นถูกจับตาบอกว่าจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่มาวันนี้ค่ะ2569เรากลายเป็นคนป่วยของเอเชียเศรษฐกิจเติบโตแค่ร้อยละ2กว่าเท่านั้นนะคะการกลับมามันก็เลยไม่ใช่แค่โอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศแต่นี่เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันว่าแล้วเราจะใช้เวทีระดับโลกเนี่ยทำให้ประเทศ ราได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาวะโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะพูดคุยเพิ่มเติมรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ค่ะอาจารย์จัดประชุม2ครั้งในระยะเวลาห่างกัน20กว่าปีแต่ว่าสถานการณ์บ้านเรามันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจมาคราวนี้ค่ะเราควรจะใช้โอกาสสำคัญนี้อย่างไรบ้างในการที่จะปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในบ้านเราได้นะคะ
3: มันมี2ครั้ง2เรื่องครับเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราถือโอกาสนะครับแสดงเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์อย่างที่เราไทยแลนด์บลูพริ้นท์นะครับกับอันที่สองเราเรียนรู้นะครับจากการประชุมวันนี
2: ้
3: นะครับแล้วกับประการที่สามการเรียนรู้นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ในทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายได้หรือเปล่าอ
2: ัน
3: นี้คือสามประเด็นคุณพูดถึงปี35ปีที่ผ่านมาเรากำลังโชว์วิสัยทัศน์โลกกำลังเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นเกิดการขยายตัวของเสรีนิยมโลกาภิวัตน์เกิดการขยายตัวของอิสระเสรีเรานึกว่าเราเนี่ยเป็นเสือตัวที่5ปรากฏว่าเราปรับไม่ทันกับการเปิดเสรีอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือมีการเปิดเสรีทางการเงินแต่เรากลับมีนะใช้ไอ้ตัวอะไรครับไอ้ค่าเงินบาทฟิกอยู่ที่26บาทแค่นี้แหละครับมันก็เลยทำให้เกิด1997เพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้จากปี35ปีที่แล้วเนี่ยก
2: ็
3: คือว่าเราใช้บทเรียนที่เราเรียนรู้กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับให้ตรงอันนี้คือเรื่องที่รัฐบาลท้าทายรัฐบาลทำนี่อยู
2: ่
3: แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อันหนึ่งก็คือว่าต้องยอมรับว่าที่เข้ามาจัดกับเราเนี่ยนะครับก็ตรงกับการท้าทายที่เขามองอยู่3เรื่องเร
2: ื่อง
3: ท้าทายภูมิรัฐศาสตร
2: ์
3: 2เรื่องการท้าทายในเรื่องเกี่ยวข้องกับ AI นะครับกับเรื่องที่3การท้าทายในด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะฮะว่าอย่างไทยแลนด์บลูพริ้นท์เนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเรากำลังจะใช้ตัว AI เนี่ยเข้ามาเป็นประโยชน์เข้ามาสู่ทุกส่วนของมันนะครับแล้วเราก็ต้องมาพิสูจน์อย่างที่เราอยากให้ทำรีซิเลียนเราจะปรับปรุงตัวเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับมันยังไงขึ้นมาบ้างนะครับกับตัวสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของ IMF กับเวงก็คือพยายามที่จะให้มีสิ่งที่เขาเรียกว่าใช่ไอ้ตัวดีชื่อปลอดภัย inclusive เป็นประโยชน์ต่อทุกเซกเมนต์ต่างๆเหล่านี
2: ้อ
3: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราพยายามทำคือพูดง่ายๆการท้าทายที่เขามาจัดกับเราเนี่ยสามเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ไม่ว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของcyber security ต่างๆเหล่านี
2: ้
3: นะเป็นการท้าทายซึ่งเราเองกำลังแก้ปัญหานี้อยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มีได้ผลครับอย่างเช่นมีการลงทุนผ่าน BOI6เดือนเท่านั้นเองฮะ 1.4 ล้านล้านอันที่2ปีที่แล้วก็มีการลงทุนของเอกชนเยอะแยะกันที่3เราเริ่มใช้ไอ้ตัว AI เนี่ยผมยกตัวอย่างในโครงการเขาเรียกว่าอะไรครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาใช้กับทางด้าน SME ต่างๆเหล่านี้เราต้องการโชว์ตัวอย่างตัวเนี้ย Thailand Blueprint กับอีกส่วนนึงนะเราก็พยายามปรับแนวนโยบายให้สอดคล้องกับโลกร้อนต่างๆเหล่านี้มันพูดง่ายๆสิ่งที่เขาท้าทายกับการดำเนินการเนี่ยมันมีบางส่วนที่เรามีการทำที่ตรงนี้อันนี้คือเหตุผลที่เขาหันมาจัดกับเราเหมือนกับเห็นว่าเราเนี่ยกำลังวางทิศทางอยู่ในรอยต่อแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะต้องมีการประชุมเรื่องของและปฏิญญากับอันสุดท้ายก็คือข้อสรุปต่างๆเราจะได้ประโยชน์จากข้อสรุปเรียนรู้ต่อไปได้ยังไงบ้างกับจริงๆหนึ่งที่ท้าทายเรานะครับไอ้สิ่งที่เราโชว์เรื่อง Thailand Blueprint เนี่ยเป็นเพียงภาพเล็กๆของการใช้ AI ไปสู่ภาคส่วนด้านการบัญชีแต่ในภาพใหญ่ต้องเอามาใช้ในการปรับแก้เพราะ SME ที่เรามีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ที่เรายังแก้ไม่ได้กับตัวหนึ่งที่เขาที่เรามองเป็นการทายเราจะเป็นผู้นำของประเทศระดับกลางมาเราทำได้ขนาดไหนแม้ว่าเราจะมีประโยชน์แค่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอันนี้คือการท้าทายที่เราจะได้ประโยชน์จากการประชุมร่วมครั้งนี้ทำได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ฝีมือรัฐบาลครับ
0: ค่ะและทีนี้จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างไรคะในเมื่อปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของ AI Cyber Security แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาซึ่ง IMF ก็บอกเหมือนกันว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นด้วยอะค่ะ
3: อันแรกนั้นมันเป็นรูปธรรมแล้วเราเองกำลังมองด้วยซ้ำว่าเราอาจจะเป็นฮับเซมิคอนดักเตอร
0: ์ค่ะ
3: หนึ่งในนั้นก็คือดูได้จากอะไรครับเป็นการลงทุนในรอบ13ปีนะครับผ่าน BOI เนี่ยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับ 1.4 ล้านล้านเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีเลยนะครับปีแล้วทั้งปีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์และดูมาจากไหน มาจากเรื่องของการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ data center นะครับเรื่องเกี่ยวกับคลาวด์ซึ่งอันนี้หมายความอยู่ในทิศทางนั้นแล้วแต่ประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงบ้าง

0: มันก็มี 2-3 เรื่องประโยชน์ส่วนหนึ่งนั่นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริหารภูมิไอทางด้านของอากาศเพราะมันต้องใช้น้ำต้องไปใช้เรื่องไฟฟ้าต้องใช้ไปกระทบกับชุมชนหรือเปล่าอันนี้คือฝีมือที่เราจะต้องอยู่เพราะตอนนี้มันมีความแตกดึง data center มาแต่มันมีต้นทุนมหาศาลเลยเราจะทำได้ขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเรียนรู้กับอันที่สองเรามีการแก้ไขปัญหา SME แล้วก็พยายามบอกว่าเนี่ยโชว์ตัวอย่างเรื่อง Thailand Blueprint เราจะเข้ามาสู่ทุกภาคส่วนที่ก็เลย empowerment แล้วก็ทุกภาคส่วนที่ตรงนั้นเอาเข้าจริงๆนั้นเราสามารถที่จะนำมาใช้กับทางด้านภาคเกษตรภาค SME ที่เป็นรูปธรรมกระทั่งให้ไอ้ปัญหาเรื่องของความสามารถการแข่งขันของทาง SME เนี่ยขยายตัวที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำตรงนั้นแก้ไขปัญหาเฉพาะลดต้นทุนดอกเบี้ยช่วยเหลือทางการเงินอันนี้ก็เป็นการท้าทายเพราะฉะนั้นดูซิว่าเราสามารถเรียนรู้หรือเปล่ากับประการที่3การลงทุนที่มีอยู่นั่นนะครับไอ้ 1.4 ล้านล้านเนี่ยเราสามารถแปลงให้การลงทุนดังกล่าวนั้นแปลงมาเป็นการถ่ายทอดทางด้านแรงงานหรือไม่ชัดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มาสู่อัพสกิลทำได้หรือไม่และการประชุมครั้งนี้ถ้าเราทำได้ดีอาจจะได้จำนวนคนที่มาลงทุนมากขึ้นไปกว่านั้นอีกส่วนหนึ่งการลงทุนอันนี้ผมคิดว่ามันการลงทุนทางอ้อมอีกการหนึ่งเราสามารถที่จะขยายในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศได้เพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องยอมรับว่าปัจจัยการส่งออกของเราเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์อันนี้ขยายผลในเรื่องของการลงทุนการลงทุนเนี่ยมันมี2แบบคือเราพยายามที่จะเข้าไปสู่ FTA Free Trade กำลังทำกับสหภาพยุโรปนะครับกับยูไนเต็ดอาหรับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าเพราะในอดีตนะครับเราใช้ไอ้ตัวอัฟตาซึ่งเกิดขึ้น1993หลังที่เราการประชุมปรากฏว่าเราพลาดเพราะอะไรครับเราเนี่ยไม่ได้ไปแก้อัพสกิลเพราะฉะนั้นพอมีอัพตาปั๊บแรงงานจากLNC ลาวพม่ากัมพูชาเข้ามารับปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นในกรณีอันเดียวกันครับว่าเรากำลังปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัพสกิลตัวเนี้ยในทางปฏิบัติเราทำได้ขนาดไหนจะให้เกิดทรานสเฟอร์เพราะถ้าไม่เกิดทรานสเฟอร์เราก็เพียงแต่เป็นฐานการผลิตแต่ว่าขีดความสามารถมันขึ้นอยู่กับ empowerment คือพยายามทำให้อัพสกิลอีกส่วนนึงก็คือเราใช้ตัวเนี้ยไปสู่ทุกภาคส่วนหรือเปล่าเพราะขนาดนี้สิ่งที่ลงทุนนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการขยายตัวเคด้านหนึ่งส่งออกดีมากการลงรายใหญ่ๆแต่ตัวรายเล็กๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะแค่ตัวเคตัวขึ้นก็คือรายใหญ่แต่ไอ้ตัวเคตัวลงก็คือจากนี่ตรงนี้แหละครับที่เราคิดว่าในการประชุมเนี่ยเราจะมีการประชุมร่วมกันเราจะได้ประโยชน์กับวันสุดท้ายแล้วไปขยายผลตรงนี้ได้มากมายขนาดไหนวันที่สองเป็นทางอ้อมก็คือมันมีการประชุมพบกันระหว่างพ่อค้านักธุรกิจมีการที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการลงทุนและการขยายตัวการค้าส่วนตั้งท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเราได้ประโยชน์จริงๆอยู่ตรงนั้นแต่สามารถขยายผลได้ต่อเหมือนกับที่ผมดูหนังเรื่องเกี่ยวกับทำอาหารถ้าไม่ดูนะผมยังเฉยๆแต่พอดูหลังตามันเฮ้ยอยากกินอาหารเม็กซิกันอยากกินอาหารของอาร์เจนตินานั่นก็คือว่าเราโชว์เรื่องอาหารทำให้เพื่อเกิดอิมเพรสชันว่าเฮ้ยอีกหน่อยต้องมาใหม่คนต่างๆอันนี้เป็นทีมของรัฐบาลในการที่จะโชว์เกสในกรณีนี้ครับ
1: อาจารย์แต่ว่าตอนนี้โอกาสมันมาถึงแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ชี้ให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรามันพร้อมที่จะรับแล้วหรือยังเอาเข้าจริงอาจารย์เพราะว่าณขณะนี้เนี่ยส่งออกที่มันเพิ่มสูงขึ้นหลายฝ่ายเขาก็มองอยู่เหมือนกันบอกว่าที่มันเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมันเป็นสินค้าที่ถูกมาสวมสิทธิ์ในการส่งออกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าการลงทุนในบ้านเรามันก็ไม่ได้ขยับขยายอะไรเท่าไหร่อันนี้ค่ะมันจะเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะ
0: ถูกต้องครับเรื่องการลงทุนส่วนใหญ่นั่นก็เป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นการที่แต่ไม่ได้เทคโนโลยีในการจ้างงานเยอะแยะเลยเราต้องยอมรับ data center เนี่ยโอ้โหลงทุนเยอะน
1: ะ
0: จ้างงานน้อยนะแต่ว่าเขาเอามาใช้ในทางอ้อมไงแต่ว่ามันผลเสียทางด้านนี้ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้ส่งออกที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องมันมาจากไอ้พวกที่ data center เครื่องต่างแต่ไอ้ตรงที่สำคัญก็คือว่ามันมีพื้นฐานเพราะเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องทำไอ้ตัวพื้นฐานด้วยเนี่ยแปลงออกมาเป็นรูปธรรมถ่ายออกมาเป็นภาคเกษตรถ่ายออกมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถ่ายออกมาทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการบริหารในด้านบริการถ้าเราสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เข้ามาลงทุนและเกิดการถ่ายทอดมันก็จะออกมาสู่ตัวเล็กนั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามโชว์เคสว่าเรื่องของAI เนี่ยเรากำลังใช้กับตัวเล็กๆนะเทรนเนอร์เอามาใช้แต่เอาก็จริงๆอันนั้นเป็นภาพเล็กมากถ้าเราสามารถขยายผลนะจากสิ่งที่เข้ามาลงทุนแล้วก็เกิดให้เกิดการถ่ายทอดและออกมาเป็นรูปธรรมเข้าสู่ภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว

0: ภาคเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของเครื่องดื่มและเรื่องของอะไรครับอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดเราสามารถที่จะทำให้เขาเห็นความสามารถเฮ้ยเราจะเป็นหับทางด้านเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: และเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้มันมีลักษณะการขึ้นบันไดการเอาลงทุนมาเรายังอยู่ในบันไดขั้นต่ำๆกลางๆสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นบันไดระดับสูงขึ้นมาหรือไม
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเชิงนโยบายที่มันอยู่ในผมเรียกว่าอยู่ในแทรกซ้อนอยู่ในการประชุมครั้งนี
1: ้
0: ว่าเราจะได้สามารถตักตวงปรับปรุงมูลค่าเพิ่มจากการประชุมครั้งนี้เพื่อจะไปสู่การเสริมสร้างเพื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นการหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางตอนนั้นเราประชุม IMF เมื่อ 3-1 อยากเป็นเสือตัวที่5กลายเป็นแมวไปเลยแต่ครั้งนี้เราพยายามจะใช้ตัวนี้เพื่อได้ประโยชน์เพื่อจะนำไปสู่การปรับประเทศไทยให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างที่รัฐบาลตั้งไว
1: ้
0: อีกหน่อยจะขยายเฉลี่ยจาก2เป็น3หน่อยไปเป็น5อันนี้เป็นฝีมือรัฐบาลและเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชนที่สำคัญก็คือเรื่องของเอกชนจะต้องเอามาร่วมได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
2: อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วค่ะเหลือแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ต่อยอดการประชุมการเงินของโลกนี้อย่างไรแต่ว่าถ้าดูในมุมมองของคนไทยที่แบบว่าให้มันดูใกล้ชิดกับการประชุมครั้งนี้มากที่สุดอาจารย์มองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่วัดได้หลังจากที่การประชุมนั้นจบลงมันอยู่ที่ตรงไหนอะคะ
0: ผมบอกกันตามตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นแค่ถามอย่างเดียวว่า IMF กับ World Bank มีหน้าที่ยังไงผมเชื่อว่าหลายคนตอบไม่ได้หรอกครับWorld Bank กับ IMF มันเกิดขึ้นในปี1944บทบาทของ World Bank ก็คือบูรณะประเทศหลังสงครามโลกตอนนี้ก็กลายมาเป็นปล่อยกู้ระยะยาวแต่ว่า IMF มันแก้ไขเขาเรียกว่าอะไรกับการขาดดุลบัญชีเดินสภาพเพื่อแก้ไขชั่วคราวกองทุนการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องการเงินนะครับแต่ว่าการเงินวันนี้มันไปกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้
1: อม
0: เพราะว่า IMF กับ World Bank ให้ความสำคัญและการเงินวันนี้เกี่ยวข้องกับ Food Governance และการเงินวันนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันก็เลยผสมประสานและการเงินที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาให้การเงินเพื่อไปการลงทุนและแก้ปัญหาสภาพคล่องเป็นเรื่องของ Resilience เพราะฉะนั้นนี่มันถึงผสมประสานคนงงไปหมดเลยแต่หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการใช้บทบาททางการเงินเนี่ยครับในการพัฒนาประเทศภายใต้ภัยคุกคามที่กระทบกับทุกประเทศด้านหนึ่งก็คือเราจะบริหารเร
1: ื่อง
0: ของการเงินเสถียรภาพทางการเงินทางการคลังภายใต้โลกที่มีการภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของการกีดกันทางการค้าเร
1: ื
0: ่องของปัญหาตะวันออกกลางได้ยังไงสอง AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบเราจะใช้ตรงเป็นด้านบวกได้เต็มที่ขนาดไหนด
1: ้
0: านลบเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าจะแก้ไขปัญหาอันที่3ให้ตัว AI ส่งผลอันนึงนำไปสู่เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เราจะป้องกันตรงนี้ได้ยังไงด้านที่4ที่สำคัญที่สุดก็คือพอโลกร้อนปั๊บเนี่ยเราสามารถบริหารการเงินการลงทุนเพื่อที่จะปกป้องเรื่องในอนาคตนะครับอย่างบางแห่งเนี่ยเขามีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่แก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่เลยเขาก็จะใช้การลงทุนตัวเนี้ยไปสร้างเรื่องคือกับเขาเรียกว่าแผนนะแผนทั้งหมดเลยเช่นเฮ้ยเราจะสร้างไอ้โรงงานหรือบริเวณนี
1: ้
0: มันผ่านไอ้แหล่งน้ำหรือเปล่าเขาดำเนินการมันถึงขนาดนั้นอ
1: ัน
0: นี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากไอ้การที่มาประชุมเพราะ World Bank กับธนาคาร IMF นั้นจริงๆก็คือเรื่องการเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงมองการเงินปั๊บมันเดี๋ยวนี้มันรวมไปสู่ทับทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างบางประเทศนะการเงินตอนนี้เอามาใช้ในด้านอาวุธอย่างในกรณีของทางด้านอยู่เพราะฉะน
1: ั้
0: นพอเป็นแบบนี้ก็มาปั๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในการประชุมครั้งนี้มันถึงมีมิติต่างๆแต่สรุปออกมาสำหรับเข้าใจง่ายด้านมิติหนึ่งเขาบอกว่ามันมีการท้าทาย 3-4 เรื่องอ
1: ี
0: กมิติหนึ่งนะครับพวกเราจะรองรับการท้าทายยังไงบ้างแค่เองครับที่การประชุมครั้งนี้ตอบโจทย์แค่เองว่าท้าทายมี 3-4 เรื่องแล้วตอบโจทย์นั้นเราจะไปสู่ตรงนั้นได้หรือไม
1: ่
0: ฉะนั้นเราเรียนรู้จากอะไรจากการประชุมวันสุดท้ายที่เขาเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพปฏิญญากรุงเทพจะมีเขาเรียกไดล็อกซึ่งจะเป็นเนื้อหาของการประชุมเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเริ่มต้นก
1: ับ
0: การดำเนินอยู
1: ่
0: แต่ส่วนสุดท้ายก็คือได้การประชุมได้ประโยชน์และเราไปขยายผลจากการประชุมตรงนี้ตรงไหนน
1: ั
0: ่นก็คือเรื่องของการขยายผลไปสู่อนาคตแต่ส่วนที่เราได้ในขณะที่เป็นปัจจุบันอยู
1: ่
0: นะครับก็คือหนึ่งเรื่องท่องเที่ยวเร
1: ื่
0: องภาพลักษณ์เร
1: ื่อง
0: ของการอันหนึ่งก็คือการขยายผลของภาคเอกชนเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าแต่บอกกันตามตรงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันซับซ้อนนะครับชาวบ้านต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่างคนฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องหรอกครับนะครับร้านที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรารู้

0: ื่องแต่ผมว่าชาวบ้านต่างเหล่านี้ไม่เคยรู้เรื่องรู้อยู่อย่างเดียวเออคนมากันเยอะแค่นั้นเองแต่เรื่องรู้ชาวบ้านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องทำยังไงให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ SME ที่ไม่รู้เรื่องได้รับประโยชน
1: ์
0: นะครับจากสิ่งที่เราตกลงกันอยู่เอาเฉพาะที่เรารู้เรื่องแล้วช่วยให้ประเทศนะฮะมันสามารถที่จะหลุดจากเรื่องของ 2% ต่อไปได
1: ้
0: 2% นี่มันน่าคิดเพราะเป็น 2% ที่ถูกกระทบมากที่สุดคือคนที่เป็นตัวเล็กๆ SME ขณ
1: ะ
0: นี้ก็ขอสรุปว่าถ้าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราสามารถนำเอาผลการประชุมนะครับไปใช้ในการขยายผลซึ่งเป็นเป้าอันหนึ่งสำคัญให้ประโยชน์จากเรื่องของอะไรครับให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไปสู่ทุกภาคส่วน empowerment
1: คุ
0: ณประชาชนเพราะว่าสร้างอำนาจมันไม่ใช่เพียงแต
1: ่
0: เรื่องของปรับคุณภาพของเองแรงงานแต่หมายถึงว่าทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการลงทุนจากการลงทุนของเอกชน
1: น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับรัฐบาลในการที่จะต้องจัดการเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเวลาเราค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึงค่ะจริงๆมันต้องคุยกันยาวจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ชี้ให้เห็นจริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามาถึงณขณะนี้มีคนเข้ามาเยอะอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนแรกที่จะได้และภาพลักษณ์ที่มันจะดีถ้าเกิดว่าทำได้ดีแล้วก็มีข้อสรุปที่มันเป็นรูปธรรมออกมาได้แล้วเอามาทำได้จริงเนี่ยอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศอย่างยิ่งค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
2: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะไปดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อนะคะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงในจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมถนนสายหลักแล้วก็ชุมชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมีการเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านเรือนในชุมชนวัดกุฏิบางเคมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลังฝนตกนานกว่า6ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนการให้ความช่วยเหลือค่อนข้างยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงกระแสน้ำไหลแรงเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายกระทั่งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยครบทั้งหมดซึ่งชุมชนแห่งนี้ก็มีบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนได้รับผลกระทบค่ะอีกจุดค่ะที่ได้รับผลกระทบก็คือบริเวณทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐทางลอดไปอำเภอบ้านลาดแล้วก็ทางลอดเขาทะโมมีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนตำรวจต้องนำแผงกั้นมาตั้งไว้ค่ะเพื่อแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่านแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางเช่นเดียวกับถนนสายหลักในเขตเมืองเพชรบุรีถูกน้ำท่วมสูงพื้นผิวจราจรกระทบต่อการสัญจรการเดินทางไปมาล่าสุดเช้าวันนี้ทุกจุดน้ำแห้งทั้งหมดแล้วนะคะหลังมีการปรับลดอัตราการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็ใช้เขื่อนเพชรนั้นหน่วงน้ำจนระบายน้ำเขตเมืองออกไปได้หมดไม่ล้นตลิ่งท่วมย่านการค้าค่ะแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือพื้นที่หมู่4ตำบลบางเคมอำเภอเขาย้อยภายในชุมชนตอนนี้ยังมีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวอยู่ชาวบ้านต้องนำเชือกเนี่ยมาผูกเป็นแนวเพื่อใช้ยึดเกาะระหว่างเดินทางเข้าออกหมู่บ้านขณะที่บางส่วนก็ต้องอพยพไปพักอาศัยอยู่บ้านญาติค่ะนายบุญเลิศเกตทองมาบอกว่าขณะนี้ชุมชนได้รับผลกระทบทั้งหมดกว่า200ครัวเรือนตั้งแต่เมื่อคืนนี้น้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเก็บข้าวของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายค่ะน้ำท่วมครั้งนี้ก็รุนแรงกว่าปี2561และก็ต้องการยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากว่าคาดว่าจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันค่ะ
3: เดือดร้อนเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่ามันเข้าออกลำบากเดินแล้วก็คนแก่เขาก็ย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติแล้วไม่ก็ไม่ค่อยมีแบบที่ติดเตียงเขาบ้านก็สูงก็ต้องคอยดูทุกวันของวันว่าน้ำมันจะลงไหม
2: ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 ที่เคยมีน้ำท่วมขังถนนสูงประมาณ20เซนติเมตรจะต้องปิดการจราจร1ช่องทางล่าสุดตอนนี้น้ำลดลงเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะรถสัญจรในทุกช่องทางเช่นเดียวกับถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วค่ะแต่ถนนสายพัฒนาการยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองรวมถึงอ่างเก็บน้ำโค้งแก้มลิงล้นท่วมถนนสูงประมาณ20เซนติเมตรกระทบต่อการสัญจรค่ะส่วนพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยสูงประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากว่าน้ำในลำคลองที่รอการระบายยังไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักก็ประเมินว่าหากวันนี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำก็น่าจะลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่จังหวัดราชบุรีเช้านี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็ทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่ลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าตามลำห้วยอย่างคลองอ่างทอง ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี

0: น้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรสวนผลไม้จมน้ำเสียหายชาวบ้านก็ช่วยกันนำไม้เนี่ยผักตบชวาที่ลอยมาติดบริเวณคอสะพานออกนะคะเพื่อไม่ให้กีดขวางการระบายน้ำท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวค่ะ
1: ถ้ามาดูชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการปรับลดการระบายน้ำหลายชุมชนในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์ดีขึ้นแต่ทีนี้ยังมีบางจุดที่น้ำเน่าเสียนะคะอันนี้ต้องเร่งสูบน้ำออกค่ะหมู่ที่3หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเป็นแอ่งกระทะค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนเป็นสีดำเทศบาลตำบลโพนางดำออกจึงแต่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง3เครื่องหรือว่าท่อพญานาคซิ่งสูบน้ำลงคลองมหาราชตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ใช้วิธีการเดินเครื่อง2เครื่องสลับพัก1เครื่องคาดว่าใน3วันชาวบ้านบางส่วนจะสามารถกลับเข้าบ้านเรือนทำความสะอาดเตรียมย้ายกลับได้ปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยพักอาศัยบนถนนคันคลองมหาราชกว่า750ครอบครัวเลยค่ะ
2: คือเป็นแบบทุกปี
3: ครับรู้ว่ามันมาก็เตรียมแล้วครับ
2: ครับผม
3: ของขึ้น
2: ครับก็คือลำบากกว่าตอนอยู่บ้านแน่นอน
3: ใช่ครับ
2: ครับผมทั้งเรื่องอาหารการกินใช่ไหมครับผมเครื่องสูบน้ำนี่ก็ของเทศบาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: โอ้ของเทศบาลมาดูแลอยู
3: ่ใช่
2: ครับผมเรื่องอาหารการกินไม่ขาด
3: ไม่ขาด
1: จังหวัดชัยนาทประกาศให้8อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมครอบคลุม51ตำบล354หมู่บ้านมีคนได้รับผลกระทบ 8,440 ครอบครัวค่ะพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 110,000 กว่าไร่ส่วนที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงและทรงตัวแล้วแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลผงเพงยังยากลำบากอย่างมากเนื่องจากระดับน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือและชุมชนยังสูงกว่า1เมตรค่ะชาวบ้านยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือยกรถจักรยานยนต์สัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางออกไปซื้อหาสิ่งของอุปโภคบริโภคส่วนบ้านเรือนชั้น2หลายหลังคาสมาชิกในครอบครัวก็ยังต้องพักอาศัยอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มทยอยลุยน้ำเข้าไปทำความสะอาดคราบโคลนตามพื้นและผนังบ้านทันทีเนื่องจากเกรงว่าถ้าปล่อยให้โคลนแห้งสนิทก็จะยิ่งทำความสะอาดได้ยากค่ะ
4: ตอนนี้เริ่มทยอยขัดเลยไหมพี่
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วนี่ชั้นล่างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: จะช่วงข้างในชั้นล่างช่วงประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก
5: ปีที่แล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนปีนี้ท่วมสักเท่าไหร่ที่เราขัดไว้มิดหัวไหม
6: ไกลขึ้นไปจ
5: อกแต่ก็มิดหัวพี่ไม่ใช่
1: เขื่อนเจ้าพระยาตรึงอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำและรองรับฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
0: มาดูน้ำท่วมที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกันนะคะตอนนี้ยังไม่คลี่คลายเลยค่ะก็ทำให้ชาวบ้านนั้นตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการระบายน้ำของกรมชลประทานนั้นว่าขาดประสิทธิภาพหรือไม่เนื่องจากว่าการไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12เขตจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านองครักษ์จึงไปรวมตัวกันที่นั่นค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มนึงนะคะที่ไม่เห็นด้วยไปติดตามจากคุณภควัชโฉมศรีรายงานสดจากประตูระบายน้ำคลองรังสิตนครนายกช่วงคลอง12ค่ะคุณภควัชคะ
7: คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพราะว่ากลุ่มชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยกระดับการชุมนุมในการที่ต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ด้วยการปิดถนนรังสิตนครนายกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับมีตัวแทนจากกรมชลประทานนะครับเข้ามาพูดคุยและเจรจานะครับซึ่งอยากจะให้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ฝั่งขวาผมก็คือประตูระบายน้ำคลอง12ครับผลการเจรจาที่ทำให้ชาวบ้านนั้นอารมณ์เย็นลงก็คือทางชลประทานก็ระบุว่าจะยกประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะประเมินผลว่าน้ำที่ท้ายประตูนั้นที่จะไหลเข้าสู่คลอง12แล้วก็พื้นที่ด้านในที่ส่วนของรังสิตปทุมธานีนั้นจะเพิ่มระดับขึ้นแค่ไหนนะครับโดยตอนนี้ก็กำลังรอสัญญาณจากทางประตูน้ำว่าจะยกขึ้นได้สัก เท่าไหร่นะครับเพราะว่า

0: นี้กลุ่มชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก็กำลังจับตาอยู่ทางฝั่งริมคลองรังสิตนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับตัดภาพไปเมื่อช่วงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับฝั่งถนนรังสิตนครนายกขาเข้านี่ก็เป็นกลุ่มชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับปักหลักประท้วงจี้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่11ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลประตูระบายน้ำคลอง12เปิดประตูน้ำนะครับจากเหตุผลความลำบากของพวกเขาครับซึ่งทนแช่น้ำสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินพื้นที่เพาะปลูกและความลำบากในการใช้ชีวิตมาร่วม2สัปดาห์ครับคำถามสำคัญก็คือการปิดประตูระบายน้ำจุดนี้นะครับทำให้น้ำฝั่งตะวันออกที่ค้างอยู่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ซึ่งชลประทานรังสิตใต้นะครับใช้วิธีการเปิดประตูระบายน้ำฝั่งคลอง13เพื่อผ่านน้ำไปออกคลองแสนแสบคลองลำปะทิวซึ่งกำลังจะระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพนะครับชาวบ้านจึงมองว่าระบายน้ำได้ช้าครับและความรู้สึกเมื่อมาเห็นภาพกระสอบทรายนะครับวางซ้อนกัน 3-4 ลูกบนสันประตูน้ำนะครับยิ่งทำให้ชาวอำเภอองครักษ์ไม่พอใจนะครับเพราะว่าน้ำก็ยิ่งยกตัวสูงขึ้นขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูน้ำนะครับต่ำกว่าประมาณ50เซนติเมตรนะครับหนึ่งในชาวบ้านมองว่าหากยกประตูคลอง12นะครับทีละ10-20เซนติเมตรแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เหนือประตูน้ำได้ครับ
1: ทุกคนเนี่ยไม่พูดรังสิตเลยคือรังสิตเนี่ยคือเร็วที่สุดคือแค่50โลแล้วไปบางประกงชัยยุทธเป็น100โลทำไมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นอ่ะบางประกงเขาก็ลอยคอกันหมดแล้วแล้วเราจะเอาไปเติมเขาได้อีกยังไงใช่ป่ะเพราะนั้นเส้นเนี่ยคือเส้นที่เร็วที่สุดสั้นที่สุดที่จะไปได้ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณต้องสูบน้ำที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูน้ำรังสิตให้มากที่สุดตอนนี้มันเติมมีอยู่20เครื่องคุณก็เพิ่มไป30 40เครื่องเอาออกเจ้าพระยาไปงั้นถ้าคุณมาเปิดตรงนี้แล้วคุณไม่ระบายน้ำใช่ป่ะคนตรงนี้ก็ท่วมแล้วให้ชาวปทุมกับองครักษ์มาตีกันมันเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นความผิดพลาดของชลประทาน
0: แต่ว่าก็มีความเห็นต่างนะครับเมื่อชาวบ้านโซนที่อยู่ท้ายประตูตั้งแต่คลอง12นะครับคือในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็มารวมตัวกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อออกมาปกป้องแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะเปิดประตูบานนี้เพราะว่าจะทำให้พื้นที่ชั้นในนะครับโดยบอกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็มีผู้คนอาศัยหนาแน่นนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็ต้องออกมาเป็นตัวแทนเจรจาโดยบอกว่าจะเสนอให้ใช้วิธีเพิ่มการระบายน้ำที่คลอง13น่าจะช่วยลดระดับน้ำที่อำเภอองครักษ์ได้ครับ
2: ไปได้ก็ไปจะคุยกับทั้งชลประทานรังสิตเหนือและรังสิตใต้เนี่ยให้ลดปริมาณการปล่อยน้ำของระพีพัดแยกใต้ตรงบริเวณประตูน้ำไซฟอนลดปริมาณลงแล้วก็เพิ่มระบายประตูของประตูคลอง13คลองตันให้เพิ่มขึ้นผลกระทบของพ่อแม่พี่น้องชาวรำลูกกาหนองจอกหรือบางน้ำเปรี้ยวที่มวลน้ำณปัจจุบันนี้ที่มวลน้ำจะไปเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เราจะรักษามวลน้ำไม่ให้เกินของเดิมที่ระบายอยู่
0: นี่ก็เป็นเอกสารฉบับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบันทึกการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าวันเสาร์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับชาวองครักษ์เข้าไปพูดคุยหาทางออกกับชลประทานรังสิตใต้นะครับในเนื้อหาฉบับนี้นะครับชาวบ้านถือเป็นคำสัญญาที่บอกว่าจะเปิดประตูน้ำคลอง12ซึ่งในฉบับนี้นะครับลงรายมือชื่อกันไว้ครับการมาของพวกเขาจึงเป็นการมาทวงสัญญาครับแล้วนี่ก็เป็นภาพสดๆที่ชาวบ้านชาวองครักษ์ที่อยู่ฝั่งเดียวกับที่ผมยืนรายงานสดอยู่ในนี้นะครับกำลังจับตาการเปลี่ยนแปลงของประตูน้ำคลอง12ที่มีการสัญญาว่าจะยกประตูขึ้นประมาณ10เซนติเมตรนะครับขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชาวบ้านฝั่งท้ายประตูก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งภาพนี้จะเป็นลักษณะของภาพความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มชาวบ้านทั้งหน้าประตูและท้ายประตูแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับในการพูดคุยของชาวบ้านนะครับตัวกลางที่ต้องมาคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนั่นก็คือตัวผู้ดูแลของประตูระบายน้ำนั่นก็คือกรมชลประทานครับซึ่งณตอนนี้ปริมาณน้ำในอำเภอองครักษ์นั้นยังไม่ลดระดับลงครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณพักควัต
4: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงการประชุม IMF World Bank 2026แต่บอกว่าถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมก็เรียกถกได้อีกเหมือนกันขณะเดียวกันก็มีการชื่นชมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ทำให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาคะ
4: ค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ระบุนะคะว่าหากโรงงานอุตสาหกรรมใดปล่อยน้ำเสียหรือว่าสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำนะคะก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยจะเป็นการเข้าสู่ช่วงท้ายของการประชุมด้วยสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะปริมาณน้ำฝนที่คาดการว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้และปัจจุบันเองนะคะมีการโอนเงินเยียวยาแล้ว5รอบค่ะจำนวน 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานเป็นน้ำฝนนะคะและระดับน้ำลดลงและแห้งแล้วค่ะรวมไปถึงการบริหารจัดการก็สามารถนำไปเป็นรูปแบบในการรับมือสถานการณ์ในจังหวัดอื่นได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการเส้นทางน้ำทางระบายน้ำลงสู่แหล่งกักเก็บเพื่อให้น้ำนั้นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วค่ะ
5: ผมก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีก็ทำดำเนินการได้ดีนะครับเพราะตอนที่ภาพเข้ามารายงานเข้ามานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะถึง เลยระดับหัวข่าวแล้วนะครับเพราะมันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้อันนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับท่านก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้
4: และแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ตอบคำถามถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยืนยันค่ะว่ากระทรวงนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้มีการส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนหรือไม่ค่ะหากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมก็จะต้องเป็นผู้ชดใช้ในค่าเสียหายค่ะ
6: เริ่มไปเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกๆโรงงานนะครับเพราะว่าก็ได้รายงานมาทั้งเรื่องของโรงงานที่มีนอมินีโรงงานที่เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ส่วนที่กำลังกับหลายๆฝ่ายแล้วภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
4: ส่วนการเยียวยามหาวิทยาลัยที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ํานั้นนะคะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวนะคะว่าได้พูดคุยกับอธิการบดีโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ค่ะขณะที่การบริหารจัดการน้ำนะคะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12หลังจากที่มีประชาชนอำเภอองคลักษ์นัดรวมตัวกันปิดเปิดประตูระบายน้ำนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการนะคะว่ามีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แล้วนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วนะคะแต่ก็ต้องจับตาในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกเองนะคะที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะและขอให้ประชาชนนั้นรับการแจ้งเตือนจากประชาชนขออภัยค่ะรับการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะ
7: ค่ะขอบคุณคุณศิลปา
8: ค่ะ
7: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะคะโดยเฉพาะที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมที่จะเปิดซักฟอกรัฐบาลค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นจะปฏิเสธดีลกับพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลก่อนสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเปิดซักฟอกด้วยเจตนารับมือกับการแท็กทีมของส้มฟ้าแดงแต่ก็ไม่ปฏิเสธสัญญาณกับปรับครม. อนุทิน 2/2 ที่จะมีขึ้นหลังการซักฟอกนะคะ
8: ค่ะก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าการปรับครม.ครั้งนี้ค่ะนายกอาจจะใช้ผลโหวตเป็นตัวชี้วัดร่วมกับการประเมินผลงานโดยนักวิชาการนะคะก็มีการนักวิชาการก็มีการชี้ว่าโควต้ารัฐมนตรีพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะมาจากคะแนนโหวตไว้วางใจของพรรคเพื่อไทยไม่ได้แค่การแบ่งส่วนมาจากพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นค่ะติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: เป็นไปได้ค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยตกลงเปิดรับกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะจะมีการซักฟอกเกิดขึ้นและหลังการปิดซักฟอกก็จะปรับครม.โดยข้อสังเกตมีอยู่ค่ะว่าคะแนนโหวตไว้วางใจจากส.ส.พรรคกล้าทำสำคัญแค่ไหนและคะแนนโหวตจากส.ส.พรรคเพื่อไทยเต็ม 100% หรือไม่ตรงนี้ละค่ะข้อพิจารณาเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.อนุทิน 2/2 ด้วยค่ะ
1: ผมว่าภูมิใจไทยไม่กลัวภูมิใจไทยรู้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคนะครับกล้าทำก็ยังแสดงการพินอบพิเทาแสดงความจงรักภักดีกับพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับจะไม่มาตามนัดหรือว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ลงมติผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะพรรคเพื่อไทยจะถึงจุดวิกฤตเลยผมเชื่อว่าจะมีการแยกพรรคเพื่อไทยออกเป็น2 ส่วนคือแน่นอนพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งที่ได้ส.ส.มาจำนวนเนี้ยมันมาจากบารมีความรู้ความสามารถของคุณทักษิณมีส.ส.ไทยจำนวนหนึ่งได้เป็นส.ส.เพราะอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณคนเหล่านี้ก็ต้องอยู่กับคุณทักษิณไปตราบจนชีวิตจะมาหาไม่ทางการเมืองหรือวาระสุดท้ายของการมีตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองแต่ในขณะคนกลุ่มหนึ่งเขาอยู่ได้ด้วยลำแข้งลำขาตัวเองงบประมาณตัวเองเงินตัวเองบารมีทางการเมืองตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคุณทักษิณเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีโอกาสถูกแบ่งแยกนะพรรคเพื่อไทยจะถูกแบ่งแยกและปกครองก็คือปีกหนึ่งก็ยังอยู่ในคุณทักษิณปีกหนึ่งอาจจะมาเป็นพันธมิตรกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้พรรคภูมิใจไทยไม่กลัวเลยฮะยิ่งพรรคเพื่อไทยไม่มีกับภาพยิ่งดีสำหรับพรรคภูมิใจไทยเพราะเขายังมีกล้าทำสำรองเอาไว้แล้วมารวมกับพรรคเพื่อไทยที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยคนที่เสียเลยก็คือพรรคเพื่อไทยครับ
0: สรุปในมุมของรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียววิเคราะห์ว่าการแตกออกเป็น2ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วยังเป็นผลดีต่อพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ง่ายต่อการตัดสินใจเกลี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีในการปรับครม.อนุทิน 2/2 อีกด้วยโดยสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีที่ต้องจัดสรรให้พรรคกล้าทำนี่แหละค่ะเป็นโจทย์สำคัญและมากกว่านั้นก็กรณีเสียงส.ส.พรรคเพื่อไทยที่แตกกันยังหมายถึงคู่ต่อสู้ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอ่อนแรงลงไปอีกโดยผลพลอยได้อาจหมายถึงการเติบโตขึ้นของภูมิใจไทยในอนาคตเข้าไปอีกค่ะส่วนที่ล็อกเป้า18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยพร้อมข้อกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศและศัตรูและอาชญากรรมกับระบอบประชาธิปไตยแม้จะเกินครึ่งจากจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมดของครม.ที่โดนซักฟอกแล้วยังไร้ชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจมีนัยยะการเมืองที่ตั้งข้อสังเกตได้ถึงเจตนาเขย่าสัมพันธ์พรรคร่วมค่ะประเด็นซักฟอกก็เรื่องหนึ่งที่อาจมีผลหรือไม่มีผลกับการเมืองนอกสภาแต่การเมืองในสภานับเสียงส.ส.พรรคร่วมและปฏิกิริยาการเมืองแล้วดูจะไม่สะเทือนเว้นแต่จะสมราคาที่ผู้นำฝ่ายค้านยืนยันมีข้อมูลหลักฐานเชิงลึกและสมกับที่นายรังสิมันโรมพูดเอาไว้ทำงานทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายย่อมจัดหนักจัดเต็มสำหรับการซักฟอกครั้งนี้ค่ะแต่การดีลของพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลก่อนการซักฟอกจะเป็นเจตนาแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่ตั้งเอาไว้เพื่อหวังสร้างเงื่อนไขไว้ลดทอนการต่อรองทางการเมืองจากพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะการปรับครม.โดยเฉพาะยัตติซักฟอกที่ไม่มีรัฐมนตรีเพื่อไทยอาจมีนัยยะกับการที่ไปร่วมกับฝ่ายค้านตามกระแสที่ว่าส้มฟ้าแท็กทีมแดงร่วมทีมหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีบอกค่ะว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะ
2: ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
3: มั่นใจในเสียงพรรคร่วมใช่ไหมครับ
2: มั่นใจครับ
4: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงของทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะนายกว่าจะสนับสนุนรัฐบาลอันนี้ท่านนายกมองความเป็นไปได้ยังไง
2: สาธุครับ
3: ได้มีการพูดคุยกับพรรคกล้าทำประเด็นอภิปรายบ้างไหมครับ
2: ไม่ได้คุยครับ
4: แต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
2: สาธุครับ
4: มีถามตรงๆเขาต้องมีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าคะ
2: ไม่มีครับ
5: จะฟังครม.หลังอภิปรายไหมคร
2: ับยังไม่คิดครับ
4: เพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดหลังอภิปรายมีการปรับครม.จะดึงกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได
2: ้ตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนที่ไม่โดน
3: ทำไมครับ
2: ผมนี่หัววิ่งอยากโดนเต็มเลย
4: แสดงว่ามีเป้าหมายว่าคนไม่โดนอาจจะโดนเป็นเนี่ย
2: คนที่หนาวร้อนที่สุดคือมอตอสอง
0: นายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่ได้คิดว่าเพื่อไทยจะมีนัยยะแฝงจะมีดีลอะไรกับพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนค่ะและยังคงมั่นใจด้วยว่า18รัฐมนตรีจะผ่านซักฟอกไปได้ส่วนเสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าทำหากจะร่วมโหวตไว้วางใจให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็ตอบรับด้วยความยินดีและจากที่เสนอไว้5วันสำหรับการซักฟอกประธานสภาโสภณสารามรับไปประสานความพร้อมกับครม.แล้วแต่หลังวิปรัฐบาลชี้ว่า5วันมากเกินไปไหมนายกรัฐมนตรีก็รับลูกตั้งคำถามไม่ต่างกันค่ะตลอดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์รัฐบาลที่มีภารกิจอยู่ก็คือการประชุม IMF ค่ะและเป็นไปได้ที่จะตอบรับและตระเตรียมก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้อาจเป็นไปได้ว่าสัปดาห์แรกของเดือนหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการซักฟอกกันค่ะแต่จำนวนวันจะ5วันนั้นน่าจะอยู่ที่3วันมากกว่าค่ะ5วันคงเป็นไปไม่ได้ละค่ะ
6: ขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะคุณผู้ชมการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะการใช้สิทธิ์เพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้แสดงให้เห็นทั้งความกระตือรือร้นของผู้ประกันตนแล้วก็การแสดงออกถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกองทุนอย่างแท้จริงด้วยนะคะก็ต้องยอมรับเหมือนกันคุณผู้ชมว่าการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปลงทุนแบบที่น่าตั้งคำถามการจัดซื้อจัดจ้างในสิ่งที่ดูจะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ประกันตนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทำปฏิทินการตัดสูตรให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่มีการเปิดเผยผ่านกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือว่าการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะดังนั้นการออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างถล่มทลายและชัยชนะของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยทั้งตัวแทนฝ่ายลูกจ้างตัวแทนฝ่ายนายจ้างก็เลยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันนะคะว่าต้องการการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิทินเหมือนที่หัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขากล่าวไว้หลังผลการเลือกตั้งออกมาแล้วคะแนนทิ้งห่างค่ะ
7: นี่คือประชาธิปไตยครับมีคนแพ้มีคนชนะทีมประกันสังคมก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ด้วยการที่ประชาชนส่วนมากส่งสัญญาณว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราต้องการที่จะปฏิรูปต้องการจะสร้างสิ่งที่สร้างความก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยมีคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณพนัสได้เคยกระทำมาในอดีตก็มีส่วนที่สร้างความก้าวหน้าและมีส่วนที่มีความผิดพลาดแต่วันนี้ผมก็ส่งสัญญาณไปจากผลคะแนนตัวนี้ก็คงมีความชัดเจนว่าประชาชนต้องการการปฏิรูปมากกว่าปฏิทิน
6: ก็เป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่เขาถามนะคะว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณพนัสไทยล้วนที่เป็นอดีตประกันการประกันสังคม8สมัยไหมคือที่จริงหลายคนเขาก็ออกมาแซวเหมือนกันนะว่าต้องขอบคุณนะคะคุณพนัสที่เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันมากมายด้วยหรือไม่เมื่อคืนอาจารย์สัทธารัมเองก็มีการโพสต์แสดงความขอบคุณคะแนนเสียงจากผู้ประกันตนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูคะแนนช่วง10นาฬิกาเช้านี้ค่ะคะแนนก็ค่อนข้างที่จะออกมานับไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะตอนที่ไปดูคะแนนเนี่ย เกือบ5ล้าน5แสนคะแนนที่นับไปแล้วฝ่ายนายจ้างคุณสราเรียนเรืองปัญญาวุฒิหมายเลข604ก็ได้ไป 7,400 กว่าคะแนนเช่นเดียวกับคุณรัตนสิทธิ์สุภาพร065นะคะคุณกฤษดาอาทิตย์จิตกานนท์หมายเลข063คุณกฤตวิทย์ฮาริมเทพาทิพย์หมายเลข066นะคะก็ 7,000 กว่าคะแนนกันทั้งนั้นเลยรวมถึงคุณสุโขทัยหัทรัตน์หมายเลข067คุณอดิศรเกิดมงคลหมายเลข062คุณพัทรานิชศรีจันดรหมายเลข068ก็คะแนนค่อนข้างจะไปไกลแล้วฝ่ายผู้ประกันตนกันบ้างค่ะณ10นาฬิกาที่นับไปได้ 91% หน่อยๆคุณธนพงษ์เชื้อเมืองพานหมายเลข042ได้ไปกว่า 740,000 คะแนนเลยนะคะตามมาด้วยคุณนาริฐาโพคายนันหมายเลข043อาจารย์สัทธารามธรรมบุษดีหมายเลข044ค่ะคุณเริงฤทธิ์ละออกิจ041คุณปรารถนาโพดี046คุณพรทิพย์ม่วงใหญ่047แล้วก็คุณลักษมีสุวรรณภักดีหมายเลข038ก็700,000ขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะคะคะแนนมันทิ้งห่างกันค่อนข้างมากแบบนี้ผลเลือกตั้งมันดูไม่น่าจะพลิกโผค่ะแต่วางใจได้หรือยังอยากจะให้ดูโพส

ของคุณรักชนกศรีนอกโพสต์เมื่อเช้านี้มันดูเหมือนจะยังดีใจได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะโพสต์ของคุณรักชนกบอกแบบนี้บอกว่าประเทศเนี่ยหล่อหลอมให้เป็นคนมองแง่ร้ายก่อนเสมอแม้จะชนะ

0: เสียงถล่มทลายนั่นเองค่ะคุณรักชนกก็เลยชี้แบบนี้บอกว่าบอร์ดจากการแต่งตั้งดีหรือไม่ก็มีการหยิบยกผลงานอย่างการทำปฏิทินหมวกเสื้อแจกเครือข่ายแจกสูตรสำนักงานลงทุนซื้อตึกสกายไนที่ราคาแพงกว่ามูลค่าไปเท่าตัวการซื้อที่ร้างเกือบตาบอดที่ชลบุรีการลงทุนแปลกๆหรืองบไอทีที่เปิดให้เอกชนหาส่วนต่างไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกันตนรู้ว่าเอาเงินผู้ประกันตนไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ถามดร. อานนท์ไปบอกว่าชอบแบบนี้เหรอคนธรรมดาทั่วไปที่มีสามัญสำนึกแบบคนปกติเขาไม่ชอบค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงในบอร์ดประกันสังคมหรือไม่อาจารย์สัทธารัมย์ก็มีการตอบเบื้องต้นไว้นะว่า7วันแรกเดี๋ยวจะเปิดรายงานการประชุมควบคู่กับการไลฟ์สดการประชุมจะมีการสานต่อนโยบายในการตรวจสอบทุจริตต่างๆแล้วก็มี77นโยบายที่จะทำตามรถแมป 1-2 ปีตามที่ได้หาเสียงเอาไว้นะคะอย่างเช่นการผลักดันสูตรบำนาญแคร์เข้าสู่การพิจารณาของครม.ทันทีการยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเรื่องการการันตีบำนาญขั้นต่ำกับผู้ที่ส่งเงินสมทบที่ควรจะได้รับไม่ต่ำกว่า 30% ของค่าจ้างผ่านการปรับเพนชั่นพอยต์เป็นต้นค่ะ
1: แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางไว้ว่าเราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราสามารถเพิ่มเงินเด็กได้ 1.2 ล้านคนเราสามารถทำให้คนว่างงานจำนวนนับแสนคนได้รับค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้นเราทำให้คนที่รับบำนาญอยู่เกือบล้านคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราทำให้คนปวดฟันมากกว่า 100,000 คนสามารถที่จะผ่าฟันคุดได้แต่สิ่งเหล่านี้ เราทำภายใต้เงื่อนไขของการมีตัวแทนเพียงแค่6คนจาก21คนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน
2: ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่ม World Bank ธนาคารโลกค่ะถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นโอกาสทางการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจไทยกับบริษัทชั้นนำระดับโลกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะโดยหนึ่งในประเด็นหลักสำคัญในวันนี้คือการหารือถึงโอกาสของประเทศกำลังพัฒนาในการใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพงานค่ะบรรยากาศการรวมตัวของระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนกว่า 17,000 คนจาก191ประเทศบริเวณทางเข้าออกมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะทั้งการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมสแกนสัมภาระเพื่อคัดกรองสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้าสู่พื้นที่การประชุมสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการไทยแลนด์พาวิลเลียนนะคะเพื่อนำเสนอศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพที่รองรับสังคมอายุยืนค่ะหนึ่งในประเด็นหลักวันนี้คือการหารือถึงโอกาสของประเทศกำลังพัฒนาในการใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานนะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่า Small AI หรือการให้คนตัวเล็กประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างโอกาสการจ้างงานค่ะ

0: five sectors that are critical to grow jobs, all of which are not reliant on outsourcing jobs from the developed world to the developing world, kind of the last 30, 40 years, but instead build locally relevant jobs. And those five sectors connect to this conversation. The first is infrastructure. It's construction, but then what it enables,
1: which is roads, airports, AI นกกระซิบในเวทีนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากมาตรการไทยช่วยไทย plus ค่ะนอกจากนี้ในวันที่14ตุลาคมจะมีการนำเสนอบางกอกบลูพริ้นท์นะคะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยทางการเงินดิจิทัลที่ขยายตัวข้ามพรมแดนเพื่อนำไปสู่การยกระดับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆร่วมกันค่ะ
2: และที่สำคัญเราก็หวังว่าถ้าบางกอกบลูพริ้นท์นี้ลอนช์เนี่ยจะมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการยกระดับเกณฑ์ต่างๆกฎระเบียบต่างๆนะที่จะใช้เพื่อให้พอตรงนี้เราเข้มก็ไปเผื่อที่ประเทศอื่นและถ้าทุกคนเข้มเท่ากันนะคะก็จะทำให้แข่งการเงินเหล่านี้เนี่ยลดลงได้
1: คุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะตลอด1สัปดาห์การประชุมมีการคาดการณ์นะคะว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านบาทนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะมีการใช้จ่ายประมาณคนละ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนต์ค่ะ
4: ค่ะผู้นำยูเครนเห็นชอบกับข้อเสนอของผู้นำสหรัฐให้ยุติโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียนะคะย้ำว่ารัสเซียจำเป็นต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์ผู้นำยูเครนอย่างดุเดือดค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นวินาทีที่ย่านชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองคาคีฟทางตอนเหนือของยูเครนถูกโจมตีทางอากาศเมื่อวานนี้จนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทางการท้องถิ่นระบุว่าการโจมตีที่คาคีฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก20คนสถานการณ์การสู้รบในยูเครนยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซียจะยืดเยื้อมาใกล้ครบ5ปีแล้วโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายต่างเดินหน้าโจมตีแหล่งพลังงานระหว่างกันหวังสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างและบั่นทอนกำลังฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ว่ารัสเซียและยูเครนตกลงยุติการโจมตีแหล่งพลังงานระหว่างกันแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีหลังมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวจากทรัมป์โวลาดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่าถือเป็นข่าวดีและจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นจริงโดยฝ่ายยูเครนพร้อมที่จะยุติการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของรัสเซียและรัสเซียควรจะดำเนินการเช่นเดียวกันแต่ผู้นำยูเครนอ้างว่าแหล่งพลังงานของยูเครนยังคงถูกรัสเซียโจมตีอยู่ในช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าที่คาคีฟพร้อมทั้งเสริมว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนแล้วมากกว่า200ครั้งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากผู้นำสหรัฐระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวและอนุญาตให้รัสเซียปล่อยน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกได้ 2,250,000 บาร์เรลพร้อมทั้งวิจารณ์ผู้นำยูเครนว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งโลกเดือดร้อนเนื่องจากไม่ยอมยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะที่สกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะนำเข้าน้ำมันดีเซลที่ได้จากการบรรลุข้อตกลงกับรัสเซียเพื่อบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในประเทศค่ะ
3: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในตะวันออกกลางระอุขึ้นมาอีกครั้งค่ะคราวนี้เน้นหนักไปที่ซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งก็ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะหลังข้อตกลงสงบศึกเมื่อปี2012นั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะคะคุณมิธาคะอะไรที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันพลาดท่าขนาดนี้คะ
5: บางคนมองว่าซาอุดิอาระเบียจะคิดพึ่งพาทรัมป์มากจนเกินไปในขณะที่ทรัมป์เนี่ยก็คาดเดาได้ยากซะเหลือเกินนะคะซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่หลังถูกกลุ่มฮูตีโจมตีจนสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า10ปีนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะไม่จบลงง่ายๆตราบใดที่สงครามซึ่งสหรัฐและอิสราเอลจุดชนวนไว้กับอิหร่านยังไม่ปิดฉากลงได้อย่างสมบูรณ์ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารผู้โดยสารที่สนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารกำลังเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนที่จู่ๆเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีหาที่กำบังกันเช่นเดียวกันกับภาพจากจุดอื่นๆแสดงให้เห็นความเสียหายจากแรงระเบิดระหว่างที่ผู้โดยสารกำลังนั่งรอเรียกขึ้นเครื่อง

0: ลายคนต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางความเสียหายของอาคารอย่างเป็นวงกว้างนะคะเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดในภาพเนี่ยเกิดขึ้นวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษหนักหนาซะจนทางการซาอุสั่งปิดสนามบินชั่วคราวทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะเลี่ยงมาโดยตลอดนะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุโจมตีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ส่งผลให้เครื่องบินของสายการบินซาอุดีสายการบินประจำชาติเนี่ยเสียหายตามหลังเหตุโจมตีสนามบินที่นี่เกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะการโจมตีที่กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนพุ่งเป้าสนามบินต่างๆหลายแห่งทั่วซาอุดิอาระเบียตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆแล้วนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า20คนในจำนวนนี้มีชาวอเมริกันกับชาวปากีสถานรวมอยู่ด้วยพร้อมทั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ400คนด้วยกันกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบชัดเจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นำมาซึ่งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของทางซาอุดิอาระเบียว่ามีช่องโหว่ตรงไหนทั้งที่อาวุธล้ำสมัยแล้วทำไมอาวุธที่ยิงมาไกลกว่า900กิโลเมตรจึงเข้าเป้าได้ขนาดนี้ความผิดพลาดอะไรนำมาซึ่งการเสียท่ากลุ่มฮูตีต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคลังอาวุธของฮูตีเนี่ยพัฒนามาไกลนะคะตอนนี้ยิงขีปนาวุธไปได้ไกลถึงอิสราเอลโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำอย่างที่เห็นไปเป็นการรับเทคโนโลยีมาจากอิหร่านรวมถึงขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการสูงสุดถึง 1,950 กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงครามเนี่ยระบุว่านอกจากคลังอาวุธที่ถอดแบบอิหร่านมาแล้วบางส่วนเนี่ยได้รับอิทธิพลทางเทคโนโลยีมาจากที่ทางจีนด้วยนะคะในขณะที่ฝั่งของซาอุดิอาระเบียอาจจะพลาดท่าเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่เตรียมการเอาไว้รับมือภัยคุกคามจากอิหร่านเป็นหลักแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่ประเทศซึ่งมีพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยจะมีช่องโหว่ในระบบอยู่บ้างส่วนอีกปัญหาที่รุมเร้าน่าจะเป็นเรื่องคลังอาวุธของทั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot แล้วก็ Thaad ซึ่งร่อยหรอไปตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐโจมตีอิหร่านไม่กี่เดือนแรกนะคะมีอีกหลายปัจจัยค่ะที่ส่งให้ซาอุพลาดท่าปูพื้นมาตั้งแต่แตกคอกับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อปลายปีที่แล้วนะจากเดิมเคยจับมือกันหนุนหลังกลุ่มต่างๆในเยเมนต่อต้านกลุ่มฮูตีรวมถึงกองกำลังรัฐบาลเยเมนด้วยทำให้กลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียโดดเดี่ยวนะคะนำซ้ำกลุ่มที่ต่อต้านฮูตีในเยเมนก็ขาดการสนับสนุนไปด้วยและอีกข้อที่สำคัญข้อนี้พลาดไม่ได้คือทรัมป์นะคะซาอุพลาดที่คิดว่าจะพึ่งพิงสหรัฐได้ในยามวิกฤตเพราะว่าแม้จะลงนามความร่วมมือด้านกลาโหมกันไปหมาดๆปีที่แล้วและความสัมพันธ์ออกจะหวานชื่นแต่ทรัมป์เนี่ยกลับเลือกไม่ช่วยซาอุดิอาระเบียโจมตีกลุ่มฮูตีเพราะต้องการจะสงบศึกกับฮูตีต่อไปหวังจะให้เรือของสหรัฐยังใช้เส้นทางสำคัญผ่านทะเลแดงได้อยู่ต่อไปค่ะนักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้นะคะบอกว่าซาอุพึ่งพาสหรัฐจนเคยชินกองทัพเนี่ยวางยุทธศาสตร์เอาไว้โดยมีความหวังว่าสหรัฐจะยื่นมือมาช่วยอยู่เสมอเพราะถ้าเป็นรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอื่นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้คงจะขยับตัวช่วยซาอุไปแล้วดังนั้นเวลานี้คงตระหนักได้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้แค่ไหนจึงมีการหันไปหาพันธมิตรอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ตุรกีปากีสถานฝรั่งเศสอังกฤษหรือว่าแม้กระทั่งซีเรียโจทย์ยากลำดับถัดไปคือการตอบโต้กลุ่มฮูตีนะคะจากเดิมซาอุเน้นเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศหนุนหลังพันธมิตรขั้วตรงข้ามของฮูตีแต่ไม่แน่ว่าเหตุโจมตีวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะกดดันให้ทางซาอุตัดสินใจส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมนหรือไม่ซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยภาพลักษณ์ที่บรรจงสั่งสมมาหลายปีนะคะให้ซาอุเนี่ยมีเสถียรภาพเป็นแหล่งลงทุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นทรัมป์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะพักการโจมตีอิหร่านจนกว่าจะเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะคะส่วนเรื่องฮูตีก็จะหารือกับซาอุต่อไปต้องจับตาว่าการเสียชีวิตของชาวอเมริกันล่าสุดจะมีผลกับการตัดสินใจของทรัมป์หรือไม่คะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาสุดท้ายถ้าลุกลามไปถึงในเยเมนเนี่ยผลไม่พ้นชาวบ้านตาดำๆเพราะว่าสงครามกลางเมืองที่ปะทุรอบใหม่มาไม่ถึง1เดือนตอนนี้คนพลัดถิ่นเกิน 200,000 คนแล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

0: วัสดีค่ะพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะคะถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปคว้าชัยในถิ่นแอนฟิลด์ยิงไปถึง3ลูกนะคะแต่ว่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องทนกับเสียงก่นด่าตลอดเลยค่ะพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์นะคะลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้ค่ะนี่คือเกมแรกของแมนซิตี้หลังจากที่คณะกรรมการอิสระตัดสินว่าแมนซิตี้ทำผิดกฎการเงิน114คดีนะคะและทำให้บริเวณหน้าสนามแอนฟิลด์นั้นก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากเดินทางมาแล้วก็ชูป้ายข้อความล้อเลียนแมนซิตี้ค่ะขณะที่รถบัสของแมนซิตี้นั้นต้องหลบแฟนบอลลิเวอร์พูลขณะเดินทางเข้ามาในสนามนะคะก็คือเข้ามาด้านหลังแทนซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกว่าแมนซิตี้สมควรถูกริบแชมป์ในช่วงเวลาที่ทำผิดกฎแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้อยากได้แชมป์แบบนี้และมองว่าพรีเมียร์ลีกควรถือว่าฤดูกาลนั้นเป็นโมฆะไปเลยค่ะส่วนผลการแข่งขันเกมนี้นะคะลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่น10คนเมื่อไรอันกราเฟนแบกโดนใบแดงนาที62ก่อนที่แมนซิตี้จะมาได้3ประตูจากเออร์ลิงแฮแลนด์เชอร์มี่โดกูและก็รายานแชกีนะคะเอาชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 พร้อมกับเก็บชัยชนะ6นัดรวดนำจ่าฝูงต่อไปค่ะส่วนลิเวอร์พูลมี9คะแนนอยู่อันดับที่9ระหว่างการแข่งขันที่สนามแอนฟิลด์ก็เต็มไปด้วยป้ายข้อความต่อว่าสโมสรแมนซิตี้จากบรรดาเดอะคอปนะคะขณะที่แฟนซิตี้แมนซิตี้เองก็นำกล้วยเป่าลมเข้ามาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการสนับสนุนสโมสรค่ะทั้งนี้หากแมนซิตี้ถูกตัดสินริบแชมป์ก็คาดว่าความผิดจะเริ่มนับตั้งแต่ปี2008จนถึงฤดูกาลที่ได้แชมป์ล่าสุดในปี2023ถึง2024ค่ะซึ่งพวกเขาคว้าแชมป์ไปทั้งหมด8สมัยและในช่วงเวลานี้อาจทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์เพิ่มอีก3สมัยก็คือฤดูกาล2013ถึง20142018ถึง2019และ2021ถึง2022ค่ะขณะที่หลังการแข่งขันนั้นเอนโซ่มาเรสกาเฮดโค้ชแมนซิตี้ยอมรับว่าทุกคนต้องเรียนรู้การรับมือจากเสียงด่าทอจากภายนอกเพราะเสียงเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปและเขาได้บอกลูกทีมว่าวิธีดีที่สุดในการกลบเสียงเหล่านี้คือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างเสียงเชียร์ของแฟนบอลตัวเองให้ดังยิ่งกว่าส่วนอันโดนีอิราล่าเฮดโค้ชลิเวอร์พูลยอมรับว่าใบแดงของกราฟเฟนแบกคือจุดเปลี่ยนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าแมนซิตี
1: ้ We play two different games one until the red card and one from the
0: ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกที่ซาอุดิอาระเบียนะคะยังไม่มีการประกาศยกเลิกค่ะหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีที่สนามบินในกรุงริยาดนะคะขณะที่ฟุตบอลซาอุดิโปรลีกบางนัดถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้วค่ะแม้จะเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10คนแต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้ค่ะส่วนเกมที่แข่งขันในซาอุดิอาระเบียระหว่างอัลนาเซอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดพบกับเนฟชิเฟอร์กาน่าจากอุซเบกิสถานในกรุงริยาดอาจจะมีความไม่แน่นอนนะคะและอาจต้องเลื่อนการแข่งขันค่ะเนื่องจากผู้เล่นทีมเยือนแล้วก็แฟนบอลราว100คนเดินทางมาถึงกรุงริยาดด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำก่อนเกิดเหตุโจมตีสนามบินเพียงไม่นานขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียประกาศระงับการเดินทางแล้วก็การดำเนินงานมีการเปลี่ยนเส้นทางการบินออกจากกรุงริยาดหลังเกิดเหตุแล้วค่ะส่วนสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีสนามบินในกรุงริยาดและสมาคมฟุตบอลและลีกอาชีพของซาอุดิอาระเบียหรือว่าซาอุดิโปรลีกนะคะตอนนี้เริ่มสั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศบางคู่ออกไปเนื่องจากทีมเยือนบางทีมไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินมาแข่งขันตามกำหนดจากการสั่งปิดสนามบินค่ะส่งท้ายด้วยแอคชั่นทูเดย์นะคะวันนี้ไปดูความผิดพลาดของมานูเอลนอยเออร์ค่ะทำให้โรบินเฟลอัลเฮอร์นะคะทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสลีกาเลยก็คือเริ่มไปเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นในเกมที่บาเยิร์นบุกเสมออัลบวก 2-2 นะคะและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุทัศนีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังเสี่ยงน้ำท่วมสูงอยู่ติดตามจากคุณติยากิรติเสริมศิลป์ค่ะ

สวัสดีค่ะในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแล้วเป็นโอกาสของการพร่องน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขัง

0: ส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมเมืองเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: จุดที่น่าจับตาระวังที่สุดวันนี้เป็นคิวของภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกหนักเสี่ยงท่วมมากที่สุดส่วนตอนบนของไทยมีฝนฟ้าคะนองเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างวันนี้ภาคเหนือนะคะมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดในขณะที่ภาคใต้ระยะนี้มีความเสี่ยงฝนตกหนักชี้เป้าจังหวัดตกหนักนะคะที่พัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลส่วนแนวโน้มฝนวันนี้หลายพื้นที่แม้จะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่สีเขียวขณะที่พรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันตกและภาคใต้
0: คุณผู้ชมกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะชาวอำเภอองครักษ์นครนายกยกระดับการชุมนุมเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ลดผลกระทบชาวบ้านในพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมในเขตเมืองเพชรบุรีกาญจนบุรีเช้านี้ลดแล้วทุกจุดค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะถล่มทลายทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างขณะที่ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 400% สะท้อนความต้องการมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุน10ปีหลังในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตย้อนดูบทเรียนจากการเกษตรกลุ่มเกษตรฝันทำจริงใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่จัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาท่ามกลางวิกฤตโลกในยุคปัจจุบันค่ะผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่ข่าวน้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะไปดูกันที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในตัวเมืองจะเห็นว่าน้ำเริ่มลดแล้วนะคะชาวบ้านเริ่มออกมาทำความสะอาดกันแล้วแต่ว่าจุดที่เคยท่วมหนักอย่างที่อำเภอบ้านสร้างน้ำยังไม่ลดค่ะคาดว่าชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำอีกสักระยะหนึ่งในขณะที่1-2วันนี้อาจจะยังต้องจับตาไปที่ภาคตะวันตกด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีที่ต้องรับมือกับมวลน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีและเขื่อนอีกหลายแห่งที่ตอนนี้น้ำเต็มด้วย

นะคะแต่เช้าวันนี้หลายจุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะส่วนน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะที่อำเภอองครักษ์ชาวบ้านเนี่ยออกมาเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยค่ะเช้านี้ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะมีการหารือเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ค่ะหลังจากถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลานานแล้วนะคะและหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือการขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12โซนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยช่องน้ำฝั่งตะวันออกตัดยอดเข้าตะไบน้ำผ่านคลองรังสิตนครนายกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่การเจรจาตั้งแต่8โมงเช้าก็ไม่เห็นผลนะคะทำให้ชาวบ้านในยกระดับปิดถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อเรียกร้องให้มีการเจรจาและยอมรับความเดือดร้อนในส่วนของอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชมล่าสุดบริเวณทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ทางลอดไปอำเภอบ้านลาดและทางลอดเขาทะโมนรวมไปถึงถนนสายหลักในเขตเมืองเพชรบุรีเช้านี้ทุกจุดน้ำแห้งทั้งหมดแล้วนะคะหลังมีการปรับลดอัตราการระบายจากเขื่อนแก่งกระจานเหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและใช้เขื่อนเพชรหน่วงน้ำจนระบายน้ำเขตเมืองออกได้ทั้งหมดไม่ล้นตลิ่งท่วมย่านการค้าแล้วค่ะแต่จุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือหมู่4ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้วยจังหวัดเพชรบุรีภายในชุมชนยังมีน้ำท่วมสูงอยู่และยังไหลเชี่ยวอยู่นะคะชาวบ้านก็ต้องนำเชือกมาผูกเป็นแนวเพื่อให้ยึดเกาะระหว่างการเดินทางเข้าออกในหมู่บ้านด้วยในขณะที่บางส่วนก็ต้องอพยพไปพักอาศัยที่บ้านญาติค่ะแม้ว่าภาพรวมแนวโน้มจะดีขึ้นแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะมีฝนเข้ามามากถึง30มิลลิเมตรยังต้องเฝ้าระวังกันตลอด48ชั่วโมงที่ตำบลต้นมะม่วงและหนองยะปล้องด้วยค่ะไปดูกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีที่เคยถูกน้ำท่วมขังผิวการจราจรค่ะล่าสุดระดับน้ำลดลงและเปิดการจราจรได้ปกติแล้วนะคะแต่ว่าถนนสายพัฒนาการค่ะยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำในคลองรวมถึงอ่างเก็บน้ำโค้งแก้มลิงเอ่อล้นท่วมถนนสูงประมาณ20เซนติเมตรตอนนี้กระทบการสัญจรด้วยนะคะส่วนพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะระดับน้ำเนี่ยจะเห็นว่าลดลงอย่างต่อเนื่องมีการประเมินว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำก็จะลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในหมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะด้วยนะคะน้ำเนี่ยเริ่มเน่าเสียและเปลี่ยนเป็นสีดำเทศบาลตำบลโพนางดำออกจึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเพื่อสูบน้ำลงไปที่คลองมหาราชตลอด24ชั่วโมงโดยคาดว่าภายใน3วันนี้นะคะก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นชาวบ้านบางส่วนน่าจะสามารถกลับเข้าบ้านได้เพื่อทำความสะอาดเตรียมย้ายของกลับบ้านโดยปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยพักอยู่ที่ถนนคันคลองมหาราชเนี่ยค่ะมากกว่า750ครอบครัวเลยนะคะในขณะที่น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเริ่มเก็บบ้านทำความสะอาดแต่จุดที่น้ำยังท่วมก็คือที่อำเภอบ้านสร้างและคาดว่าชาวบ้านจะยังคงอยู่กับน้ำนานเกือบเดือนค่ะไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าร้านค้าหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวมานานกว่าสัปดาห์แล้วหลังจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตลาดส่งผลให้การค้าขายเป็นไปอย่างเงียบเหงาประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงนะคะและยังกระทบกับเทศกาลกินเจช่วงนี้อีกด้วยค่ะที่ยังต้องเฝ้าระวังคือภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักมาก4จังหวัดเลยก็คือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสตูลพร้อมกับต้องเฝ้าระวังสูงสุดฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปโดยเฉพาะอำเภอพระโต๊ะท่าฉางพนมนพิตำชะอวดและริมคลองกระบี่ใหญ่เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและน้ำล้นตลิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่ใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของประกันสังคมนี่แหละค่ะใช้คำว่าชนะอย่างถล่มทลายเลยนะคะสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้ค่ะตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะมีคะแนนทั้งฝั่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดนึงคือจำนวนของผู้ประกันตนที่ออกมาใช้

0: ธิ์การเลือกตั้งรอบนี้สูงกว่ารอบที่ผ่านมาในปี2566มากกว่า 400% ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่สูงขนาดนี้นะคะสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมค่ะย้อนกลับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันนี้กันหน่อยนะคะคือหลายจุดเนี่ยต้องใช้คำว่าคึกคักมากๆมีประชาชนเดินทางทยอยกันไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอย่างเช่นที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะช่วงใกล้ปิดหีบเนี่ยหลายคนรีบวิ่งเพื่อจะไปเลือกตั้งให้ทันกันด้วยนะคะทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่เป็นทางการเวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสียก็มีนะคะอยู่ที่8,308 ใบมีบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบค่ะคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566สูงถึง 423% นะคะส่วนฝ่ายของนายจ้างเนี่ยมีรายงานว่าผู้ไปใช้สิทธิ์อยู่ที่ 1,737 คนมีบัตรดี 10,000 กว่าใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะคุณผู้ชม121ใบนะคะคือคิดเป็นอัตราส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566สูงถึง 632% เลยค่ะเลขาธิการสบส.ได้ออกมาบอกนะคะว่าอัตราของการออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลเลยสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดการว่าการนับคะแนนและการคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะเสร็จ 100% ภายในวันนี้นะคะและคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการก็คือในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากกระบวนการมีค่อนข้างมากมีหน่วยเลือกตั้งเยอะจึงต้องรัดกุมไม่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีประเด็นข้อเรียกร้องจึงต้องทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบด้วยนะคะส่วนประเด็นที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่าให้มีการจับตาเนื่องจากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเฉพาะกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านของรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนข้อกำหนดที่อยู่ในพ.ร.บ.ประกันสังคมซึ่งในทีมกกต.ประกันสังคมก็มีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วด้วยค่ะ
1: จริงๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 10:31 นาทีทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังนำโด่งทั้งฝ่ายนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนนะคะโดยคะแนนรวมนับไปแล้วอยู่ที่ 5,714,077 คะแนนนะคะที่ตรวจสอบแล้วนะคะโดยคะแนนที่นับไปแล้วของฝ่ายผู้ประกันตนอยู่ที่ 93.31% ส่วนผู้แทนนายจ้างอยู่ที่ 89.58% ค่ะ
2: ในหลวงน่าจะทำเกี่ยวกับป่าดินน้ำอะไรพวกนี้นี่นาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ทำไมเวลาได้รับรางวัลจึงเป็นเรื่องการพัฒนาคนกลายเป็นสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับไปจบที่ตัวบุคคล
3: สิ่งที่เสียใจอย่างนึงคือตั้งแต่ตอนที่ท่านสวรรคตนะครับในช่วงปี59เรารู้สึกว่าเราทำช้าไปถ้าย้อนกลับไปได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากทำให้เร็วกว่านี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะ13ตุลาคมวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเป็นมหาราชที่ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านมา1ทศวรรษแล้วค่ะวันนี้ยังเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีความพยายามเดินตามแนวทางนี้นะคะและหนึ่งในนั้นที่รายการของเราจะชวนดูในวันนี้ก็คือ

0: ของคุณไพโรจน์วิภาสวัสดิ์นะคะคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นในภาพว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเภสัชกรที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้มานานแล้วนะคะแล้วก็ผันตัวจากการเป็นเภสัชกรมาเป็นเกษตรกรค่ะพื้นที่19ไร่เนี่ยค่ะของเขาเองเนี่ยเขาพยายามปลูกต้นไม้วันละ1ต้นนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้มาจากเกษตรกรกลุ่มนึงที่เขาสู้กับน้ำท่วมน้ำแล้งไม่ไหวจริงๆก็ตั้งใจขายให้กับคุณไพโรจน์นี่แหละค่ะด้วยความที่ไม่มีเวลาเป็นสัตว์ด้วยก็เลยปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆวันละต้นใช้มือเปล่าในการปลูกรดน้ำเองด้วยนะคะจนผ่านมาถึงวันนี้10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เห็นภาพในอดีตกับภาพปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเติบโตอย่างมากนะคะ19ไร่ในจังหวัดอยุธยาเนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความมั่นคงทางอาหารและสามารถแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมก็ตามค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะเขาต้องผ่านความพยายามอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกแบบที่ดินออกแบบชีวิตของตัวเองแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับการเดินตามแนวทางนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
1: เขาก็จะถามว่าทำไมออกมาทำทำไมเราอยู่ร้านยาดีๆแล้วก็ยังออกมาเหนื่อยสิ่งที่เสียใจอย่างหนึ่งคือตั้งแต่ตอนที่ท่านสวรรคตนะครับในช่วงปี59เรารู้สึกว่าเราทำช้าไปเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากทำให้เร็วกว่านี้ครับ
2: พระราชปฏิญญา
0: แม้จะรู้สึกเสียใจที่เริ่มออกแบบชีวิตตามแนวทางการพึ่งพาตัวเองของในหลวงรัชกาลที่9ช้าไปแต่ไพโรจน์ยังรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพความสำเร็จบนพื้นที่19ไร่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเปลี่ยนจากนาโล่งกว้างทั้งผืนสู่การปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
1: ก็คือใช้แมคโครแค่คันเดียวในการจัดการพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับคันเดียวด้วยครับเรียนรู้มาเนี่ยเราอยากทำแบบคนจนนะครับ
0: เขาเล่าว่าลงมือสร้างแปลงนี้แบบคนจนลงแรงโดยไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายแต่อาศัยความมุ่งมั่นในการศึกษาและลงมือทำตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจนทำให้พื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับวิกฤตชีวิตและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศได
1: ้แต่ส่วนนี้มันเหมือนเป็นตัวซับน้ำที่เราใช้ในแปลงเราคือเป็นแหล่งเก็บน้ำของเราคือซึ่งอย่างข้าวรอบบริเวณรอบข้างเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยบางครั้งเขาจะปลูกตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงแล้งส่วนมากเขาจะอาศัยชนประทานถ้าเป็นช่วงไหนที่แล้งจะจัดน้ำไม่มีเขาปลูกไม่ได้แต่ของในแปลงเราเนี่ยถ้าเราสามารถเป็นจัดการเป็นแบบพวกหนองนามีแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูแล้งเนี่ยของผมปลูกข้าวนาปลังช่วงฤดูแล้งในขณะสามารถปลูกได้ในขณะที่รอบข้างปลูกไม่ได
0: ้หลังศึกษาข้อมูลในเชิงทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่หลักกสิกรรมธรรมชาติและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติค่ะและสิ่งแรกที่เขาเลือกปลูกก็คือการทำนาข้าวและการทดลองปลูกพืชผลกินได
1: ้ทำนาอันดับแรกเลยได้ครับได้ข้าวได้กินข้าวอย่างที่วางไว้แต่จำนวนข้าวกับหญ้าก็คงใกล้เคียงกันนะครับ เพราะเราเป็นมือใหม่นะครับไม่เคยทำนามาก่อนช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆมัน 4-5 คนมาไม่ทุกคนไม่เคยดำนามาก่อนเลยทุรักทุเลมากแต่ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ทำอย่างนี้ครับ
0: เขาเล่าว่าในยุคปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันการทำนาแบบประณีตปักดำจึงมีน้อยลงส่วนใหญ่คนปลูกใช้วิธีการหว่านเมล็ดจำนวนมากใช้ยาในระบบการผลิตนอกจากจะไม่ช่วยลดต้นทุนแล้วยังไม่ปลอดภัยกับคนปลูกและคนบริโภคอีกด้วยการได้ลองมาสัมผัสพันธุ์ข้าวด้วยตัวเองทำให้รู้จักสายพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมากขึ้นขณะที่ประสบการณ์การลองผิดลองถูกของเขาในอดีตยังกลายเป็นครูสอนตัวเองและคนอื่นๆที่เดินบนเส้นทางเดียวกันกับเขาด้วยค่ะ
1: ก็คืออยากให้มาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของรุ่นพี่มันเป็นความรู้สึกอิ่มอยู่ในใจของเรานะครับว่าเราได้ทำแล้วเรายังรู้สึกว่าแม้เราจะทำช้าไปสักหน่อยแต่เราก็ได้ลงมือทำแล้วเราก็มันสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผู้ที่สนใจอย่างนี้ครับจริงๆโคกหนองนาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากพื้นที่แปลงใหญ่ก็ได้นะครับเราก็สามารถตามกำลังของเราครับอย่าใช้คำว่าไม่พร้อมเป็นอุปสรรคกับตัวเองนะครับ
0: พอเ ความรักในธรรมชาติและความพอเพียงทำให้ในวันนี้ไพโรจน์ยังเตรียมขยายพื้นที่โคกหนองนาในลักษณะแบบเดียวกัน

0: ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเขายืนยันว่าจะนำข้อผิดพลาดจากแปลงเก่ามาพัฒนาในแปลงใหม่และยังคงยินดีแบ่งปันความรู้และผลผลิตให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเดินตามเส้นทางเดียวกันบนความพอเพียง
1: ก็แม้ท่านพ่อหลวงของเราจะสวรรคตไปแล้วแต่ผมคิดว่าท่านยังอยู่ใกล้ๆเราท่านยังอยู่ในใจของเราทุกคนท่านยังมองเห็นพวกเราทำอยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วครับได้ทำให้ท่านเห็น
0: และที่สำคัญคนกลุ่มนี้ยังมีความเชื่อเดียวกันคือมองว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดของโลกด้วยการใช้ธรรมชาติในการเยียวยาธรรมชาตินั่นเองอุศรินยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะและเคสที่เห็นไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การทำให้แปลงของตัวเองอยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่ว่าพื้นที่ทั้ง2แปลงของคุณไพโรจน์ในอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเปิดให้บรรดาพี่น้องเครือข่ายที่มาเรียนรู้การทำกสิกรรมธรรมชาติภายใต้ชื่อกลุ่มฝันทำจริงค่ะได้มาเรียนรู้ข้อผิดพลาดและความสำเร็จจากการทำเกษตรพร้อมกันด้วยนะคะและการทำแบบนี้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยจนถึงวันนี้กลุ่มฝันทำจริงมีสมาชิกเพิ่มเป็น8กลุ่มแล้วทั่วภูมิภาคเลยนะคะให้คุณผู้ชมลองดูภาพกิจกรรมที่เครือข่ายฝันทำจริงมาช่วยกันนะคะวันนั้นเขามาเจอกันค่ะแล้วเขาก็มาปักหมุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยว่าทั่วประเทศมีเครือข่ายฝันทำจริงอยู่ตรงไหนบ้างจะเห็นว่ามีหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยเจ้าของแปลงย้ำค่ะว่าการสร้างเครือข่ายในลักษณะแบบนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการนับหนึ่งทำคนเดียวแต่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนพี่น้องกลุ่มเครือข่ายค่ะการทำแบบนี้นะคะทำให้เราเห็นเลยว่าคนไหนบ้านหรือว่าที่ดินในการออกแบบเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเราบ้างนะคะก็สามารถไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความสำเร็จและข้อผิดพลาดกันได้นั่นเองซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มมีหลากหลายนะคะตั้งแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้คือมีการทดลองผ่าไม้ไผ่เป็นการเอาไม้ไผ่สดมาลองผ่าดูแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำแคร่ทำรั้วทำซี่กรงเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในงานเกษตรนะคะมีกิจกรรมการลองทำปุ๋ยดำนาปลูกต้นไม้การทำเครื่องกรองน้ำต่างๆนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เรานำมาให้เห็นกันนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่สามารถเดินหน้าทำการเกษตรในแปลงตัวเองได้จนสำเร็จถัดมากลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำและมีกลุ่มที่3ด้วยนะคะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำเลยค่ะและเมื่อไปถามบรรดาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าเอ๊ะทำไมถึงตั้งใจมาศึกษาเรื่องนี้ล่ะหลายคนเนี่ยก็ตอบตรงกันเลยนะคะว่าต้องการพึ่งพาตัวเองท่ามกลางวิกฤตโลกที่ไม่มีความแน่นอนค่ะ
3: ก็ตั้งแต่น้ำท่วมปี54ก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมกรุงเทพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพี่ฮวดวันนี้ที่เขาบอกก็คือเราไม่ได้มาเรียนรู้ความสำเร็จที่เราเห็นแต่เรามาเรียนรู้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นว่าอันไหนไม่เวิร์กใช่ไหมแล้วเราทำในสิ่งที่เวิร์กมันเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากการหาทางออกไปได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในเครือข่ายเนี่ยเราช่วยกันแก้ปัญหานะครับแล้วทำให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยสามารถจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยนะครับแก้ปัญหาแล้วก็ได้รับความสำเร็จตามที่ต้องการ
4: อยากพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่มาลงเรียนตรงนี้ถ้าวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่เราไม่สามารถพึ่งพาระบบของรัฐบาลได้อย่างเช่นน้ำไฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีระบบที่สองไว้เพื่อที่เราจะมีให้ครอบครัวของเราอ่ะใช้ได้อยู่ไม่ขัดสนหรือว่าไม่เดือดร้อนดีกว่าอะไรอย่างนี้
5: อันนั้นก็ใช้ได้ในการเป็นสายไทยหลักๆที่ใช้
6: ปัจจุบันน่ะทุนนิยมมันค่อนข้างมาแรงคือไม่ว่าเราทำงานยังไงอ่ะมันก็คือทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามาในทางแนวเนี้ยแนวของในหลวงอะค่ะคือมันจบในตัวเองก็คือเราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วถ้าเราอยากจะทำอย่างอื่นที่เราเรียนมาก็ทำได้เหมือนกันก็ในวันนึงเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่แล้วเนาะ
7: คือตอนที่เราเกษียณเนี่ย

0: เราไม่มีรายได้เหมือนงานประจำเนาะหรือว่าตอนที่เรายังแบบรุ่นๆอยู่แต่ถ้าพอเกษียณเราสามารถพึ่งตัวเองได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเลยอยู่ในแปลงของเราต้นไม้เยอะๆมีผลไม้ให้กินอย่างเงี้ยครับส่วนทางอ้อมก็คือรอบๆข้างเราทำให้พื้นที่มันมีสีเขียวบนโลกเยอะขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นการช่วยทางอ้อมไปด้วย
1: เราก็เข้าใจว่านอกจากว่าเราจะไปซื้ออะไรกินทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถผลิตเองได้และความที่เป็นคนเมืองเรามีพื้นที่ไม่มากแต่ในเราก็คิดว่ามันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ไม่เป็นไรเราได้อากาศที่แบบดีมาหายใจได้ความร่มรื่นร่มเย็น
2: คุณผู้ชมคะและก่อนที่จะถึงวันที่13ตุลาคมนะคะภาคีเครือข่ายก็ยังได้ร่วมกันจุดเทียนรำลึกถึงแสงสว่างเล่มแรกที่มาจากในหลวงรัชกาลที่9ระลึกถึงบุคคลที่จุดประกายความฝันและความเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะคะโดยเป็นการทำให้เห็นถึงการรำลึกถึงคุณค่าค่ะและความคิดที่จะสานต่อแนวทางดังกล่าวเพราะอยากจะให้แสงเทียนเป็นเหมือนเครื่องตอกย้ำทำให้จำได้นะคะว่าเป็นแสงสว่างที่ควรจะเอามาประยุกต์ทำต่อโดยไม่หยุดด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเห็นภาพแล้วนะคะว่าผ่านมา10ปีแล้วแนวคิดทฤษฎีใหม่ก็สามารถนำมาปรับใช้ออกแบบทั้งในเชิงพื้นที่ออกแบบชีวิตเพื่อรับมือกับวิกฤตของโลกในยุคปัจจุบันด้วยเราจะไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากพระอาจารย์สายชนขันติธรรมโมพระนักพัฒนาในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติผู้ซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะคะในการขับเคลื่อนและการเผยแพร่แนวคิดโคกหนองนาโมเดลและการจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาค่ะ
3: ถ้าเทียบกับกระแสของโลกกระแสหลักของโลกเราอาจจะเป็นแสงนิดเดียวเองที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้ในวันที่แสงสปอตไลท์มันดับลงไอ้แสงเทียนธรรมดามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนแสงแห่งความพอนี่นะมันจะเป็นเครื่องที่กลับมาช่วยเยียวยา
4: ง่ายเหมือนที่หมอทำ
5: พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทำงานที่วัดมงคลชัยพัฒนาไปเจอเรื่องแนวคิดทฤษฎีใหม่มีคนที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องนี้กันน้อยคนที่จะให้คุณค่าหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระองค์ภาคเพียรหรือมีเจตนาที่จะพระราชทานให้แต่พระอาจารย์เชื่อสุดหัวใจว่านี่คือวิถีที่สมควรแก่โลกนี้นะหลักการที่พระองค์พระราชทานไว้เราจะไม่เอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างในการทำงานภายใต้งบประมาณหรือต้นทุนหรือความพร้อมที่มันน้อยเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้การจะมาทำเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ควรจะต้องศึกษาให้ดีไม่ติดตำราทำให้มันเหมาะสมกับฐานะให้เหมาะสมกับภูมิสังคม
4: อายุเท่าไหร่แม่มันเหลืออายุของมีหัวก็ดินเหนียวเนี่ย
5: ถ้าทุกคนนั่งคิดว่าแล้วถ้าวันหนึ่งวิกฤตการเงินมันเป็นปัญหามาทั้งโลกอะไรสำคัญถ้าไม่มีเงินจะอยู่ยังไงให้ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กลุ่มพวกเราเนี่ยพยายามปลูกฝังเรื่องนี้ว่าวันนี้มันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมให้เอาความพอเพียงเนี่ยเป็นเทรนต้องไปศึกษานะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาเป็นวิชาที่คนต้องศึกษาทุกส่วนต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำกลับมาปฏิบัติแปลงประยุกต์สู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าคนรักโลกต้องมาทำโคกหนองนามันมีหลายเรื่องอย่าเอาเทรนว่าในหลวงไม่ในหลวงอยู่ไม่อยู่เป็นนี่คือท่านให้สำหรับเป็นเทรนที่คู่ควรแก่โลกโดยตลอดต้องกระทำโดยตลอด

คุณผู้ชมคะนั่นคือแสงจากพ่อนะคะที่เรามีความพยายามที่จะรำลึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่ยังเดินตามแนวทางของศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและจนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังมีความพยายามแม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะแนวทางนี้อย่างที่พระอาจารย์บอกเลยนะคะก็ยังคงยืนยันว่าเป็นเทรนด์ของโลกเป็นการอยู่รอดของโลกที่ใช้ธรรมชาติในการเยียวยาธรรมชาตินั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องสำคัญเหมือนกันอย่างการประชุมซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกIMF World Bank นะคะมีผู้แทนจากกว่า190ประเทศ 15,000 คนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็มีความหวังว่าจะใช้เวทีนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนคู่ขนานกันไปภาคประชาชนเองก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องต่อเวทีการประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเช้านี้ประเดิมกันด้วยเวที Small AI More and Better Jobs นะคะซึ่งเป็นการหารือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามาถึงก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสร้างโอกาสในการจ้างงานด้วยนะคะแต่ว่าในมุมมองของภาคประชาสังคมแล้วนะคะเวลานี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนมุมมองต่อเวทีการประชุม IMF World Bank 2026อย่างน้อยๆเนี่ย2เวทีแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวทีเสวนาชะตากรรมคนจนชนบทล่มสลายภายใต้อุ้งมือ World Bank และ IMF เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอข้อกังวลของชุมชนชนบททั่วโลกต่อการขยายอำนาจของทุนและกลไกทางการเงินของระบบเศรษฐกิจและนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ผลักดันอยู่โดยเตรียมจัดกิจกรรมการเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์เศรษฐกิจในวันที่16ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพื่อประกาศข้อเรียกร้องเรื่องการยุติวิกฤตหนี้และการสร้างอธิปไตยทางอาหารนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดกับประชาชนครับล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราออกมาสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าน้ำท่วมปีนี้มันรุนแรงแล้วก็หนักที่สุดครับบางคนถึงขั้นท้อใจเข้าของสินค้าถูกน้ำท่วมเสียหายแทบจะหมดตัวส่วนเงินเยียวยาจากภาครัฐได้ไม่คุ้มกับความเสียหายจริงๆครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดบางคล้าที่บางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจนถึงวันนี้นะครับนี่คือภาพล่าสุดครับน้ำยังไม่ลงเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำแบบนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วและไม่เพียงกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปเท่านั้นแต่มันยังกระทบกับการที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายของในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบทำให้ลูกค้าเดินทางมาซื้อของกันไม่สะดวกครับขณะที่บรรยากาศการค้าขายอย่างที่เห็นเลยนะครับมันเงียบเหงาครับร้านค้าหลายแห่งยังต้องปิดกิจการชั่วคราวนานหลายสัปดาห์หลังจากแม่น้ำบางปะกงล้นเข้าท่วมพื้นที่ตลาดประชาชนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงนะครับมีหนึ่งในแม่ค้าในตลาดที่สะท้อนแบบนี้ครับว่าประเมินสถานการณ์น้ำผิดพลาดช่วงแรกก็คาดว่าระดับน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่น่าจะรุนแรงเท่าปี2554แต่ความจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นสถานการณ์กลับรุนแรงกว่ามากน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วเก็บเข้าของสินค้าไม่ทันเลยทรัพย์สินและสิ่งของภายในร้านก็เสียหายเป็นจำนวนมากส่วนการจับจ่ายของผู้คนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากน้ำท่วมครับประชาชนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาซื้อของกันเท่าไหร่แม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วแต่ส่วนตัวยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็มองว่าขั้นตอนมันค่อนข้างยุ่งยากครับ
1: อาทิตย์ฝ่าแล้วฉันก็ไม่ได้จำด้วยเนี่ยลุยมาตลอดแล้วเก็บของก็ไม่รู้ว่าเก็บของเยอะเก็บของเก็บเป็นเก็บไม่ทันเลยน่ะบางอย่างไอเราคิดว่าขึ้นนิดนึงอะคงไม่เยอะมั้งเพราะปีเมื่อ54มันไม่เยอะขนาดนี้ก็ลองหน่อยนึงไม่คิดว่าจะเยอะที่ไหนได้โหเข้าหลังบ้านอ่วมเลยหลังบ้านเละหมดเลย
2: ได้รับเงินเยียวยาของน้ำท่วมเน
1: ี่ยได้ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้รับไม่รับแล้วรับไม่รับก็ไม่รู้อ่ะแต่หลังบ้านฉันก็เละตุ้มเป๊ะอ่ะ
2: รู้สึกว่าระบบมันยุ่งยากมั้ยในการ
1: มันยุ่งจริงระบบข้าราชการนี่ไม่ไหวไม่ไหวบอกตรงๆว่าไม่ไหวไม่รู้อะไรกันนักกันหนา
0: ไม่ต่างกับโรงเจเง็กเซงเกงครับบรรยากาศการกินเจเงียบเหงามากได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันปีนี้ก็ต้องงดกิจกรรมต่างๆไปเยอะนะครับทั้งพิธีสวดมนต์ในช่วงกลางคืนการแสดงงิ้วขบวนแห่เทศกาลกินเจการเชิดมังกรสิงโตงดหมดเลยครับก็จากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ตามปกติกรรมการโรงเจบอกว่าช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการะกันเนืองแน่นแต่ปีนี้คนมาร่วมงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเช่นนี้มาก่อนครับ
2: เป็นไงบ้างครับเทศกาลกินเจปีนี
3: ้เศร้าเงียบเหงาเลย
2: เพราะอะไรครับ
3: เพราะน้ำเพราะน้ำท่วมต่างคนต่างก็ออกมาไม่ได้และเนี่ยบริเวณนี้ก็มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ก็เอา
2: เ
3: พิ่งมาปูก่อนกินเจอ่ะไม่งั้นน้ำเต็มขึ้นทุกคนนี้หมดเลยนะแล้วก็เพิ่งจังหวัด
2: ปกติมันจะคึกคืนมีจัดงานมีแห่อะไรอย่างงี
3: ้มีกลางคืนก็เรามีสวดมนต์มีเดินธูปมีงิ้วให้ร้อง
0: ส่วนตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าน้ำท่วมขังนานกว่า2อาทิตย์แล้วนะครับอย่างที่เห็นภาพมุมสูงนะครับที่เห็นอยู่นี้คือสวนมะม่วงครับคุณผู้ชมสวนแห่งนี้กว่า30ไร่จมน้ำเสียหายทั้งหมดเลยเกษตรกรเขากังวลว่าหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานต้นมะม่วงรากมันจะเน่าแล้วสุดท้ายยืนต้นตายครับหากจะต้องมาปลูกใหม่ใช้เวลานานแล้วก็มองว่าเงินเยียวยามันไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่ๆ
4: เดี๋ยวประมาณแค่อกนะครับผมแล้วการเก็บมะม่วงการเก็บอะไรต่างลำบากมากแล้วเพราะว่าน้ำมันอยู่ระหว่างไร่ล่องไงครับมะม่วงก็ต้องสอยขึ้นบนสอยอะไรต่างแล้วก็การเก็บมะม่วงมาส่งก็ต้องมาส่งไกลด้วยจากที่ในน้ำเก็บใส่โฟมในเรือ เสร็จแล้วก็จากเรือเสร็จก็ขึ้นมาบนรถจากรถแล้วก็เข็นไปแล้วก็ใส่โฟมต่อจะมาถึงที่พูดซื้อครับถึงซื้อเลย
0: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็บอกว่าภาพรวมสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงลดต่ำกว่าตลิ่งและไม่มีน้ำทะเลหนุนสูงแต่ก็ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำอีกประมาณ3ตำบลในอำเภอบางคล้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งจะจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกสำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยครับมีประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 5-60,000 คนแต่ผู้ได้รับอนุมัติยังอยู่หลักพันคนเท่านั้นเบื้องต้นจึงได้กำชับให้จังหวัดเร่งไปตรวจสอบและยืนยันรายชื่อคนได้รับผลกระทบจริงๆเพื่อส่งให้กับปภ.และธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเร่งด่วนครับท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนะครับแม้แต่ละวันจะต้องเดินลุยน้ำต้องโบกรถอีกหลายต่อกว่าจะมาถึงที่โรงพยาบาลคุณรัตนกรโตหมัดลงพื้นที่เพื่อไปติดตามชีวิตของคนที่อยู่ด่านหน้ามาครับ
5: มันก็มีช่วงที่พักด้วยแล้วก็มีช่วงที่เหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ยังพอได้อยู่
6: ทำงานกับเนี่ยต้องมาลุ้นเดินทางนี้อะไรจะเหนื่อยกว่ากัน
5: มันเหนื่อยคนละแบบคือลุ้นเดินทางมันก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอ่ะเนาะแต่ว่าคือที่จากที่มาเมื่อวานนะคะคือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยกันแล้วก็ถามตลอดว่าแบบจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเหมือนจะผ่านทางนี้พอดีอะไรเงี้ยคือเขาก็ช่วยเราอยู่อะค่ะ
6: ครับ
5: เหมือนโบกรถที่สูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆประมาณ3คัน
6: สามคันเลย
5: สามคัน
6: ก่อนจะมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
5: ใช่ใช่ค่ะก็
6: คือจากรถคันไหนมาก็คือโบกว่าถามว่าผ่านไหมอย่างนี้หรอ
5: ใช่ค่ะก็คือลุ้นเอาคือเราก็ต้องออกตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาลุ้นเอาว่าจะมีรถเขาเข้ามาในเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่ารถทหาร

0: บางทีเขาก็จะมีส่งยาส่งเวชภัณฑ์หรือว่าส่งคนไข้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเลทไปบ้างแล้วก็มันไม่พอจริง
1: โหถ้าบอกว่าวันนี้ตอนกลับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะ
0: มีรถไหมใช่ค่ะ
1: ก็จะไป

0: นั่งหลังคา
1: อยากนั่งข้างโกเกอร์โกเกอร์จะ
2: เปิดร่วมหนึ่งเท่
3: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปคนนะคะ
4: เราเลย
5: เรา
4: ฝาก
5: ไปเลย
4: บ๊ายบาย
5: เดิน
4: เรือน้ำหรอ
6: คือที่อยู่ตอนนี้คือเป็นบ้านที่แม่เช่าไว้ชั่วคราวอะค่ะ
4: อ๋อเป็นบ้านเช่าเหรอที่จะไปเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
4: เช
6: ่
4: าเพราะหนีน้ำถูกไหมหรือว่า
6: คือเช่าไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เพิ่งเช่ามาไม่ได้ไม่ถึง2เดือนมั้งคะก็ยังดีที่แบบว่าน้ำมันไม่ถึงอยู่หลังชนประทานเนี่ยค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดว่านี่คือเราต้องเดินลุยน้ำไปก่อนหรอ
6: ต้องเดินลุยน้ำไปก่อน
4: จนกว่าจะมีรถ
6: จนกว่าจะมีรถผ่านใช่
7: จะไปไหนแล้วเนี
6: ่
7: ย
6: ไปตรงสะพานข้างหน้าที่ไม่มีน้ำอะค่ะพี่เนี่ยค่ะข้างหน้าเลยโค้งไปหน่อยนึงค่ะขอบคุณค่ะ
8: ไอ้ผ้ายังจำได้ก่อนได้
6: ขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวอ่ะเท่า
4: 20ตัวข้างนึงอ่ะ
6: ไฟแช็กลนเลยอ่ะ
4: ยี่วิ่งวิ่งสะบัดก็ไม่หลุด
6: ไม่หลุด
4: ที่ตัวแบบ
6: ยุบไม่ใช่แม่น้ำนะคะ
4: โอ้โหใหญ่เลย
9: ไม่ใช่แม
4: ่น้ำเป็นแบบนี้ก็เลย
9: ใช่ใหญ่ใหญ่
8: เรือปีนเข้าไปดิไปเรีย
6: นดิ6 ล้อไปครึ่งล
8: ้อ
6: ลงรถเนี่ยค่ะ
8: ครับ
6: พี่วางก็ได้นะได้พี่วางก็ได้นะตรงอื่นยังเห็นพื้นน้ำอ่ะ
4: ขึ้นจากเมื่อวานเยอะอยู่นั่นนะ
6: มีน้องหมา
4: สรุปนี่คือใช้เวลาเดินทางเกือบ2 ชั่วโมง
6: ใช่ค่ะ
4: กว่าจะมาถึงบ้านกว่าจะได้พักกว่าจะได้อะไร
6: ใช่ปกติไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
4: ก็ถึงบ้านแล้ว
6: ใช่
4: แล้วก็คือต้องถ้าน้ำยังท่วมก็คือต้องเหนื่อยแบบนี้ไป
6: เรื่อย
4: ๆ
6: ก็คือต้องรันเวียนไปเรื่อยๆนะคะ
4: จะทำไงได้เนาะ
6: ใช่
4: หน้าที่ของเรา
6: ไม่งั้นถ้าเราบอกว่าไปไม่ได้ก็คือต้องขาดไปคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังคนก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะ
4: ชีวิตของคนไข้อะไรเงี้ยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเพราะบางคนอ่ะคือน้ำมันท่วมถึงหลังคาจริงแล้วก็คือออกมาไม่ได้แหละน้ำล้อมทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยการสัญจรอะไรก็คือไม่มีแล้วอะค่ะ
4: คือถ้าสมมติว่าคือยังไงคือถ้าหาทางไปได้
6: ก็ต้องไป
4: สักนิดนึงก็ต้องหาทางไป
6: ใช่ค่ะยังไงเราก็ต้องพยายามไปก่อนก่อนที่จะบอกว่าไปไม่ได้แบบนี้จะดีกว่า
4: แสดงว่าภารกิจของเราคือเราต้องนึกถึงผู้ป่วยตลอด
6: ใช่ค
4: ่ะตลอดเวลาเลยใช่ไหม
6: ตลอด
4: คือถ้าคนไม่พอหรือคนน้อยหรืออะไรเงี้ยไปไม่ทันหรือเงี้ยมันเหมือนเป็นชีวิตเขาอะไรเงี้ยใช
6: ่
4: ไหม
6: ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะขาดคนไปหนึ่งแล้วคือมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ขาดคนไปคนหนึ่งความเหนื่อยหรือระยะเวลาในการรับคนไข้หรือดูแลคนไข้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะเหนื่อยล้าคือเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดเราสามารถยังทำได้อยู่เราก็ทำแบบเต็มที่ของเราเนี่ยค่ะ
4: โอเคกำลังใจครับขอบคุณมาก
6: ค่ะ
4: ขอบคุณแทนประชาชน
10: นั่นก็เป็นหนึ่งในชีวิตคนด่านหน้าที่ยังคงต้องสู้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับในช่วงเวลานี้ที่กำแพง

0: เพชรก็ยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันหลังจากปีนี้ต้องเผชิญภัยพิบัติถึง8อำเภอนะครับหลังจากนี้มันยังมีโจทย์สำคัญก็คือจะต้องเยียวยาทั้งด้านประมงปศุสัตว์แล้วก็พืชผลทางการเกษตรต่อครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านลงพื้นที่ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายกำลังลงพื้นที่ปูพรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงทุกจุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้กำแพงเพชรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับ8อำเภอก็ได้แก่อำเภอปางศิลาทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรขานุวรลักษณ์สบุรีคลองขลุงคลองลานบึงสามัคคีทรายทองวัฒนาและอำเภอโกสัมพีนครรวมทั้งสิ้น47ตำบล331หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 6,122 ครัวเรือนสาเหตุหลักก็มาจากการที่เกิดฝนตกหนักสะสมจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยช่วงนี้ก็เยียวยาฟื้นฟูเส้นทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการปรับปรุงเส้นทางต่างๆให้สอดคล้องกับวิถีน้ำนะครับเพราะอย่างสะพานที่ไปดูที่คลองลานเรารู้ว่าทิศทางของน้ำมันเปลี่ยนก็ได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่จะขอเสนอสะพานใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของน้ำครับ
2: ในส่วนของห้วยคลองบึงต่างๆหลังจากนี้อาจจะมีการขุดลอกหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้าง
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับต้องมีการปรับปรุงดูทิศทางของน้ำมากขึ้นครับ
0: นอกจากการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วนะครับทางจังหวัดได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอเร่งรัดขั้นตอนการสำรวจความเสียหายทางด้านประมงปศุสัตว์และพืชผลทางการเกษตรเพื่อเร่งส่งเอกสารสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังหมดช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับและนอกจากการเยียวยาแล้วยังมีบางชุมชนที่ชาวบ้านเขาคาดหวังถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวครับอย่างเช่นชาวบ้านที่หมู่13ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่มีความกังวลว่าน้ำจะหลากซ้ำอีกหลังจากที่เพิ่งเผชิญกับวิกฤตเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
3: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงแล้วแต่ชาวบ้านหมู่13ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรยังคงยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดน้ำหลากซ้ำเนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำจะกลับมาอีกหรือไม่เนื่องจากยังไม่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามวลน้ำจากคลองสวนหมากซึ่งไหลมาจากอำเภอคลองลานหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรายนี้ระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าปี2554โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งถูกน้ำท่วมจนข้าวของเครื่องใช้เสียหายเป็นจำนวนมากบางส่วนต้องนำมากองทิ้งไว้หน้าบ้านขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้แม้ที่ผ่านมาจะมีการแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกประกอบกับการขาดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ชัดเจนทำให้หลายครอบครัวขนย้ายทรัพย์สินไม่ทัน
4: ตรงนี้ก็แค่นี้แต่อันนี้มันแค่นี้เลยมันมาเยอะ
5: แล้วเราต้องการให้มันมีการประกาศแจ้งเตือนให้มันละเอียดกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไง
4: ต้องการค่ะต้องการให้มันละเอียดกว่านี้ขนาดบ้านผู้ใหญ่เขายังเอาไม่ทันเลยพี่ตอนเนี้ยที่น้ำท่วมอ่ะ
5: ก็คือเขารู้แค่ว่าน้ำจะท่วมอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ใช่ค่ะเขาก็ไม่เคยคือเขาก็คงไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมาขนาดนี้บ้านเขายังเอาไม่ทันเลยข้าวของเขาก็เสียหายเยอะอยู
3: ่ขณะที่ชาวบ้านอีกรายซึ่งมีบ้านยกสูงเปิดเผยว่าแม้ว่าตัวบ้านจะไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่สิ่งของที่เก็บไว้บริเวณชั้นล่างถูกกระแสน้ำพัดหาหายไปเกือบทั้งหมดแม้น้ำจะท่วมขังอยู่ไม่นานแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้เคยเผชิญน้ำหลากจากคลองสวนหมากมาแล้วแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ ทำให้

0: ชาวบ้านจำนวนหนึ่งไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันเช่นกัน
1: แจ้งเตือนทีแรกมันจะเตือนในโทรศัพท์เราก็คิดว่าแล้วก็เหมือนแบบพวกผู้ใหญ่พวกผู้ช่วยพวกอะไรเขาคือหน่วยงานอ่ะเขาคือเขาก็แจ้งเตือนมาแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่เยอะใช่ค่ะก็เลยเหมือนไม่ค่อยตอนแรกยังไม่ค่อยแตกตื่นกันเท่าไหร่ว่าน้ำคงไม่เยอะเรื่อยประมาณนี้พอสักพักนึงอ้าวจริงวะจริงที่เขาแบบที่เขาเตือนเรามาพี
0: ่ภายหลังน้ำลดลงหลายหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้และมอบของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติขณะเดียวกันจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำมีความละเอียดรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านยังคงกังวลคือการกลับมาของมวลน้ำหลากหากระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำยังไม่สามารถทำให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันเพราะสำหรับผู้ที่เพิ่งสูญเสียทรัพย์สินไปการรับมือน้ำท่วมครั้งต่อไปไม่ใช่เพียงการยกของขึ้นที่สูงแต่คือความหวังที่จะต้องไม่เผชิญกับความเสียหายซ้ำอีกจึงต้องการระบบแจ้งเตือนที่ชัดเจนกว่านี้ปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
2: จากน้ำท่วมคิวต่อไปคือปัญหาฝุ่นควันนะครับหลายพื้นที่เจอสถานการณ์ซ้ำซากทุกปีอย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้เริ่มเห็นหน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับส่วนในมิติของชาวบ้านบางชุมชนก็มีวิธีในการป้องกันไฟป่าเช่นกันครับอย่างที่หมู่บ้านป่าเกี๊ยะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือว่าปะกากะยอที่มีวิถีประเพณีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชนมีความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับพึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบคนอยู่กับป่าในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติออบหลวงท่ามกลางข้อจำกัดด้านการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตภายใต้กฎหมายอุทยานและกฎของหมู่บ้านที่กำหนดเอาไว้รวมทั้งประเพณีและความเชื่อของชนเผ่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจึงเป็นหลักที่ทำให้คนที่นี่สามารถปกป้องรักษาป่าไม่ให้ถูกทำลายได้นะครับมีต้นไม้ใหญ่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและเรียนรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปที่นี่เป็นหนึ่งในอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอจอมทองที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นป่าป้องกันไฟป่าเป็นอย่างดีส่งผลให้ในพื้นที่ไม่เกิดไฟป่าติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย2ปีซึ่งปีนี้ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ยังกังวลด้านงบประมาณของจังหวัดที่อาจจะมีไม่มากนักอาจส่งผลในการสนับสนุนคนทำงานในพื้นที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ
3: ถ้าขายไปทำเมื่อเกิดไฟป่าโดยเจตนาเนี่ยนะครับจะมีค่าปรับเข้าชุมชนนะครับมีค่าปรับแต่ก่อนที่จะปรับกันเนี่ยก็จะมีการตักเตือนนะครับก็บอกเตือนสองเตือนหลังจากนั้นก็จะมาคุยกันแล้วจัดเวทีแล้วครับชาวบ้านจะมาประชุมกันแล้วครับเสียตะใดที่ให้แล้วก็จะคิดกล้าเสียหายเข้ากองทุนยุ่งยวนครับเพื่อการรักษาป่าเนี่ยนะครับ
4: เพราะว่าถ้าไม่มีงบประมาณลงมาจัดสรรช่วยกว่าปัญหาก็จะซ้ำรอยอย่างเดิมก็จะมีอาจจะมีไฟป่าเกิดขึ้นหรือว่าเราชุมชนไม่เข้มแข็งพอเราก็ระบาดเหมือนกันเนี่ยต้องทุกอย่างมันต้องเอื้อประโยชน์ให้กันคือมีงบประมาณและมีชุมชนมีผู้นำในท้องถิ่นที่ต้องคือความร่วมมือร่วมกันเนาะในเมื่องบประมาณตาไปยังค่าดับไฟเนี่ยบางคนได้รับบาดเจ็บไม่มีใครดูแลเทศบาลก็บางครั้งเทศบาลก็ต้องมาดูแลช่วยกำป้องทำไปแล้วบางครั้งเสียต่อชีวิตเหมือนกันนะ
2: ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นห่วงประเด็นหนึ่งครับหรือคือปัญหาด้านงบประมาณที่มีข้อจำกัดจะทำให้การแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งก็จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
5: ในภาพของการท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดเราบอกไปจังหวัดก็แก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้งบประมาณไม่มีอยู่ในจังหวัดเราจะบอกไปที่ไหนเราจะไปประสานใครนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังหาช่องทางอยู่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

0: นระบุว่าด้วยงบประมาณจัดการเรื่องไฟป่าฝุ่นควันของจังหวัดที่มีจำกัดจึงต้องดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์และก็งบประมาณในการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับโดยการดำเนินการของทุกหน่วยงานจะต้องเปิดเผยให้ข้อมูลประชาชนได้รับทราบเพื่อความโปร่งใสด้วยครับ
1: เราก็จะเอาคนที่มีไอเดียเหล่านี้วันนี้ผมก็มีหน้าที่จับมือเขามาร้อยเรียงกันแล้วมาลงพื้นที่จริงในจังหวัดผมแค่นี้เองเพราะว่าผู้ว่าไม่มีตังค์เลยครับตังค์น้อยปีนี้จาก300กว่าล้านเหลือ9ล้านอย่างเงี้ยเขาแทบจะทำมิติหน้าที่ของผู้ว่าคือบูรณาการในเชิง area based คือในเชิงมิติพื้นที่แก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่แต่ว่างบประมาณแทบจะไม่มีเราก็เลยจะต้องอาศัยพลังของส่วนราชการที่เขาอยู่ส่วนกลางส่วนอะไรอย่างนี้ดึงเข้ามาก็จะพยายามทำให้เต็มประสิทธิภาพนะทำให้ดีที่สุด
0: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่างบประมาณมีน้อยเนี่ยลองมาดูข้อมูลกันสักหน่อยนะครับปีงบประมาณ2569จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวนกว่า353ล้านบาทนะครับจะครอบคลุมทั้งงบในการลงทุนงบดำเนินงานและงบในการบริหารที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ขณะที่ปีงบประมาณ2570จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนของงบประมาณจากภาครัฐเกือบ400ล้านบาทเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์สารสัมพันธ์คุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพียง90ล้านบาทจาก400ล้านนะครับซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ10หรือว่า9ล้านบาทเป็นงบที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันครับและส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูงานหัตถศิลป์ที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยากอย่างการแกะสลักวงคล้องมอญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับโดยเป็นฝีมือจากช่างแกะสลักในอำเภอบางซ้ายครับสืบทอดภูมิปัญญานี้มานานกว่า20ปีแล้วคุณผู้ชมครับการทำเนี่ยต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างสูงความอดทนก็ไม่น้อยนะครับรวมทั้งที่สำคัญคือต้องมีทักษะในการลงสิวกว่าจะได้แต่ละวงการแกะสลักไม้ทำวงคล้องมอญต้องใช้สมาธิและความอดทนสูงมากเพราะกว่าจะออกมาเป็นคล้องมอญได้หนึ่งวงต้องผ่านกระบวนการนับ10ขั้นตอนเลยครับเนื่องจากเนื้อไม้แต่ละท่อนจะมีทิศทางของเสี้ยนที่แตกต่างกันช่างจึงต้องรู้จังหวะการลงสิวเพื่อให้ลวดลายไทยมีความอ่อนช้อยร่องลายคมชัดและมีความพลิ้วไหวซึ่งการผลิตคล้องมอญแต่ละวงนั้นต้องใช้เวลานานนับเดือนนะครับสำหรับคล้องมอญถือเป็นงานศิลปะชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวงปี่พาดมอญที่ใช้ในพิธีการสำคัญและงานประเพณีต่างๆโดดเด่นด้วยรูปทรงที่งอนโค้งขึ้นทั้งสองข้างสลักลวดลายไทยอย่างประณีตครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะบ่าย 3:00 นวันเสาร์แล้วนะคะเวลาของเราสารพันลั่นทุ่งบางเขนอยู่กับ SC Band
0: เดซ่าสาวสวยอยู่กับพี่กิฟต์อยู่กับน้องปาร์คนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทําตัวน่ารัก
1: ออดอ้อนหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีวันนี้เรามีเบอร์ใหญ่ระดับดาวค้างฟ้ามาถึงที่นี่นะคะแล้วก็พี่กิฟต์เองแต่งตัวต้อนรับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์อย่างเต็มที่น้องปาร์คสังเกต
0: ทําไมอ่ะ
1: จัดไปเลย2ดอก
0: กุหลาบเวียงพิงหรือเปล่า
1: อุ๊ยใช่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะกุหลาบเวียงพิงแล้วยังหมายถึงผักกามาลีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเพลงนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังวันนี้เพราะคุณแม่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงอุทยานดอกไม้แต่ว่าผักกามาลีคุณแม่แต่งเองแล้วบอกอีกว่าจะเพิ่มจํานวนดอกไม้เข้าไปอีกแต่จะเป็นกี่ชนิดเดี๋ยวน้องปาร์คไปนับแล้วดูด้วยวันนี้ใครร้อง
0: แสดงว่าจริงๆวันนี้สิ่งที่จะได้เจอนอกจากคุณแม่วงจันทร์ไพโรจะได้ฟังบทเพลงเพราะของคุณแม่ด้วยก็คือบทเพลงที่ทั้งคุณแม่ขับร้องเองบทเพลงที่ทั้งคุณแม่แต่งเองด้วยถูกไหมฮะ
1: แต่วันนี้จะขับขานด้วยนักร้องหลากหลายรุ่น
0: มีตัวแทนของศิลปินที่จะมาขับขานบทเพลงของคุณแม่ท่านแรกเคยเจอคุณแม่อยู่แล้วนะฮะพี่กาญจนามาสิริแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่กาญจนามาสิริเท่านั้นแต่จะมีอีกหนึ่งสาวสวยที่เขาจะมาดับรัศมีของพี่กิฟต์ด้วยนั่นก็คือใบเฟิร์นสุธิยาด้วย
1: แรงมากเราสวยแต่เราจะไม่ขึ้นเวทีด้วยกันค่ะเราแยกกันอยู่ไปเลย
0: อันนี้คือการซีนศิลปินสุด
1: ๆก็คือเดี๋ยวใบเฟิร์นร้องเสร็จก็ไล่กลับบ้านเลยเพราะว่าชีสวย
0: โหแล้วถ้าอย่างนั้นพี่กิฟต์จะไล่ปาร์คด้วยไหมฮะเพราะเดี๋ยวช่วงจังหวะทอล์กเนี่ยจะมีอีกหนึ่งคนที่มาบทบังรัศมีปาร์ค
1: ท่านนี้ได้เลยรักน้องปาร์คเหมือนลูกชายแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะแต่จะบอกอีกว่าคนที่มามีเรื่องเล่าเก่าๆร่วมกับคุณแม่เนี่ยมีความผูกพันกับวงดนตรีลูกตะวันออก
0: โอ้โห
1: เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกัน
0: พูดชื่อเลยได้ไหมฮะ
1: อะแล้วแต่ปาร์คอ
0: ยากให้ฉายาเอาชื่อนี้ดีกว่าย
1: ังไง
0: เคยใช้ชื่อในวงนี้ว่าคำรนน้อย
1: โอ้รู้เลยแหละ แฟนประจำสารพันรู้เลย คุณพ่อชัยชนะบุญโชติเดี๋ยวมานั่งเมาคุยกันสนุกสนุกเลยนะคะส่วนวันนี้ใครบอกว่าอุ้ยอยากฟังจังเลยแววเสียงซึ้งเดี๋ยวได้ฟังกันซึ้งๆต่อจากนี้ล่ะค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นความโชคดีของลูกหลานอีกแล้วนะคะเราอยู่กับตำนานเพลงที่ยังมีชีวิตค่ะแล้วก็บทเพลงของนักร้องหญิงท่านนี้ทำให้คนไทยหลงไหลทั้งประเทศมาแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นอมตะนะคะต้อนรับคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะ
1: คุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแต่มากับศิลปินนักร้องชายที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นน้องแต่ไม่แน่ใจว่าไปสนิทสนมกันตอนไหนย้อนอดีตไปนานมากเลยนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับศิลปินแห่งชาติของเราคุณพ่อชัยชนะบุญโชติครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะสองศิลปินแห่งชาติของเราวันนี้นั่งเคียงคู่น่ารักมากๆนะคะ
1: แล้วนั่งคู่กันปุ๊บแบบโอ้โหพี่กิฟต์กับปาร์คด้านข้างเกรงฮะแม่ตื่นเต้นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลย
3: ครับ
0: ค่ะ
3: เอดูนี่ดูหน้าผมรู้สึกว่าจะแก่กว่าพี่จิ๋มนะเนาะ
0: จริงๆแอบอายุห่างกันเท่าไหร่คะคุณพ
3: ่อห่างกันประมาณ8ปี
0: 8ป
3: ี8ปี
0: คุณแม่ปีนี้เพิ่งจะ25ใช่ไหมคะ
4: 92
0: ค่ะ
3: ผมนี่85ย่าง
1: คุณพ่อชัยชนะ85
3: ย่างมา
1: คุณแม่วงจันทร์ก็คือ
0: 92จ้ะ
3: เรื่องอายุไม่ต้องคุยกันก็ได้
0: น้องพ่อเน
3: า
0: ะ
3: คุยแล้วใจมันหาย
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวถามคุณพ่อบ้างเหมือนได้ฟังบทเพลงทองของคุณแม่ทั้งอัลบั้มเลยเพราะมากคุณพ่อมีความผูกพันกับเพลงไหนของคุณแม่เป็นพิเศษไหมคะ
3: โอ้โหเพลงของพี่จิ๋มหรือพี่วงจันทร์นี่นะสมัยก่อนนี่ผมยังไม่ได้เข้าสู่วงการนี่ผมเป็นเด็กรถอยู่จังหวัดชัยยังเซาแล้วก็เป็นนักร้องอยู่ประจำวงตรีลูกตะวันออกที่ชัยยังเซาผมชอบใจเพลงของพี่เขาเพลงแรกคือเพลงอะช่างร้ายเหลือ
0: ใน
3: ช่างร้ายเหลือทนคนอะไรนี่แล้วก็มีเพลงอะอะไรถึงร้ายก็รักเนี่ย
4: อยู่ในชุดเดียวกัน
3: แม่รักจะร้ายแล้วก็เพลงอะ
4: กุหลาบเพียง
3: กุหลาบเพียงเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังไม่รู้อีกหลายๆเพลงนะเพลงของพี่เขาเนี่ยเรามาได้ร่วมงานกันมาตอนที่คุณแม่เขาตั้งร้านอาหารสวนอาหารสวนอาหารชื่อตาลเดี่ยวใช่ไหมนี่อยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยตรงไอ้มังกรมันเป็น
4: ข้ามกับแดนเนรมิต
0: ทำไมต้องชื่อตาลเดี่ยวคะแม่
4: คือมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งค่ะที่หลังร้านนะคะพี่สุรสิทธิ์มาเที่ยวพี่สุรสิทธิ์บอกให้ตั้งชื่อตาลเดี่ยว
3: เนี่ยผมก็ได้ไปร้องก็ได้รับความกรุณาจากคุณพี่เขายังให้ความเมตตาไปร้องอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับ
0: คุณพี่เขาชวนตอนนั้นคุณพ่อดังหรือยังคะ
3: เออดังแล้วผมอยู่กับอาจารย์พยงมุกดามาร้องเพลงก็เนี่ยบางกอกน้อยกระท่อมปลายนาดอกดินถวิลฟ้าแต่ร้องใต้รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ร้องพูดง่ายๆนะคุณพี่วงจันทร์หรือพี่จิ๋มนี่นะเขามีสามีก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่กันซึ่งคุณวิภาคสุนทรจามรนี่เขาเป็นนักดนตรีเป็นแจ็คนักเป่าแจ็คอยู่กับวงดนตรีลูกตะวันออก
1: ครับ
3: นะตอนนั้นในยุคที่เรียกว่าชาโด้กำลังดังม
0: ี
3: ซินเวอร์แซนแล้วก็ลูกประชาชนหรือว่าคุณแผงคุณไผ่คุณจุกอะไรพวกนี้นะลูกประชาชนหรือว่าอะไรนะทามมิ่งบอย
4: ทามม
3: ิ่
4: งบอย
3: นี่ก็ตอนนั้นก็มีการประชันขันแข่งกันน
0: ะ
3: เรื่องดนตรีเนี่ยก็วิภาคสุนทรจามรเนี่ยหรือว่านี่ก็เป็นบุตรของอาจารย์เวชสุนทรจามรนักเป่าตรัมเป็ดนะผมก็รู้จักดีตั้งแต่สมัยนั้นก็สำหรับวิภาคสุนทรจามรเนี่ยมาร่วมในวงของลูกตะวันออกก็แข่งขันกันมากันหลายๆวง
1: ครับ
3: นะแล้วยุคนั้นเขามีการเล่นเวลาร้องต้องต่อตัวนะบางคนขึ้นไปยืนบนเบสเป่าแซกอะไรเงี้ย
0: กายกรรมเลยเหรอครับพ
3: ่
0: อ
3: เป็นคล้ายๆเล่นกายกรรมกันเลยก็แข่งกันแบบนั้นสมัยนั้นก็รู้จักกันมาแล้วก็รักใคร่กันกับคุณวิภาค
1: ครับ
3: ซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นรุ่นพี่นะเป็นเพื่อนรุ่นพี
1: ่
3: แต่ก็เลยไปรู้จักกับพี่จิ๋มก็ก่อนวิภาคจะไปอยู่กับพี่จิม
1: ครับ
0: ซึ่งคุณแม่ดังมาก่อนนั้นนาน ๆ
3: ดังก่อน
4: มีของครูมงคลอมาตยกุลนะคะแล้วก็มามีบางกอกช้าๆสองคณะเท่านั้นเองตอนนั้นแม่ก็ทำงานไนท์คลับเลย
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ไนท์คลับด้วยแล้วก็วงดนตรีประจำด้วยสองวงใช่ไหมฮะ
4: แล้วแม่ก็มีวงดนตรีไพโรจน์ในเรมิต
0: ค่ะวงจันทร์ไพโรจน์
1: คุณแม่มีวงดนตรีคุณแม่แสดงว่าคุณแม่วิ่งวงดนตรี3วงไนท์คลับด้วย7วันนี่คืองานแน่นเต็มเลยมั้ยยุคนั้น
4: ร้องตั้งแต่เย็นไปค่ะ
1: ถึงกี่โมงครับ
4: ไล่มาเลยก็ประมาณ 5:00 นเย็นก็เริ่มไปถึงที่ทํางานแล้วพอ 5:00 นครึ่งก็เริ่มร้องเพลงชั่วโมงนึงเป็นของแม่
0: 1ชั่วโมง
1: น้องคนเดียวเลย1ชั่วโมง
0: แล้วไอเดียไหนคะแม่คะถึงได้ดึงนักร้องดังๆอีกหลายๆท่านไปร่วมร้องด้วยมีไอเดีย
4: แม่เนี่ยค่ะโชคดีที่ว่าอายุ12แม่ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วค่ะแล้วบันทึกแผ่นเสียงเรื่อยๆมาเรื่อยที่ครั้งละเพลง2เพลงค่ะแม่ก็มีเพลงร้องแล้วสมัยก่อนแม่ก็ร้องเพลงของคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเด็กๆนะคะสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
0: คุณแม่พอจำได้บ้างไหมคะพอจำเพลงเด็กๆของคุณแม่ได้บ้างไหมคะ
4: น้าจงฟังสักนิด
1: น้าจงฟังสักนิดเหรอครับแซมเปิลได้ไหมฮะคุณแม่อยากฟังเนื้อหาเลยฮะ
4: น้าจงฟังสักนิดบ้างเถิดจงคิดดูน้าจงบอกกับหนูสอนสั่งความรู้บ้างอย่างตัวหนูนี่งามหนุ่มจะตามหรือยังจะมีคนเขาชังหรือไม
1: ่เฮ้ยเด็กน่ารักว่า
3: ไม่ค่อยเคยได้ฟังเพลงนี้นี
0: ่
3: พี่สาวเนี่ยพี่วงจันทร์เขาเป็นเจ้าตำรับ
4: ชวนค่ะค่ะแล้วก็มีเพลงอีกเพลงขึ้นไปยังไงนะลูก
1: ชื่อเพลงอะไร
4: ลูกบอกมาเพลงอะไรนะคะ
3: แม่ยังจำไม่ได้
4: คันใหญ่จะรีบไปแอนรถยางแบนสูบยางใหม่โอเครถคันใหญ่พอจะใช้อย่างในรวนเรรถเก่าทั้งเพแบบรถเมแต่ใช่ดี
1: โอ้ยโอเคน่ารักมากมีโอเคเนี่ย
0: ทันสมัยมากเลยแม่ค่ะตอนนั้นคือการใส่เนื้อภาษาอังกฤษนี่ถือว่าล้ำไหมคะแม
4: ่ค่ะ
0: โอเค
4: แล้วก็แม่อายุ12เท่านั้นเองทีแรกแม่ก็ไม่กล้าพูดนะคะเวลาได้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะคะเพราะเราหาแผ่นไม่ได้ทีนี้ไปเจอแผ่นแล้วได้ฟังก็เลยถึงกล้าพูด
3: เนี่ยเพลงนี้เพลงนะพี่ชมผักกาจำปาจำปีเนี
4: ่ยเพลงนี้ยังบันทึกเป็นเสียงตอนโตแล้วเป็นสาวแล้ว
3: เป็นสาวแล้ว
4: สาวแล้ว
3: โอ้หนูเป็นสาวแล้วเนี่ย
4: ช่างไร้เหลือเนี่ยร้องอายุ14เท่านั้นเอง
3: เหรอ
4: แล้วก็เพลงสมัยก่อนต้องเอาไปทำแผ่นที่ประเทศจีนที่ประเทศอินเดียนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยเป็นสาวพอดี3ปีเพลงถึงจะได้ออก
0: แล้วเขาประชาสัมพันธ์เพลงยังไงคะคุณแม่ตอนนั้นหรือต้องรอแผ่นกลับมาก่อนคะ
4: แผ่นกลับมาก่อนค่ะมาทำแผ่นก่อนแล้วก็จะโฆษณาตามวิทยุลูกมีเวลาโฆษณาช่วงไม่กี่ชั่วโมงตอนช่วง2ทุ่ม
0: คุณแม่ต้องไปนั่งสัมภาษณ์กับวิทยุด้วยไหมคะ
4: ไม่เคย
0: ไม่เหมือนปัจจุบัน
4: ค่ะไม่เหมือน
0: ก็คือให้ดีเจพูดให้เฉยๆเหรอคะอย่างดีเจคุณแม่จะมีเพลงใหม่ดีเจเขาจะพูดว่ายังไงอะคะคุณแม่
4: ก็พูดในลักษณะที่ผู้ขับร้องเพลงนี้เด็กหญิงยังเขียนเด็กหญิงพออายุ14เท่านั้นเองช่างได้เหลือร้องอายุ14โดยมากพระองค์เจ้าพานุนะ
0: คะ
4: องค์ชายใหญ่ท่านเป็นผู้เขียนเพลงออกมาแล้วก็ให้แม่ร้องค่ะ
1: แสดงว่าคุณแม่ร้องเพลงสตาร์ตตั้งแต่อายุ12บ
4: ันทึกแผ่นคืออายุ12เนี่ยนะคะแม่เป็นนาฏศิลป์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยเต้นระบำปลายเท้านะสมัยเด็ก
1: ๆบัลเล่เหรอฮะ
4: ใช่
0: ละครเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะคุณแม่
4: ใช่ลูกใช่
0: ละครเวที
4: ใช่แสดงละครเรื่องชีวิตไม่ใช่ดอกกุหลาบจะต้องเป็นคนที่ร้องไห้เก่งๆจนกระทั่งถ้าเผื่อร้องไห้มากกลับเข้ามาได้เงินเยอะ
1: ทำไมร้องไห้มากแล้วได้เงินเยอะล่ะครับ
4: เพราะว่าต้องร้องไห้ให้คนดูนะต้องร้องไห้นะเดี๋ยวฉันจะไปเช็คคนดูนะนั่งร้องไห้หมดหรือเปล่าถ้าเผื่อได้ร้องไห้หมดตามที่เธอออกไปเล่นได้รางวัลอุ๊ยแม่ก็ต้องร้องไห
1: ้คนให้รางวัลคือใครนะครับ
4: พระองค์เจ้าพานุท่านองค์ชายใหญ่ค่ะเราหนึ่งอยากได้ตังสองฉันจะต้องเป็นคนเก่งฉันอยากออกไปร้องเพลงสลับหน้าม่านอย่างปีชาบุญเกียรติ
1: ครับ
4: นะก็ไปนั่งร้องเพลงให้ท่านฟังใกล้ๆท่านบอกไปร้องตรงอื่นฉันยังไม่ให้เธอร้องหรอก
1: แล้วใช้เวลานานไหมครับถึงจะได้ร้องหน้าม่านจริง
4: ๆไม่อะค่ะจะต้องออกไปร้องให้ได้ต่อเพลงคู่เลยเธออยู่ไหนเนี่ยเป็นเพลงที่นานแล้วนะลูกแม่อายุแค่12 13เท่านั้นเองร้องคู่กันกับพี่ภูนสวัสดิ์ธีมกรเขาโตกว่าแม่เยอะ
1: แต่งเพลงตั้งแต่อายุ12
4: แต่งนี่ตอนแต่งงานแล้ว
1: กี่ปีให้หลัง

0: ครับคุณแม่ตอนนั้น
1: ก็ประมาณอายุ30ลูกเริ่มแต่งเพลง
2: มาถึงคุณพ่อชัชนะบอกว่าจะเล่าอีกช่วงเวลานึงของคุณแม่เนาะที่ไปพบเจอและได้ร่วมงานกับคุณแม่คือที่ร้านอาหารอีกแห่งนึงแสดงว่าคุณแม่เปิดร้านอาหารหลายที่มากใช่มั้ยคะพ่อคะ
3: อันนี้ที่สถานที่นี้นะเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งเลยที่ต้องพูดถึง SS พัทยาโรงแรมนี้ก็อยู่พัทยากลางนะฮะคุณพี่วงจันทร์ไพโรจน์ท่านไปเปิดห้องอาหารที่นั่นพร้อมทั้งท่านวิภาคสุนทรจามรเพื่อนรักของผม
1: ทำโรงแรมด้วย
4: เปิดร้านอาหารในโรงแรมเหรอครับ
3: อยู่ในโรงแรมเลย
1: อยู่ในโรงแรม
3: รู้จักมาก
1: ทำโรงแรมเพื่อเหมาออกมาเลย
2: ค่ะคือคุณแม่มีประสบการณ์ทำร้านอาหารนั่นแหละใช่ไหมคะก็ไปต่อยอดตรงนั้นตรงนี
3: ้
2: ค่ะยังไงครับพ
3: ่อแล้วท่านมีความคิดที่ว่าเพอร์เฟกต์มากเลยเวลาหัวค่ำนะพี่เขาจะเชิญนักร้องไงอย่างนักร้องเก่าๆในอดีตนะแต่ที่ผมเจอบ่อยครั้งคือพี่ชาญเย็นแขแล้วก็ทูลทองใจแล้วก็การแก้วสุพรรณแล้วก็ใครอีกล่ะเยอะแยะหลายคนแหละ
1: คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีพี่สวรีภการพันธ์คุณจินตนาสุขสถิต
2: แสดงว่า
1: ร้องทุกคนไปร้องที่แม่ทั้งน
2: ั้
1: น
2: แสดงว่าคุณแม่เบอร์ใหญ่ขนาดที่ทุกคนต้องทั้งจากทุกจังหวัดไปพัทยาให้คุณแม่เลย
3: ทีนี้พี่เขาทำไงรู้ไหม
1: คุณนันทวันเมฆใหญ
3: ่เออที่พี่เขาทำอย่างนี้ก็จัดเป็นล็อกไว้เป็นระยะไว้ตอนหัวค่ำเนี่ยนะจะให้นักร้องเหล่านี้ไปร้องแล้วก็นั่งคุยกับแฟนๆที่มาทานอาหารจำได้พี่ชานเย็นแขนเนี่ยนะเนี่ยความจำดีมากเลยเพลงนี้ร้องไว้ตั้งแต่เมื่อนั่นอัดตั้งเมื่อนี่แล้วก็ใครเป็นคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยร้องไปเล่าไปท่านที่มาทานอาหารนี่เขาโดยมากจะเป็นผู้ที่นิยมเพลงเก่าก็ทราบข่าวเขาเงี้ยเออความเป็นมาอย่างงี้นะมันก็ทำให้มีความบันเทิงไปอีกอย่างหนึ่งและหลังจากเที่ยงคืนจบจากเที่ยงคืนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประจำทุกวันเที่ยงคืนนี้ก็มีวงสตริงแล้วนี่สตริงนี่ก็วงชาโด
1: 24ชั่วโมงค่ะที่โรงแรมแม่มีดนตรี
4: ไม่ถึงมีดนตรี24ชั่วโมงเลยเหรอครับ
1: 24ชั่วโมงแต่ละคณะเล่นไป
3: เป็นเมืองท่องเที่ยวไง
2: ค่ะ
3: เนี่ย
4: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
1: 3ชั่วโมงต่อวงแต่ละคนที่ทิศแล้วเป็นนักร้องดังทั้งนั้นเลย
2: เพลงดัง
1: ของ
2: ตัวเอง
1: ค่ะเป็นแต่ละโต๊ะอะไรแต่ละอย่างเงี้ยคือเราทราบเลยว่าโต๊ะนี้มาดูพี่ชาญเย็นแขโต๊ะนี้มาดูคุณทูลทองใจ
2: อย่างอาทูลนี่ต้องร้องโปรดเถิดดวงใจทุกรอบไหมคะแม
1: ่คือเพลงที่ฮิตน่ะบางทีร้องวันนึงร้องหลายรอบร้องจบไปแล้วพอจะหมดเวลาของเขาแล้วต้องร้องอีกท้ายอีกทีคือนักร้องแต่ละคนจะทราบค่ะพ่อแม่จะมีคิวให้วันนี้วันที่เท่านี้เป็นของคนนี้คนนี้คนนี้ก็จะมีคิวให้เขาไปเลย
2: งั้นต้องถามพ่อชัยชนะไปถึงถูกขอเพลงอะไรมากที่สุดบ่อยที่สุดคะ
3: โดยมากครับไม่ต้องขอเพลงบางกอกน้อยทําไมร้องบางกอกน้อยไม่ใช่ชัยชนะ
2: คุณพ่อไปตามหาบัวลอยถึงพัทยาเลย
3: ตามเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอจนมาเจอสาวสุพรรณเนี่ยไม่รู้ลอยมาจากนนท์
2: เอาอ
3: ี
2: กแล้วลงไปข้างล่างเวทีอีกแล้ว
3: ไม่ได้ท่อนนี้ไม่ได้หรอก
2: อย่าพึ่งนะคะตอนที่คุณพ่อไปร้องที่โรงแรมนั้นแม่พิกุลก
3: ็ไปด้วย
2: เป็นผู้จัดการแล้ว
3: ก็ขับรถแล้วก็ไปนั่งฟังคอยบอกทั้งนั้นทั้งนี้ เขาก็มีความรู้มากกว่าผมเลยรู้ดีกว่าผมอีก
4: สารานุกรมเคลื่อนที่ของคุณพ่อชนะ
2: แม่ค่ะวันนี้หนูใส่ดอกไม้ดอกใหญ่มาต้อนรับว่าทำไมคุณแม่ร้องเพลงเกี่ยวกับดอกไม้เยอะอย่างเพลงวันนี้ที่คุณแม่แต่งแล้วก็มีร้องในรายการด้วยอีกหนึ่งเพลงชื่ออะไรนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้อะไรมาลีนะคะ
4: ผักกามาลี
1: ผักกามาล
2: ีค่ะอันนี้คือคุณแม่แต่งเอาไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเกิดแรงบันดาลใจแต่งเพลงนี้คะแม่ค่ะ
1: คือก็ในลักษณะที่ว่าอุทยานดอกไม้มี40 กว่า
2: ชนิดในเพลง คือดอกไม
1: ้แต่เพลงเราเขียนจะเขียนให้มากกว่าอีกหน่อยนึงก็เลยเพิ่มไปประมาณ60กว่าๆนั้นค่ะ
2: คือจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะผูกพันกับเพลงของแม่มาตั้งแต่เด็กแต่พวกเราเด็กมากอาจจะไม่รู้เพราะว่าอย่างวันครูนอกจากจะแบบครูบาอาจารย์ที่ดันประทานความรู้มาให้ก็จะต่อด้วยเปิดบทเพลงของคุณแม่เนี่ยก้องดังทั่วโรงเรียนไปหมดก็คือแม่พิมพ์ของชาติแบบนี้
4: คุณแม่พอจําได้มั้ยฮะ
2: ให้คุณแม่ร้องให้ฟังนิด
4: ออริจินอลต้นฉบับครับ

0: ้แหละคุ้นหรือยัง
1: คุ้นแล้วอันเนี้ยใช่
0: บอกแล้วทุกโรงเรียนต
1: ้
0: องเป
1: ิ
0: ด
1: วัน
2: ความหมาย
1: วันครู
0: วันครู
1: จะเปิดคลอง
2: จะเปิดประจำเลย
1: เป็นยังไงบ้างอย่างน้องใบเฟิร์นก็ได้ขับขานบทเพลงแทนคุณแม่ด้วยแล้วก็มีพี่กาญจนามาสิริด้วย

0: ว่าบทเพลงที่ยังอยู่ในมือมีท่านไหนสนใจอยากเอาไปร้องอยากติดต่อเรื่องของลิขสิทธิ์จริงๆช่องทางไหนมีไหมฮะทั้งสองท่านหรือให้ผ่านสารพันลั่นทุ่งบางเขนดีครับ
1: ผ่านเนี่ยค่ะสารพันลั่นทุ่งเนี่ยค่ะผ่านได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวป้าจะกลิ้งกลางให้เองครับคุณแม่ครับ
2: คุณพ่อฝากทางนี้ไหมคะฝากทางนี้เป็นสื่อกลางเหมือนกันไหมคะ
3: ได้เลยได้เลย
0: พ่อเลือกเลยฮะระหว่างพี่กิ๊กกับป้าครับ
2: พ่อเลือกใครคะ
0: เลือกใครฮะ
3: เลือกทั้งคู่เลยเพราะรักทั้งคู่เลยเพราะว่าลูกดีทั้งคู่เลยเพราะว่าได้เมตตาต่อพ่อแล้วก็นักร้องเก่าๆที่ไม่มีใครเขาจ้างไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะก็อยากให้ความเมตตามาที่สารพันลั่นทุ่งโอ้โหนี่เปิดโกรกันที่นี่เลยใครยังมีชีวิตอยู่ต้องได้มาที่นี
0: ่พวกปาร์คล่ะครับได้ความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า
2: ที่แบบ
0: ให้เก
2: ีย
0: รติเรา
3: ใช
0: ่
3: เปิดโกรกเพลงเก่า
0: ได้ครับ
2: งั้นวันนี้ขอบพระคุณสองศิลปินแห่งชาติของเรามากๆขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณลูกทั้งสองแล้วก็ขอบคุณพี่วงจันทร์ด้วยนะครับ
2: อย่างที่บอกนะคะคุณพ่อชัยชนะผู้ถูกบําหมดเลยผิดตอนท้ายนิดเดียวเราได้รับความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะช่วงบทเพลงคุณผู้ชมได้รับความสุขส่วนช่วงทอล์กเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่เราอาจจะย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วมันมีคุณค่ามากๆปาร์ค
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันและก็สนับสนุนให้บทเพลงลูกทุ่งเก่าๆบทเพลงเพราะๆศิลปินลูกทุ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะยังปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยคุณผู้ชมอยากเจอท่านไหนแนะนำติชมมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7ครับ
2: เรามีนัดกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอเทปรีลันนักร้องคุณภาพอีกครั้งวันจันทร์บ่าย 13:00 นค่ะตอนนี้กิ๊บป้าขอไปพักฟังเพลงหวานข้างเวทีดีกว่าเดี๋ยวฟังบทเพลงกันต่อตอนนี้ลาเวทีช่วงทอล์กไปพร้อมกับศิลปินผู้ทรงคุณค่าของเราทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนบ้านเดียวกันแล้วไงใส่ให้สุดสนสนธยาชนไมค์ออฟดอกฟ้า
1: สาวจ๋าช่วยดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัด
0: สารพันรอบนี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเจอลูกทุ่งอินดี
2: ้ว่าทำอะไร
0: เต็มๆเส้นทางนักร้องสายเซ็กซี่ออฟดอกฟ้าแต่ DNA สายมโนราจากครอบครัวพบดาวใต้2ดวงในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:05 นาทีเสาร์ที่17ตุลาคม2569หน้าจอไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับชาวอำเภอองครักษ์กว่า100คนรวมตัวเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ครับหลังดำท่วมขังนานกว่าครึ่งเดือนขณะที่ชาวบ้านฝั่งปทุมธานีคัดค้านเพราะกังวลว่าน้ำจะไหลย้อนเข้าพื้นที่ล่าสุดทั้ง2ฝ่ายเจรจาร่วมกันกับชนประธานก่อนจะมีข้อตกลงให้ยกบานประตูขึ้นประมาณ10เซนติเมตรครับการเจรจาเกิดขึ้นหลังชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า100คนรวมตัวบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อเรียกร้องให้เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังมานานกว่าครึ่งเดือนครับขณะที่ชาวบ้านฝั่งปทุมธานีคัดค้านเนื่องจากกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่อาจจะไหลย้อนเข้าพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังเช่นกันชาวบ้านเสนอให้บริหารจัดการน้ำ

0: ควบคู่กันทั้งเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง13และการปรับระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกใต้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝั่งล่าสุดตัวแทนสำนักชลประทานที่11เจรจาและตกลงยกบานประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นประมาณ10เซนติเมตรพร้อมติดตามระดับน้ำด้านท้ายประตูอย่างต่อเนื่องก่อนที่ชาวบ้านฝั่งนครนายกจะเดินทางกลับโดยยังต้องติดตามว่าการปรับประตูระบายน้ำจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังได้มากน้อยเพียงใดครับส่วนในพื้นที่ภาคอีสานครับแหล่งน้ำดิบที่เหลืออยู่ไม่มากกำลังขยายความขัดแย้งระหว่างภาคเกษตรกรที่ต้องการเร่งสูบน้ำเข้าที่นาในช่วงที่ข้าวกำลังใกล้จะออกรวงและการประปาที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคครับรถไถนาที่ดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำเกือบ10คันสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำโศกงูเหลือมระบายลงสู่นาข้าวของชาวนาในตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงที่ข้าวใกล้จะออกรวงการสูบน้ำลงนาข้าวกำลังกลายเป็นความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยเฉพาะการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในบ่อน้ำเหลือน้อยทำให้ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประกาศขอความร่วมมือประชากรงดการสูบน้ำก่อนครับเพื่อนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำโศกหูเหลือมมาเติมที่สระน้ำของการประปาของเทศบาลครับโดยเกษตรกรไม่สามารถให้ความร่วมมือได้เนื่องจากข้าวที่ปลูกไว้ต้องการใช้น้ำในช่วงที่กำลังจะออกรวงปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันระหว่างเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวและทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ที่ต้องการนำน้ำไปผลิตน้ำประปาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันไม่มีนโยบายแทรกแซงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับพร้อมจับตาขั้นตอนหลังจากนี้โดยเปิดให้ยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งภายใน7วันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมยืนยันว่ากระทรวงแรงงานไม่มีนโยบายแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งและพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายตามหลักไตรภาคีเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างสำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝ่ายผู้ประกันตน7ที่นั่งและฝ่ายนายจ้าง7ที่นั่งรวม14ที่นั่งจากกรรมการหลักทั้งหมด21คนหลังจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบคะแนนและคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกตั้งโดยเปิดให้ยื่นคัดค้านภายใน7วันหลังประกาศรายชื่อก่อนพิจารณาข้อคัดค้านภายใน30วันและอาจจะขยายเวลาได้อีก30วันครับสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะรับรองผลการอย่างไม่เป็นทางการภายใน30วันหากไม่มีข้อขัดข้องครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายโมฮัมหมัดรอดูวันแลมันอายุ54ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีหนวดเคราเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมครับหายจากหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโคกโพครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มนะคะเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะเราก่อติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดภารกิจนะคะวันนี้ขอต้อนรับพี่ปุ๋ยนิตยานะคะพี่ปุ๋ยสวัสดี
1: ค่ะน้องแป้ง
0: คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหไปตลอดนอกสตูดิโอนะคะไปมาหลายจังหวัดฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครไปลาดกระบังมาพี่ปุ๋ยไปปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดอื่นๆด้วยคือเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมขาถึงแม้ว่ามวลน้ำบางส่วนเนี่ยจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ความเดือดร้อนมันทวีคูณมากยิ่งขึ้นยิ่งใกล้ๆน้ำลดนะคือเขาบอกว่ามีปัญหาปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจต้นไม้ตายหลายอย่างมากประเดประดังเข้ามาวันนี้ค่ะเราจะชวนคุยเรื่องของหลังน้ำลดพวกเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรแต่ระหว่างที่เราลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแน่นอนค่ะเราต้องไปพร้อมกับถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งต้องครบมือฉะนั้นคุณผู้ชมขาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการบริจาคสิ่งของเข้ามาที่ไทย PBS ณเวลานี้ต้องการอีกจำนวนมากมหาศาลเลยนะคะข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องอันนี้สำคัญมากๆน้ำดื่มสะอาดเราก็ต้องการเช่นเดียวกันยารักษาโรคผ้าอ้อมผ้าอนามัยผู้หญิงชุดนักเรียนสำหรับเด็กๆต้องการจำนวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้องๆบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยพัดหายไปกับน้ำหมดเลยรวมถึงจังหวัดอื่นด้วยนะคะที่ต้องการชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียนค่ะคุณเองสามารถร่วมการบริจาคได้ที่ไทย PBS ค่ะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเปิดรับทุกวันนะคะ 9:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นหรือว่าถ้าหากใครไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของคุณเองสามารถบริจาคเป็นเงินได้เลขที่บัญชีขึ้นให้หน้าจอณเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะพอเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วจะพบว่าแนวโน้มของสถานการณ์ที่ฝนเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มหยุดเริ่มลดแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางบางส่วนฝนลดลงกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการไว้แบบนั้นแต่ว่าจุดที่มันยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฝนมันตกลงมาบนพื้นแล้วไงแล้วทีนี้หลายพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกก็ได้รับผลกระทบแต่ว่ามันก็จะเร็วหน่อยแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่าพอภัยพิบัติมันมาข้าวของมันก็ไปหมดนะคะตอนนี้ประชาชนก็ต้องการนะคะสิ่งของจำเป็นเป็นอย่างมากในแต่ละพื้นที่ด้วย
0: ส่วนคนไหนคะที่บ้านบอกว่าน้ำท่วมนะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจะยุบเมื่อไหร่ฝนจะตกลงมาหรือเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกถามพวกเราได้นะคะผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ณเวลานี้เชื่อว่าแขกรับเชิญของเราแล้วพี่ปุ๋ยนิตยาสามารถช่วยตอบได้ด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะ2ท่านค่ะด้านขวามือของดิฉันนะคะขอต้อนรับค่ะอาจารย์สิรินันท์สุวรรณโมลีค่ะท่านเป็นนักวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติและการสื่อสารในภาวะวิกฤตอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ท่านถัดมานะคะก็คือรองศาสตราจารย์วิษณุอัฐวณิชนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะและคิดถึงทั้ง2ท่านเวลาเจอภัยพิบัติต้องเชิญ2ท่านนี้มานั่งอยู่ในรายการนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าทั้ง2ท่านเนี่ยจะมาชี้ให้เห็นถึงทางออกทางรอดในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมหลังเกิดเหตุเนี่ยเผชิญแน่นอนคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเกษตรกร
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้พูดคุยกับเราเข้ามาได้ผ่านทางออนไลน์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ๋ยช่วยมอนิเตอร์ด้วย YouTube นะคะ TikTok แล้วก็ Facebook ใครอยากถามคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยวันนี้รายการของเราจบที่ 3:30 น.ต่ออะไรอีกครึ่งชั่วโมงนะคะมาถึงเรื่องของการมอบถุงยางชีพก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่ามามอบให้กับที่ไทยพีบีเอสตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายไปถึงมือประชาชนหรือเปล่าคุณผู้ชมคะถึงทุกชิ้นนะคะของทุกอย่างที่มาจากที่นี่เราจะมีเจ้าหน้าที่ทีมจิตอาสาเป็นทีมงานของไทย PBS แพ็คใส่ถุงยังชีพอย่างดีบรรทุกใส่รถตู้ใส่รถนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปให้ซึ่งพิกัดนี้เราไปมอบให้แล้วนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน200ถุงไปพร้อมกับยารักษาโรคอีกจำนวนมากไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ตัวแทนไทย PBS นำถุงยางชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็ของใช้จำเป็นส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน2อำเภอคืออำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตค่ะโดยน้ำท่วมมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะผู้นำชุมชนในอำเภอท่าตะเกียบบอกว่าชาวบ้านยังผวาอยู่เลยคือตอนที่น้ำท่วมมันไม่ใช่น้ำท่วมปกติแต่มันเป็นน้ำป่า

0: ไหลท่วมถึง3ครั้งในชุมชนค่ะเสียหายหนักมากทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านเรือนเสื้อผ้าชุดนักเรียนไหลไปหมดเลยกับน้ำนะคะที่สำคัญค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นภาคการเกษตรเสียหายเยอะมากขณะที่อำเภอสนามชัยเขตค่ะถูกน้ำท่วม10กว่าวันล่าสุดตอนที่เราไปสำรวจเนี่ยนะคะเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแต่ที่ทิ้งเอาไว้คือความเสียหายค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าสู่การฟื้นฟูส่วนสิ่งที่ขาดแคลนมากๆตอนนี้อยากต้องการของบริจาคจากคุณผู้ชมคือน้ำดื่มสะอาดค่ะแต่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างเช่นถุงยางชีพชาวบ้านยังคงต้องการและมีความจำเป็นต่อปากท้องนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณธงชัยพรหมพิทักษ์นายกอบต.คู่ยายหมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครกู้ภัยพนมสารคามได้เป็นผู้แทนรับถุงยางชีพจากมูลนิธิไทย PPS ค่ะแล้วก็ส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งทางผู้นำชุมชนขอบคุณค่ะบอกว่าฝากขอบคุณไทย PBS มาด้วยรายการสถานีประชาชนและคนไทยทั้งประเทศที่ไม่ทิ้งกันช่วยกันบริจาคสิ่งของผ่านทางเรานะคะฟังเสียงผู้นำชุมชนกันหน่อยค่ะ
1: เอาแค่ชีวิตไปก่อนทั้งหมาทั้งแมว
2: แล้วเสื้อผ้าที่นอนนอกจากที่นอนเสื้อผ้าก็ไปกับน้ำหมด
1: ใช่ชุดนักเรียนของลูกก็ไม่อยู่ไปหมด
2: พอชุดนักเรียนไม่มีด้วย
1: ใช่อยากฝากถ้าทางสถานีมีชุดพอที่จะบริจาคช่วยเหลือพวกเราก็เป็นชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนหรือว่ากระเป๋าก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ใช่คนหาเช้ากินค่ำนะคะ
3: เมื่อ3วันที่แล้วน้ำขึ้นมาระลอกนึงครับคือต้องเฝ้าระวังครับต้องฝนตกน้ำหลากทันทีเลยครับ
4: เดี๋ยวน้ำมันจะกระทบกาแฟเลย
3: ใช่โอ้โห
4: เป็นหลักเลย
3: ครับมาตอนนี้ก็ทางมูลที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาให้ผู้รับอุทกภัยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ
0: คุณผู้ชมค่ะขอนะคะชุดนักเรียนค่ะขอทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายเลยนะคะบริจาคกันเข้ามาเยอะๆลองนึกสภาพนะตอนที่น้ำท่วมบ้านค่ะมันเป็นน้ำป่ามันไหลแรงไหลเร็วเขาเก็บไม่ทันชุดนักเรียนมันลอยออกนอกบ้านอันนี้คือเรื่องจริงรวมถึงไอ้บางส่วนที่มันกองอยู่ในบ้านเอามาซักอ่ะมันซักไม่ออกค่ะ
5: และตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาก็ปิดเทอมกันอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยช่วงวันที่สิ้นเดือนนี้เนี่ยเด็กเขาเปิดเทอมไม่มีชุดนักเรียนค่ะอยากจะให้ไปบริจาค กันหน่อยนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะคะแล้วก็แถวๆทางด้านของนครนายกเนี่ยท่วมแล้วตอนนี้มีวี่แววนะคะว่าตอนนี้จะน้ำท่วมขังนานเป็นปีเป็นเดือนเลย
0: เป็นเดือน
5: เป็นเดือนเพราะว่ามวลน้ำประมาณเกือบพันล้านอะจะระบายออกได้ยังไงพันล้านแต่ว่าเขาพยายามระบายนะคะเนื่องจากว่ามันมีปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนอยู่แล้วก็ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือว่าพยายามผันมาทางสมุทรปราการเพราะว่าสมุทรปราการเนี่ยเขามีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะพยายามที่จะผันมาหาเครื่องสูบน้ำแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นที่เคยไปดู3วันที่แล้วเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่ไปกับทีมคณะของกนช.เนี่ยเขาก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้น้ำที่อยู่บริเวณที่เป็นน้ำคลังทุ่งเนี่ยมาเจอกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
0: ่
5: มันจะเร็วกว่าธรรมชาติที่ออกทางบางปะกง
0: บ้านหนูอยู่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมหมดเลยต้นมะม่วงเนี่ยตายเสียหายเยอะมากโดยเฉพาะอำเภอบางคล้านะมะม่วงส่งออกทั้งนั้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะยืนต้นตายน้ำมันขังเกิน15วันนี่คือความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะคะที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเดี๋ยวจะชวนทั้งสองท่านคุยด้วยนะคะว่าน้ำที่ภาคตะวันออกมันไม่ไหลขนาดนี้มันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศนะคะแต่ก่อนอื่นยังมีอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการบริจาคสิ่งของเช่นเดียวกันอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะต้องขอบพระคุณมูลนิธิทั้งหลายนะคะที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของตอนนี้นะคะเรานำสิ่งของไปมอบให้แล้วบางจุดค่ะคือมูลนิธิพุทธภูมิธรรมจับมือกับภาคีเครือข่ายค่ะส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีกองทัพภาคที่1แล้วก็ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ร่วมเป็นสะพานบุญกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนนะคะมูลนิธิพุทธภูมิธรรมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายนำโดยอาจารย์วิจักษ์สองจันทร์ค่ะประธานมูลนิธิคุณสุนทรฉายโอภาสนะคะที่ปรึกษาประธานมูลนิธิและก็ผู้บริหารของบริษัท BKY จำกัดเป็นผู้ผลิตเมล็ดฟักทองตรามือและก็ขนมตราไก่ย่างร่วมส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยการส่งมอบครั้งนี้ค่ะมีพลโทจารึกนะคะท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1แล้วก็คุณกันดาจำปาทิพย์ค่ะรักษาผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญลำเลียงสิ่งของกระจายความช่วยเหลือสู่มือประชาชนฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
6: การมอบน้ำในวันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุธาตุหรือน้ำเท่านั้นแต่ขอเป็นตัวแทนของน้ำใจ

0: ของชาวไทยทั้งแผ่นดินนะครับให้พี่น้องไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ส่งมอบกำลังใจวันนี้นะครับทางมูลที่พุทธภูมิธรรมก็ขออนุโมทนาบุญกับไทย PBS และกองทัพภาคที่1นะครับที่ได้เป็นสะพานบุญนะครับที่จะนำน้ำบริสุทธิ์น้ำจากศรัทธาของเรานะครับช่วยพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอบุญกุศลนี้สำเร็จแต่ผู้ร่วมบุญกัลยาณมิตรและผู้ชมรายการนะครับชมข่าวสารทุกท่านก็ขอให้รับบุญกุศลให้มีกำลังใจในการสร้างความดี
1: เอาล่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญนำสิ่งของต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ร่วมกันไปจากผ่านไทย PBS ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาก่อนนี้จะชวนอาจารย์สองท่านพูดคุยค่ะอยากพาไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยมีประเด็นหลายอย่างเหมือนกัน1คือน้ำมันลดช้า2คือน้ำมันท่วมมาแล้วชาวบ้านในพื้นที่กังวลเรื่องของสารเคมีบางคนบอกว่าปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำจู่ๆมันก็ตายแบบไม่รู้สาเหตุมันน็อกน้ำรวมถึงตัวที่เหลือก็ดูเหมือนอาการจะโคม่าด้วยแต่จังหวัดยังไม่มีการประกาศออกมาว่าอันนี้คือพื้นที่รองรับน้ำสารเคมีหรือไม่ชาวบ้านบางคนก็เดินลุยน้ำแบบนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าในน้ำมีอะไรบ้างนะคะนักข่าวของเราก็ติดอยู่ในพื้นที่มาหลายวันอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามจากพี่เอ็มรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงแล้วหลายคนบอกว่าพอน้ำท่วมเริ่มลดลงแล้วโอเคสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าน้ำท่วมเป็นอาทิตย์นะครับท่วมเป็นครึ่งเดือน20วันบางจุดเนี่ยเกือบจะเดือนหนึ่งคุณผู้ชมครับการที่เข้าไปในบ้านนั้นไม่ได้ว่าเข้าไปแล้วจะสามารถไปอยู่ได้เลยคุณผู้ชมประชาชนพอเข้าไปในบ้านไปสำรวจความเสียหายไปเจอสิ่งของต่างๆทรัพย์สินต่างๆถูกน้ำท่วมจนใช้การไม่ได้เข่าแทบสุดคุณผู้ชมครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญบางคนบอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือแหละ 9,000 บาทแต่ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีบางแห่งเนี่ยบ้านพังไปทั้งหลังบางร้านค้าได้รับความเสียหายทั้งหมดอุปกรณ์ในการทำมาหากินเงิน 9,000 บาทจะเพียงพอต่อการเริ่มชีวิตของประชาชนจริงๆหรือไม่คุณผู้ชมครับและพวกเขาบางคนเนี่ยจะสามารถเริ่มชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้จริงหรือเปล่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในครั้งนี้นี่คือปัญหาและก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ของเมืองปราจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับผมลงพื้นที่มานะครับที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้มีโอกาสมาคุยกับประชาชนนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมทีเป็นร้านขายข้าวแกงคุณผู้ชมครับถ้าเราดูภาพเนี่ยดูไม่รู้เลยตอนนี้ว่าเป็นร้านขายข้าวแกงเพราะว่าสภาพของบ้านเนี่ยก็คือได้รับความเสียหายสิ่งของต่างๆเนี่ยนำมากองไว้หน้าร้านเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับพาทีมข่าวเข้าไปดูความเสียหายในบ้านคุณผู้ชมรู้ไหมครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตึก3คูหานะคุณผู้ชมเข้าไปในบ้านแล้วกลิ่นของบ้านเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นแบบฉุนคือเป็นกลิ่นแบบแช่น้ำนานคือไม่สามารถอยู่ได้แล้วมีเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดครับเขาพาเข้าไปดูในครัวคุณผู้ชมไฟเนี่ยอาจจะมืดหน่อยไฟเข้าไปไม่ตอนนี้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าไปเนี่ยปุ๊บปรากฏว่าตู้แช่ที่เป็นไว้สำหรับแช่อาหารแช่ผักแช่เนื้อสัตว์3ตู้ของเขาเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดเลยเจ้าของร้านเปิดใจกับพวกเราเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเขาเนี่ยนะครับประกอบอาชีพมาที่นี่ตั้งนานแล้วไม่เคยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าพอมาดูบ้านนี่นะครับมาดูร้านร้องไห้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมาแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะยอมแพ้ก็ยอมแพ้ไม่ได้เงิน 9,000 บาทถามผมกลับด้วยว่าพี่คิดว่าเงิน 9,000 บาทจะพอให้หนูกลับมาเปิดร้านข้าวแกงได้หรือเปล่านี่คือความลำบากของชาวบ้านที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าคือตอนนี้เขารู้ว่าตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆนี่คือเขาบอกว่าจะมองแค่ตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าคนทั้งจังหวัดเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเขาท้อมากแค่ไหนอยากจะยอมแพ้มากแค่ไหนแต่คนอื่นเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ไปเหมือนกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับ
3: ตอนแรกหนูก็แบบร้องไห้แล้วทำใจไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มองแบบรอบๆอ่ะพี่ว่าแบบทุกคนก็โดนไม่ใช่แค่หนูโดนคนเดียวแต่
4: ก็คือ
3: ได้แค่ 9,000
4: น้อยมาก
3: มันได้แค่ตู้เดียวอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้ว
4: ก็ต้องเอาเงินเก็บออกมา
3: ใช่ค่ะต้องเริ่มใหม่หมดเลยทุกอย่าง
4: ป่วยไหม
3: ไม่ไหวก็ต้องทำอ่ะพี่ต้องสู้อ่ะ
2: อีกอาชีพหนึ่งคุณผู้ชมครับที่

0: ชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีประกอบอาชีพกันนั่นก็คือการเลี้ยงปลาครับมีทั้งเลี้ยงในบ่อมีทั้งเลี้ยงในกระชังคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ปลาในกระชังโดยเฉพาะที่สี่มหาโพธิ์600กระชังของเกษตรกรปลาตายหมดเลยครับตอนนี้ตายแบบไม่เหลือเลยนะครับแล้วลองนึกดูว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเท่าไหร่600กระชังเนี่ยนะครับปลาถ้าเกิดว่าขายได้เนี่ยมูลค่าประมาณ60ล้านบาทครับเกษตรกรบอกว่าตอนนี้คือเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนแล้วก็เงินเยียวยาก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาก็หวังพึ่งรัฐบาลนะครับว่าจะช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเสียหายนะครับเยอะมากคุณผู้ชม 1,000 ไร่ที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลาหายไปหมดแล้วมูลค่าความเสียหายของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ล้านบาทเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
1: มูลค่าความเสียหายอยู่น่าจะอยู่ประมาณที่17ล้าน
2: 17ล้านเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันเยอะมากถูกไหมพันไร
1: ่ใช่ครับใช
2: ่คือตอนนี้ปลาคือไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
1: คือตอนเนี้ยถ้า 100% อาจจะอยู่ประมาณ
2: 10%
1: ที่เราเคยเมื่อปี56ที่น้ำท่วมใหญ่อันนั้นครับเป็นอยู่ประมาณ 10%ส่วนที่ 90% เนี่ยอยู่ตามกับท้องไร่ท้องนาอยู่กับชาวบ้านที่หากินกันไปแล้วก็จะมีตัวนึงที่เป็นปลากระโห่ที่ผมมีอยู่ประมาณ40ตัวที่ชาวบ้านจับกันได้เนี่ยคือจะไล่ต้องกับตัวที่25โลถึง60โลตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาก็มีชาวบ้านจับขึ้นมาได้เนี่ยประมาณ 4-5 ตัว
2: ก็คือของเราทั้งนั้นไปหมดแล้ว
1: ครับใช่ครับ
2: อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ
2: ์โอ้จะฟื้นยังไงเนี่ย17ล้านเนี่ย
1: ก็ต้องใช้ชีวิตให้ได้ครับอยู่ให้ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับจากปลาที่ตายเนี่ย600กระชังตายทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเกษตรกรมีการตั้งคำถามด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างสีมหาโพธิ์เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเกือบทุกปีคุณผู้ชมครับแต่ปลาเนี่ยไม่เคยตายเลยมาปีนี้นะครับปลาตายทั้งหมดแล้วพวกเขาบอกว่าลักษณะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสีคล้ำกว่าปกติจึงมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้มีการพาสารเคมีหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เป็นปฏิกูลต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเปล่าส่งผลให้พวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วเขาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบตรวจคุณภาพน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยต่ำมากเพราะฉะนั้นอาจจะมีสารเคมีอยู่ในน้ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาครับ
3: ขอบคุณพี่เอ็มนะคะคือพาเราไปดูว่าจังหวัดปราจีนบุรีเขาประกอบหลายอาชีพและตอนนี้น้ำเริ่มลดเสียหายหนักคือบ้านไหนน้ำท่วมไม่เรียกว่าเสียหาย 100% อย่างที่เห็นปลานะเสียหายเยอะมากเอ๊ะชวนอาจารย์ทั้งสองท่านคุยอาจารย์ในฐานะเชี่ยวชาญเรื่องของเกษตรด้วยปลาที่เห็นมันน็อกน้ำหรือมันมีสารเคมีอาจารย
4: ์อันนี้ก็ยากที่จะพิสูจน์นะครับแต่อย่างเร็วคือปริมาณน้ำที่มันเยอะถูกไหมครับมันทำให้เขาเรียกว่าความเค็มของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ทันแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับ
3: แล้วถ้าหากเกณฑ์การเยียวยาล่ะอาจารย์มันจะได้ในมุมไหนบ้างอย่างเกษตรกรรายนี้เสียหายขั้นต่ำนะ17ล้านหากจับได้มันจะได้60ล้าน
4: อันนี้ก็แล้วแต่คือกฎหมายกฎระเบียบด้วยเนาะทางกระทรวงเกษตรเองเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่าในเรื่องของการชดเชยหลักเกณฑ์จะเป็นเท่าไหร่แน่นอนครับว่าคงไม่สามารถเนาะที่เราจะได้มูลค่าเงินตามความเสียหายทั้งหมดครับ
5: โอ้พอฟังแบบนี้แล้วก็คือเสียดายไม่น้อยแต่ในมุมการจัดการภัยพิบัติมองแบบนี้นะคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าหลายเหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยคนบอกว่าอยากเตือนภัยแล้วมันขนปลาทันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอะ
6: เอางี้เราต้องเปรียบเทียบกัน2 อย่างระหว่างเราจะเน้นการชดเชยหรือเราจะเน้นการป้องกันเพราะอย่างเป็นเน้นการชดเชยตอนนี้ตารางเมตรกระชังหนึ่งตารางเมตรได้390บาทเราให้ไม่เกิน80ตารางเมตรตีเป็น400ละกันคูณง่ายดี48 32คุ้มไหมถ้าเกิดว่าจ่ายได้แล้วเท่านี้กับ16ล้านเมื่อกี
3: ้ไม่คุ้ม
6: ห่างกัน
3: ได้พันเท่า
6: ห่างกันพันเท่าถามว่าทำไมเราถึงไม่มีนโยบายในการที่จะปรับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระเบียบทางการเงินหรือเรื่องว่าระเบียบทางการสื่อสารให้มันเป็นการลดผลกระทบอันดับที่หนึ่งก็คือถ้าเราไปวิเคราะห์ว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเขาชำนาญการหรือว่าเขามีความมั่นใจในการที่จะอ่านและประเมินสถานการณ์เพื่อการสื่อสารให้เกิดการลดผลกระทบไห
3: ม
6: ปัจจุบันก็คือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในฟังก์ชันที่ว่าทำงาน ตามหน้าที่ของตัวเองตามหน้างานและความเชี่ยวชาญของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ศึกษาข้ามศาสตร์เพื่อที่จะเอาข้อมูลเชิงที่มันเป็น data ออกมาขับเคลื่อนการตัดสินใจ
5: อ
6: ัน
5: นี้คือสภาพแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นอาจารย์พูดเรื่องของมุมของการสื่อสารเนาะในประเด็นของน้ำท่วมมันมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งมันมีการชุมนุมกันที่หน้าประตูระบายน้ำนะคะที่คลอง12เขตธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเกิดความอึดอัดของชาวจังหวัดนครนายกนะคะที่อยู่ระหว่างประตูนั่นแหละค่ะแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของประตูเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่รับกรรมนะเพราะน้ำมันสูงมากนะคะแล้วก็น้ำท่วมแช่ขังนานประมาณเกือบ2สัปดาห์ค่ะแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแต่ว่ามันก็มีการปะทะคารมกันนะคะกับคนในพื้นที่ฝั่งโซนของปทุมธานีด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคุณภควัฒน์โฉมศรีพร้อมสดจากปทุมธานีที่คลอง12คุณภควัฒน์เชิญค่ะ
7: ครับคุณนิตยาคุณธิดารัตน์และคุณผู้ชมครับในพื้นที่ประตูระบายน้ำบนเส้นคลองรังสิตนครนายกจุดที่ใกล้กับคลอง12อำเภอธัญบุรีนี่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งของชาว2จังหวัดนะครับก็คืออำเภอคงคลักจังหวัดนครนายกแล้วก็อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับเพราะว่าด้วยความเห็นต่างที่ทางฝั่งองครักษ์ก็คือฝั่งตะวันออกของประตูระบายน้ำต้องการที่จะให้เปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12ครับเพื่อให้น้ำทางด้านฝั่งตะวันออกนั้นระบายผ่านคลองรังสิตนครนายกแต่ว่าชาวอำเภอธัญบุรีเองไม่ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าพื้นที่ด้านท้ายประตูน้ำที่อยู่ด้านหลังผมนั้นระบุว่าเป็นที่ราบลุ่มต่ำอาจจะสร้างผลกระทบต่อชาวอำเภอธัญบุรีแล้วก็อาจจะลุกลามไปถึงอำเภอลำลูกกาในจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งการคุยกันที่เห็นต่างกันและไม่เข้าใจกันในช่วงครึ่งเช้าก็นำไปสู่การยกระดับของชาวอำเภอองครักษ์ซึ่งได้ปิดถนนในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
8: ชาวบ้านบอกว่าคลอง13มีเครื่องใต้น้ำไม่มีไซฟอนนั่นแหละน้ำมันจะขึ้นเร็วกระลักได้ใช่ไหม
9: ข้างบนเนี่ยเราปิดที่สี่เหลี่ยมภาคแล้วที่ลงข้างล่างก็หลีเขาทำมาละซาแล้ว
8: ครับ
10: ใต้น้ำ
9: ก็ส่วนนี้เนี่ยผมก็เลยเปิดคลอง13เป็นข้างล่าง
8: ครับโอเค
9: ก็จะช่วยองค์รักษ์
8: ไปนี่เราจะนัดเจอกันประชุมเลยเพื่อ
7: นี่ก็เป็นการเจรจากันระหว่างนายวิรวัฒน์ผสมทรัพย์นะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กับนายสุจีรัตนมงคลกุลนายกสมาคมพลเมืองนครนายกครับตัวแทนชาวบ้านในอำเภอองครักษ์หลังเกิดความไม่พอใจที่ปล่อยให้การออกมาเรียกร้องให้เปิดประตูน้ำช่วงคลอง12ไม่มีความคืบหน้าครับพวกเขาจึงยกระดับปิดถนนเส้นรังสิตนครนายกทำให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรผลการพูดคุยคือชลประทานนะครับยอมเปิดประตูน้ำให้ทั้ง2บานบานละ10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงครับแล้วก็จะประเมินว่าน้ำฝั่งตะวันออกลดลงไปเท่าไหร่ตัดพร่องน้ำได้มากน้อยแค่ไหนครับและอีกฝั่งนะครับก็คือตั้งแต่คลอง12เข้าไปนะครับน้ำจะเพิ่มระดับจนเกิดผลกระทบหรือไม่ครับนี่เป็นไปตามความต้องการของชาวอำเภอองครักษ์นะครับเพราะว่าพวกเขาบอกว่าทนสภาพน้ำท่วมขังแช่นานแบบไม่ระบายออกมาเกิน2สัปดาห์แล้วและการตัดพร่องน้ำระบายผ่านคลอง13เพียงอย่างเดียวดันออกแม่น้ำบางปะกงหรือว่าคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตทำได้ช้าครับหากน้ำไหลทางนี้นะครับจะผ่านคลองรังสิตนครนายกลงแม่น้ำเจ้าพระยาจะใกล้กว่าหรือไม่เพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำแล้วครับ
8: คือองครักษ์อ่ะน้ำทุกทิศทุกทางมาสระบุรีมาพลพิพัฒน์มาเขื่อนต่างๆมาประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะไปทางไหนมันก็จะมี3ทางใหญ่ๆใช่ป่ะไปบางปะกงไปออกรังสิตแล้วก็ไปทางเจ้าชยานุชิตแล้วก็แถวๆนั้นทีนี้ทุกคนน่ะไม่พูดรังสิตเลยคือรังสิตเนี่ยคือเร็วที่สุดคือแค่50โลถ้าไปบางปะกงชยานุชิตเป็น100โลทำไมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นอ่ะบางปะกงเขาก็ลอยคอกันหมดแล้วแล้วเราจะเอาไปเติมเขาได้อีกยังไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยคือเส้นที่เร็วที่สุดสั้นที่สุดที่จะไปได้
7: แต่แน่นอนนะครับว่าย่อมเกิดความไม่พอใจกับชาวบ้านอีกฝั่งนะครับซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีท้ายประตูน้ำคลอง12บอกว่าถ้าน้ำผ่านจุดนี้ปริมาณมากอาจส่งผลต่อชุมชนชั้นในครับและน้ำอาจจะไปถึงอำเภอลำลูกกาเพราะว่าประตูน้ำคลอง8ยังสร้างไม่เสร็จครับ
11: น้ำนี่ทั้งหมดไม่ได้ไปไหนครับก็จะไปตกอยู่คลอง6วานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตปทุมธานีโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณคลองซอยต่างๆคลอง6วาเนี่ยยังได้ผลรับผลกระทบกับมวลน้ำต่างๆเหล่านี้น้ำบางบ้านยังท่วมอยู่ยังไม่ได้ลดลงนะครับยิ่งปล่อยไปยิ่งซ้ำเติมแล้วก็เป็นการปล่อยน้ำที่เป็นการวนเล่นอ่ะปล่อยไปแล้วไปดูด
7: คุณผู้ชมครับถ้านับเวลาในช่วงการเจรจาช่วงที่มีการปิดถนนรังสิตนครนายกนั้นตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็มีการประเมินว่าจำเป็นที่จะต้องปิดประตูน้ำลงไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องประเมินที่สำคัญก็คือบริเวณคลองรังสิตนครนายกชั้นในว่ามีน้ำเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่นะครับ

0: ซึ่งตรงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกอบจปทุมธานีหรือว่าพลตำรวจโทขับรถวิทย์ทุกประจางก็เดินทางมาที่นี่ด้วยพร้อมกับเจรจาว่าเดี๋ยวจะไปดูผลกระทบบริเวณชั้นในของพื้นที่รังสิตโดยเฉพาะตัวเมืองนะครับว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มหรือไม่และถ้าไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มอาจจะต้องเปิดการระบายน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองจุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะพร่องน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและพร้อมที่จะดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำฝั่งตรงนี้อีกครั้งเพื่อลดระดับทางฝั่งอำเภอองครักษ์ด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปัดนะคะพี่ปัดรายงานก่อติดตั้งแต่ช่วงเช้าที่เขาเริ่มมีการชุมนุมเรียกร้องกันมา9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงแบบนี้คุณผู้ชมคะใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงมีปัญหาเกี่ยวกับประตูระบายน้ำนี้คุณคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะอยากรู้ถึงปัญหาคุณมีมุมมองความคิดอย่างไรเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ํา3ช่องทางนะคะ TikTok YouTube และ Facebook เวลานี้ค่ะ
2: ค่ะและจริงๆแล้วนะคะการเปิดปิดประตูระบายน้ําตอนนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ําท่วมมันต้องบริหารจัดการทั้งระบบนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่บอกไปมวลน้ำมันก็เยอะฝั่งปทุมธานีน้ำก็พอประตูมันกั้นระหว่าง2ทางเนี่ยคนนึงก็บอกว่าอยากจะให้ระบายไปอีกด้านนึงอีกคนนึงก็บอกว่างั้นต้องผันช่วยกันหน่อยแต่ในหลักการการบริหารจัดการน้ำนะคะเขาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำให้น้ำเนี่ยลงสู่ในพื้นที่ลำน้ำและแนวดิ่งที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเร็วกว่าแต่ต้องมาดูบริบทกันนะคะว่าบริบทของการเอามวลชนกับบริบทของการบริหารจัดการน้ำหรือใช้จิตวิทยาอย่างที่อาจารย์ดันเคยพูดนั้นจริงหรือไม่ในภาวะแบบนี้นะคะ
1: เดี๋ยวอันนี้คือนักข่าวรายงานมาในสตูของเราก็อัปเดตมาว่าสุดท้ายแล้วเขาเปิดประมาณ10เซน10เซนนี่ประมาณเท่าไหร่คะเท่านี้มันช่วยได้ไหม
3: ช่วยทางจิตวิทยาได
1: ้แต่มันช่วยให้น้ำลดไม่ได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ได้นิดนึง
1: หรอพี่ปุ๋ยมันพอใครต้องเป็นคนสั่งการคะ
2: ตอนนี้เขามีการประชุมของกนช.นะในการบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินในลักษณะนี้นะคะใครจะทำอะไรก็ต้องมองกันทั้งระบบเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปทำแบบทางใครทางมันเนี่ยการบริหารจัดการน้ำมวลทางก้อนบางทีน้ำมันวนอยู่ในพื้นที่ทำไงล่ะบางทีปล่อยไปคนนี้บอกว่าฉันท่วมฉันจมอีกคนนึงบอกว่าฉันก็ต้องปล่อยต่างคนต่างปล่อยแต่น้ำไม่ได้ไปทิศทางที่จะต้องลงทะเลอันนี้มันต้องมองภาพใหญ่พร้อมกันไปด้วยค่ะ
1: อาจารย์วิษณุคิดว่ายังไงบ้างคะกับในประเด็นนี้
4: ก็จริงๆแล้วผมว่าก็คงเหมือนที่คุณปุ๋ยพูดมาเนาะมันต้องมีการคุยกันนะครับในเชิงของพื้นที่เพื่อให้เรารับฟังเนาะเขาเรียกว่าข้อดีข้อเสียต่างๆและสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบในเชิงลบอยู่แล้วแต่สุดท้ายตรงนี้ก็ต้องมีการเจรจาคุยกันนะเราเป็นพื้นที่รับน้ำนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเสียโอกาสนะครับเราน่าจะมีรายได้หรือค่าชดเชยถูกไหมฮะที่สมน้ำสมเนื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะประเด็นตอนนี้มันเจอปัญหาคือใครเป็นพื้นที่รับน้ำคนนั้นก็ซวยไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับค่าชดเชยตรงส่วนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องคิดถึงในเรื่องของหลักความเป็นธรรมนะครับถ้าเกิดพื้นที่ไหนยอมเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเขาเองคงจะต้องได้รายได้หรือค่าชดเชยในการเปลี่ยนผ่านตรงส่วนนี้ครับ
1: แล้วอาจารย์ศรีนันท์ล่ะคะคิดว่าอย่างไรถ้าหากมีปัญหาพิพาทเรื่องการเปิดปิดประตูระบายน้ำ
3: จริงๆองค์กรผู้ใช้น้ำจะต้องมีบทบาทระดับที่1ก็คือระดับที่1ที่ว่าเรื่องของการรู้พื้นที่ตรงไหนต่ำตรงไหนสูงตรงไหนต้องทดน้ำตรงไหนที่แบบว่าปล่อยไปก็เท่าเดิมอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าปล่อยตรงนี้แล้วอันนี้จะลดได้จริงไหมอะไรพวกนี้องค์กรผู้ใช้น้ำที่อยู่ในระดับพื้นที่เขาน่าจะตัดสินใจได้ดีที่สุดอันดับที่1อันดับที่2ก็คือแล้วอำนาจที่เหนือขึ้นมาก็คือมันก็ต้องมีคนเจรจาถ้าเกิดว่าเป็นความขัดแย้งของระหว่าง2หรือ3องค์กรผู้ใช้น้ำหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำเฉยๆก็ต้องเขามีบทบาทในการเคลียร์ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วมันไม่ได้ช่วยลดโอเคมันมีทางเลือกอื่นหรือต้องสูบออกจากเส้นทางอื่นยังไงบ้างอันนี้คือต้องมีคนที่มาไก่เกี่ยค่ะอย่างน้อย2ทางค่ะ
2: โอ้พอฟังประเด็นปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยมันคิดได้2มุมนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าเดือดร้อนก็คือท่วมบ้านท่วมบ้านก็จะเป็นมุมชดเชยใหญ่ๆอีกแบบแต่บางคนเนี่ยที่เขามาร้องเรียนเนี่ยมันก็มีภาคเกษตรอาจารย์เพราะเขาบอกว่าก็ระบายไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันก็จะได้รักษาต้นพืชภาคการเกษตรอาจารย์มองมุมนี้ยังไงคะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหลายคนนะคะทั้งพืชยืนต้นนะคะแล้วก็พืชอายุสั้นตอนนี้ก็ลำบากน่าดูมันจะเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆถ้าเกิดลองคิดภาพนะคำว่าเกษตรเนี่ยมันมีตั้งแต่พืชใช่ไหมครับนะมีทั้งพืชที่ปลูกได้เร็วๆกับพืชยืนต้นใช่ไหมฮะไม้ผลกับอันที่2คือปศุสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็มีประมงอันนี้คือครอบคลุมทั้งหมดทั้งเกษตรนะครับเท่าที่รายงานมาก็จะมีข้าวใช่ไหมฮะที่เยอะหน่อยประมาณสัก 1.3 ล้านไร่นะครับแล้วก็มีพวกไม้ผลไม้ยืนต้นอีกตรงส่วนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงผลกระทบเนี่ยผมว่าอันแรกเลยที่สำคัญมากเลยคือรายได้เกษตรกรเนาะแทนที่เขาจะเกี่ยวข้าวได้นะครับเขากลับเกี่ยวไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่แค่ รายได้เฉพาะฤดูกาลเดียวนะครับรอบหน้าด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันท่วมไปแล้วนะครับปีหน้าก็ใช่ว่าจะมีรายได้ถูกไหมฮะผมว่านี่คือผลกระทบอันแรกนะที่เกษตรกรจะเผชิญคือรายได้จะลดลงทั้งในปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันที่สองที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นนะผมว่าคือเรื่องภาระหนี้ครับปกติเวลาลงทุนเนี่ยนะครับเกษตรกรต้องซื้อเครื่องจักรเครื่องมือซื้อพันใช่ไหมฮะเพื่อมาลงทุนแต่สุดท้ายลงทุนไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยนะฮะยังไม่ได้ผลผลิตไม่มีรายได้นะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะหนี้เก่าก็ยังไม่ได้ค้างชำระนะครับหนี้ใหม่ก็ต้องลงทุนอีกละนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่ามันกำลังจะตามมาคือภาระหนี้สินนะครับควบคู่กับรายได้ที่ลดลงนะครับถัดมายังมีอีกคืออะไรฮะเวลาผลิตนะในแปลงเองเนี่ยใช่ว่าจะเริ่มผลิตได้เลยหลังจากน้ำลดเนี่ยมันก็ต้องมีการซ่อมแปลงซ่อมบ่อปลาถูกไหมครับหรือตรวจสุขภาพสัตว์นี่คือเป็นอีกสิ่งนี้ที่ต้นทุนมันกำลังจะตามมาเรื่อยๆและมากกว่านั้นนะครับผมว่าเรื่องของสุขภิบาลพวกโรคต่างๆอันนี้ก็จะตามมานะครับเวลาน้ำพัดมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเนาะพื้นที่นะมันจะมีมลพิษถูกไหมฮะทำให้ดินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสภาพหรือเปล่านะฮะหรือในแง่ของปศุสัตว์ใช่ไหมครับนะมันจะมีพวกมลพิษมีสารตกค้างอะไรไหมสัตว์จะเจ็บป่วยไหมนะครับหรือในแง่ของบ่อประมงก็เหมือนกันนะครับคุณภาพน้ำจะเป็นยังไงในบ่อนี่ก็เป็นประเด็นที่เกษตรกรเองเนี่ยนะครับก็จะได้รับภาระที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยครับถ้าเกิดมองในแง่นี้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มรายได้ก็ลดภาระหนี้เองก็จะตามมาอีกครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกให้ผู้บริโภคที่รับชมรายการเราอยู่นะเวลานี้ตรงๆแบบว่าไม่ต้องกลัวเสียใจนะ
4: ครับ
1: ข้าวต่อไปหนูซื้อแพงขึ้นไหมผักต่างๆผลไม้ต่างๆหลังน้ำลดจะแพงแบบผู้ฉี่เลยไหมคะ
4: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อยู่เนาะว่ามันมีเขาเรียกว่าสินค้าไปส่งในพื้นที่ที่มันขาดเนี่ยได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติมันมีการกระจายสินค้าที่ดีนะครับไปส่งเนี่ยความขาดแคลนก็ไม่เกิดขึ้นราคาก็จะไม่ได้สูงขึ้นมากแต่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยมันเกิดการขาดแคลนในพื้นที่แล้วกลไกภาครัฐเองไม่ได้จัดหานะครับสินค้าเพื่อไปทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันมีอาหารเพียงพอราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนทีนี้ราคาที่มันสูงขึ้นต้องยอมรับนะครับไม่ใช่เกษตรกรนะครับที่ได้ประโยชน์เสมอไปนะครับเพราะจริงแล้วเกษตรกรอาจจะไม่มีผลผลิตใช่ไหมฮะที่ขายได้อยู่แล้วในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะผมมองว่าเกษตรกรเองแม้ว่าเขาจะมีผลผลิตนะอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยเขาจะสามารถขายได้ราคาที่ต่ำกว่าปกติเพราะอะไรครับยกตัวอย่างนะน้ำท่วม15วันผลผลิตอะต่อให้มันมีนะแต่คุณภาพมันจะลดลงถ้าสุดท้ายเนี่ยราคาที่เขาขายได้อะเขาจะไม่สามารถขายได้ในราคาที่เป็นเกรดปกติอันนี้ก็เป็นอีกความช้ำชอกอีกอันนึงนะที่ผมว่ารายได้เกษตรกรเองก็จะลดลงด้วยครับ
1: แล้วของแพงมันไปกองที่ใครล่ะพี่ปุ๋ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะในการขนส่งต่างๆเกษตรกรมาผลิตไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วไปทางผู้บริโภคก็รับกรรม
4: คือของแพงสุดท้ายเนี่ยพื้นที่อื่นที่เขาน้ำไม่ท่วมถูกไหมฮะเขาก็จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกราคาก็จะแพงขึ้นประมาณนี้ครับหลักอุปสงค์ประธาน
2: ค่ะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือทั้งขึ้นทั้งร่องค่ะอาจารย์
4: ใช่ครับ
2: ก็คือเกษตรก็หนี้สินเพราะว่าจากที่เราเห็นในรายงานเมื่อสักครู่ก็หมดตัวกันพอสมควรแต่มันมีคำถามชวนคิดอย่างหนึ่งว่าในเมื่อว่าเรามีรู้อยู่ว่าเราเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าน้ำหลากน้ำท่วมเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีปัจจัยเรื่องของระบบเตือนภัยถามอาจารย์นันหน่อยอาจารย์นันเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีผลกระทบแบบนี้ปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจก็ได้พื้นที่ภาคเกษตรก็เตรียมพร้อมไว้ได้เราไม่แม่นหรอคะ
3: เรามีข้อมูลแต่เราไม่มั่นใจในการตัดสินใจว่าเราควรจะสั่งหรือไม่สั่งเอาข้อจริงถามว่าอำนาจในการสั่งให้อพยพให้ทำหรือให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอยู่ที่ใครในทางปฏิบัติไปทางชาวบ้านรู้ไหมว่าใครชาวบ้านใส่หน้าก็คือไม่รู้ชาวบ้านรู้แต่คำว่าภาครัฐหรือเหมือนเวลาเราคุยกับใครเขาจะพูดได้กว้างๆอย่างเดียวว่าภาครัฐแต่เขารู้ไหมว่าใครหน่วยงานไหนหรือเป็นอบต.หรือใครไม่รู้ทีนี้พอกลับมาที่ว่าตัวตำแหน่งหน้าที่เนี่ยพวกเราในฐานะที่ทำงานในวงเนี่ยอาจจะคิดว่ารู้แล้วต้องเป็นอบต.รู้แล้วว่าต้องเป็นเกษตรรู้แล้วว่าต้องเป็นหน่วยงานของทางสาธารณสุขอะไรพวกนี้ประเด็นก็คือเราสามารถที่จะให้มีการรับผิดและรับชอบในตัวเรื่องของการเตือนภัยได้ไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาภัยบอกเพียงแต่ว่าเรามีฟังก์ชันในการเตือนภัยหรือการสื่อสารเพื่อให้รู้แต่เราไม่มีความรับผิดหรือรับชอบที่เรียกว่า governanceในเรื่องการรับชอบหรือรับผิดในการเตือนหรือไม่เตือนเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่อยู่ในการควบคุมของมนุษย์ฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปที่วิธีคิดของพ.ร.บ.ใหม่ว่าการจัดการภัยพิบัติเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องรับมือไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติค่ะทีนี้ย้อนกลับมาตอบคำถามพี่ปุ๋ยเรื่องการเตือนภัยอะเรามีใครที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มถามว่าเกษตรกระทรวงเกษตรหรือว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่ในการเตือนภัยภาคเกษตรไหมไม่ชัดเจนนะ
2: พยายามเตือนอาจารย์
3: ใช่ถ้าถามว่ามีเขาถ้าเขาเป็นผู้รับเขาต้องรับผิดชอบด้วยแต่ถามว่ามันชัดตรงนี้ไหมเขาก็จะบอกว่าเอ้านี่นาทีปอพอแต่ถ้าเกิดว่ามองในฐานะโปรเซสของการ

0: เศษเนี้ยถ้าคุณจะเตือนภัยฝั่งประมงให้เอาปลาไปขายล่วงหน้าคุณต้องการเวลากี่วันในการที่จะดีลกับ
1: แพปลา
0: แพปลาหรือเม็ดทุเรียนคุณจะดีลกับหลงคุณจะต้องการเวลากี่วันอย่างน้อย7วัน

0: แล้วมันต้องมีการเตือนล่วงหน้านานกว่านั้นอย่างน้อย1เดือนว่าน้ำจะเข้าฉะนั้นแต่ละชนิดของพืชผลทางการเกษตรจะมีเวลาเขาเรียกว่า lead time ที่ต้องเตือนล่วงหน้าไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าเรามีระบบที่แม่นยำในการเตือนล่วงหน้าและกล้าตัดสินใจว่าควรลงทุนไม่ควรลงทุนควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรมันจะมีทำเฟรมแต่ละแบบรวมไปถึงทำเฟรมของอย่างเช่นเราคิดว่าส่งเมสเซจไปให้แล้วเดี๋ยวเขาต้องอพยพเอาคนแก่ติดเตียงหรือผู้ป่วยติดเตียงอพยพ1คนเนี่ยช่วงน้ำท่วมอพยพก่อนน้ำท่วมกับอพยพตอนที่น้ำขึ้นแล้วใช้เวลาเท่ากันไห
1: ม
0: อพยพก่อนน้ำท่วมจะใช้เวลาประมาณ30นาทีคืออย่างน้อยที่สุดก็คือยกเตียงยกข้าวยกของยกซักชั่นยกทุกอย่างเอาไปแต่ตัวกับเบาะลมอาจจะใช้เร็วสุดเท่าที่ทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไปเอาตอนน้ำท่วมแล้วในการฝ่าเอารถเข้าไป
1: เอาเรือค่ะต้องใช้เรือเห็นบางบ้านนี่ทุลักทุเลตะโกนป้าป้าอยู่บ้านไหมออกมาหรือเปล่า
0: มีเรือใช้เรือมีรถยกสูงมีรถทหารมีรถหุ้มเกาะเอาไปให้หมด
1: ค่ะ
0: เอารถเข้าไปก็ครึ่งชั่วโมงเอาเข้าไปเสร็จยกซักชั่นยกเตียงยกฟูกยกเบาะลมยกยายกอะไรเสร็จยกออกซิเจนยกขึ้นรถอีก1ชั่วโมง
1: แบกใส่เรือแบกใส่รถมา
0: แล้วก็ฝ่าน้ำออกมากับอีกครึ่งชั่วโมงรวมเป็น2ขณะที่ถ้าเกิดว่าไปเองไปเที่ยวรอบเดียวครึ่งชั่วโมง
1: คืออาจารย์นันกำลังจะบอกว่าถ้าหากเราเตือนล่วงหน้าเตือนล่วงหน้าแบบแม่นยำมันจะร่นย่นระยะเวลาการช่วยเหลือให้สั้นลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลทางการเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีไทม์ไลน์ในการเตือนข้าวต้องกี่วันปลากี่วันกุ้งกี่วันแต่ประเด็นคืออาจารย์ขาใครก็จะไปกล้าเตือนเตือนแล้วมันไม่แม่นมันโดนด่าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราวางอำนาจเอาไว้ถูกคนหรือเปล่าที่มีความมั่นใจในการแจ้งเตือน
1: แล้วสรุปใครต้องเตือน
2: ใครต้องเตือน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ point ก็คือส่วนที่อยู่ในงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเราก็คาดหวังว่าถ้าเป็นเกษตรจะต้องเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดใช่ไหมหรือถ้าเป็นภัยที่ส่งผลกับมนุษย์จะต้องเป็นป้องกันสาธารณภัยเป็นสำนักงานที่จังหวัดใช่ไหมแต่ point ก็คือพอฟังก์ชันของเขาต้องเตือนเขาเตือนตามหน้าที่ก็ถูกแล้วก็มีเอกสารหนังสือออกมาว่าให้ทำไม่มีใครเอาผิดเขาได้เพราะเขาทำตามหน้าที่แต่เขามีความมั่นใจที่จะประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่เองและออกข้อความที่มันมีความไวตามสอดคล้องกับเวลาที่ควรจะได้ไห
1: ม
0: เพราะเขาก็ต้องมีการโปรเทคตัวเองผ่านอันนี้เหมือนกันข้อเสนอก็เลยเป็นที่ว่าในอนาคตเราต้องเปลี่ยนจากวิธีคิดที่ว่าเกิดเหตุแล้วไม่เป็นไรทุกคนได้รับการโปรเทครวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นโฟกัสที่การทำงานป้องกัน
2: ป้องกัน
0: เป็นการป้องกันป้องกันที่นี้ชาวบ้านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไปห้ามพระทิศเราไปห้ามพระแม่ธรณีเราไปห้ามพระแม่คงคาไม่ได้เราไปห้ามไม่ได้แหละแต่เราในฐานะมนุษย์เราปรับพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการของตัวเองเราปรับได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเตือนภัยเงี้ยหลายๆที่ก็ยังใช้ระบบธงสีที่เอาไปติดเอาไว้กันอยู่ตามหัวสะพานหัวน้ำใช้เมสเซจด้วยก็ได้นะคะ อะไรแบบนี้มันก็ค่อยๆมีวิทยาการขึ้นมา หรือนอกจากใช้เมสเซจแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรงี้เขาสามารถที่จะออกเสียงตามสายได้ถ้ามันออกครบทุกช่องทางมันจะเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นหรืออย่างกรมอย่างชนประทานเงี้ยเขาก็จะขึ้นแค่เป็นไวนิลว่าช่วงนี้งดการปลูกข้าวเพื่อที่จะนั่นนี่นู่นมันจะดีขึ้นถ้ามันสื่อสารในช่องทางอื่นด้วยอะไรพวกนี้บวกกับเรื่องของมาตรการการใช้ที่ดินและการใช้เรื่องของสิ่งก่อสร้างเรื่องรวมถึงผังเมืองว่าง่ายๆมันก็จะต้องมีการปรับไปควบคู่กันให้มันลดผลกระทบค่ะ
1: คือเตือนแล้วมันไม่ตระหนักไงพี่ปุ๋ยรู้ไหมคุณผู้ชมบอกว่าอะไรก็เตือนไงเตือนบอกว่าเอาอยู่
2: เอาอยู่
1: พอบอกเอาอยู่ปุ๊บคนก็เลยวางใจ
2: มันมี2แบบนะคะเตือนแบบเอาอยู่ก็ได้แต่มันมีบางคนเนี่ยเตือนแล้วก็ไม่อยากไปอยากเฝ้าบ้านแล้วบางคนเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าเวลาเตือนแล้วเนี่ยเตือนภาคการเกษตรเอ้ามันก็เตือนเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วมันคือปัญหาการสื่อสารหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องคิดต่อแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย
3: ์
2: แล้วสิ่งที่เราเห็นปรากฏกันคนได้รับผลกระทบรอบนี้นะคะจากข้อมูลที่มีการเก็บ data มาเป็นล้านกว่าคนอาจารย์พืชผลทางการเกษตรถ้ามองสายป่านทางด้านของอาชีพเศรษฐกิจการเงินอาจารย์มองสายป่านเรื่องนี้ว่ามันฟื้นฟูยาวไหมคะหรือต้องไปอีกสักเท่าไหร่กว่าจะกลับมาเหมือนเดิม
3: ก็จริงๆความการฟื้นฟูยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตทางการเกษตรเขาทำอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นพืชเป็นข้าวยกตัวอย่างเนาะ120วันถูกไหมฮะเขาก็สามารถที่จะปลูกใหม่ได้

0: แต่ถ้าเกิดเขาปลูกพืชยืนต้นใช่ไหมครับอย่างมะม่วงอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลายาวนานขึ้นซึ่งไอการฟื้นฟูตรงส่วนเนี้ยผมคิดว่าก็แล้วแต่บริบทด้วยความพร้อมของเกษตรกรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมขออนุญาตแชร์เนาะในเรื่องของวิธีการในการฟื้นฟูเนี่ยนะครับเป็นบทบาทของเขาเรียกว่าภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยฟื้นฟูจะฟื้นฟูอย่างไรนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยเวลาเขาจะฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยนะครับเขาจะฟื้นฟูอยู่หลักๆอยู่4มิติหลักการด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีครบมากน้อยแค่ไหนนะครับเท่าที่เห็นโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเน้นเยียวยาถูกไหมครับตามหลักของเช่นไร่ละเท่าไหร่ไม่เกินกี่ไร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งของการเยียวยาเนี่ยนะครับอันแรกเลยเขาจะดูในเรื่องของทุนหมุนเวียนสภาพคล่องนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าวันแรกถูกไหมฮะที่น้ำท่วมมาปุ๊บผลผลิตไม่มีรายได้หายไปมันสภาพคล่องค่าใช้จ่ายต่างๆมันมานะครับเพราะเขาช่วยในเรื่องของทุนหมุนเวียนเป็นสำคัญอันนี้สำคัญมากประเด็นที่2นะครับที่เขาจะต้องเร่งช่วยในเชิงเกษตรคือทำยังไงให้ระบบผลิตเดิมเนี่ยสามารถกลับมาผลิตได้เหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดระบบผลิตเดิมมันกลับมาผลิตไม่ได้เนี่ยรายได้ก็ไม่เกิดถูกไหมฮะเพราะเครื่องจงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับหรือพันเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยต่างๆถ้าเขาสามารถกลับมาปลูกได้เหมือนเดิมเนี่ยไอ้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเยอรมนีนะฮะหรือญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะแจกเกษตรกรเพื่อให้เขาสามารถที่จะเพาะปลูกในรอบถัดไปได้ทันท่วงทีนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาทำคือในเรื่องของรายได้ครับเวลาปลูกพืชบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้รายได้ทันทีแต่เขาทำยังไงให้รายได้เนี่ยนะครับระหว่างช่วงที่รอผลผลิตเนี่ยนะฮะเกษตรกรเองมีรายได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าสภาพคล่องถูกไหมฮะแล้วก็มีเงินไปชำระหนี้ทำให้เขาเนี่ยยังคงสามารถอยู่ได้นั่นอีกประเด็นหนึ่ง
1: ลูกขัดอาจารย์ตรงนี้นิดนึงอาจารย์สมมติว่าถ้าหากปลูกพืชเพื่อที่จะรอให้ได้เงินเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรพี่ปุ๋ยภาคตะวันออกเขาปลูกทุเรียนกับมะม่วงผลผลิตมัน5ปีอาจารย์ยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะสมมติถ้าหากภาครัฐอยากเข้าช่วยซัพพอร์ตปลูกมะม่วงไปแล้ว5ปีจึงจะได้ผลระหว่างนั้นเขาจะมีเงินจากไหน5ปี
0: ก็ต้องดูเช่นยกตัวอย่างนะฮะปลูกผักหรือปลูกพืชอะไรต่างๆที่มันระยะเวลามันสั้นกว่าในเรื่องของการเก็บเกี่ยว หรือถ้าเกิดเป็นกลไกนะครับอย่างเช่นในประเทศปากีสถานเนาะ FAO เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในมิติอะไรรู้ไหมฮะให้เงินค่าจ้างแรงงานครับในเรื่องของการซ่อมทางน้ำซ่อมทางถนนคือพูดง่ายๆฮะหาทางให้เกษตรกรแม้จะไม่ใช่เป็นรายได้เกษตรนะแต่เขาเป็นรายได้ที่ซ่อมทางน้ำโครงสร้างพื้นฐานที่มันชำรุดทรุดโทรมไปเนี่ยเกษตรกรเองหรือชาวบ้านในชุมชนแถวนั้นเนี่ยก็จะมีรายได้ชั่วคราวที่สามารถที่จะไปจุนเจือรายได้หลักได้และที่สำคัญกว่านั้นครับท้ายสุดเลยเวลาเขาช่วยเหลือในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือและมั่นใจว่าปีหน้าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกนะความเสี่ยงจะต้องลดลงถ้าเกิดเราแจกเงินเฉยๆนะโดยที่ความเสี่ยงไม่ลดปีหน้าน้ำกลับมาท่วมอีกความเสียหายก็จะไม่ได้ลดลงแต่มีกับจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามคือสมมติพื้นที่เนี่ยมันเคยท่วมอยู่แล้วเนาะปลูกมะม่วงอ่ะมันท่วมอยู่แล้วปีหน้าถ้ามันท่วมอีกจะทำอย่างไรเราต้องปลูกพืชอื่นไหมหรือจริงๆแล้วในต่างประเทศถ้าเกิดเราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยเขามีการคุยแม้กระทั่งระดับชุมชนนะครับจะทำทางระบายน้ำยังไงไม่ใช่แค่ในสวนนะครับเป็นภาพใหญ่ขึ้นระดับชุมชนนะครับหรือทำเขาเรียกว่าที่กักเก็บน้ำคือสุดท้ายมันออกแบบพื้นที่ใหม่ทั้งระบบเลยเนี่ยสุดท้ายครั้งหน้าเนี่ยเวลามันท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมน้อยลงหรือมันอาจจะไม่ท่วมขึ้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขาวางแผนในเชิงระบบไม่ได้ดูแค่ฟาร์มใครฟาร์มมันครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาเงินเข้าไปอัดฉีดทุนหมุนเวียนแล้วก็เข้าไปช่วยแล้วก็ช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์แต่อีกทางนึงก็คือว่ากำลังคิดอยู่ว่าแล้วถ้ามันเกิดปีหน้าอีกเนี่ยประชาชนจะรู้สึกว่าอยากจะปรับตัวไหมคะหรือว่ามันต้องมีองค์ความรู้เข้าไปซัพพอร์ตอีกไหมคะอาจารย
0: ์โอ้นี่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนปรับตัวทุกอย่างเนี่ยนะครับนอกจากเงินที่จ่ายแล้วเนี่ยคือองค์ความรู้ learning cost สำคัญมากเราต้องการผู้ให้ความรู้เช่นภาคมหาวิทยาลัยเนาะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะต้องเข้าไปละให้คำแนะนำเช่นถ้าเกิดคุณจะปลูกพืชอื่นถูกไหมฮะแทนทุเรียนหรือแทนมะม่วงพื้นที่ตรงนั้นจะปลูกอะไรได้บ้างนะฮะการวิเคราะห์ถูกไหมฮะดินแถวนั้นเหมาะกับพืชอะไรนะครับจะปลูกลักษณะไหนผมว่าตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรเองอาจจะต้องจัดหาสารพลังกับทางสถาบันการศึกษาแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเก็บเกี่ยวจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้ครับจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรให้เขากล้าปรับเปลี่ยนถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาทำเกษตรกรในลักษณะเดิมๆและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหลีกหนีนะฮะความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
1: หนูพูดจากใจเลยนะอาจารย์หนูลงพื้นที่ไปฟังเสียงเกษตรกรและบ้านตัวเองก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันค่ะยังไม่มีนักวิจัยไหนเข้าไปศึกษาเลยว่าถ้าหากน้ำท่วมแบบนี้พื้นที่ตรงนี้มันควรจะปลูกพืชอะไรเพื่อหนีน้ำได
0: ้
1: กว่านักวิจัยจะวิเคราะห์เสร็จชาวบ้านอดตายก่อนพอดี เพราะว่าเงินมันต้องใช้ทุกเดือนตอนนี้ในพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมพี่ปุ๋ยภาคตะวันออกเขาเริ่มคุยกันแล้วในครัวเรือนนะคะว่าเขาจะป้อคันดินให้มันสูงมากขึ้นป้องกันไม่ให้น้ำมันท่วมเข้าสวน สูงกว่าปี69คือปีนี้ตอนปี54ก็สูงกว่าเดิมแล้วนะปีนี้สูงกว่าเดิมแต่สิ่งตามมาคือต่อไปถ้าหากต่างคนต่างป้องกันตัวเองน้ำในทางสาธารณะน้ำในคลองมันจะหนักหนาสาหัสและสูงมากกว่านี
0: ้ใช
1: ่ถ้าหากเกษตรกรคิดแบบเนี้ยถือว่าถูกหรือไม่ถูกอาจารย์ณเวลานี้
0: ก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการปรับตัวในเฉพาะหน้าเนาะเขาทำได้เท่าที่เขาทำทุกคนพยายามปรับตัวลดความเสียหายหมดแหละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยการปรับตัวก็มีข้อจำกัดแต่ละคนไม่ได้มีเงินเท่ากันไม่ได้มีการศึกษาเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขีดความสามารถในการปรับตัวไม่เท่ากันสำหรับเกษตรกรแต่ละคนตรงนี้ต้องเป็นบทบาทภาครัฐครับที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือทำให้การปรับตัวของทุกคนนะครับไม่ได้เลือกว่าใครรวยใครจนเนาะทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดครับ
1: ฉะเชิงเซาไม่ปลูกมะม่วงไม่ปลูกมะพร้าวไม่เลี้ยงกุ้งไม่รู้เลยจะเอาอะไรไม่รู้จะทำอะไรจริงๆพี่ปุ๋ย
2: ก็ทำเมืองเศรษฐกิจ
1: ว้ายต้องกลับเข้าไปสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมกันแล้วมั้งคะเนี่ย
2: ถามอาจารย์นันนิดนึงนะคะว่
3: า
2: พอเป็นอย่างน
3: ี้ให้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะได้เงินเป็นก้อนนะคะเอาไปตั้งตัวทำอย่างอื่นค่ะ
1: อาจารย์นันก็พูดเล่นไปเอาจริงๆนะอาจารย์
3: ก็พูดเล่นนะสิไม่ใช่พูดจริง
1: ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันต้องมีวิธีการเตรียมตัวรับมือก่อนไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันจะกลับเข้าสู่ระบบเรื่องอุตสาหกรรมแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะมันเป็นตู้กับข้าวให้คนกรุงเทพด้วยนะน้ำท่วมปีนี้กินหมดเลยอาจารย์นันมองว่าภาคตะวันออกสมมติเอาเฉพาะเตือนเป็นทีละภาคนะพี่ปุ๋ยนะภาคตะวันออกถ้าเตือนมันควรเตือนในรูปแบบไหน
3: คราวที่แล้วที่ผ่านมาคือฝนตกด้วยตัวเองไม่ใช่น้ำเหลือไม่ใช่น้ำอะไรฉะนั้นแล้วไอ้การเตือนอย่างเดียวว่าน้ำจะมาแต่ไม่มีฉากทัดว่าน้ำจะค้างทุ่งตรงไหนแล้วก็ไม่มีการไปเตรียมว่าต้องเอาท่อพญานาคเอาท่อซิ่งไปลงตรงไหนนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าถ้ามันเป็นคันที่แบบว่าตรงนี้มันไม่เคยเทอมันก็มาเทออยู่มันต้องแก้ปัญหาใหม่ปีหน้าเพราะถ้าลูกนี้เทอจะต้องแบบว่าหาเอาท่อซิ่งสูบข้ามตรงไหนเพื่อที่จะให้มันลงทะเลออกได้เพราะทะเลน้ำขึ้นน้ำลงมันละสองรอบมันเวลาลงอยู่แล้วอันนี้ก็คือทางท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็คือต้องดูเรื่องของผังน้ำร่วมกันเพื่อที่จะจัดการทั้งน้ำทุ่งแล้วก็น้ำท่าค่ะแต่ปัญหาก็คือน้ำทุ่งก็ไม่รู้ใครจัดการน้ำท่าก็ไม่เห็นการจัดการก็ยังตีกันอยู่หน้าประตู
2: ต้องจัดการในรายละเอียดนะแต่ว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนเห็นอาจารย์วิษณุบอกว่ามีเวทีด้วยเราจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อจากนี้ยังไงคะว่าจะมีเวทีอะไรยังไงพูดคุยอะไรกันบ้างคะอาจารย
0: ์อ๋อครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะเราจะจัดนะเวทีเขาเรียกว่าเสวนาถอดบทเรียนนะครับการจัดการน้ำนะครับนะโดยเฉพาะเราเน้นไปที่บทเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปีนี้คงไม่ได้เกิดแค่ปีเดียวนะฮะปีหน้าก็คงจะตามมาถ้าเรายังไม่ได้จัดการแก้ไขนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเราก็จะเน้นไปที่ภาคใต้ด้วยถัดไปนะครับว่าถอดบทเรียนกรุงเทพนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่เตรียมรับนะฝนนะครับที่อย่างที่เราทราบนะฮะปลายเดือนนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยภาคใต้ก็จะเจอฝนใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบการบริหารจัดการน้ำจะทำอย่างไรนะครับเพื่อทำให้มันลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดแล้วก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการจัดนะเชิญนักวิชาการนะครับนะที่เขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องวิศวะการจัดการน้ำนะครับหรือในเรื่องของสถาปัตย์นะฮะในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ผังเมืองนะครับแล้วก็จะมีตัวผู้แทนนะครับจากทางกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงผู้แทนจากทางจังหวัดยะลาด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมาช่วยหารือกันครับระหว่างภาควิชาการกับภาคปฏิบัติในพื้นที่นะครับเราก็หวังว่าองค์ความรู้ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะถอดบทเรียนออกมานะครับแล้วก็นำเสนอนะองค์ความรู้ในเชิงวิชาการตรงส่วนนี้นะครับไปสู่ในเชิงนโยบายเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเราจะจัดงานนี้นะครับในวันจันทร์หน้านะครับคือวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะครับตั้งแต่9โมงนะครับถึง 12.00 นนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้องสุธรรมอารีกุลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับตรงส่วนนี้ครับก็ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ
2: ค่ะแจ้งน้อยๆนะ
1: พี่ปุ๋ยไป
2: ใช่เดี๋ยวปุ๋ยจะไปติดตามรายละเอียดกับอาจารย์นะคะแต่ว่าความหวังแบบนี้นะคะอาจารย์ไม่อยากถอดแล้วถอดอีก
0: เห็นด้วยครับอันนี้ก็คิดว่าเราต้องพยายามนะเขาเรียกว่าทำให้เต็มที่ครับตรงส่วนนี
1: ้ครับมีคนถามอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวชวนอาจารย์นันคุยเรื่องนี้ก่อนที่จะหมดเวลาไปคุณผู้ชมถามว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องของการห่วงน้ำจะเข้าเมืองสุดท้ายน้ำไปท่วมพื้นที่เกษตรและสูง
3: ข้อจริงวันนี้ก็คือน้ำที่ท่วมเมืองอยู่ตกด้วยตัวเองไม่ใช่มาจากที่การป้องกันให้มันไม่ได้ตกข้างในนะคะสำหรับวันนี้เราต้องยอมรับข้อที่หนึ่งก่อนว่าท่วมเองนักเลงพอค่ะสำหรับกรุงเทพที่อยู่รอบนอกส่วนด้านในอ่ะโดยภูมิศาสตร์ก็คือมันสูงกว่าเพราะมันเหมือนกับตลิ่งสูงที่มันมาเป็นจากตะกอนดินอยู่อ่ะกับอีกอันนึงก็คือต้องยอมรับกฎมาจากการที่เราใช้เครื่องระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำกรุงเทพรอบในก็เลยไม่ท่วมส่วนรอบนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการผ่านน้ำแต่มันเป็นการที่เทอะจากน้ำแล้วอย่าลืมว่าปาจีนฉะเชิงเทรา น้ำมาจากเขาใหญ่ลงมาประกอบกับฝนตัวเองตกลงมาแล้วมัน

0: ก็คือติดเมืองติดคันแล้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามคันลงไปแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ออกไปได้อันนี้คือสภาพที่เป็นอยู่ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเหตุการณ์ปีก่อนๆสมัยปี54ถ้าท่านจำภาพนั้นว่าบิ๊กแบ็กกั้นอยู่ทางนู้นหน้าดอนเมืองเพื่อที่จะป้องเมืองแล้วฝั่งหลักสี่ฝั่งดอนเมืองท่วมอันนั้นจริงแต่รอบนี้ไม่ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ล่ะคะอาจารย์มองว่าอย่างไรถ้าคุณผู้ชมถามว่าห่วงแต่น้ำเข้าเมืองแต่ปล่อยให้พื้นที่เกษตรน้ำท่วม เอาในมุมอาจารย์ก่อน
2: ก็จริงๆมันก็กลับมานะฮะสุดท้ายต้องมีพื้นที่ที่รับน้ำถูกไหมฮะแต่ทีนี้เราจะตั้งกลไกยังไงนะครับที่ใครเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วเราจะมีการโอนย้ายผลประโยชน์เนาะจากคนที่ได้ผลประโยชน์ไปสู่คนที่เสียประโยชน์อย่างไรผมว่านี่เป็นกลไกที่ในต่างประเทศเขาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับเราถอดบทเรียนครั้งนี้เนี่ยนะครับครั้งหน้าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับเกษตรกรยอมนะตัวเองเป็นพื้นที่รับน้ำนะเมืองสบายน้ำไม่ถูกท่วมแต่คำถามคือแล้วเกษตรกรได้ผลประโยชน์อะไรนะครับตรงส่วนนี้ผมคิดว่าการชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรในระดับที่เหมาะสมนะครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นครับถ้าเราได้รับการชดเชยเยียวยาตรงส่วนนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับผมคิดว่าปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ได้ผลกระทบไม่ได้การเยียวยานะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็ยังได้ประโยชน์ต่อไปอันนี้มันเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นว่าเราจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญครับ
1: อาจารย์อย่าพูดว่าไม่ได้รับการเยียวยาเดี๋ยวเขาหาว่าไทยพีเอสตังค์เนี่ยได้รับการเยียวยาจ้าแต่ว่าได้ 9,000 บาทตามที่ชาวบ้านบอกไปว่ามันได้แค่เสี้ยวเดียวเสี้ยวเดียวอย่างน้อยๆก็ได้นะคะอย่างน้อยๆก็ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ 9,000 บาทนะมันยังมีค่าพืชผลทางการเกษตรที่เราอาจจะต้องแยกด้วยนะเพราะว่างบประมาณมันแต่ละส่วนเนี่ยมันแยกกันนะคะอาจจะต้องดูกันหน่อยเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายหลักเกณฑ์เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมล่ะคะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้คุณอยู่จังหวัดอะไรสงสัยหรือเปล่าว่าเอ๊ะอีกวัน2วันฝนจะตกไหมจะมีพายุเข้าหรือเปล่าหรือว่าใครอยู่ภาคใต้ภาคเหนือเอ๊ะบ้านตัวเองหลังจากนี้สิ้นปีไปภาคใต้น้ำจะท่วมขนาดไหนนะคะเรื่องนี้เราจะวิเคราะห์กันต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะบอกอยู่นครนายกบางคนบอกว่าอยู่ภาคตะวันออกแช่น้ำมาแล้ว 4-5 วันน้ำไม่ลดเลยแล้วก็มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์และทำได้จริงจึงจะเห็นผลนะคะเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมาขยายต่อโดยเฉพาะการเตือนภัยฝนตกสิ้นปีนี้ภาคใต้อ่วมหรือไม่อีกสักครู่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นค่ะThank you.

0: อีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลง
1: ระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การ
0: ขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมา
2: พระราชาพระนามว่ามหาชนก

0: ขาอ่านแล้วก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับปภ.โอนเงินเยียวยานำท่วมรอบที่5วันนี้นะครับอีกกว่า 50,000 ครัวเรือนยอดโอนเงินสะสมสำเร็จกว่า917ล้านบาทนะครับขณะที่ยังมีอีกกว่า 2,000 ครัวเรือนโอนเงินไม่สำเร็จเพราะติดปัญหาพร้อมเพย์และใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนครับนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปจะโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ผ่านการรับรองสิทธิ์แล้ว 163,980 ครัวเรือนในจำนวนนี้โอนเงินสำเร็จแล้ว 111,004 ครัวเรือนครับรวมกว่า917ล้านบาท

0: อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประสบภัย 2,258 ครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนครับโดยปภ.จะส่งข้อมูลกลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกทม.เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าสู่กระบวนการโอนเงินอีกครั้งส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอนเงินเยียวยาแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า221ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมั่นใจศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลครับโดยย้ำว่าพรรคร่วมยังคงทำงานอย่างเหนียวแน่นและตอบข้อสังเกตกรณีไม่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายว่าอาจจะเป็นเพราะฝ่ายค้านมองว่าทำงานได้ดีแล้วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลและพรรคร่วมยังทำงานร่วมกันได้ตามปกติโดยเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถูกยื่นอภิปรายนายจุลพันธ์กล่าวติดตลกว่าอาจเป็นเพราะฝ่ายค้านไม่ได้กังวลกับการทำงานหรือมองว่าทำงานได้ดีแล้วนายจุลพันธ์ยังระบุว่าพร้อมรับฟังการอภิปรายตั้งแต่ต้นจนจบและให้กำลังใจทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการชี้แจงด้วยเหตุผลและย้ำว่าการตัดสินใจลงมติไม่ไว้วางใจเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แถลงข่าวกรณีปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าไม่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดหรือหลุดพ้นจากความผิดครับนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แถลงชี้แจงกรณีคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ยืนยันว่ากรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาสำคัญ3คนเมื่อวันที่8ตุลาคม2569เนื่องจากสำนักงานปปช.ส่งสำนวนดำเนินคดีให้อัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาฝากขังและย้ำว่าการปล่อยตัวดังกล่าวไม่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดหรือหลุดพ้นจากความผิดเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีแน่นหนาส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบหลักฐานปปช.ได้ตรวจยึดและตรวจสอบกระดาษคำตอบตัวจริงกว่า 800,000 แผ่นหรือ10ลังเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้จากบ้านพักต้องสงสัยในจังหวัดนนทบุรีขณะที่การขยายผลแจ้งข้อกล่าวหาล่าสุดอยู่ระหว่างเร่งขยายผลแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้าราชการนายหน้าจนถึงบุคคลในแวดวงการเมืองและผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อคะแนนครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวเจนจีราวิลามาศอายุ39ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นมีผ้าสีขาวครอบศีรษะมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ขออภัยครับหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่22กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอุบลราชธานีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับเวลาทันข่าว 15:00 น.แล้วนะครับสวัสดีครับ
1: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแต่ในสถานการณ์แบบนี้ฝนตกน้ำท่วมหลายคนต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเราแต่ยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงหรือว่าปศุสัตว์ต่างๆหากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้เราจะพูดถึงโรคที่มากับสัตว์และมีโอกาสจะติดมาสู่คนในสถานการณ์ฤดูฝนและน้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างนี้ค่ะเพราะอะไรคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนแต่โรคที่สัตว์นำพามาก็อาจทำให้ก่อให้เกิดความรุนแรงกับคนได้ด้วยนะคะวันนี้เราพูดคุยกันค่ะกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอะไรบ้างที่จะมาจากสัตว์แล้วมาสู่คนได้ค่ะ
1: โรคที่จากสัตว์มาสู่คนเนี่ยก็มีหลากหลายโรคนะครับมีทั้งติดโดยตรงจากสัตว์มาสู่เราหรือว่าต้องผ่านพาหะมาสู่เราซึ่งมันก็มีจะให้เข้าเรื่องเลยก็คืออันดับหนึ่งที่เราต้องนับกันตอนนี้เนี่ยก็คือโรคฉี่หนู
0: ค่ะหลายคนเข้าใจว่าก็เป็นเพราะเราเนี่ยถอดรองเท้าไปลุยน้ำหรือเปล่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะไปติดเชื้อมา
1: อันนั้นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคฉี่หนูเนี่ยมันก็ตรงๆแล้วก็คือมันก็มาจากหนูโดยตรงถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขและแมวที่จะติดได้โดยเฉพาะสุนัขเนี่ยก็คือจะต้องติดจากอาหารที่กินแล้วมีหนูมาฉี่เอาไว้แล้วก็เหลือเศษอาหารกลางคืนเขากินเข้าไปปุ๊บหมาก็จะป่วยด้วยโรคนี
0: ้
1: ส่วนแมวเนี่ยก็มีความทนทานต่อโรคฉี่หนูโดยธรรมชาติแต่ก็เป็นได้นะครับแต่น้อยมากๆทีนี้พอน้ำท่วมหนูในท่อไม่มีที่อยู
0: ่
1: มันก็ต้องมาอยู่บนที่แห้งแล้วมันก็ปัสสาวะไปตามปกติอุจจาระไปตามปกติใช่ไหมครับพวกเชื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตมาทางน้ำคนเดินลุยมีแผลที่ขาวิ่งเข้าม
0: ันก็จะเข้าเชื้อมาถึงร่างกายของเราได
1: ้
0: นะคะอันนี้คือเบื้องต้น คือฉี่หนูที่ไม่ได้แค่เราไปเผชิญกับมาแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งนำพามาได้ด้วยเช่นเดียวกันยังมีโรคอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะคะหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองตอนนี้มีอาการไม่ค่อยปกติมีความเสี่ยงเรื่องไรเดี๋ยวส่งข้อความมาสอบถามกันได้ผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะแต่เรามาเช็คกันในเรื่องของความถูกต้องกับความเชื่อที่พูดกันปากต่อปากแต่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้มาเช็คกันในแฟกเช็คช่วงนี้ค่ะที่เขาบอกว่าการรับประทานอาหารแปรรูปและมีค่าโซเดียมสูงเอามากๆนั้นนะคะอาจจะทำให้ผมร่วงผมบางหรือบางคนจะแซวว่าแม่เป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

จากที่มีคำกล่าวว่าเรากินผงชูรสเยอะๆนะครับจะทำให้ผมร่วงแล้วหัวล้านนะครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะครับจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิจัยต่างๆนะครับมีการศึกษาในผงชูรสนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประเด็นนั้นเลยนะครับอาจจะมีคนที่เซนซิทีฟบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามตัวผงชูรสนะครับก็คือโซเดียมกลูตาเมตนะครับอย่างที่บอกให้เกิดเราใส่ผงชูรสเยอะก็อาหารนั้นก็จะมีโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นในแง่ของมีโซเดียมมากขึ้นประเด็นแรกนะครับที่เป็นอันตรายโดยตรงเลยก็คือเนื่องจากตัวผงชูรสนะครับเป็นเกลือนะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตซึ่งแน่นอนเลยคือพอมันถูกเอาไปใช้ละลายในน้ำมันจะแยกออกเป็นกลูตาเมตแล้วก็โซเดียมซึ่งโซเดียมอันนี้ก็เป็นโซเดียมตัวเดียวกับที่อยู่ในเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์มันก็จะเป็นการไปเพิ่มนะครับในเรื่องของปริมาณโซเดียมที่รับได้ในแต่ละวันนะครับซึ่งพอบริโภคเข้าไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายต้องพยายามกำจัดมันออกก็คือจะเกิดการดีไฮเดรตก็คือทำให้เราหิวน้ำเราอยากกินน้ำนะครับแล้วตามมาที่เป็นอาการมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อตัวความดันโลหิตความดันโลหิตสูงก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตซึ่งก็เป็น

0: สุดท้ายที่จะเกิดจากการที่เรามีโซเดียมเยอะมากเกินนะครับส่วนประเด็นที่2นั้นเป็นทางอ้อมครับก็ผงชูรสนะครับมันมีหน้าที่เป็นเอนฮานเซอร์หมายความว่ามันจะไปเกาะกับต่อมรับรสบนลิ้นของเรานะครับทำให้มันสามารถที่จะไปจับกับสารให้รสต่างๆมันก็จะไปเพิ่มรสชาติอาหารนะครับตอนนี้พอไปเพิ่มรสชาติอาหารปุ๊บเนี่ยก็คือทำให้อร่อยขึ้นคนก็จะกินมากขึ้นนะครับแน่นอนคือพลังงานเกินนะครับอาจจะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรต่างๆที่เกินไขมันนะครับเป็น2ประเด็นของตัวผงชูรสที่คิดว่าน่ากังวลครับจริงๆแล้ววัตถุดิบธรรมชาตินะครับมีหลายอย่างนะครับที่มีกลูตามิกแอซิดอยู่นะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่มีนิวครีโอไทด์นะครับซึ่งเป็นสารที่เป็นเอนฮานเซอร์ก็คือไปเพิ่มรสชาติในอาหารอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีของกลูตามิกก็อย่างเช่นในมะเขือเทศนะครับสังเกตว่าถ้ามีเอามะเขือเทศไปทำเป็นซุปมะเขือเทศซุปมันจะอร่อยมากนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยเพราะว่าในมะเขือเทศมีกลูตามิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพวกมะเขือเทศซุปมะเขือเทศแล้วก็ในพวกซอสมะเขือเทศเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นตัวที่ทำให้รสชาติของอาหารนั้นอร่อยขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกเห็ดนะครับก็จะมีพวกนิวครีโอไทด์นะครับก็จะทำให้มีรสชาติที่เป็นอูมามินะครับที่อร่อยขึ้นพวกสาหร่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกคอมบุนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้รู้สึกเวลาเราทานก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยก็เนื่องจากในสาหร่ายเหล่านี้ในตามธรรมชาติเป็นแหล่งของกลูตามิกธรรมชาติแล้วทำให้เราทานไปแล้วหรือเอาไปทำเป็นซุปนะเป็นซุปที่มีรสอร่อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเนื้อสัตว์เองนะครับที่ตายใหม่ๆนะครับแล้วการตายไม่ได้ริ้นรนนะครับมันก็จะมีการสลายนะครับตัวที่สร้างพลังงานก็คือ ATP ให้กลายเป็น ADP แล้วก็กลายเป็น IMP IMP ก็คืออินโนซินมอโนฟอสเฟตนะครับซึ่งจะเป็นความหวานของเนื้อสัตว์นะครับเวลาเราทานต้มยำที่แบบกุ้งเพิ่งตายใหม่ๆจะรู้สึกว่าหวานมากนั่นคือความอร่อยของตรงนี้แหละครับซึ่งก็มีการเอาตรงนี้แหละมาทำเป็นเอนฮานเซอร์ที่นอกเหนือจากตัวกลูตามิกนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอในอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับที่จะเห็นว่าใส่นิวโครไทด์ใส่อะไรต่างๆด้วย
1: ไม่จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการรับประทานโซเดียมสูงๆเนี่ยอาจจะกระทบไปถึงสุขภาพของไตได้ด้วยนะคะยังไงจะเลือกกินอะไรก็อาจจะดูเรื่องของโภชนาการให้เหมาะสมจะดีซะกว่าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณหมอเกษตรตรงนี้ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือพอน้ำมันท่วมเยอะเนี่ยมันก็นำพาสิ่งปฏิกูลอะไรต่อมีอะไรเยอะเหมือนกันเนาะคุณหมอแล้วนั่นก็ทำให้แม้คนเนี่ยไปเจอกับน้ำเองก็ยังเสี่ยงตั้งหลายโรคแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าบางท่านคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพก็คือจะไปไหนอพยพอย่างไรก็ขอมีสุนัขม
2: ี
1: แมวมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจไปด้วยแล้วน้องๆเนี่ยจะเสี่ยงอะไรบ้างเมื่อกี้เราคุยกันฉี่หนู
2: ครับ
1: เราต้องสังเกตหรือว่าดูอะไรที่บ่งชี้โรคได้บ้างคะ
2: คือแยกออกจากกันนะครับสมมุติว่าบ้านเราน้ำท่ว
1: ม
2: แล้วเราจะอพยพแล้วเราจะเอาหมาไปด้วยเราจะเอาหมาไปด้วยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าหมาเราเนี่ยมันแช่น้ำมันกี่วันแล้ว
1: ค่ะ
2: อย่างเช่นว่าถ้าเกิดมันแช่น้ำมาสัก2วันเนี่ยง
1: ่
2: ามนิ้วเนี่ยมันอาจจะเริ่มเปื่อยแล้ว
1: ค่ะ
2: นะครับแม้จะอพยพไปแล้วก็ต้องไปรักษาง่ามนิ้วเปื่อยต่อ
1: ค่ะ
2: แมวจะเป็นง่ายกว่าหมาน
1: ะครับแมวไม่ค่อยชอบน้ำ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือท้องเสียอย่างเช่นว่าอยู่บ้านไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วก็ตอนจะย้ายเนี่ยก็อุ้มขึ้นเรือแล้วก็อพยพออกมาจากที่บ้านพอมาอยู่ศูนย์พักพิงไม่เกินวันนึง
1: ค่ะ
2: ท้องเสียอาเจียน
1: อัน
2: นี้คือดื่มน้ำสกปรกหรือเลียบริเวณที่นู่นที่นี่ที่มันมีแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกลูกๆเหล่านี้เนี่ยก็เซนซิทีฟต่อการป่วยไม่แพ้เราเลยครับ
1: และถ้าเขาป่วยโอเคเราต้องรักษาเขา
2: ครับ
1: แต่ว่าคนอย่างเราจะติดโรคจากเขามาด้วยไหมคุณหมอ
2: โอกาสที่เราจะติดโรคจากสุนัขที่เราเลี้ยงเองน
1: ้
2: อยนะครับเพราะเราฉีดวัคซีนเราถ่ายพยาธิเราให้อาหารอย่างดีแต่ว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยพวกพี่ๆกู้ภัย อย่างเช่นว่าไปช่วยออกมาหน่อยบ้านนี
1: ้
2: ไปช่วยคนมาเสร็จปุ๊บหมานั่งแช่น้ำอยู
1: ่
2: มาแค่นี
1: ้
2: แล้วก็อุ๊ยต้องเอามันมาด้วยนะอะไรเงี้ยพอไปจับมันปุ๊บเคาะหามยามร้ายอาจจะนำโรคพิษสุนัขบ้
1: า
2: หรือขับรถไปน้ำท่วม

0: เห็นหมาติดเกาะอยู่สั่นเลยน
1: ่
0: าสงสารจอดลงไปช่วยอุ้มมาปุ๊บหมาตัวนั้นอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้หรือแมวตัวนั้นอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้เหตุผลเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้การพบปะระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยมันบ่อยครั้งขึ้นแล้วมันโฟกัสมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้ำแห้งหมดสัตว์พวกนี้มันก็กระจายอยู่ทั่วใช่ไหมครับม
1: ัน
0: ก็จะไม่มาสัมผัสกับเราหรือเราก็ไม่เห็นมันแต่พอเกิดเรื่องน้ำท่วมเวลาเราย้ายสัตว์ด้วยที่เราไม่รู้จักเช่นสัตว์จรจัดหรือไปเก็บมาข้างทางเนี่ยก็ต้องเรียนพี่ๆกู้ภัยว่าขอให้คิดถึงว่าอาจจะติดโรคพิษสุนัขบ้าได
1: ้
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็พบได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่พบเฉพาะช่วงฤดูฝน
1: เขาบอกว่าหน้าร้อนหมาชอบเป็นบ้าใช่ไหม
0: ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเราพบตลอดทั้งปี
1: อ้าวไม่ใช่แค่ฤดูใดฤดูหนึ่งนะ
0: ไม่หรือที่หน้าร้อนพบบ่อยเพราะเด็กปิดเทอมอยู่บ้านเด็กปิดเทอมอยู่บ้าน
1: ก็เลยรณรงค์หน่อยเพราะกลัวเด็กโดนกัด
0: โอกาสที่คนจะปะทะกับสัตว์มันเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็นิยมว่าไปเก็บหมาข้างทางมาเลี้ยงตอนช่วงปิดเทอมหรือว่าทำอะไรแต่น้ำท่วมเนี่ยเวลาเราไปเจอสัตว์ที่ติดเกาะอยู่อะจะช่วยก็ต้องคิดก่อน
1: แล้วเราสังเกตยังไงคะคุณหมอจะไม่ช่วยก็ดูแหมแรงน้ำใจหรือเปล่าย
0: ากมากผมบอกเลยเหตุผลเพราะว่าสัตว์ที่ติดเกาะเนี่ยอดอาหารอดน้ำป่วยหนาวสั่นมันดูเหมือนว่ามันจะกึ่งป่วยกึ่งไม่ป่วยและถ้ามันไม่มีเจ้าของเนี่ยโอกาสที่เราจะไปโชคร้ายโดนพิษสุนัขบ้ามันก็
1: ม
0: ีหรืออันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวในต่างประเทศก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปช่วยสัตว์ที่ติดน้ำท่วมเนี่ยเขาจะแต่งตัวป้องกันแบบแล้วมีหน่วยงานเฉพาะนะครับไม่ใช่ใครก็ได
1: ้
0: เขาจะจับแล้วก็เอาใส่กรงนี้เลยนะครับเขาจะไม่แบบไปอุ้มมาถ้าพวกอุ้มมาเนี่ยต้องมีเจ้าของ
1: ค่ะมีปีปอกคอ
0: ใช่
1: ได้ไหมว่า
0: หรือถ้าเกิดดุเนี่ยอย่างเช่นพิทบูพวกนี้เนี่ยเจ้าของเขาจะใส่ครอบปากไว้เลยแล้วก็พร้อมจะให้ช่วยเลยครับ
1: ต้องมีวิธีการสักหน่อยนึงช่วยนะช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ป้องกันตัวเองด้วย
0: แล้วก็เน้นว่าถ้าพี่ๆกู้ภัยจะไปช่วยต้องเน้นช่วยสัตว์ที่มีเจ้าของก่อนสัตว์ไม่มีเจ้าของเราก็เห็นใจได้แต่เราก็ต้องคิดไว้ก่อนด้วยว่าต้องระวังเรื่องนี้
1: เพราะว่าพิษสุนัขบ้าก็ยังไม่มียารักษา
0: ไม่มียารักษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อคนป่วยติดเชื้อแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมาก
1: ค่ะทีนี้ขออนุญาตขยับมาเรื่องก่อนหน้านั้นที่คุณหมอบอกว่าโอเคถ้าสัตว์อพยพไปอยู่กับเราในศูนย์พักพิงหรืออะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าน้องป่วยแล้วด้วยเนี่ยค่ะเราต้องจัดการยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเกิดว่าอยู่ศูนย์พักพิงแล้วพบว่าเริ่มไม่สบายปอดอักเสบท้องเสียอาเจียนโดยปกตินะครับก็คืออุ้มไปหาสัตวแพทย์ในย่านนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดไปในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยมาคอยช่วยดูแลเขาก็จะดูในเบื้องต้นได้นะครับดูในเบื้องต้นได้แต่ก็คงไม่ได้ละเอียดไม่สามารถตรวจเลือดไม่สามารถเอ็กซเรย์อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือพาพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านหรือนำไปฝากเลยสมมติ
1: ที่โรงพยาบาลสัตว
0: ์ใช่ครับสมมติว่าเราจะต้องไปอยู่ศูนย์พักพิงเราเอาลูกของเราสุนัขและแมวเนี่ยไปฝากโรงพยาบาลสัตว์เลยแล้วก็บอกคุณหมอเขาว่ามีอะไรโทรหานะคะแล้วก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคุณหมอค่อยได้บำบัดรักษาเพราะว่าสัตว์ที่หนีน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันก็ป่วยอยู่แล้วเพราะมันเครียดกินน้ำไม่สะอาดตากฝนยังไงมันต้องป่วยไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้กับคุณหม
1: อ
0: จะดีโรงแรมรับสัตว์เลี้ยงเขาก็รับนะครับแล้วพอป่วยปุ๊บเขาก็เรียกคุณหมอมาดูให้ครับ
1: ก็ตอนนี้มันก็มีกระแสเนาะเรื่องการจัดการพื้นที่ที่พักพิงที่อพยพระหว่างคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของอนามัยเข้าไปร่วมดูแลในพื้นที่พักพิงเหล่านั้นมันก็น่าจะดีเนาะ
0: พื้นที่พักพิงสำหรับสัตว์เนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้เอาสัตว์ไปรวมตัวกันมากๆนะครับเอาสัตว์ไปรวมตัวกันมากๆมันจะถ่ายทอดโรคเข้าใส่กัน
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นตัวนี้มาจากบ้านปุ๊บท้องเสีย
1: ค่ะ
0: ไอ้กรงข้าง
1: ๆตามเลย
0: ก็ท้องเสียก็ติดกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเขาจะแยกเขาจะแยกเลยก็คือจะไม่เอามาอยู่รวมกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็พกโรคส่วนตัวมา
1: ค่ะ
0: บางตัวเป็นโรคหัวใจ อีกตัวนึงเห่าจัด
1: ๆ
0: ไอ้โรคหัวใจก็จะย
1: ัง
0: ไงหรือไม่เคยเจอใครมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือ ถ้าเป็นสุนัขเรียบร้อยสุภาพหรือแมวสุนัขที่สุภาพอยู่กับเจ้าของตลอดเวลาแต่อยู่ในกรงเจ้าของก็ดูแลไปสองคือเอาไปฝากเชลเตอร์ที่ดูแลสัตว์หรือศูนย์พักพิงสัตว์ที่เป็นมาตรฐานคือเข้าไปปุ๊บมีกรงเป็นของตัวเองมีห้องเป็นของตัวเอง
1: ก็จะได้แยกๆกันไป
0: ดูแลกันไปมีกล้องวงจรปิดเจ้าของดูทางโทรศัพท์แล้วก็ดูปุ๊บเจ้าของก็แฮปปี
1: ้ค่ะเห็นว่าปลอดภัยดีอีกโรคนึงที่คุณหมอบอกว่าสัตว์เนี่ยจะป่วยได้ก็คือเรื่องของผิวหนังนะคะที่ติดมาสู่คนได้ด้วย
0: โรคผิวหนังแน่นอนครับเชื้อราในผิวหนังเพราะว่าเวลาเปียกชื้นเนี่ยหมามันมีทั้งขนยาวขนสั้นขนสั้นแป๊บเดียวก็แห้งแต่ว่าก็อาจจะแห้งช้าหน่อยตอนช่วงที่ฝนตกมากๆแต่ขนยาวเนี่ยโอกาสแห้งช้ามากพอเวลาผ่านไปเนี่ยกลากเกลื่อนมันจะกิน
1: แล้วเราจะติดเชื้อรามาด้วยหรอ
0: ติดครับเพราะว่าคนผิวหนังก็พอเปียกๆชุ่มๆเนี่ยมันจะมีรอยแตกเชื้อราพวกนี้มันจะเข้าไปที่ผิวหนังของเราเพราะนั้นเราก็จะเป็นเหมือนกันแล้วเราก็จะคัน
1: โรคอะไรคะคุณหมอ
0: เรียกกลาก
1: กลาก
0: เกลื่อนก็เกิดจากเชื้อราที่ติดกันนี่แหละคนที่เลี้ยงแมวจะเข้าใจเป็นอย่างดีผมยังเคยเป็นเลยเวลาเอาแมวมาอุ้มอ
1: ่ะ
0: แล้วมันจะเป็นวงอยู่ที่คอ
1: แดงๆเนาะ
0: แดงๆแล้วก็คันๆนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเอาครีมเอาครีมมาทาก็หายไม่ต้องซีเรียสถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเอากระเทีย
1: ม
0: มาฝานแล้วก็ถูก็ฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงไงแต่ว่าก็ติดได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าหมาขนยาวเนี่ย
1: มันอับชื้นเน
0: า
1: ะ
0: มันแห้งยากจริงๆถ้าไม่ได้ตั้งใจเป่าแล้วถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่ต้องอพยพไปด้วยกันเนี่ยมันยากที่จะแห้ง
1: ต้องระวังกันไปทีนี้เรื่องของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนว่าไปเรื่องปศุสัตว์ด้วยคุณหมอข่าวคราวเยอะมากเข้าไปท่วมในพื้นที่โรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆอันนี้เสี่ยงที่จะพัดเชื้อโรคออกมาข้างนอกด้วยไหมคะ
0: พวกโคกระบือแพะแกะสุกรพวกนี
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวัน2วันนี้ก็มีข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีที่น้ำท่วมฟาร์มสุดฟาร์มหมูเพราะนั้นเนี่ยมันก็โอเคละถ้าเกิดว่าเป็นควายเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กับน้ำเป็นหลักมันก็จะอยู่ได้นะครับอย่างเช่นวัวก็แย่หน่อยก็จะมีปากกีบเปื่อยหรือว่าปากเจ็บอะไรพวกนี้หรือว่าถ้ามันเป็นมีโรคประจำตัวมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นหมูเนี่ยโอกาสที่จะป่วยก็
1: ม
0: ีแล้วก็ที่ต้องขอเตือนไว้ก็คือว่าถ้าเกิดหมูตายน้ำท่วมหมูตาย
1: จมน้ำตาย
0: ฝังอย่างเดียวแนะนำฝังอย่างเดียว
1: เอามาแจกกินได้ไหมคุณหมอ
0: ถ้าเอามาแจกกินก็ต้องตายใหม
1: ่
0: ๆแล้วถ้า
1: ไม่เกินกี่ชั่วโมง
0: 24
1: 21วัน
0: แล้วก็ต้องกินสุกเท่านั้นสุกเท่าที่จะสุกได
1: ้ทำแซ่บทำแจ่ว
0: ถ้ามาทำดิบคนกินเข้าไปจะติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดไข้หูดับ
1: หูไม่ได้ยิน
0: มันทำให้เกิดไข้สมองอักเสบ
1: ค่ะ
0: ทำให้เกิดไข้สมองอักเสบแล้วพอหายจากไข้สมองอักเสบสิ่งที่พิการต่อจากนั้นคือหูหนวกเขาเลยเรียกว่าไข้หูดับซึ่งเราจะพบในประเทศไทยเนี่ยเป็นประจำตอนช่วงที่มีงานบุญทางภาคเหนือภาคอีสานที่เขากินของดิบกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันท่วมถ้าเกิดจะกินหมูที่จมน้ำตายเนี่ยสุกเท่านั้น
1: กรุณาปรุงสุกก่อน
0: มากมากหรือทางที่ดีคือไม่ต้องกิน
1: ทิ้งไปเถอะ
0: ทางที่ดีคือฝังดีกว่า
1: ค่ะ
0: เหตุผลเพราะว่าก่อนมันจะตายมันมีความเครียดสูงเนื้อมันเนี่ยคุณภาพไม่ดี
1: อาจจะไม่อร่อยอย่างที่คิดแล้วเรื่องของโคกระบือคุณหมอ
0: โคกระบือพวกนี้เนี่ยก็ต้อง
1: อะไรน่ากลัว
0: ต้องมีเรื่องที่จะต้องคอยเตือนกันไว้ก็คือเรื่องแทงติดต่อ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการทำวัวนมเราเลี้ยงวัวนมเรามีการผสมเทียมตลอดทั้งปีเราเลี้ยงวัวเนื้อเรามีการผสมเทียมตลอดทั้งปีอาจจะมีเรื่องตั้งท้องในช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโรคแท้งติดต่อก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยโรคแท้งติดต่อเนี่ยถ้ามันอยู่ในโรงเรือนของมันแยกเดี่ยวมันเกิดปัญหาก็จบอยู่ในตัวของมันแต่พอน้ำท่วมขึ้นมาเชื้อโรคที่มาตามน้ำเนี่ยมันติดเข้าสู่เจ้าของฟาร์มได
1: ้ทำให้เป็น
0: ทำให้ไข้ขึ้นสูงแล้วก็เกิดถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเกิดลูกอัณฑอักเสบ
1: โอ้
0: ถึงขั้นเป็นหมัน
1: โอ้รุนแรงอยู่นะคะ
0: ถ้าผู้หญิงนี่แท้งแท้งเหมือนกับวัวที่เราเลี้ยงนี่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นระวังมากๆถ้าเกิดว่าแห้งไม่เป็นไรนะครับต่างคนต่างอยู่เกิดขึ้นกับมันเราก็

0: เกิดขึ้นปุ๊บเราก็รักษากันไปแต่น้ำท่วมเนี่ยน้ำมันจะเป็นตัวพาเชื้อโรคมาหาเราในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีการไล่ต้อนสัตว์หนีน้ำ
1: ใช่
0: วัว
1: ก็กลัวน้องจะจมน้ำ
0: ว่าตรงนี้ท่วมไล่ต้อนหนีน้ำทีนี้วัวจะมารวมตัวกันแล้วพอรวมตัวกันที่แลกเหมือนแลกเบอร์
1: เสี่ยงแล้ว
0: แต่มันไม่ได้แลกเบอร์โทรศัพท์มันแลกโรคกันสิ่งที่เราสำคัญที่ต้องระวังหนึ่งปากเท้าเปื่อยในวัวจะติดแต่ที่เรากลัวจะติดเราเนี่ยคือแอนแท็กแอนแท็กเนี่ยเราจะพบในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะคร
1: ับ
0: อ
1: าการเป็นยังไงคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: หลักๆในคนเนี่ยก็จะไข้ขึ้นสูงหลังจากนั้นไข้ต่ำๆหลังจากนั้นก็จะมีตรงบริเวณที่สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นรอยดำๆเหมือนโดนบุหรี่จี้ลงไปดำๆตามมือนะครับคือถ้ามันเป็นที่ผิวหนังเนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตแต่มันดูน่ากลัวรักษายากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในเป็นในทางเดินอาหารเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงแล้วก็ถ้าวัวอย่างเช่นเฮ้ยวัวจมน้ำตายเอามากินกันดีกว่
1: า
0: เราไม่รู้มันตายจากอะไร
1: ค่ะ
0: จมน้ำตายหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: หรือมันไปแลกโลกกันตอนที่ไปไล่ต้อนรวมไปหนีน้ำท่วมรวมกัน
1: ค่ะ
0: เอามากินปุ๊บเชื้อโรคเข้าไปในตัวเราม
1: ีความเสี่ยงสูงมากทีเดียวนะคะสุดท้ายท้ายสุดสั้นๆคุณหมอขาช่วยฝากสักนิดนึงในแนวทางการป้องกันเอาไว้ก่อนทุกๆโรคในช่วงนี้เลยค่ะ
0: ถ้าจะลุยน้ำได้โปรดใส่รองเท้าบูท
1: ค่ะ
0: ถ้าจะจับสัตว์มือเปล่าจับเสร็จปุ๊บมาล้างมือ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าต้องไปจัดการสัตว์ใดๆที่มันเป็นเรื่องสกปรกทำแผลทำอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงมือก่อนนะครับแล้วก็สัตว์ของเราเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนโรคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอให้กินอาหารที่สะอาดแล้วที่สำคัญคืออพยพก่อนที่จะสายเกินไป
1: อันนี้สำคัญมากดังนั้นเราต้องติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆและหากคุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าอาการของตัวเองมีความผิดปกติอย่างไรก็ตามรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยต้องเฝ้าระวังให้ดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ในช่วงนี้อันตรายรอบด้านค่ะคุณผู้ชมผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่รวมไปถึงสาธารณสุขด้วยเหมือนกันอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็รอดพ้นนะคะจากอุทกภัยครั้งนี้ไปได้กลับมาพบกันใหม่ในรายการคนสู้โรคเดลี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

ิดทั่วไทยมาแล้วค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข 3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะ

0: ใหญ่จังหวัดตราดชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านล่าหอยแมลงภู่และธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนอดีตทหารลาออกใช้ชีวิตกับครอบครัวยึดอาชีพเผาถ่านไบโอชารวมรักษาสิ่งแวดล้อมยังขยายเป็นปุ๋ยเพิ่มช่องทางการตลาดที่จังหวัดสงขลากลุ่มแม่บ้านที่อำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรนำผักตบชวามาจากสารทำเป็นสินค้าหลากหลายสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจชมสันหลังมังกรเผือกและฝูงนกอพยพนับแสนตัวค่ะซึ่งมีชาวบ้านมตนอยนำเที่ยวแบบวิถีประมงชมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะสันหลังมังกรเผือกหรือสันดอนทรายสีขาวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นแนวชายหาดยาวประมาณ3กิโลเมตรค่ะซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังพร้อมหลายภาคส่วนได้ลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมดตะนอยร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งจึงพาชิมข้าวเหนียวปลาเค็มเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาได้เองค่ะถนอมอาหารทำเป็นข้าวเหนียวมูลกินคู่กับปลาสีเสียดรวมทั้งจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนส่วนบริเวณหน้าบ้านหลายหลังยังพบว่าชาวบ้านนั่งทำเครื่องมือประมงด้วยตัวเองค่ะทั้งอวนดักปลาอวนปูม้าลอบดักหมึกกระดองมีรายได้วันละ700ถึง800บาท
1: ถึงหมดอ้วนในหลอดทำครั้งหนึ่งได้กี่อันนะคะ
2: กี่ประมาณบอกว่าเรามัดครั้งหนึ่งก็ได้ว่างแล้วแล้วเกือบเดือนแล้วก็เรียนไม่หลาวว
1: ัสดุแพงไหมคะว่า
2: ก็ในโม้หนึ่งก็โรย560บาทถ้าว่าตั้งชุดมดนะตั้งชุดมดก็ประมาณ 2-300 บาท
0: จากนั้นไปล่องเรือชมป่ากงกลางสองฝั่งค่ะพบกับความตื่นตาตื่นใจก็คือฝูงนกที่รวมตัวกันอยู่บนสันทรายชาวบ้านเรียกว่านกหาดค่ะมีนกหลายชนิดนับแสนตัวอพยพหนีหนาวจากไซบีเรียพร้อมเดินเล่นสัมผัสธรรมชาติและถ่ายภาพร่วมกันค่ะต่อด้วยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านมดตะนอยค่ะรับปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองติดอวนชาวประมงมาอนุบาลต่อเพื่อนำลูกปูม้าทั้งหมดไปปล่อยคืนธรรมชาติดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลาค่ะ
3: วันนี้ผมว่าเกือบล้านตัวเกือบล้านตัวไม่ต่ำจาก800,000ที่เป็นที่เขียที่ว่าไข่นอกกระดองของมันนะครับผมนักท่องเที่ยวถามว่ามาก็นักท่องเที่ยวก็มาบ่อยครับผมแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นพวกนักศึกษาที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของมดตะนอยเราจะเน้นเรื่องการดูแลทรัพยากรเป็นหลักทีนี้พวกมาศึกษาดูงานนักเรียนมาทำกิจกรรมหรือนักเรียนต่างชาติมาลงทำกิจกรรมร่วมกับผมจะเป็นกลุ่มนี้เยอะที่จะมาอยู่กับกลุ่มครับผมแต่ใจข้อดีของชุมชนมัตตนอยเราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีและก็ทำกิจกรรมได้ทั้งปีเพราะว่าเราเน้นเที่ยวอยู่ในบริเวณหมู่บ้านถ้าไปตะเลก็สันหลังบางโคนอ่าวโปเที่ยวชายหาดมัตตนอยและทำกิจกรรมหลากหลายในกลุ่ม
0: ชุมชนมดตะนอยยังมีจุดเด่นคืออาหารโดยเฉพาะน้ำพริกที่ใช้กะปิตามฤดูกาลจับกุ้งที่จับได้บริเวณป่ากงกลางหรือชายหาดรวมถึงน้ำพริกมันปูผสมเนื้อปูและข้าวเกรียบปูค่ะและก็เมนูจากท้องถิ่นทะเลอื่นๆเพราะชุมชนมีทรัพยากรจากทะเลและป่ากงกลางเป็นฐานดำรงชีวิตค่ะมีกิจกรรมเรียนรู้การทำขนมไข่หงส์ใช้แป้งข้าวเหนียวและไส้ถั่วเหลืองนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆทอดในกระทะน้ำมันด้วยไฟร้อนซึ่งผู้ร่วมทริปก็ได้แนะนำการปรับกิจกรรมค่ะรวมถึงพัฒนาเส้นทางชุมชนปรับปรุงสาธารณูปโภคบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน
4: ก็คือเราก็ได้เห็นในทริปอะค่ะก็คือเป็นวิถีของที่ชาวบ้านเขาอยู่กันปกติอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะนำนักท่องเที่ยวมาก็คือนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ชอบวิถี

0: ชุมชนอันนี้คือเข้าคอนเซ็ปต์แต่ว่าถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ชอบพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงจุดมากนักแต่ว่าอาจจะต้องเนื่องจากว่าเป็นชาวบ้านมาจัดโปรแกรมเนี่ยค่ะก็คือถ้าเกิดในนามถ้าเกิดเราเป็นบริษัทนำเที่ยวเนี่ยค่ะอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนโปรแกรมบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับนักท่องเที่ยวที่จะมานะคะแล้วก็เส้นทางด้วยซึ่งบางครั้งเส้นทางที่เราเดินไปอะค่ะอาจจะต้องให้ทางชุมชนเนี่ยอาจจะปรับสักหน่อยแบบคือระหว่างเส้นทางก็คือมีอาจจะมีปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามหรือว่าตรงบ้านตรงนั้นที่เราไปอะค่ะเป็นบ้านหมู่บ้านที่ว่าเป็นในน้ําตรงนั้นถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปรับหน้าบ้านนะแต่ละคนนะคะจัดหน้าบ้านของตัวเองให้สวยงามอะจะเป็นแหล่งเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะได้แบบถ่ายรูปเช็คอินอะไรพวกนี้ได้ด้วยค่ะ
1: การทดสอบเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการเจรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงพบว่าชุมชนสามารถต่อยอดได้โดยเฉพาะอัตลักษณ์ชุมชนซึ่งเป็นวิถีมุสลิม 100%
2: คือมอสนอยอะค่ะเขาได้มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราก็เลยมองว่าเราน่าจะมีการต่อยอดเพื่อให้เขามีเสถียรภาพมากขึ้นกว่านี้ก็เลยเลือกที่นี่เป็นจุดในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะคือการถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกำลังในการอย่างน้อยก็ควรลุ้นเพิ่มรายได้ใช่ไหมคะเมื่อเพิ่มรายได้การที่เขาจะช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะมองเห็นว่าการที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะก็เลยคิดว่ามองว่ามันน่าเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในการจะพัฒนาคือถามว่าพอหลังจากทดสอบวันนี้เราก็ยังมองเห็นว่าเขามีจุดที่เราต้องพัฒนาอีกหลายรายการนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังสามารถที่ต่อยอดได้อย่างเขาก็จะมีวิถีตรงนี้เป็นมุสลิม 100% เราอาจจะต้องไปขายกลุ่มมุสลิมมาก่อนนะคะที่จะมาดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อให้เขาเห็นว่าถ้าเราขายกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นมุสลิมมาหาเขาได้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้มันเป็นแรงจูงใจให้เขาพร้อมจะพัฒนาได้มากขึ้น
1: การท่องเที่ยวยังอยู่ภายใต้แนวคิดโลคาร์บอนค่ะนำวิถีชุมชนชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยค่ะผู้ที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านมดตะนอยค่ะซึ่งก็ต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะคะถึงจะได้ชมชายหาดสวยๆกลางทะเลแหวกค่ะไปต่อกันที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมพาไปเที่ยวที่อำเภอคลองใหญ่เมืองชายแดนสงบชมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านค่ะตอนนี้ก็ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็พาไปกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนหลังซบเซาจากปัญหาการปะทะไทยกัมพูชามากว่า1ปีค่ะหน่วยซิลประมงพื้นบ้านโดดลงน้ำแบบมั่นใจค่ะลงไปหาล่าหอยแมลงภู่ที่เกาะติดอยู่ตามโขดหินเขื่อนกันคลื่นและบริเวณเสาสะพานค่ะของสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะโดยการดึงหอยจากโขดหินและเสาสะพานใส่ถุงนำขึ้นมาบนเรือค่ะเมื่อได้หอยมากพอแล้วก็จะนำมาทำความสะอาดตกแต่งให้สวยงามก่อนจะส่งขายราคากิโลกรัมละ 20-25 บาทค่ะ
3: วันประมาณ30-40 โลแล้วแต่เขาสั่งถ้าไม่สั่งก็เราก็เก็บน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้เก็บลำเดียวก็มันมี 4-5 ลำก็ไปขายก็ขายที่เดียวกันนะอย่างแล้วแต่หอยอ้วนหรือถ่าหอยอ้วนก็เยอะหน่อยคนก็ชอบซื้อกันถ่าหอยพร้อมก็มีคนนี้ก็เชื่อ
4: นอกจากสะพานนี้เรามีที่ไหนอีก
3: โอ้ที่เราที่เขาเลี้ยง
4: อ๋อที่
3: หอย
4: ที่หลักหอยที่เขาเลี้ยงเขามีใช่ไหม
3: ครับมี
4: แต่นี้เพิ่งเข้ามาเก็บกันได้ใช่ไหม
3: ครับเพิ่งเก็บไม่ได้
4: เมื่อก่อนเข้าไม่ได้
3: เมื่อก่อนก็หวง
4: หวงคือไม่ให้เข้า
3: ครับไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า
4: ไม่ให้เข้าไม่ให้ขึ้นสะพาน
3: คร
4: ับ แต่ตอนนี้เขาเปิดให้เข้าได้แล้ว
3: ครับเหมือนกับว่าเรามาเก็บไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะก็เก็บหอยอย่างนี
4: ้เราเก็บแต่หอย
3: ครับหอยอย่างเดียวแล้วอย่างแล้วจับ
1: การล่าหอยแมลงภู่จะนำมาขายสดๆทั้งขายปลีกขายส่งและก็แปรรูปหอยแมลงภู่เป็นอาหารต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวค่ะวิถีชีวิตแบบนี้มาดูมาเที่ยวกันได้หลังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมา1ปีเศษค่ะส่งผลให้อำเภอคลองใหญ่เงียบเหงาจึงพากันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้งหอยปลูปลาที่ชุมชนประมงบ้านสนามบินตั้งอยู่ในป่าชายเลน

เมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกนะลองเอาไม้ไผ่มาปักก็ทนเพียงไม่ไหวที่มีเพียงมันแรงก็เลยตอนนี้มาใช้ระบบใช้ไม้ยูคาแล้วก็ห่อกระสอบปุ๋ยแล้วก็เอาไปปักพอสักประมาณสักปี8 เดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวก็พอได้กิน

0: านแดนถาวรบ้านหาดเล็กบ้านเจียมเยี่ยนจังหวัดเกาะกงด่านยังคงปิดค่ะแต่มีจุดที่ให้เที่ยวชมก่อนถึงชายแดนมีเส้นทางเลี้ยวขวาลงชายทะเลเดิมเป็นจุดลงเรือของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ลี้ภัยการเมืองเข้าไปในประเทศกัมพูชาค่ะจุดนี้จะสร้างสะพานลงไปในทะเลและเป็นชุมชนคนชายแดนเปิดร้านค้าของฝากรอนักท่องเที่ยวค่ะมีที่พักในอำเภอคลองใหญ่หลายแห่งติดชายหาดมีที่พักในอำเภอคลองใหญ่หลายแห่งติดชายหาดและโฮมสเตย์ก็พร้อมต้อนรับบรรยากาศแบบซ้ายภูผาขวาทะเลค่ะต้องบอกว่าที่อำเภอคลองใหญ่นะคะก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยในตัวเมืองเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งแต่เป็นการปิดด่านตามนโยบายความมั่นคงค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะประชาชนจากหลายจังหวัดก็มาเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบฟรีค่ะจากชายชาวอำเภอวังทองค่ะซึ่งเตรียมรับกระแสโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนในช่วงกลางเดือนตุลานี้ค่ะผู้ที่สนใจงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เดินทางมาเรียนรู้วิธีการคำนวณและประกอบระบบโซลาร์เซลล์แบบ DIY ค่ะเน้นความปลอดภัยจากนายหัตถนนท์หลักหลวงอายุ42ปีที่บ้านหลังสารหมู่17ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้ที่เรียนหนังสือจบเพียงแค่ชั้นป.6 แต่เกิดจากบ้านหลังเก่าไฟดับบ่อยจึงมีแนวคิดต้องการใช้พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์จึงเริ่มศึกษาหาความรู้จาก YouTube ล้วนๆค่ะจนสามารถใช้พัดลมไฟฟ้ากระแสตรงแล้วค่อยๆต่อยอดจนบ้านหลังใหม่นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหลังด้วยแผงโซลาร์เซลล์52แผง
1: ของผมจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆก็มีแอร์ทั้งหมด11ตัวด้วยกันโดยที่เราติดตั้งเริ่มแรกที่8แผงอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ก่อนคราวนี้เราเห็นผลมาแล้วว่าเราน่าจะผลิตไฟได้มากกว่านี้โดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็เพิ่มจากอินเวอร์เตอร์ 5K เป็น11กิโลวัตต์แล้วก็แผงก็เพิ่มเป็น16แผงเพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สามารถที่จะเปิดแอร์11ตัวได้พร้อมกัน
2: โดยไม่ใช้ไฟฟ้า
1: ไม่ใช้ไฟฟ้าครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีการไฟฟ้าเลยครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้แล้วมันอยู่ได้24ชั่วโมงมั้ยคร
1: ับ24ชั่วโมงครับ
2: อย่างในช่วงฝนตกอย่างที่เราทดลองนะตอนนี้มันมีปัญหาอะไรมั้ยคร
1: ับไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลักฐานฟ้องอยู่ว่าผลิตมากกว่าการจ่ายโหลดที่เหลือไปไหนที่เหลือลงแบตเก็บไว้ใช้ช่วงของกลางคืนโดยที่ที่นี่ก็3ปีกว่าโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาครับ
0: ส่วนการเปิดบ้านสอนฟรีมีที่พักให้ฟรีค่ะเพราะว่าตนเองเรียนรู้และใช้งานโซลาร์เซลล์มาเกือบ7ปีจึงอยากถ่ายทอดให้คนอื่นเพื่อลดค่าไฟฟ้าและในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสามารถทำใช้งานเองได้
1: ก็ในเรื่องของการที่จะทำระบบเองคุณต้องมีความรู้นะครับเพราะเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่อันตรายอยู่ถ้าไม่มีความเข้าใจต้องรู้เรื่องในเรื่องของอุปกรณ์เช่นประเภทว่าเบรกเกอร์แผงเป็นเซฟตี้โดยที่ถ้ามันเกิดการช็อตมันจะตัดไหมต้องใช้ขนาดเท่าไหร่จะต้องรู้ในเรื่องของสายไฟอันนี้ก็เป็นหลักครับผมสามารถมาเรียนรู้ได้ฟรีที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
2: วันมาที่นี่เราสอนเรื่องอะไรบ้าง
1: สอนเรื่องการหาค่าอุปกรณ์โซล่าแล้วก็นำไปติดตั้งเองได้
0: นอกจากจะสอนทฤษฎีแล้วยังสอนแบบจับมือทำค่ะสามารถประกอบระบบโซลาร์เซลล์ได้มีทั้งผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าประชาชนทั่วไปมาศึกษาและมีผู้สูงอายุสนใจเรื่องพลังงานสะอาดมาเรียนรู้ด้วยค่ะ
3: โอ้โหคงบูมแน่นอนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ติดตั้งกันไม่ทันอยู่แล้วครับ
4: สาเหตุปัจจัยหลักที่มันเป็นตัวกระตุ้นคืออะไร
3: ก็ค่าไฟแพงเนาะแล้วทุกคนก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับแล้วก็มันเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับแล้วรัฐบาลก็มาสนับสนุน 50,000 ไงนี่ครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับ
5: ก็คือเราก็เหมือนพอเคยทำด้านพวกแอร์พวกอะไรมาเนี่ยคราวนี้ก็เหมือนจะเอามาต่อยอดเนี่ยก็เลยสนใจ
2: แล้วเป็นไงครับมาเรียนเบื้องต้นแล้วพอฟังแล้วพอเข้าใจ
5: เข้าใจครับดีกว่าหลายๆที่ครับ
2: เรามองว่าต่อไปเนี่ยโซลาร์เซลล์มันจะเป็นยังไง
5: ถามว่าเป็นยังไงก็อาจจะตอบโจทย์ขึ้นมาอีกเยอะครับเพราะเป็นพลังงานทางเลือกครับผม
0: และหากโครงการโซลาร์เซลล์ของรัฐบาลเริ่มต้นเชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากเพราะว่าทุกคนอยากจะประหยัดค่ะลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านประกอบกับค่าอุปกรณ์ราคาถูกกว่าเดิมมีมาตรฐานมากขึ้นค่ะโครงการโซลาร์รูฟท็อปสำหรับครัวเรือนก็ตั้งเป้าอยู่ที่ 1.5 ล้านหลังคาเรือน

0: ะพร้อมแนวทางสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะอดีตทหารลาออกราชการก่อนที่จะเกษียณอายุค่ะเพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวยึดอาชีพเผาถ่านปลอดภัยและนอกจากนี้ก็ยังรักษาสิ่งแวดล้อมและขยายเป็นปุ๋ยเพิ่มช่องทางการตลาดค่ะหันมาเรียนรู้อาชีพการเผาถ่านโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนจนเป็นที่มาของโรงถ่านไม้งามผลิตคาร์บอนบริสุทธิ์หรือถ่านไบโอชาที่บ้านจ่าเอกธเนศคงทองหรือจ่าปุ้ยวัย43ปีค่ะหลังลาออกจากราชการมาใช้ชีวิตกับครอบครัวในพื้นที่หมู่7ตำบลเชียงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเน้นการนำไม้สนที่หาได้ในพื้นที่ให้น้ำหนักที่ดีใช้ระบบเผาไฮโดรไลซิส
1: ก็ใช้ระบบ
2: มันเป็นระบบเผาแบบไฮโดรไลซิสเป็นระบบเผาที่แบบว่ามันจะใช้ความร้อนไล่ความชื้นในไม้และแก๊สออกมาในอุณหภูมิประมาณ300ถึง500องศาโดยที่ว่าไม่ใช้ไฟเผาไม้โดยตรงจะเป็นการใช้ไฟเผาในท่อให้ความร้อนแพร่ออกมาครับในดูในตู้เนี้ยจะทำให้ตู้เนี้ยจะมีออกซิเจนที่น้อยที่สุดครับแทบจะไม่มีออกซิเจนเลยทีนี้ไม้ก็จะคายไอ้น้ำความชื้นแล้วก็แก๊สออกมาคายแก๊สออกมาจนสักพักหนึ่งพอแก๊สเขาเริ่มติดไฟได้เองเตาจะเริ่มทำงานอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผาครับแล้วถ่านที่ได้มาเนี่ยจะเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ครับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
0: ถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์เหมาะใช้ในครัวเรือนปิ้งย่างและใช้ในการเกษตรเสริมอาหารแร่ธาตุในดินค่ะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์แก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพราะมีฤทธิ์เป็นด่างใช้รองหลุมปลูกเพราะถ่านเป็นรูพุนเหมือนฟองน้ำดูดซับแร่ธาตุสารอาหารเข้าสู่ตัวเองค่ะและหลังจากได้ถ่านบริสุทธิ์ออกมาแล้วก็จะขายในราคากิโลกรัมละ16บาทแต่ละเดือนส่งถ่านขายได้ไม่น้อยกว่า2ตันค่ะการเผาถ่านแต่ละครั้งนะคะจะใช้ไม้ไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมซึ่งระยะเวลาการเผาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงค่ะแต่ละสัปดาห์จะเผาประมาณ2ครั้งค่ะพาไปที่จังหวัดพิจิตรอำเภอวังไซพูนค่ะกลุ่มแม่บ้านที่นี่นะคะเขานำผักตบชวาในพื้นที่มาสร้างสรรค์งานฝีมือทำเป็นผลิตภัณฑ์ผักตบหลากหลายรูปแบบสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งข่าวนี้ดิฉันก็ลงพื้นที่ไปทำเองค่ะ
3: คือเราอยากจะบูรณาการให้แบบเป็นสิ่งแวดล้อมที่ว่าเป็นเชิงว่าคือตามทุกวันนี้ใช้ปรัชญาในหลวงรัชกาลที่9คือกินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินทำสิ่งที่เราถนัดสร้างรายได้เราไม่อดได้มากได้น้อยค่ะอยู่แบบพอเพียงตัวนี้คือเราอยู่รอดอย่างที่ท่านว่าไว
4: ้นำผักตบชวาในพื้นที่สร้างสรรค์งานฝีมือด้วยความตั้งใจจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาหลากหลายรูปแบบที่สร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านชวาแฮนบ้านหนองลากค้อนตำบลหนองพระอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดีค่ะโดยได้รวมกลุ่มจากสารผักตบชวาเข้าสู่ปีที่4แล้ว
3: อย่างจะอยากให้ทุกคนมีรายได้ใช่ไหมเพราะชาวบ้านส่วนมากก็จะไม่มีรายได้กันคือก็จะรอแต่ว่าเรามีอายุแล้วเราทำงานนอกไปได้แล้วทำไงเราทุกอย่างทุกคนก็จะมีรายได้ให้เสริมกับที่เราทำนาและอีกอย่างหนึ่งวัสดุบ้านเรามันก็มีอยู่แล้วเนาะตามด้วยหนองคลองพึงถ้าเราได้มันก็ดีเนาะทำให้มันเพิ่มพูนรา
5: คา
3: ใช
5: ่ก็คือเนี่ยมองไปก็เห็นผักตบชวาขึ้นเต็มเลยนะคุณผู้ชมเยอะมากๆในพื้นที่นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเห็นบอกว่าพี่อังก็มีความรู้มีทักษะในการจักสารตรงนี้อยู่แล
3: ้
5: ว
3: ปกติก็เป็นวิทยากรให้จังหวัดอยู่เนาะไปให้ความรู้จากชาวบ้านแต่ละกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรที่สนใจแล้วเราก็สอนปุ๊บเราก็รับงานมา
4: ผักตบชวาจะใช้ผักตบชวาที่ขึ้นตามคลองในพื้นที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยจะนำมาตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ4แดดค่ะจากนั้นก็จะนำมาจักสารระยะเวลาการสารขึ้นอยู่กับรูปแบบ
3: จะเป็นกระเช้าใกล้ปีใหม่แล้วเขาจะสั่งกระเช้าตัวนี้ลูกค้าสั่งมาให้ทำตัวอย่างแล้วส่งไปจะทราบว่าจะได้เป็นพันลูกอะถ้าตอบชานตัวนี้นะตัวนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำนะกลุ่มเราเพิ่งจะเริ่ม

0: ทำค่ะ
1: เอาจริงนี่เราดูไม่รู้เลยว่านี่คือจากผักตบชวา
0: ผ
1: ัก
0: ตบค่ะผักตบทั้งหมดเลยค่ะ
1: แต่เป็นงานละเอียดเล็กๆนะคะ
0: เล็กๆมาทำเลยค่ะลายจีบหนูอันน
1: ี้อันนี้เรียกว่าลายจีบหนู
0: อันนี้ลายจีบหนูนะคะ
1: และอันนี้ลายอะไรคะพี่
0: อันลายน้ำไหล
1: ลายน้ำไหล
0: ยกสองน้ำไหลมีทั้งอันนี้สำหรับเด็กอ่อนใช้ได้ในมาตรฐานได
2: ้เอาลูกใส่ไปในนั้นเลย
1: เอาลูกใส่ไปในนี้เลย
0: ใส่ขวดสามารถใส่ขวดนมใส่อะไรแล้วเราสามารถใส่ซับถอดซักได้นะ
1: คะ
0: ตัวนี้เราจะมาคว้านเกลียวนะคะเอาแต่ผิวเลยค่ะเนี่ยค่ะผิวนิดๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อจะทำงานรายละเอียดได้นะคะเป็นขึ้นรูปพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปขึ้นรูปตัวนู้นเราจะทำลวดลายอะไรก็ได้แล้วเราก็จะไปขึ้นแบบเป็นมัดก็ได้มันทำได้หลายอย่างนะคะ
1: ก็คือการจักษานของเราก็จะเป็นเน้นแบบงานละเอียด
0: ค่ะเน้นงานละเอียดถ้าตัวนี้เราจะเน้นงานละเอียดนะคะลายละเอียด
1: เห็นบอกว่าก็คือเราใช้ทุกส่วนจริงๆแทบไม่ทิ้งเลย
0: ไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมเขาใช้ทุกส่วนจริงๆนะคะ
0: เศษ
1: เล็กๆนี่ก็มาทำเป็นตัวกันกระแทกราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่
0: 35บาทค่ะเดี๋ยวดูได้เลยว่าตอนนี้
1: กิโลกรัมละ35
0: ใช่เศษที่เราเหลือจากตัดนี่เห็นไหมเนี่ยเราสามารถ
1: ราคาดีนะพี
0: ่เนี่ย
1: เหลือจากทำสวยนะ
0: ค่ะเหลือจากที่เราใช้เศษที่เราจะทำกระเป๋าแล้วอะไรแล้วนี่แหละค่ะส่งกันกระแทกได้เลย
1: เห็นบอกว่าก็คือส่งให้เด็กๆในชุมชนช่วยกันทำ
0: ช่วยกันตัด
1: โอ้ดีค่ะดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์ต่างๆราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นค่ะจำหน่ายในพื้นที่และส่งออกต่างประเทศ
1: เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของที่นี่เขาส่งขายต่างประเทศด้วยนะคะมีประเทศไหนบ้างคะพี่อัง
0: มีญี่ปุ่นกับเกาหลีตอนนี้นะที่รู้ๆนะ
1: แบบไหนที่เขานิยม
0: แบบนี้ค่ะที่ส่งออกเป็นงานละเอียด
1: ตัวนี้เลย
0: ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยอันเนี้ยเกาหลีไต้หวันสั่งได
1: ้สวยมาก
0: ญี่ปุ่นค่ะ
1: น่ารักจะเห็นว่าตัวเส้นผักตบก็คือแบบเป็นเส้นแบบเล็กละเอียดมาก
0: ใช่ตัวนี้เป็นงานละเอียดออริจินอลตัวนี
1: ้มีตัวนี้อีกตัวนึง
0: ตัวนี้ตัวนึง
1: เป็นที่นิยมของต่างประเทศเลย
0: ใช่ตัวนี้จะส่งออกจะมีตลอดค่ะตัวนี้รู้สึกจะมีตลอดมีมาเรื่อยๆมีหลายรูปแบบแต่มัดแบบนี้
1: อย่างราคาที่ส่ง ประมาณเท่าไหร่คะ
0: อยู่ที่400ค่ะ
1: 400กว่าบาทใช่มั้ยเนี่ยผู้ชมไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการขึ้นราอะไรเลยใช่ไหมคะพ
0: ี่
1: ที่ขายในไทยตัวไหนขายดีคะพี
0: ่ตอนนี้ก็มีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ ช่วงที่เกษียณเนี่ยตัวนี้จะขายดีมากแล้วก็มีอีกตัวนึง
1: เป็นแบบกระเป๋าของแบบสุภาพสตรีนะคะ
0: ใช
1: ่เนี่ย
0: งานเกษียณ
1: ตัวนี้
0: ค่ะ
1: ก็เก๋นะคุณผู้ชมนะคะเนี่ย
0: ตอนนี้เริ่มมีออเดอร์ตัวนี้เข้ามาค่ะตัวเนี้ย
1: ตัวตะกร้า
0: ใช่เพราะยังไม่มีใครทำเราเพิ่งจะเริ่มตัวนี้เริ่มมีเสียงตอบรับเข้ามา
1: การขาย
0: เป็นตะกร้า
1: การขายก็มีแบบส่งขายแล้วก็ไปออกบูธด้วยออกบูธก็ยังอยู่ภายในพื้นที่
0: ในพื้นที่อยู่ค่ะที่ขายประจำก็คืออยู่ตลาดเกษตรเราขายอยู่ที่ตลาดเกษตรประจำ
1: วันไหนบ้าง
0: ทุกวันพฤหัสค่ะ
3: ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแม่บ้านชวาแฮนมีสมาชิก15คนค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณหลายคนก็บอกว่าภูมิใจที่สามารถผลิตสินค้าจนสร้างรายได้และไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานค่ะรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000 บาท
4: ฝึกอาชีพได้รายได้ได้รายได้เสริมจากไม่ต้องไปทำงานหนักเพราะว่าอายุเรามากแล้ว
1: ก
4: ็
1: ยากไหมคะงานตรงน
4: ี้ก็ไม่ยากนะพอเป็นแล้วก็มันก็ไปได้พอก็ทำง่ายภูมิใจค่ะที่ทำได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องคอยพึ่งพาลูกมากมาย
5: ชราวัยชรานะคะและวัยเกษียณนะคะมารวมกลุ่มทำผักตบชวาสร้างรายได้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
0: รู้สึกดีใจค่ะที่ทำให้ทุกคนได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้
1: จะทำอะไรยังไงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยพี่
0: คืออนาคตไม่ได้หวังอะไรมากหวังให้ทุกคนอิ่มได้อดได้มากได้น้อยก็คืออิ่มไม่อด
3: แม่สมาชิกกลุ่มยังบอกอีกว่าการจักสานเป็นงานที่ไม่ยากถ้าหากทำด้วยใจรักตั้งใจและต้องใส่ใจค่ะเรียกว่าเป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานฝีมือและอย่างสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอีกด้วยค่ะ

หน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ถ้าอยากจะเข้าไปส่งเสริมเรื่องของปัจจัยการผลิตก็เข้าไปช่วยกันได้เพราะว่าตอนนี้กลุ่มเขาขาดในเรื่องของการทำศูนย์เรียนรู้ค่ะแต่ยังไม่มีงบประมาณค่ะปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดตัวสมาชิกเสียงแคนขามแก่นเป็นชื่อเพราะของสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะหลังจากที่ปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นไม่ทันทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำนะคะวันนี้ปปช.ก็ออกมายืนยันค่ะว่าได้ทำคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากระบวนการนั้นต้องใช้เวลาค่ะเพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่ครบถ้วนค่ะส่วนกลุ่มที่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่พบหลักฐานที่ชี้ไปถึงนักการเมืองหรือรัฐมนตรีค่ะภายหลังที่สามผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบเวลาฝากขัง84วันวันนี้คณะกรรมการปปช.ได้ชี้แจงนะคะว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะพ้นจากเรือนจำแล้วก็ตามแต่คดีความที่ถูกดำเนินคดียังไม่จบลงค่ะยังคงอยู่ในกระบวนการไต่สวนตามขั้นตอนของปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าขณะนี้ผ่านส่วนที่ยากที่สุดมาแล้วแต่การรวบรวมพยานหลักฐานนั้นต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องพิสูจน์การกระทำของแต่ละบุคคลให้ละเอียดรอบคอบเพื่อพิสูจน์เจตนาและแรงจูงใจประกอบกันส่วนกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาในระดับสูงสุดยังเป็นระดับหัวหน้าหน่วยหรืออธิบดีและมีมากกว่า1คนแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่พบหลักฐานที่ชี้ถึงนักการเมืองหรือรัฐมนตรีค่ะ
1: พยานหลักฐานณวันนี้ที่เรียนนะครับก็คือ 1. ในเรื่องของการตัดตอนไม่มีเราดำเนินคดีกับทุกคนที่เราตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดทั้งหมดพยานหลักฐานณวันนี้ไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.ยังไม่ถึงอันนี้คอนเฟิร์มได้ครับยืนยันได
2: ้โอกาสที่พยานหลักฐานที่เราตรวจมา
1: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับแต่ว่าณวันนี้ผมยืนยันได้เท่านี้
0: ส่วนการสอบพยานผู้เข้าสอบแข่งขันกว่า 6,000 คนขณะ

0: นี้ยังไม่ครบถ้วนค่ะเพราะว่ามีจำนวนมากแต่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้คณะอนุกรรมการจะประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งมี2แนวทางคือแจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกันในคราวเดียวกันหรืออาจจะทยอยแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่พยานหลักฐานครบถ้วนและคาดว่ากระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาก็จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนกลุ่มที่ถูกกล่าวหายังมี4กลุ่มตามที่ได้จำแนกไว้ตามบทบาทที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มแรกระดับผู้บริหารระดับสูงค่ะกลุ่มที่2ก็คือผู้ดำเนินการหรือว่าระดับปฏิบัติการทั้งกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบกลุ่มจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มที่3ก็คือนายหน้าที่ขณะนี้ก็พบอยู่ประมาณ100กว่าสายและกลุ่มที่4ก็คือผู้ที่เข้าสอบแข่งขันค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอได้บุกจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อปีนะคะพร้อมกับยึดรถยนต์หรูเงินสดกว่า12ล้านบาทค่ะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆนะคะรวมทั้งยังได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก7คนด้วยค่ะรถยนต์หรู4คันเงินสดกว่า12ล้านบาททองคำแท่งน้ำหนัก18บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM 61ใบเป็นของกลางที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุกจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นตำรวจได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดค่ะพร้อมกับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันรวม7คนและจับกลุ่มนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีผู้ต้องหาคนสำคัญเอาไว้ได้ซึ่งนางสาวปิยลักษณ์เป็นเจ้าของเว็บไซต์อีกทั้งตำรวจยังสามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้อีก3คนที่ทำหน้าที่ควบคุมบัญชีสำหรับถอนเงินแล้วก็เป็นแอดมินเว็บไซต์พลตำรวจตรีธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่าเว็บไซต์ของนางสาวปิยลักษณ์เปิดให้บริการมาได้ประมาณ2ปีแล้วจากการสอบสวนเจ้าตัวก็อ้างว่าดำเนินการด้วยตัวเองไม่มีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคะอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
1: เคสนี้มีการสืบต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับโดยทีมงานฝ่ายสืบสวนก็ได้เข้าพื้นที่ไปแล้วก็พิสูจน์ทราบต่างๆก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นรวมทั้งหมดซึ่งตัวเขาก็ถือว่ารวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ปรากฏเราเห็นภาพตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่มาเกี่ยวข้องโฉนดที่ดินนะครับซึ่งเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าต่อไปในยุคนี้นะครับตำรวจไซเบอร์เราจะทำงานเชิงลุกแล้วก็เดินหน้าไปทุกรูปแบบ
0: ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังหลบหนีอีก3คนตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามค่ะรวมถึงขยายผลติดตามยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้จากการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในเว็บไซต์พบว่ามีมากกว่า300ล้านบาทต่อปีค่ะมาดูปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่เกิดขึ้นมานานกว่า2สัปดาห์แล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นยกระดับการชุมนุมปิดถนนรังสิตนครนายกค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งล่าสุดทางพลตำรวจตรีคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็ได้เดินทางมาช่วยเจรจาหาทางออกค่ะ
2: มันจะวนอยู่อย่างเง
3: ี้
2: ยนะ
3: วนอย
2: ู่มันทำไงถึงจะลงตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเวลาเอาน้ำเปิดประตูคลอง12เนี่ยมันต้องทะลุคลอง8คลอง9คลองมันลงนี้เร็วที่สุดแล้วทำไงให้มันไหลไปเลยโดยที่ไม่ให้กระเทือนผู้ที่อยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่
0: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเดินทางมารับฟังเสียงของผู้ชุมนุมซึ่งเป็นชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่เรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ค่ะเพื่อช่วยระบายจากคลองรังสิตโซนเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันก็ได้ชี้แจงกับชาวองครักษ์ว่าฝั่งคลองรังสิตหลายพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่หากเปิดประตูระบายน้ำคลอง12อาจจะซ้ำเติมความเดือดร้อนได้ข้อยุติเบื้องต้นนะคะนายกอบจ.ปทุมธานีระบุว่าจะเร่งผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาหากสถานการณ์ปลายน้ำดีขึ้นจะแจ้งให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง12ทันทีค่ะ
4: แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเปิดตลอดรังสิตอาจจะออกไม่ทันนครรังสิต
3: คูคตลาดสวายลำสำแก้วบึงคำพร้อยก็จะกลับไปจมอีก
0: ก่อนหน้านี้ชาวบ้านกลุ่มนี้รวมตัวกันปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำจากน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จนรถติดยาวประมาณ2กิโลเมตรค่ะจนเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เปิดประตูน้ำยอมเปิดประตูน้ำให้ทั้ง2บานบานละ10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็ประเมินว่าสามารถพร่องน้ำได้มากน้อยเพียงใดค่ะขณะที่ฝั่งคลอง12ได้รับผลกระทบหรือไม่ชาวอำเภอองครักษ์บอกนะคะว่าเหตุผลที่ต้องชุมนุมประท้วงค่ะเพราะว่าทนอยู่กับสภาพน้ำท่วมขังเนี่ยที่ไม่ระบายมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะส่งผลกระทบอย่างหนักและการตัดพร่องน้ำระบายผ่านคลอง13เพียงอย่างเดียวก็เพื่อผลักดันออกบางปะกงทำได้ช้าแต่หากระบายผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำได้รวดเร็วกว่าเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำลงแล้วค่ะ
4: น้ำท่วมจนกระทั่งคนเนี่ยทนไม่ไหวทีนี้ที่เนี่ยเราลอยบ้านผมอะท่วมตั้งแต่26ตอนนี้มัน17วันแล้วแล้วคอยอยู่17วันบางบ้านไม่มีก็ต้องฉี่บนบ้านใส่ถุงมันแล้วมันแฟร์อยู่ตรงไหนแล้วตลาดดอกไม้อะคลอง15เนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจมันเป็นหลักร้อยล้านแล้วคุณบอกว่าที่เนี่ยมูลเศรษฐกิจต่อตารางเมตรเยอะกว่าต่อตารางเมตรแล้วคนโอคลักไม่ต้องอยู่ต้องกินกันหรือยังไง
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีท้ายประตูน้ำคลอง12บอกว่าหากน้ำผ่านจุดนี้ปริมาณมากส่งผลต่อชุมชนชั้นในและน้ำเนี่ยอาจจะไปถึงอำเภอลำลูกกาค่ะเพราะว่าประตูน้ำคลอง8ยังสร้างไม่เสร็จเมื่อเปิดประตูน้ำก็จะไหลวนเข้าท่วมขยายพื้นที่ความเดือดร้อนค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำที่ตัวเมืองปราจีนบุรีลดลงแล้วนะคะแต่พบว่าพื้นที่ตอนบนก็มีขยะที่ลอยมากับน้ำท่วมจำนวนมากค่ะซึ่งยังไม่นับรวมกับที่ชาวบ้านนั้นได้นำมาทิ้งไว้ที่บริเวณข้างถนนนะคะขณะที่วันนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่นั่นมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งจัดการขยะแล้วก็ช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนติดตามจากคุณรัตนากรโต๊ะหมัดรายงานสดจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
5: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับมีการกำชับนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติการสั่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันไม่ง่ายครับแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าตอนนี้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายทรัพย์สินถูกน้ำท่วมนานนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ต้องขนออกมาทิ้งอยู่บริเวณริมถนนซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองหรือว่าพื้นที่ชั้นบนกองอยู่บริเวณริมสองข้างทางเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้นางสาวสุภมาศอิสริยภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับโดยบอกว่าในเมืองระดับน้ำลดลงมามากแล้วเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนครับจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนและก็จัดการขยะที่มีปริมาณมากรวมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนโดยประชาชนเนี่ยต้องการอะไรก็ให้รายงานกลับมาที่รัฐบาลครับ
6: เข้าสู่หมวดฟื้นฟูแล้วนะคะคือหลังน้ำท่วมเนี่ยคนอาจจะแบบลืมไปนึกว่าอ่ะน้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแต่จริงๆอ่ะหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเครนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะ
5: คุณผู้ชมครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจอำเภอประจันตคามพบว่ามีขยะจำนวนมากนะครับที่ประชาชนนำมากองไว้ริมถนนนะครับเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกับสามีภรรยาซึ่งประกอบอาชีพเก็บของเก่ามาช่วยกันนะครับเลือกขยะที่สามารถนำไปขายได้พวกเขาบอกว่าก่อนน้ำท่วม3เดือนบ้านถูกเพลิงไหม้คุณผู้ชมครับไม่ทันจะลืมตาอ้าปากนะครับก็ถูกน้ำท่วมอีกแล้วที่สำคัญขยะที่เขาคัดแยกไว้เมื่อวานนี้จำนวน5กระสอบนะครับถูกคนขโมยไปทั้งหมดครับ
7: จะมาในตลาดไง เพราะว่าน้ำกระบินมันมา

0: ก่อนทีนี้ท่วมทางนู้นก่อนแล้วก็รักมาตลาดว่าออกมาไม่ได
1: ้แล้วเป็นไงของพร้อม
0: ก็
1: ของขายได้ไหม
0: อ๋อนี่ก็พอจะขายได้พวกเศษแก้วเศษขวด
1: เศษแก้วเศษขวดเหรอที่หาตอนนี้เอาไปขาย
0: ของเก่าก็ต้องกระจัด
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่เก็บไว้ตรงนั้นพวกมาเอาไปหมดมากองไว้ตรงนั้นนะ
1: คือมาเก็บแล้ว
0: เพราะว่าเก็บไว้แล้วมันไม่ได้ออกมาเอาไงตอนเช้ามาดูหมดเขาเก็บไปหมดเลย
1: เยอะไหมเก็บไปเยอะไหม
0: เยอะดิพวกกระมังไปเยี่ยมพวกอะไรเนี้ยพวกเหล็กพวกอะไรเนี
1: ้ยไปหมดเลยคนขโมยหมดเลย
0: ตรงนู้นนะกองไว้ตรงนู้นนะตรงข้างรถเข็น
2: ส่วนแผนการเก็บขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเทศบาลเมืองจะให้ประชาชนนะครับนำขยะมารวมกันไว้ในแต่ละจุดบริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมครับจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บไปทิ้งที่บ่อขยะครับส่วนพื้นที่อื่นๆคุณผู้ชมครับขยะจะนำไปเก็บไว้ที่บ่อขยะเทศบาลหนองกี่ครับก่อนที่จะส่งคัดแยกแล้วก็ทำลายตามขั้นตอนครับปัญหาที่เจอตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากน้ำลดนั่นก็คือขยะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงต่างๆนี่นะครับชาวบ้านอาจจะไม่สามารถที่จะยกออกมาเองหรือว่าเคลื่อนย้ายไปทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ไปช่วยเก็บด้วยซึ่งทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยเคลื่อนย้ายแล้วครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีอนุทินสั่งพักการประชุมบก.ปพช.ชั่วคราวนะคะโดยขอเน้นการประชุม IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะแต่ว่ายังคงกำชับให้แต่ละจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
4: นายกรัฐมนตรีชื่นชมและยกเอาจังหวัดเพชรบุรีเป็นโมเดลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยอดเยี่ยมค่ะขณะเดียวกันนะคะขณะนี้เองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ประจำการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้วค่ะระหว่างการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาตินะคะหรือบก.ปพช.วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งพักการประชุมเป็นการชั่วคราวค่ะสืบเนื่องจากการติดภารกิจการจัดประชุม IMF World Bank 2026แต่ยังคงกำชับให้พื้นที่แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูแต่ละพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกับชื่นชมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ตอบคำถามกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีแต่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าสั่งการตรวจสอบและหากพบว่าเป็นเงื่อนไขที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
5: แล้วก็จะเริ่มไปเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกๆโรงงานนะครับเพราะว่าก็ได้รายงานมาทั้งเรื่องของโรงงานที่มีนอมินีโรงงานที่เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ส่วนที่กำลังกับหลายๆฝ่ายแล้วภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันที
4: ส่วนการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตและสั่งการให้สถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่และสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าสนับสนุนการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญและสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานและสนับสนุนภาคประชาชนต่างๆรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะ
6: ทางท้องถิ่นก็จะเป็นด่านหน้าอยู่แล้วในการรับข้อมูลนะครับซึ่งก็ทำให้สองทางก็แจ้งผ่านทางรัฐไปแล้วก็ท้องถิ่นนะครับอีกทางแมนนวลนะครับก็ย้ำในส่วนของนโยบายว่าต้องสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ได้มากที่สุดนะครับอันไหนขั้นตอนเอกสารไหนที่ไม่จำเป็นนะครับก็ต้องให้รถออกไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงในรูปของการเยียวยาเนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
4: ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคตะวันตกนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ทำให้เขื่อนแม่กลองยังคงระบายน้ำอยู่ที่900ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งชุมชนริมน้ำอาจได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักและคงติด

0: ามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่า 13-16 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะเปิดฉากการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะโดย IMF ก็เตือนให้ทุกประเทศนั้นเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเติบโตของ AI ที่อาจจะกระทบต่อตำแหน่งงานของประชากรทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40% ในอนาคตอันใกล้นะคะติดตามจากคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์รายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณนิชมนคะ
2: กลุ่มธนภาคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหัวข้อหลักประเด็นสำคัญในการประชุมในวันแรกนี้คือในเรื่องของการใช้ AI เพื่อยกระดับทักษะแรงงานนะคะในช่วงหนึ่งของการประชุมนางคริสตารีนากิออกีวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุนะคะว่าอานิสงส์จากการลงทุน AI ช่วยให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ3แต่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ40นะคะทั้งการเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานการปรับลดบทบาทรวมไปถึงการทดแทนตำแหน่งงานของมนุษย์ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีของสิงคโปร์กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่าไม่ได้กังวลเรื่องมนุษย์ถูก AI เข้ามาแทนที่แต่เป็นห่วงในเรื่องของการปรับตัวมากกว่าซึ่งรัฐบาลจำเป็นแต่ต้องมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรการฝึกทักษะและวิธีการนำ AI ไปใช้ไม่ใช่แค่เม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ค่ะด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอกรณีศึกษา AI นกกระซิบนะคะซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยในโครงการได้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์การขายค่ะในการประชุม AM 2026ยังมีการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion นะคะโดยมีนายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงใน4ธีมหลักค่ะได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดำริที่ทรงสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับคนไทยนะคะนิทรรศการเกี่ยวกับมุมมองสุขภาวะที่ดีของคนไทยสู่ศูนย์กลาง Wellness Economy ซึ่งประดับด้วยจานกระเบื้องลายปลาทูแม่กองนะคะสะท้อนความอุดมสมบูรณ์นิทรรศการ Climate Change Resilience ตลอดจนนิทรรศการแสดงพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยผ่านแอปพลิเคชันนกกระซิบและเกมจำลองสินเชื่อสำหรับประชาชนที่ต้องสัญจรบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่มีการปิดถนนนะคะแต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการจราจรโดยเฉพาะจากถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าถนนอโศกการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะรถผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังไม่มีบัตรผ่านนะคะจึงต้องจอดส่งและเดินเข้าสู่ศูนย์ประชุมส่งผลให้มีรถจำนวนมากจอดอยู่ริมถนนตลอดแนวสวนเบญจกิตินอกจากนี้ผู้เข้าประชุมบางส่วนประสบปัญหารถตุ๊กๆรถแท็กซี่เรียกค่าโดยสารแบบเหมาโดยไม่กดมิเตอร์นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อที่จะเปิด Thailand Pavilion ในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใกล้จะเสร็จสิ้น 100% แล้วนะคะล่าสุดคะแนนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายของผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างนั้นคะแนนนำขาดลอยค่ะขณะที่ตัวเลขผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ทะลุกว่า 800,000 คนค่ะแดชบอร์ดแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:00 นที่ผ่านมาซึ่งนับคะแนนไปแล้วเกือบ 100% นะคะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนได้รับคะแนนสูงสุดทั้ง7ลำดับโดยฝ่ายผู้ประกันตนลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงไปกว่าคนละ 800,000 คะแนนนำห่างลำดับที่8ที่คะแนนอยู่ที่กว่า 20,000 คะแนนส่วนฝ่ายนายจ้างลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงไปกว่าคนละ 8,000 คะแนนนำห่างผู้สมัครลำดับที่8ที่ได้คะแนนอยู่ที่กว่า800คะแนนค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคาดว่าภายในวันนี้คะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งจะถูกส่งเข้าระบบครบ 100% และก็จะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเรียกร้องต่างๆก่อนที่จะรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า 830,000 คนค่ะโดยเพิ่มขึ้น 632% นะคะเมื่อเทียบกับผู้มาใช้สิทธิ์ในปี2566ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงแรงงานก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดพร้อมระบุว่านโยบายการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมของทีมพิจารณาการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตรงกับนโยบายของกระทรวงแรงงานค่ะที่ต้องการพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมพร้อมกับเชื่อว่าจะไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองในระบบไตรภาคีและก็อยากขอให้ทุกฝ่ายนั้นติดตามประสิทธิภาพหลังเข้าทำงานของผู้ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งก่อนค่ะ
1: เราก็ต้องยอมรับในผลของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นแรกนะครับสองคือสำหรับผมเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจมีในเรื่องของอุดมการในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนไม่ได้มีประเด็นใดๆที่จะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมื่อมันกลไกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังย้ำว่าจะเร่งรัดการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเร็วนะคะเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่นั้นได้เข้ามาทำงานขับเคลื่อนงานด้านต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ค่ะทำกลางการระดมโจมตีซาอุดิอาระเบียของกลุ่มฮูตีขณะเดียวกันแนวรบของสงครามกลางเมืองเยเมนก็ยังร้อนระอุเช่นกันนะคะโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนยังคงประทะกับกลุ่มฮูตีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ค่ะสถานีโทรทัศน์อามาเซียราของกลุ่มติดอาวุธฮูตีได้เผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการสู้รบที่ดุเดือดระหว่างนักรบฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียในจังหวัดลาฮิสทางตอนใต้ของประเทศทำกลางสงครามกลางเมืองในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอกในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้พัดถิ่นแล้วกว่า 210,000 คนโดยรายละ60นั้นเป็นเด็กและผู้หญิงค่ะขณะที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนได้เผยแพร่วิดีโอปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในสมรภูมิเมืองมาริบโดยยานกรอกของกองกำลังรัฐบาลลำเลียงกำลังพลสู่แนวหน้าก่อนที่จะระดมยิงอาวุธหนักเข้าใส่เป้าหมายค่ายทหารและฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีจนเกิดการระเบิดเพื่อตอบโต้การบุกยึดพื้นที่ของกลุ่มกบฏในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ลุกลามในตะวันออกกลางค่ะหลังกลุ่มฮูตีได้เปิดฉากโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงยิริยาตติดต่อกัน2วันพร้อมทั้งเตือนลูกจ้างนักเดินทางและสายการบินทั่วโลกให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าและสนามบินซาอุดิอาระเบียขณะที่นานาประเทศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังหรือเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียก็เร่งรัดมือกับคลื่นสูงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่พลเรือนแล้วก็ทำให้ไฟฟ้าดับนะคะขณะที่เม็กซิโกก็เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากเฮอริเคนความรุนแรงระดับสูงสุดที่เคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันตกและส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหลายเมืองค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมถนนในเมืองท่ามานซานิโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกหลังพายุเฮอริเคนไซมอนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทำให้หลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบค่ะเฮอริเคนลูกนี้มีความรุนแรงระดับ4เคลื่อนตัวไปทางเหนือค่อนตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมของพายุวัดได้กว่า230กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้แม้ว่าพายุจะไม่ได้พัดขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ว่าแรงลมอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นซัดฝั่งและคลื่นลมแรงจนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ชายฝั่งของเม็กซิโกเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังเตือนภัยฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มในพื้นที่แถบเทือกเขาค่ะประธานาธิบดีเม็กซิโกแถลงเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกให้เก็บตัวอยู่ภายในบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยขณะที่สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติเม็กซิโกยกระดับการเตือนภัยพิบัติสู่ระดับสูงสุดในรัฐฮาริสโกและก็รัสโกริมาพร้อมกับสั่งการให้ส่งกำลังทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะส่วนในสหรัฐภาพจากโดรนแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของบ้านริมน้ำในเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่พายุโซนร้อนเรเชลเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้เกิดกระแสลมแรงจัดคลื่นซัดฝั่งและน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนทางการท้องถิ่นระดมคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมแนวป้องกันคลื่นพร้อมกับเก็บกวาดซากความเสียหายตลอดแนวชายฝั่งโดยสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนเกือบ 7,000 คนต้องเผชิญกับไฟฟ้าดับทำให้เจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชนเร่งอพยพ

0: ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้กับชายหาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกานะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนมือค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สามปัจจัยดันประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดคาดรับรองผลเลือกตั้งใน30วันย้ำชัดตรวจคุณสมบัติร่วมกิจกรรมทางการเมืองกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำรัศมี10เมตรรอบบ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมสูงแต่ระยะ300เมตรยังปลอดภัยปปช.อ้างไม่ล่าช้าไต่สวนกลุ่มทุจริตสอบตั้งเป้าเอาผิดยกกระดาน 6,000 คนยอมรับสาวไม่ถึงนักการเมืองเปิดฉาก IMF World Bank วันแรกไทยชู3แนวทางใช้ AI ยกระดับธุรกิจสร้างงานใหม่เปิดทางรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา Upskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
3: นักการเมืองจะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
4: consumer as voter
5: เอาการตลาดมานับใช
6: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
7: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
8: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS

0: ในฐานะคนรุ่นใหม่คิดว่ามีประโยชน์มากๆครับเพราะว่าสื่อในสมัยนี้เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้เราได้แบบได้พูดเป็นเหมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดที่ไวขึ้นเยอะไวกว่าสมัยก่อนเยอะครับ
1: ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะเลยอย่างเช่นแบบการลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านหาข้อมูลเพื่อเอามาทำสื่อทำคลิปนะคะทำเป็นสารคดี
2: ผมได้ออกไปเห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยศึกษามาก่อนอย่างเช่นศาสนาคริสต์เป็นการเปิดโลกผมมากครับ
3: ทำสตอรี่บอร์ดทำโครงเรื่องแล้วเราก็การตัดต่อการใช้กล้องการใช้มุมอะไรเงี้ยได้รู้ได้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็นำไปถ่ายด้วยค่ะ
4: หนูชอบการลงพื้นที่ค่ะเพราะว่าแบบได้เห็นอะไรที่ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับต้นสัปดาห์ในเสียงเปลี่ยนเมือง 16:30 นกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะพื้นที่การสื่อสารของนักข่าวพลเมืองจากทั่วประเทศนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปเป็นเสียงบางส่วนจากเยาวชนนักข่าวพลเมืองรุ่นใหม่นะคะใส่ใจสื่อสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติการสื่อสารว่าวแทนแม่น้ำโขงค่ะเขาพูดแทนแม่น้ำโขงนะคะนี่เป็นเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะเรารู้กันดีค่ะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติสายประทานแห่งนี้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากเขื่อนที่เกิดบนสายน้ำโขงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการปนเปื้อนมลพิษข้ามพรมแดนอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ค่ะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์น้ำในสายน้ำโขงรวมไปถึงกระทบต่อวิถีคนร่อนทองในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะเราไปติดตามผลกระทบเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองทีม Create Films จากโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยค่ะ
6: ราคาทองคำทะลุ 80,000 บาทไปเรียบร้อยแล้ว
7: ต้นปี2569ราคาทองคำพุ่งทะยานทุบสถิติใหม่แตะระดับ 80,000 บาทขณะเดียวกัน

0: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็ค่อยๆลดต่ำลงเผยให้เห็นเนินทรายกว้างไกลสุดสายตาสำหรับชาวบ้านปากชมจังหวัดเลยนี่คือสัญญาณธรรมชาติที่บอกพวกเขาว่าฤดูกาลแห่งการตามหาคุณทรัพย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
1: แต่ละคนนี่เขาก็มีส่วนอย่างพอฝนเร่งมาปุ๊บยางออกเขาก็ไปเอายางช่วงนี้ก็คือว่าภาวะตัวนี้ก็คือว่ามันร้อนพวกกีดแฝงก็บ่ได้น่ะมือนึงมันนั่งต้นก็บ่เต็มนี่ซั่นแต่มาเล่นนี้ของมันมีค่านิดเดียวเท่ากัน
0: เมื่อราคาทองคำพุ่งสูงและข่าวแพร่สะพัดออกไปผู้คนมากมายต่างมุ่งหน้าลงสู่ผืนน้ำโขงเพราะว่าเบื้องหลังความคึกคักมีภัยเงียบที่หลายคนอาจมองข้ามรอยดินทรุดตัวตามแนวตลิ่งนี่คือหลักฐานที่ฟ้องว่ามีคนบางกลุ่มกำลังเลือกใช้ทางลัดพวกเขาแลกความโลภกับการทำลายล้าง
2: ตั้งแต่ค่าละค่าทองขึ้นมานี้ก็มีคนอยากมาซูบเราอยากก็บ่อยากให้ซูบอยากให้มาเล่นมาร้อนเดายันมันเบิดจิ้นจี๊บใหญ่อยากให้เป็นเวทีนะรุ่นลูกรุ่นล้านเขาก็ได้เล่นบางทีนะไปเรื่อยๆนะซูบนี่มันก็เฮ็ดก็เอาไปแล้วมันก็จิ๊บไปสิแล้วซูบไปแล้วบ่อยากให้มีแบบนั้นอยากให้เล่นแบบนี้แหละ
0: สิ่งที่หายไปพร้อมกับทรายที่ถูกดูดไม่ใช่แค่ทองแต่คือพื้นที่ทำกินพื้นที่เล่นและพื้นที่แห่งความทรงจำ
3: นี่แหละค่ะก็เป็นการที่ว่ามีที่ชาวบ้านเนาะค่ะเนาะแบบอยากให้เห็ดแบบนี้คือซื้อทอดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มั่งที่นะให้ฮอดลูกฮอดหลานเขาเนาะจะได้เล่นกันไปโดนๆมีอาชีพทำมาหากินนำบ้านเฮาตลอดไปที่นะคะเพราะว่าขันท่าใจเครื่องรุ่นแรงมันก็ที่เปิดเหลวหรือว่ามันนี่เป็นทำลายธรรมชาติแล้วก็เฮ็ดลูกหลานเฮามาก็ได้มีอาชีพเชื่อมต่อกันไปแล้วมันก็อีกบ่สูญหายไปจากบ้านเฮาซี่นะคะมันก็สิได้เป็นอนุรักษ์ไว้บ้านเฮาเนาะ
4: ผลงานที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่เป็นเพียง1ใน14ผลงานปฏิบัติการสื่อสารของน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Art for the แม่โขงกว่า1ปีที่ผ่านมาในพื้นที่7จังหวัดริมแม่น้ำโขงภาคอีสานนะคะซึ่งคัดเลือกผ่านเข้ารอบจากทั้งหมด47ทีมค่ะภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นกระติบบายเลนส์ไทยบ้านชาวอีสานทีมฮักแม่โขงยูทนะคะแล้วก็ช่างภาพสารคดีจากบางกอกทริบูนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ MRC ค่ะสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคอีสานไทย PBS Local และสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานนะคะเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะนี่คือเครือข่ายและนิเวศของสื่อสาธารณะท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันนะคะซึ่งพี่ๆเครือข่ายก็ไปร่วมเป็นวิทยากรให้กับน้องๆในการผลิตผลงานค่ะมีทั้งรูปแบบหนังสั้นมิวสิกวิดีโอสารคดีเชิงข่าวก็มีเพื่อสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชุมชนคนริมโขงการหาปลาปัญหาขยะเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์บลูแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความเชื่อผ่านสายตาคนรุ่นใหม่ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจากนักข่าวพลเมืองถึงประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงร่วมกับไทย PBS นะคะทั้งลุ่มน้ำโขงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็ด้วยค่ะข้างหลังนี้คือหมุดเนื้อหาที่นักข่าวพลเมืองร่วมรายงานเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBS นะคะช่วงเดือนมกราคมปี61ค่ะถึงตุลาคมปี2569นะคะประมวลแล้ว691หมุดเหตุการณ์ค่ะทั้งเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติก็มีรายงานกันเรื่องใหญ่อย่างสารพิษปนเปื้อนก็มีรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ฮักโขงที่จังหวัดนครพนมร่วมกับยูนิเซฟมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ถูกรายงานเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะ
5: อันดับแรกคือพาน้องมาเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขงแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมโขงที่ธาตุพนมนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือว่าน้องอ่ะจะเป็นแกนในการเชื่อมระหว่างเด็กในชุมชนนะคะแล้วก็พี่ๆเนาะแล้วก็พ่อๆแม่ๆเนี่ยในการที่จะเป็นนักสื่อสารสิ่งที่สำคัญคือเราในฐานะคนนอกอะค่ะเราจะมาชวนให้คนในชุมชนเนี่ยเรียกว่า อยู่ยังไงแล้วก็จะเสริมศักยภาพเขายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ที่เป็นหัวใจเลยคือเด็กๆที่อยู่ที่เนี่ยเขาเป็นคนที่จะต้องเติบโตแล้วก็อยู่ต่อสืบต่อกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเรื่องราวของแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะอยู่แบบเข้าใจแล้วก็เรียนรู้พี่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่มาชวนคุยชวนคิดชวนตั้งคำถามแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เชื่อว่าทั้งชุมชนเองทั้งเด็กๆและเยาวชนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะได้คำตอบอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้เมื่อเขาโตไปหรือบทเรียนเหล่านี้สองวันนี้เนาะน่าจะอยู่ในความทรงจำแล้วก็อาจจะได้นำมาใช้ในอนาคตต่อไป
4: เพราะแม่น้ำโขงพูดเองไม่ได้ค่ะปฏิบัติการสื่อสารของนักข่าวพลเมืองจึงเป็นอีกส่วนสำคัญเราพูดคุยเรื่องนี้กับพี่อ๋องเดชาคัมเบ้าเมืองนะคะผู้ที่ร่วมสื่อสารผ่านซีไซต์กว่า130หมุดข่าวออนไลน์แล้วก็วันนี้ออนไลน์พูดคุยกับเราในรายการนะคะพี่อ๋องสวัสดีค่ะพี่อ๋องได้ยินเสียงแฟงชัดเจนนะคะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ สวัสด
6: ี
4: ค่ะ
6: ได้ยินชัดเจนครับ
4: พี่อ๋องคะล่าสุดตอนนี้ค่ะสถานการณ์แม่น้ำโขงเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำโขงอะค่ะมีการติดตามเฝ้าระวังยังไงบ้างจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะ
6: ก็คือถ้าเราติดตามจากข่าวสารนะครับก็ทางเครือข่ายลูกน้ำโขงในภาคอีสานได้นำปลาแคหรือปลาแค่ตุ่มนี้นะครับที่เป็นตุ่มผู้พองไปตรวจที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหลังจากนั้นก็มีข้อมูลบ่งชี้ว่ากรณีที่ปลาป่วยแบบนี้นี่เกิดจากมีโลหะหนักโดยสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำโขงหลังจากนั้นนะครับทางเครือข่ายสมาคมองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานสมาคมเยาวชนฮักแม่น้ำโขงรวมทั้งหน่วยงานที่เรียกว่าสกสวจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนี่นะครับก็มีการติดตามเฝ้าระวังโดยใช้ชื่อว่านักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะครับวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อติดตามการตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็นำปลานะครับตัวอย่างปลาไปตรวจเพื่อเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในแม่น้ำโขงโดยผ่านแอปปลาปลอดภัยนะครับมีการรายงาน
4: ค่ะก็เป็นพลังของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันแล้วก็มีนักข่าวพลเมืองที่สื่อสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะพี่อ๋องเองเป็นอีกทีมสื่อสารที่สื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับแม่น้ำโขงยาวนานมากค่ะตั้งแต่แม่น้ำโขงแห้งปี63เท่าที่แฟงจำได้หลังมีการทดลองเขื่อนไซยบุรีล่าสุดพี่อ๋องจากนักข่าวพลเมือง1ทีมท้วนตอนนี้รวมเป็นเครือข่าย7จังหวัดแล้วอะค่ะพี่อ๋องเห็นจุดแข็งเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
6: ผมอยากย้อนคุณฟักแฟงอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือที่จริงแล้วผมไม่ได้สื่อสารแค่เรื่องน้ำโขงเนาะผมสื่อสารเรื่องของสิทธิชุมชนในสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าเรื่องเหมืองแร่ในภาคอีสานเหมืองโพแทสที่อุดรเหมืองทองคำจังหวัดเลยรวมทั้งเหมืองหินที่หนองบัวลำพูอะไรพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันกรณีแม่น้ำโขงที่กำลังเกิดเป็นประเด็นตั้งคำถามกันเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงเราได้มีโครงการเรียกว่าโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสื่อสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานกับน้องๆทั้ง7จังหวัดเลยนะครับในภาคอีสานตั้งแต่จังหวัดเลยใช่ไหมหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเราเห็นว่าจุดแข็งของน้องๆก็คือการสื่อสารนะครับเรานำให้น้องๆนี่เล่าเรื่องราวของบ้านตัวเองนะครับผ่านการสื่อสารที่ตัวเองมีความสนใจแล้วก็เป็นจุดแข็งที่บอกว่าทุกวันนี้โลกของเรามันอยู่ที่การสื่อสารใช่ไหมการสื่อสารอยู่ในมือเราผมจำได้ว่าเมื่อก่อนผมสื่อสารเรื่องราวแม่น้ำโขงกับน้องๆทุกวันนี้สื่อสารเรื่องราวแม่น้ำโขงบริบทมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะเขาเรียกว่าสภาพการของสื่อมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันก็เลยผมคิดว่าเป็นจุดนี้แหละครับเป็นจุดแข็งที่ทำให้น้องๆในแต่ละพื้นที่มารวมกันแล้วก็ทำงานสื่อสารเพื่อบ้านตัวเองครับ
4: การสื่อสารจากมุมของคนในคนที่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันสำคัญต่อสถานการณ์ในประเทศไทยที่เปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็ภูมิทัศน์สื่อที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้ค่ะนักข่าวพลเมืองยังมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องนี้อยู่ไหมคะ
6: ผมว่ามีความสำคัญมากครับเพราะว่าเรามักได้ยินว่าไม่มีใครสามารถเล่าเรื่องราวที่บ้านตัวเองได้ลึกซึ้งไปมากกว่าเราที่เป็นคนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่ของเราเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าผมที่มาอยู่ตรงนี้ได้นะทุกวันนี้เพราะว่าผมเริ่มจากการเล่าเรื่องจากบ้านตัวเองไงครับผมเชื่อว่านี่คือจุดแข็งของน้องๆทั้ง7จังหวัดที่เราลงไปอบรมให้กระบวนการทักษะการทำสื่อนี่ผมเชื่อว่า

0: สิ่งเหล่านี้พวกผมไปเติมน้องมากกว่าครับแต่จุดแข็งของเขาก็คือการที่น้องเขานั่นแหละครับเป็นคนในพื้นที่ที่จะเล่าเรื่องราวบ้านตัวเองนั่นคือจุดแข็งของเขามากกว่าครับ
1: หลายคนบอกว่าอุ้ยมันมีโซเชียลมีเดียค่ะพี่อ๋องน้องๆเองก็สื่อ

0: บ้านในชุมชนนะมันเป็นเสียงของคนในพื้นที่จริงที่สะท้อนออกมาไงครับว
1: ่
0: าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงเราก็มักเห็นหลายๆท่านเนาะพ่อแม่ตอบออกมาว่าถ้าวันใดไม่ได้ไปเห็นแม่น้ำโขงเขารู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันเป็นวลีที่บอกว่าเอ้ยแม่น้ำโขงมันคือชีวิตของเขาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแค่คนนอกไปสื่อสารแล้วบอกว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นนะมันมีอะไรนะการพัฒนาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรแต่มันกำลังบอกว่าคนในพื้นที่กำลังสะท้อนออกไปโดยมีน้องๆเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี่ช่วยเล่าหรือสื่อสารเรื่องราวนั้นออกไปแล้วก็พวกเราพวกผมนี่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับที่ลงไปช่วยเติมทักษะเครื่องมือกับน้องๆมากกว่าครับ
1: เหมือนให้แว่นมุมมองของการทำงานในเชิงข่าวในเชิงการตรวจสอบความจริงจากคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบในพื้นที่แปลว่าจนถึงตอนนี้ในยุคที่ภูมิทัศน์สื่อมันออนไลน์มันง่ายขึ้นเนี่ยก็ยังมีคนที่เสียงน้อยอะค่ะยังไม่ค่อยมีพื้นที่ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองสู่สาธารณะอันนี้ก็มีเยอะใช่ไหมคะในพื้นที่
0: ผมคิดว่ายังมีเยอะครับถึงแม้ว่าส่วนนึงคนแต่ละคนสามารถสื่อสารเองได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการสื่อสารที่เป็นพื้นที่ที่สาธารณะอย่างเช่นที่เราบอกว่าไทยพีบีเอสคือสื่อสาธารณะนี่ยังต้องบอกว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่สาธารณะให้คนเล็กคนน้อยเหล่านี้สื่อสารออกในพื้นที่สาธารณะออกไปด้วยเพราะว่าแน่นอนครับในแต่ละคนเดี๋ยวนี้สามารถสื่อสารจากปลายนิ้วของตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันการที่มีพื้นที่สื่อสาธารณะนี่มันก็จะทำให้น้ำหนักของการสื่อสารทำให้เรื่องราวนี่มันไปมากไปไกลมากขึ้นไปไกลมากกว่าตัวเองที่พูดในพื้นที่ของตัวเองนะครับ
1: ค่ะเป็นการคิดเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริบทสังคมในภาพใหญ่แล้วเผลอไปสู่บริบทของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเรื่องของแม่น้ำโขงแล้วก็ปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ที่จะช่วยกันขยับประเด็นนี้สู่การแก้ปัญหาเป็นเรื่องยาวและต้องสื่อสารต่อเนื่องนะคะให้กำลังใจพี่อ๋องกับทีมงานสื่อสารของนักข่าวพลเมืองในพื้นที่วันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมพี่อ๋องเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะแต่บันเทิงวันนี้นะคะชวนคุยกับไอดอลรุ่นใหม่กับเรื่องของน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่ดูจะเป็นภัยพิบัติใกล้ตัวนะคะ BNK48 CGM48 วงน้องสาขาเชียงใหม่ค่ะในวัย Gen Z พวกเขาดูเหมือนว่าจะผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วนะคะความยากลำบากยามประสบภัยเมื่อเจอเหตุการณ์ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ผ่านพ้นไปบางคนบอกเป็นปมในใจนะคะแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องศึกษาวิธีรับมือค่ะ
1: ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเป็นแบบแพนิคนิดนึงค่ะแล้วก็แบบกลัวเรื่องภัยพิบัติแล้วก็กลัวเรื่องอาจจะเพราะว่าเจอแบบว่าแผ่นดินไหวมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็
0: ยอมรับตรงๆค่ะว่าผลของแผ่นดินไหวในกรุงเทพเมื่อปี2568ยังสะเทือนใจค่ะเมื่อเจอเหตุการณ์คล้ายกันหลังจากนั้นไม่นานตอนไปญี่ปุ่นแต่พอไปต่างบ้านไปอยู่ในประเทศที่เขาขึ้นชื่อเรื่องการรับมือแผ่นดินไหวทำให้ไอดอลสาวกัปตันฮูฟค่ะ BNK48 ได้บทเรียนว่าถ้าเราเข้าใจสถานการณ์มีความรู้มากพอในการรับมือจะไม่ตื่นตระหนกค่ะเป็นเรื่องที่จดจำและมองสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมกรุงเทพปีนี้ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวเรียนรู้เอาไว้ค่ะ
1: ตอนแผ่นดินไหวหนูก็แอบเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยตอนนี้โลกเรามันแบบเกิดอะไรขึ้นพอมาเจอน้ำท่วมอีกหนูก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันอาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้แน่นอนค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยทุกคนแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลในทุกๆภัยพิบัติไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกของเราในวันนี้ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงแบบเราอาจจะเจอแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นหนูก็เคยอยู่ในแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากที่แผ่นดินไหวที่ไทยแล้วนะคะคือหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมองข้ามเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเลยเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆแล้วก็การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับมันไว้ก็จะดีกว่าค่ะใช่
0: เมมเบอร์สาวๆคนอื่นเนี่ยก็เคยประสบภัยเหมือนกันนะคะอาจจะต่างที่ต่างเวลาค่ะอย่างแพรว BNK48 เป็นตัวแทนชาวอ่อนนุชค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งน้ำท่วมสูงนะคะท่วมนานในปีนี้ขณะที่สาวๆ CGM48

0: ดิเอเชียงใหม่ค่ะก็มีประสบการณ์ต้องย้ายที่พักกลางคันเพราะว่าน้ำท่วมมาแล้วนะคะเราไปฟังเสียงดาวดวงใหม่ที่กำลังตกคนเข้าด้อมน้องแพร CGM 48ค่ะ
1: ที่ CGM อะค่ะที่แบบว่าหอพักเราปีก่อนๆนี้คือท่วมหนักมากแต่ว่าโชคดีหน่อยที่แบบว่าตรงโซนหอพักอะค่ะเป็นแบบว่าสูงขึ้นไปกว่ารอบข้างก็เลยรอดค่ะแต่ว่าก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะรอบข้างมันคือท่วมจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบลำบากมากๆเพราะว่าเด็กที่หอน้ำแบบน้ำที่มันอยู่ในแทงก์มันก็หมดแล้วน้ำสำรองอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วก็เลยต้องขึ้นรถกระบะคุณครูไปอาบน้ำที่แบบโรงแรมที่เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรเปิดแบบให้ทุกคนสามารถแบบไปใช้บริการได
2: ้หนูอยู่แถวอนุชก็จริงๆน้ำท่วมสูงมากเลยค่ะแบบหนูขับแม่หนูขับรถยนต์ที่ค่อนข้างแบบสูงใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำนี่ก็คือแบบครึ่งล้อเลยแบบว่าประมาณตรงหัวเข่าเลยแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่มันไม่เข้าไปในตัวบ้านเนาะแต่ว่าแบบบ้านบางคนก็อาจจะเข้าไปในตัวบ้านมันก็แบบว่ากระทบหนักมากเพราะว่าแบบว่าในซอยบ้านเงี้ยมันเล็กใช่ไหมคะแล้วเวลารถขับผ่านเงี้ยน้ำมันก็จะแบบกระเซ็นเข้าบ้านได้ง่ายมากซึ่งแบบว่าหนูก็เห็นใจบ้านที่น้ำเข้าไปข้างถึงข้างในบ้านเลยค่ะแบบเห็นใจมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วก็โล่งใจค่ะ
0: น้องๆมาแชร์ประสบการณ์พร้อมฝากผลงานใหม่ที่วงพี่วงน้อง BNK48 CGM48 เขาทำเพลงร่วมกันนะคะกับซิงเกิลค่ะคิมิโตะโดโกไกอิคิไตค่ะอยากจะไปกับเธอก่อนที่จะมีอีเวนต์ใหญ่นะการเลือกตั้งประจำปี BNK48 and CGM48 เซนวัตสึ General Election 2026เพื่อหาเซนเตอร์และเซนวัตสึในซิงเกิลถัดไปช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะรอบการแสดงโขนรามาวตารของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเพิ่มไปถึง7รอบนะคะรับการกลับมาเปิดม่านในโรงละครแห่งชาติค่ะหลังจากที่ปิดซ่อมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้ในรอบ2เดือนนี้ค่ะผู้ชมในกรุงเทพจะได้ดูโขนกันเต็มตานะคะซึ่งสำหรับนักแสดงแล้วตื่นเต้นเหมือนกันค่ะกับระบบของฉากแสงสีเสียงใหม่ในรอบการแสดงครั้งนี้ติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ
3: ความฝันหรือสุบินนิมิตของทศกัณฐ์ที่ซ้อนให้เห็นอีกภาพจากฉากแสดงเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพตามเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าจะเล่าจากเพียงบทเจรจาและบทร้องเพียงอย่างเดียวทำให้ฉากพิเภกทำนายฝันในฐานะของโหรประจำกรุงลงกาเข้าใจง่ายขึ้นและมีสีสันจากการปะทะกันด้วยความกริ้วโกรธของทศกัณฐ์หลังฟังคำทำนายว่าเป็นลางร้ายแก้โดยการส่งคืนนางสีดาให้พระรามซึ่งคู่นักแสดงที่รับบททศกัณฐ์กับพิเภกจะต้องรับส่งอารมณ์กันด้วยบทและท่าทางการแสดงเบื้องหลังของฉากนี้และฉากอื่นๆอย่างฉากขับพิเภกออกจากเมืองและเมื่อพิเภกตรวจดวงชะตาตนเองแล้วเห็นว่าต้องไปเป็นข้าของพระรามหรือเป็นเหตุให้เผ่าพงยักษ์ต้องไปสวามิภักดิ์กับศัตรูของพี่ชายตนเองมีการปรับให้น่าชมยิ่งขึ้นซึ่งก่อนจะมาแสดงในรอบปฐมทัศน์ผ่านการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่อยู่หลายครั้งค่ะเพื่อให้จังหวะการแสดงสอดรับกับบทในโขนรามเกียรติ์ชุดรามาวตารรวมถึงการวางตำแหน่งตัวละครในฉากทุกคนเหมาะสมกับระบบใหม่ของเวทีแสดงที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตลอดเวลากว่า3ปีที่ปิดปรับปรุงทั้งอาคารและพื้นที่โรงละครค่ะ
4: บทบาทในครั้งนี้ก็จะมีหลายอารมณ์ครับอารมณ์เศร้าอารมณ์เหมือนจะดีใจได้ยินคำว่ารามาวตารจากใครบางคนอันนี้เดี๋ยวสปอยครับไม่บอก พอได้ยินแล้วก็จะเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็คุณครูผู้กำกับครับอาจารย์ประกรณ์นะครับก็จะมีการใช้เทคนิคเล่นกับฉากกับแสงกับสีประกอบด้วยอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการแสดงโขนในครั้งก่อนๆที่เคยเห็นเล็กน้อย
5: บทครั้งนี้ที่ได้รับก็เป็นพระรามครับในการแสดงรอบนี้ครับจะมีพระรามทั้งหมด2คู่ครับส่วนผมเป็นพระรามแสดงคู่แรกก็จะเป็นคู่ที่นั่งพับพาเป็นตัวที่นั่งพับพาแล้วก็ออกบาสกุนีแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นออกลุกล้นเสมอข้ามสมุทรแล้วก็ออกรบครับก็สำหรับการเตรียมตัวในการแสดงครั้งนี้ครับก็ฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีครับก็จะเป็นตอนที่เคยแสดงอยู่แล้วบ้าง ตอนนี้ใช้ชื่อว่ารามาวตารครับก็จะเป็นหยิบจากโขนหลายๆตอนมารวมกันมาให้สรุปให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
6: ในการแสดงเบิกลงครั้งนี้ค่ะเราก็เป็นยืนเครื่องพระนางเทวดานางฟ้าออกมาประทานพรให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พูดถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโรงละครด้วยค่ะ
7: แล้วก็ม
6: ี
7: ความหมายใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ค่ะค่ะ
7: เหมือน
6: ใช่ค่ะแล้วก
7: ็
6: ครั้งนี้ก็จะรำทั้งหมด6คู่ค่ะ
7: หน
6: ูออกคนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเพลงขึ้นปุ๊บหนูออกก่อนเลยค่ะ
7: ใช่ฝากผู้ชมให้กำลังใจ
6: ใช่ค่ะก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะ
3: กว่าจะเป็นการแสดงชุดนี้รวมทีมงานนักแสดงนับร้อยมาทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นเทคนิคแสงสีเสียงของกลุ่มโรงละครแห่งชาติโดยมีอาจารย์ปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้กำกับการแสดงโดยใช้บทโขนของอาจารย์จรัญภูลาภมาทำการแสดงค่ะพร้อมกับรวบรวมศิลปินกรมศิลป์มาขึ้นเวทีแต่หลังจากเปิดจองบัตรกระแสของผู้ชมมีมากกว่าที่คิดจนต้องลงเพิ่มรอบแสดงในระยะ2เดือนโดยที่บัตรเต็มไปแล้วทั้ง7รอบเป็นกำลังใจที่ดีของนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่เห็นว่าโขนได้รับเสียงชื่นชมมากกว่าเดิมและเพิ่มจำนวนคนดูขึ้นอีกมากค่ะ
8: คือถามว่ามีความพร้อมไหมจริงๆแล้วหน้าที่ของศิลปินเนี่ยจะเราจะแสดงกันมาโดยตลอดถึงแม้ว่าโรงละครจะปิดเนี่ยแต่เราก็ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆตามต่างจังหวัดพิพิธภัณฑสถานจังหวัดต่างๆนะครับเราก็จะมีความพร้อมกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นปกติของเราที่จะต้องแสดงแล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็มีบ้างนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นการเปิดโรงละครครั้งแรกที่จะเข้ากับระบบแสงสีที่เราปรับปรุงซ่อมต่างๆมาใหม่นะครับมีกระแสเรียกร้องจากท่านผู้ชมบางคนที่แบบซื้อบัตรไม่ทันบ้างอะไรบ้างก็ขอให้เปิดเพิ่มรอบซึ่งท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับก็ท่านก็ใจดีก็เพิ่มรอบให้กับท่านผู้ชมอีก3รอบครับ
7: เป็น7รอบ
8: ใช่ครับใช่ครับก็เต็มทุกรอบเหมือนเดิม
3: ปรากฏการณ์ชมโขนหลังจากศิลปินจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรไปแสดงในภูมิภาคต่างๆทั้งใต้กลางอีสานเหนือในห้วงปีที่ผ่านมาสะท้อนความนิยมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยจากคนในท้องถิ่นค่ะโดยนำโขนหลากหลายรูปแบบไปแสดงเช่นโขนนั่งราวที่เป็นการแสดงแบบโบราณและโขนกลางแปลงหรือการแสดงกลางแจ้งจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ที่ยังมีการแสดงในภูมิภาคให้ติดตามแต่เน้นรอบแสดงในโรงละครแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่โรงละครแบบมาตรฐานค่ะที่จะทำการแสดงได้งดงามและสมบูรณ์โดยเลือกชุดรามาวตารมาเบิกโรงเนื่องจากเป็นชุดการแสดงเริ่มต้นของเรื่องราวจากเทวบัญชาพระอิศวรที่ให้พระนารายณ์อวตารไปเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์และอสูรที่เบียดเบียนมนุษย์โลกค่ะเป็นตอนที่มีฉากสำคัญเช่นฉากพิเภกและพลวานรมาสวามิภักดิ์เพื่อยกทัพข้ามสมุทรไปทำศึกชิงนางสีดาซึ่งเป็นเรื่องราวในตอนที่ตื่นเต้นสนุกสนานค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
0: ส่วนผู้กำกับดังคนนี้ค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรประจำปี2569ไปหมาดๆไม่พอนะคะตอนนี้ประกาศค่ะโปรเจกต์ใหม่พร้อมดูได้แล้วปลายปีนี้สำหรับก้องเกียรติโขมสิริค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าผลงานตัวเองเนี่ยเข้าฉายไตรมาสสุดท้ายของปียังพอลุ้นๆนะคะหลังจากช่วงไตรมาส3นี้หนังไทยหลายเรื่องค่ะที่เข้าฉายฟอร์มดีแต่กลับทำรายได้พลาดเป้าค่ะลุยเต็มตัวอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับผู้กำกับมากฝีมือโขมก้องเกียรติที่ล่าสุดได้เลิกดีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ประเสริฐค่ะหนังแอคชั่นแก๊งสเตอร์ที่งานนี้ก็จัดเต็มด้วยนักแสดงมากฝีมือเวียสุกลวัฒน์ตู่ภพธรหนุ่มกัญชัยค่ะหวนกลับมารับบทนำในภาพยนตร์ใหญ่อีกครั้งในรอบ15ปีส่วนโขมก้องเกียรติค่ะก็เพิ่งมีผลงานหนัง100ล้าน2เรื่องติดต่อกันทั้งเสือโฟร์ไทเกอร์สและข้างบ้านทำให้ประเสริฐเป็นอีกผลงานที่เจ้าตัวทั้งทุ่มแรงทุ่มทุนนะคะหวังจะให้งานออกมาลงตัวที่สุดหลังจากนำประสบการณ์และข้อผิดพลาดจากผลงานที่ผ่านมามาปรับใช้กับโปรเจกต์นี้แบบเต็มที่ค่ะ
9: ด้วยแบบความแอคชั่นด้วยหรือว่าบาลานซ์ของบทของการเล่าอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคของการทำงานหรือแม้กระทั่งลีลาทั้งหมดอะที่ ก่อนหน้านี้มันอาจจะมากไปน้อยไปอ่ะพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันพอดีมันพอดีอันนี้แบบวันที่เราพยายามฉายเทสด้วยคือทีแรกก็กลัวนะว่าแบบว่าเฮ้ยเราคิดเอาเองเขาแบบว่าแต่ว่าลองเทสหลายๆอันแล้วมันแบบเฮ้ยมันได้ว่ะเรื่องมัน
10: นี่น้องคนเล็กครับ
0: ในฐานะเจ้าพ่อหนังร้อยล้านค่ะหากตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้เห็นผลงานใหม่เจอตัวทั้งทีค่ะไทยบันเทิงเลยขอจ่อไมค์ถามสักหน่อยว่ามองภาพสถานการณ์หนังไทยช่วงนี้อย่างไรที่ก่อนเข้าช่วงสุดท้ายของปีดูเหมือนว่าหนังไทยฟอร์มดีหลายเรื่องอ่ะเสียงวิจารณ์ก็ดีมากแต่ว่ารายได้ส่วนทางเลยซึ่งทำเอาหลายคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะรวมถึงผู้ชมที่คอมเมนต์กันไปเลยว่ารอดูในสตรีมมิ่งบ้างล่ะไม่รู้ว่าฉายบ้างล่ะฟังอย่างนี้คนทำหนังท้อเหมือนกันค่ะอย่างพี่โขมเองบอกว่าตัวเองพยายามวิเคราะห์อยู่ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ
9: คนชมแต่ทำไมยอดคนไม่เข้าโรงอะไรเงี้ยมันก็วิเคราะห์กันไปฮะหลายสิ่งอย่างโลกมันกำลังเปลี่ยนแต่พี่ก็มีความเชื่อลึกๆของพี่ว่าถ้าหนังมันเป็นมหรสพพอคนพร้อมที่จะเอาใจช่วยแล้วก็เข้าไปดูในโรงเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่มันพิสูจน์หลายเรื่องเหมือนกันปกติหนังพี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ไตรมาสนี้อย่างเสือลองของเอ้ยไม่ใช่ดิข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ช่วงนี้พี่ว่าดีกว่าฝนอ่ะดีกว่าฝนเนี่ยเดือนอย่างช่วงฝนเนี่ยมันก็บรรยากาศเอ่ยอะไรด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอเข้าไตรมาสสุดท้ายก็รู้สึกว่าอ่ะคนเริ่มออกละคนทำรักทั้งนั้นแหละนึกออกป่ะด้วยยิ่งระยะเวลายิ่งทำงานเยอะยิ่งเดิมลงทุนสูงเดิมพันเยอะเนี่ยมันก็หวังทั้งนั้นแหละคราวนี้มันหวังแล้วมันจะเข้าเป้าไม่เข้าเป้าสุดท้ายอ่ะพี่ไม่เอางี้แล้วกันพี่มีวิเคราะห์ของพี่มันก็อยู่ในใจพี่นะว่าแบบมั้งทั้งหมดมันคือมั้ง
0: ภาพยนตร์ประเสริฐค่ะนอกจากจะได้นักแสดงนำมากความสามารถหลายคนที่คุ้นหน้าคุ้นตายังเปิดพื้นที่ให้ศิลปินวงการดนตรีมาแสดงบนจอเงินนะคะหลายคนค่ะบอยโลโมโซนิกเล็กกริซซี่คาเฟ่แชมป์ไมยาราบค่ะส่วนการนำไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆตอนนี้มีหลายเทศกาลในประเทศติดต่อเข้ามาแล้วนะคะแต่อยู่ระหว่างการเจรจาค่ะโดยความตั้งใจของผู้กำกับคืออยากเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยเป็นที่แรกค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
0: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
2: ์ Rider ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
3: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
5: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
4: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
6: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
7: เปลี่ยนแปลงจักรวาล

การกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทะลุกว้างของเรากับเวลาประจำของเราเช่นเคยแบบนี้ครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณอิวาโกะมิตซึอากิครับที่เขาได้ตัดสินใจออกไปติดตามเพื่อเก็บภาพครอบครัวของแมว2ครอบครัวที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับและที่ฮอกไกโดครับในประเทศญี่ปุ่นก็มีแมวอยู่ครอบครัวหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในฟาร์มโคนมซึ่งก็มีแมวหลายตัวทีเดียวครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ดูแลกันและกันไม่ว่าจะเป็นลูกแมวของใครก็ตามนะครับที่ต่างก็ปกป้องครอบครัวจากแมวต่างถิ่นครับแล้วก็ฟันฝ่าจนผ่านพ้นช่วงเวลาอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวไปด้วยกันครับส่วนแมวอีกครอบครัวนึงนั้นนะครับเป็นแมวพ่อแม่ลูก4ตัวด้วยกันนะครับที่เมียนมาที่พวกมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวประมงบนบ้านไม้ไผ่ครับที่สร้างขึ้นอยู่บนแม่น้ำจนพวกมันนะครับกลายเป็นแมวที่ว่ายน้ำเก่งไปเลยล่ะครับแล้วก็ยังดูแลกันและกันแล้วก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุขมากๆอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ It's a Cat's Life The Film ตามติดชีวิตเหมียวๆตอนที่1ครับ

口周りが茶色い茶化助6歳。彼女からこの大家族が始まりました。子や孫に子育てを伝え、みんなを守る。

わあ、大丈夫？全く気にしないんだね。この子はサボ、デイジーの弟です。

0: 持ちいいね。サボ
1: マッサージ、拳のマッサージすごいな。サボ

茶化助が子たちの元に戻ります。喧嘩の相手、姫、6歳のメス。茶化助とは別の親牛がいる牛舎で暮らしています。

大きな牛。親牛牛舎にもさまざまな猫が暮らしています。

デイジーの弟サボもいます。お互い気にしてる。サボが近づいてきた。

0: カーショウ、相手は小さいからな。本気になるなよ。え？
1: 逃げた。

牛に負けない姫。カーショー、今気づいたの？

0: 左前足痛そうだな。
1: また喧嘩したの？

姫はどうした？

ゴッドマザー茶化助が気づきます。そこに姫はいない。

親牛牛舎にも子猫が生まれていました。黒ママと可愛い盛りの3兄弟。

この黒白子猫はマーク。三兄弟の中で一番やんちゃ。

マークに怒ってる。機嫌悪。姫が心配？僕は君が心配だよ。

お、上上。姫だ姫。姫。

猫の家族を見つけました。お父さんが平和、お母さんが名和、そっくりな子猫たち。

よかった。よかったね。この家の少年が助けてくれました。

湖に落ちた子だ。元気そうでよかった。お母さんそっくりのメスのシュエ、お父さんそっくりのオスのグエです。

さんは大工兼漁師、インレイコの伝統漁法追い込み漁で魚を取ります。

雲が多くなり、雨季が始まります。もうすぐ水に浸る地面を慈しむように、少年と猫たちが遊びます。

雨の季節を過ごすことで水の上の子猫たちはまた新たな成長を見せてくれることでしょう。楽しみです。

ดีไหม

邪魔だって。カーショは何かあるとすぐ姫の元に行く。すごい冬毛。二人でいるとモコモコの毛布みたい。

マイナス10度の世界。カーショのお腹、雪の毛玉だね。

0: คุณผู้ชมครับฟาร์มแห่งนี้มีแมวอาศัยอยู่ราวๆ20ตัวเลยนะครับและพวกแม่แมวทั้งหลายก็ไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกของตัวเองเท่านั้นแต่มันยังได้ให้นมกับลูกแมวตัวอื่นๆอีกด้วยเจ้าหลายคนอาจจะถามว่านี่คือแม่ของเจ้าตัวไหนกันแน่ที่รับเลี้ยงลูกแมวน้อยทุกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ที่งดงามอีกด้วยคุณผู้ชมนะครับได้รับชมสารคดีวันนี้ไปรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหัวใจกันยังไงบ้างนะครับหลายคนน่าจะได้ฟิลใจกันมากทีเดียวก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันต่อได้นะครับที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปครับแน่นอนที่สุดยังไม่จบสำหรับสารคดีชุดนี้นะครับ It's a Cat's Life The Film ตามติดชีวิตเหมียวๆตอนที่2จะกลับมาในครั้งหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเช่นเคยลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
2: สามปัจจัยดันประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดคาดรับรองผลเลือกตั้งใน30วันย้ำชัดตรวจคุณสมบัติร่วมกิจกรรมทางการเมืองกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำรัศมี10เมตรรอบบ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมสูงแต่ระยะ300เมตรยังปลอดภัยปปช.อ้างไม่ล่าช้าไต่สวนกลุ่มทุจริตสอบตั้งเป้าเอาผิดยกกระดาน 6,000 คนยอมรับสาวไม่ถึงนักการเมืองเปิดฉาก IMF World Bank วันแรกไทยชู3แนวทางใช้ AI ยกระดับธุรกิจสร้างงานใหม่เปิดทางรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: คำนี้เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครหม่อมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ค13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: 3ปัจจัยดันประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดคาดรับรองผลเลือกตั้งใน30วันย้ำชัดตรวจคุณสมบัติร่วมกิจกรรมทางการเมืองกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำรัศมี10เมตรรอบบ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมสูงแต่ระยะ300เมตรยังปลอดภัยปปช.อ้างไม่ล่าช้าไต่สวนกลุ่มทุจริตสอบตั้งเป้าเอาผิดยกกระดาน 6,000 คนยอมรับสาวไม่ถึงนักการเมืองเปิดฉาก IMF World Bank วันแรกไทยชู3แนวทางใช้ AI ยกระดับธุรกิจสร้างงานใหม่เปิดทางรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยี
1: มันสำคัญสิมันก็เหมือนเรื่องนายก
2: 800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมาก
3: มันควรที่จะต้องมาให้มันใช้สิทธิ์ของเราอ่ะให้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างด้วย
4: เงินของเราก็ได้จ่ายไปแล้วเนาะเราก็ในสิทธิ์ตรงนี้ค่ะเราก็ควรที่จะได้รับ
1: คน7คนที่เราเลือกไปก็จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับนายจ้างของพวกเราค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
6: ดิฉันวรรณวิสาทินวัฒน์ค่ะ
5: ออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 100% อย่างไม่เป็นทางการครับตอนนี้มีคนไปใช้สิทธิ์ทะลุล้านคนมากเป็นประวัติการณ์นะครับขนาดฝนตกน้ำท่วมย้ายหน่วยเลื่อนวันเลือกตั้งแต่คนก็ยังออกไปใช้สิทธิ์เยอะครับส่วนผลการนับคะแนนนะครับได้ยกทีมประกันก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายลูกจ้าง
6: ตัวเลขของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนน่าสนใจมากนะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการแบบถล่มทลายเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา400ถึง 700% นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันแบบชัดๆแต่ก่อนหน้านี้ปัญหาในกองทุนประกันสังคมถูกขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนค่ะนั่นทำให้หลายฝ่ายมองว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าและพรรคประชาชนคงจะไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้โดยสิ้นเชิงและบางคนก็ตั้งคำถามบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองหรือไม่มี1เสียงออกมายืนยันคำถามนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเมืองไม่สามารถแทรกแซงได้ค่ะแดชบอร์ดแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะล่าสุดเมื่อ15นาทีที่ผ่านมานับคะแนนไปแล้ว 100% ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนได้คะแนนสูงสุดทั้ง7ลำดับโดยฝ่ายผู้ประกันตนลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่า 800,000 ถึง 900,000 คะแนนนำห่างลำดับที่8ที่มีคะแนนอยู่กว่า 20,000 คะแนนส่วนฝ่ายนายจ้างลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่าคนละ 8,000 คะแนนนะคะนำห่างผู้สมัครลำดับที่8ที่ได้คะแนนอยู่ที่กว่า800คะแนนค่ะส่วนยอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน่าสนใจมากทะลุล้านยอดรวมเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเผยออกมานะคะ 1,3615 คนแบ่งออกเป็นในจ้าง 12,200 คนเทียบกับปี2566ฝั่งในจ้างเพิ่มขึ้น 733% และฝ่ายผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ 991,415 คนเทียบกับครั้งที่แล้วปี66ฝั่งผู้ประกันตนนะคะเพิ่มขึ้น 533% ค่ะ
5: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับบอกว่าภายในวันนี้นะครับจะส่งคะแนนเข้าระบบครบ 100% และจะเร่งรับรองผลอย่างเป็นทางการครับคาดว่าไม่เกิน30วันด้านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งครับจะต้องตรวจก่อนรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีข้อนึงที่ระบุเกี่ยวกับห้ามเกี่ยวโยงกับการเมืองครับ
7: จริงๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะคะพร้อมมองว่านโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมของทีมที่ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตรงกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการจะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างมาจากทีมเดียวกันและอาจเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้มองว่าถ้าถูกร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบค่ะแต่อยากให้ทุกฝ่ายรอดูการทำงานก่อนและมองไปที่การขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมมีหน่วยลงทุนที่ใหญ่3ล้านล้านบาทจึงต้องเร่งขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนส่วนอนาคตถ้ามีฝ่ายการเมืองแทรกแซงก็ต้องสร้างกลไกขึ้นมาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกินรวบในสำนักงานประกันสังคมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นกัน
8: เราก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันมีความโปร่งใสมันมีความพัฒนาขึ้นนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนนี้ซึ่งทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงาน
5: มีความเห็นจากอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมองว่าปรากฏการณ์ที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำนวนมากและคะแนนกว่า 90% ครับเทไปที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างเกิดจากผลของการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับทั้งการสร้างการรับรู้ปัญหาโครงสร้างและความสำคัญของประกันสังคมครับทำให้คนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มองว่าต้องออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่จะปฏิรูปประกันสังคมได้ครับ
9: บางคนอาจจะมองว่ามันเกิดการใช้เงินที่ไม่เป็นคุณกับพวกเขานะครับอย่างเช่นที่เคยมีข่าวต่างๆกันมาที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เคยทำงานติดตามอย่างเช่นพวกการใช้เงินซื้อของใช้ค่าใช้สอยต่างๆที่มันไม่จำเป็นพวกปฏิทินบ้างหรือรวมไปถึงการลงทุนตึกอาคารต่างๆที่มันไม่ออกดอกออกผลใช่ไหมครับพวกนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนคนทำงานเองเนี่ยเขาก็มองแล้วว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงไหนของระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางนะครับที่มันเป็นตามหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วสะท้อนให้เห็นดีที่สุดแล้วครับว่าสิ่งที่เขาทำงานกันมาแล้วเขาก็รณรงค์หาเสียงหรืออะไรก็ตามแต่มาเนี่ยนะครับมันก็ถูกนะครับเป็นไปตามความต้องการหรือว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่มองแล้วว่าอันนี้แหละคือแนวทางที่ใช่มันก็เลยไม่น่าจะแปลกอะไรที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองเนี่ยก็ตัวเลขชนะถล่มทลายอย่างเงี้ยครับ
6: ส่วนประเด็นที่อาจจะมีบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างทีมประกันสังคมก้าวหน้ากับพรรคการเมืองและข้อห่วงใยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มการเมืองนะคะอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการเมืองและแรงงานก็ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการตั้งกลไกระบบไตรภาคีขึ้นมาเพื่อจัดสรรดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะ
5: วิเคราะห์กันต่อเลยนะครับสำหรับชัยชนะของประกันสังคมก้าวหน้าในปัจจุบันและอนาคตของผู้ประกันตนเราวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสครับทำไมคนถึงออกมาใช้สิทธิ์เยอะขนาดนี้คุณประจักษ
10: ์ครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมีอยู่3ประการ
6: ครับ
10: 1ก็คือคนเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ประกันตนทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับรู้รับทราบข้อมูลเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลและปมคำถามภายในสปส.ก็คือสำนักงานประกันสังคม
5: ครับ
10: ตั้งแต่กรณีของคุณไอซ์ลักษณ์จรุงศรีนอกออกมาเปิดประเด็นเรื่องที่มีการนำเงินของผู้ประกันตนเนี่ยไปลงทุนในสกายไนน์ซึ่งเป็นอาคารเก่านะครับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นำมารีโนเวทใหม
5: ่
10: แล้วสุดท้ายก็ไปซื้อเนี่ย 7,000 ล้านทั้งที่ราคาในท้องตลาดจริงๆเขาบอกว่าประมาณ 3,400 ล้านบาทเท่านั้น
5: ครับ
10: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องนำเงินไปตัดสูตรบ้างนำเงินไปทำปฏิทินบ้างทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานประกันสังคมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะกลายเป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเยอะในส่วนของการใช้งบของทางสปส.ถัดมาก็คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผลพวงของการรณรงค์ ของบรรดาผู้สมัครทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ถูกโยงใยไปถึงค่ายสีส้มออกมารณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี2566แล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีเงินที่จะต้องนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆของทางสปส.มันมีคำถามตามมาบอกว่าเอ๊ะเงินที่นำไปใช้อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งผู้ประกันตนไม่มีโอกาสรู้ว่าเอาเงินที่เขาสะสมเนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างมันไม่รู้ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอย่างไรแล้วได้มรรคผลแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไอซักชนกและสสพรรคประชาชนออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี
5: ้
10: มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้ว่าจะต้องปกป้
5: อง
10: รู้ว่าจะต้องรักษาผลประโยชน
5: ์
10: รู้ว่าต้องรักษาเงินที่เขาอุตส่าห์จ่ายเข้ากับทางสำนักงานประกันสังคม
6: มันเหมือนความรู้สึกของผู้คนหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมันกลายเป็นปัญหาที่สะสมแล้วก็เหมือนฝีแตกในที่สุดประชาชนหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เลยไประบายผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทีนี้มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจค่ะคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์บอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามันมีความผูกโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองในส่วนนี้มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
10: คือความจริงเนี่ยนะเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของการดูแลทุกสุขหรือสวัสดิการของประชาชนโดยทั่วไป มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าฝ่ายการเมืองจะเป็นคนที่เข้าไปขับเคลื่อนเป็นหลักอยู่แล้ว จะให้ส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงนี้มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากในทางปฏิบัตินะ และที่สำคัญมันไม่มีกฎหมายห้ามเอาไว
5: ้
10: ว่าไม่ให้พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนสำหรับเรื่องการเลือกประกันสังคม
5: ครับ
10: เลือกบอร์ดประกันสังคมมันไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว
5: ้
10: เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็เข้าใจพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะมองไม่ถึงแต่ว่ากรณีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ส่งคนลงสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ซึ่งก็เป็นการส่งสมัครครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคม
5: ครับ
10: แล้วก็ได้มา6ใน7คน
5: อ
10: ันนั้นเป็นครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางพรรคประชาชนเขาก็รณรง
5: ค์
10: เคลื่อนไหวแล้วก็ชี้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องประกันสังค
5: ม
10: รวมทั้งการนำงบในกองทุนประกันสังคมซึ่งมีสูงมากนะครับ 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผ่นดินเลยนะครับ
5: ครับ
10: ของรายจ่ายงบรายจ่ายปีหนึ่ง 3.378 ล้านล้านแต่นี่ 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านมันใกล้กันนิดเดียว
5: ครับ
10: เงินนี่มันมหาศาลมากครับในช่วงที่ผ่านมานี่เรียกได้ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่ถูกเกี่ยวโยงกับฝ่ายการเมืองเท่าไหร่ก็จ้องตาเป็นมันตลอดนะครับ
5: ดูแล้วน่าหยิบจับ
10: อยากจะเอามาทำนู่นทำนี่เคยมีไอเดียเสนอจะนำเข้ามาซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะมากมายไก่กองแต่ยังไม่มีโอกาสตอนนั้นเด็กหรืออาจจะมีโอกาสแต่ประชาชนโดยทั่วไปผู้ประกันตนยังไม่รับรู้รับทราบจนกระทั่งตอนนี้รู้แล้ว
5: ครับ
10: ใครจะไปหยิบจับเอาเงินที่เขาอุตส่าห์สะสมมาเขาไม่ยอมนะครับ
5: ครับ
10: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการออกโรงมาใช้สิทธิ
5: ์ครับ
10: ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสีลมก็ดีเจเจมอก็ดี 200,000
5: ครับ
10: สมุทรปราการ 200,000 นี่ยังดีนะว่ามีบางหน่วยอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีการย้ายหน่วยเลือกตั้ง
5: ครับ
10: หาไม่แล้วผมว่ามากกว่านี
5: ้การที่ประกันตนก้าวหน้าเขาไปโยงกับพรรคการเมืองเนี่ยไม่ผิดในแง่กฎหมายครับแต่ในทางปฏิบัติมันจะกลายเป็นการครอบงำไหมเหมือนกับคุณพนัสไทยล้วนอินทรีย์ทรีเล็กอ่ะเขาบอกว่าพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำนะ
10: คือในมุมของคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยออกมาพูดแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยดูเหมือนว่าแทนที่จะเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองนะกลับกลายไปเพิ่มคะแนนให้กับทีมประกันสังคมก้าวหน้าเพราะหลายเรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปมีคำถามมีคำว่าเอ๊ะตามมา
5: ครับ
10: อย่างเช่นตัวคุณพนัสไทยร้วนเนี่ยนี่เป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมมา8สมัยนะครับ อายุนี่เรียกได้ว่าเป็นระดับสว.อาวุโสนะครับ
6: 80กว่าแล้วค่ะ
10: ออกมาพูดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยมีพรรคการเมืองเข้าไปหนุนหลังก็เลยทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยประสบความสำเร็จมีคะแนนนำทั้งส่วนของนายจ้างก็ดีส่วนของลูกจ้างก็ดีแต่ว่าโดยข้อที่จริงเนี่ยผมก็จะว่าผู้คนโดยทั่วไปมันถึงยุคสมัยที่เขาตื่นตัวตื่นตระหนกในการที่จะต้องออกมาปกป้องในสิ่งที่ควรที่จะปกป้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพนัสบอกว่าถ้าไม่มีพรรคก การเมืองมาสนับสนุนเนี่ยได้ไม่ถึงร้อยอ่ะผมว่ายิ่งทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหมั่นไส้อ่ะ
5: จากร้ายกลายเป็นดี
10: ใช่ เราจึงได้เห็นคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันออกมาใช้สิทธิ์มากกว่านั้นนี่เป็นบันทึกใหม่ของประวัติศาสตร์นะคร
6: ับ
10: ผมก็จะว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่พรรคการเมืองทั้งหลายก็ต้องหันมามองดูเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมในอนาคตข้างหน้าอย่างดีก็เรียกไม่พ้นอยู่แล้วคร
6: ับ ค่ะคุณประจักษ์คะในกรรมการบอร์ดประกันสังคม21ที่นั่งเนี่ยก็เท่ากับว่าถ้าผลคะแนนอย่างเป็นทางการออกมานะแสดงว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในบอร์ดแล้ว2ใน3มันจะเกิดอะไรขึ้นในกรรมการชุดนี้มันจะมีการถ่วงดุลอำนาจกันอยู่ในนั้นไหมคะ
10: คือถ้าดูจากสิ่งที่เป็นดูจากการไปเทคะแนนให้กับของผู้ประกันตนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ7คนรวมแล้ว14คนที่คะแนนนำขาดเลยนะครับ14คนจาก21เนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งอยู่แล้วขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าตัวแทนจากหน่วยงานราชการนะครับที่มี7คนที่มีท่านปลัดเป็นประธานเนี่ยก็คงจะต้องประเมินสถานการณ์ก็คงจะรู้ดีครับว่ากระแสของ

0: ผู้คนเนี่ยให้ความไว้วางใจในส่วนของบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่แค่ไหนอย่างไรสะท้อนใน14คนเนี่ยผู้เอาประกันตนเป็นคนเลือกมา
1: ครับ
0: เลือกบุคคลที่เขาคิดว่าจัดสรรแล้วเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายรัฐบาล7คนเนี่ยยังไงยังไงเสียผมเข้าใจว่าเสียงยังไงก็สู้ไม่ได
1: ้
0: ถ้าพูดถึงถ้าต้องโหวตกันจริงๆและแน่นอนที่สุดผมเข้าใจว่าคนที่เป็นตัวแทนระดับกระทรวงสำคัญสำคัญกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงพลังการตื่นรู้ของผู้ประกันตนทั้งหลายถ้าไปทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5เพราะว่าเผลอๆอาจจะมีอะไรตามมาให้เห็นก็ได้นะครับ
1: ครับหลังจากนี้เท่ากับว่าทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยคณะประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดรับชอบไปเต็มๆถ้าทำได้ก็ดีไปเลยคนชื่นชมถ้าทำไม่ได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะจะบอกว่าเสียงไม่ถึงพูดไม่ได้แล้ว
0: ครับจริงๆแล้วตัวของคุณศิรารินใช่ไหมเรื่องปัญญาวุฒิที่เป็นพี่สาวคนโตของคุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนี่พูดชัดเจนมาก2ประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งแรกที่จะทำเลยก็คือขับเคลื่อนกองทุนประกันสังคมให้เกิดความโปร่งใส มีที่มาที่ไปนำเงินไปใช้อย่างไรเนี่ยต้องมีข้อบัญญัติข้อกำหนดที่ชัดเจนมีการวางกรอบเอาไว้ด้วยงบบริหารเอาไปแค่ 3% จากเดิม 10% นี่แสดงให้เห็นว่าลดลงไปเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องงบอุดหนุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมีมันต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนก็สะท้อนเห็นว่าเขาพุ่งเป้าไปที่เงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็ถูกจ้องตาเป็นมันมาโดยตลอดเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกที่เขาจะมุ่งเน้นไปที่เงินกองทุนประกันสังคม
1: ครับ
0: สองก็คือเรื่องนโยบายเร่งด่วน7วัน6ด้านอย่างที่ว่าไว้ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ความโปร่งใสให้กับประชาชนให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เกิดความมั่นอกมั่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงนับจากนี้ไปเนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนการรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งถ้าจะมีการคัดค้านต้องภายใน7วัน
1: ครับ
0: แล้วจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน30วันถ้าทุกอย่างจบถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการขับเคลื่อนตามแนวทางที่เขาวางเอาไว้เนี่ยผมว่าน่าจะก่อให้เกิดมรรคผลในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ช้านับจากนี้ไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วหรือระหว่างที่เข้าเส้นชัยแล้วกำลังรอประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการผมว่าอันนี้ก็ต้องดูกระแสสังคมดูกระแสของผู้คนเพราะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมาบอกว่าประกันสังคมเป็นแดนสนธิยาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วครับใช่
1: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับ

0: ภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรียังคงทยอยตายอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้มีปลาทับทิมอีกกว่า600กระชังลอยตายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านกว่าบาทนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสารเคมีหรือไม่ติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
1: คุณวรรณวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานะครับมีการตั้งคำถามนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทำไมปลาถึง600กระชังถึงตายพร้อมกันทั้งหมดครับทั้งที่ปกติในพื้นที่อย่างอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็มีน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับแต่ปลาเนี่ยไม่เคยตายยกกระชังแบบนี้คุณผู้ชมครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากและก็มีการตั้งคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำมีอะไรมาหรือเปล่ามีสารเคมีออกมาจากโรงงานหรือไม่ส่งผลให้ปลาของพวกเขาตายทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาทับทิมที่ลอยตายเต็มกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับปลาเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเกษตรกรจึงต้องรีบเก็บใส่กระสอบเพื่อรอประมงอำเภอศรีมหาโพธินำไปฝังกลบครับบรรพตอินสุวรรณเจ้าของกระชังปลาทับทิม21กระชังครับเล่าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าลงทุนไปเป็นล้านคุณผู้ชมครับอีก1เดือนปลาก็จะสามารถจับไปขายได้แล้วหลังจากเลี้ยงมา3เดือนกว่าหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่าง

0: ไรครับต้องพูดคุยกับคนในบ้านอีกครั้งหนึ่งว่าจะเดินหน้าเลี้ยงปลาในกระชังต่อหรือไม่ส่วนความหวังหลังจากนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างไรพร้อมกับตั้งคำถามด้วยคุณผู้ชมครับว่าปกติในพื้นที่น้ำท่วมทุกปีครับแต่ปลาก็ไม่เคยตายยกกระชังอย่างมากนะครับก็ตายแค่30ถึง40ตัวเท่านั้นแต่มาปีนี้ตายเกลี้ยงสาเหตุนะครับน่าจะมาจากน้ำเสียหรือว่าสารเคมีที่มาจากโรงงานขณะน้ำท่วมหรือไม่ครับ
1: เรามองแล้วอย่างเช่นน้ำธรรมชาติไหลมาสีน่าจะออกขุ่นครับแต่น้ำที่นี่ออกมามันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเราเลยก็จริงๆก็สันนิษฐานไม่ถูกครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเกิดจากธรรมชาติจริงมันก็ไม่น่าจะเกิดขนาดนี
0: ้ไม่น่าจะขนาดนี
1: ้ครับ
0: ปลาไม่น่าจะ
1: ใช่เพราะว่า
0: น้ำตายขนาดนี้
1: เพราะปลาเขาก็ถ้าสมมติเริ่มน้ำเริ่มเน่าปลาเขาจะต้องปรับสภาพตัวเองเหมือนกับคนเรานี่แหละครับ
0: พอน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยอยู่แล้ว
1: ใช่ครับเขาก็จะปรับสภาพตัวเองครับแต่นี่มาวูบไปเลย
0: เช่นเดียวกับกำนันตำบลบ้านคามนะครับบอกว่าหน่วยงานในพื้นที่บอกกับชาวบ้านคุณผู้ชมครับว่าน้ำเนี่ยที่สีเข้มกว่าปกติที่ชาวบ้านสงสัยกันเนี่ยเกิดจากหญ้าเน่าแล้วก็ข้าวเน่าครับแต่พวกเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหญ้าเน่าจริงคุณผู้ชมน้ำเนี่ยไหลตลอดเวลาใช่ไหมครับน้ำท่วมไม่น่าจะทำให้ปลาในกระชังตายทั้งอำเภอได้ครับ
2: คือน้ำมันท่วมทั้งทุ่งปีนี้มันท่วมเยอะมากเราคาดเดาว่าจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าหนึ่งน้ำจากโรงงานไหมหรือว่าน้ำจากพวกหญ้าเน่าข้าวเน่าพวกนี้ไหม
3: อยากให้มีการตรวจสอบนะครับว่าน้ำมันยังไง
2: ครับเมื่อวานได้ลงมาตรวจสอบแล้วแต่ตรวจสอบแล้วว่าหนึ่งค่า pH เนี่ยในน้ำเนี่ยมันต่ำมากมันอยู่ที่แค่4%ส่วนพอช่วงสายมาถ้าช่วงดึกจะดรอปลงไปอีกมันจะดรอปเหลือประมาณ2
3: ซึ่งภาพน้ำแย่มาก
2: แย่มากครับ
0: สอดคล้องกับนายสุนทรคมคายเครือข่ายปลาจีนเข้มแข็งครับที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าสภาพน้ำที่ท่วมขังละรอกนี้ผิดปกติจากน้ำท่วมตามธรรมชาติครับโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ท่วมนะครับไหลหลากผ่านบ่อบำบัดในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและก็โรงงานรีไซเคิลในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับจนทำให้สารเคมีปนเปื้อนไหลมากับน้ำท่วมครับซึ่งที่ผ่านมาบอกว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับแต่ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์หญ้าเน่าเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งที่ยังไม่มีการจัดเก็บตัวอย่างในน้ำไปตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการครับ
4: เราก็ได้แต่สงสัยถูกไหม
5: ค่ะ
4: ไอ้หน่วยงานเองก็เราบอกเขาแล้วอ่ะเขาก็เฉยๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องการให้มันเกิดการตรวจสอบแค่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมปลามันลอยหัวทำไมปลามันตายคำพูดที่ผู้นำบ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่บ้างแกสวนกันมาเลยว่าเนี่ยมันเน่าคุณยังไม่ได้ตรวจสอบเลยคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
5: ค
4: ่ะคุณตอบผมมาได้ไงว่ามันหญ้าเน่าผู้ว่าไปให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพลอยที่จะคือพลอยที่จะไม่ทำอ่ะเพราะว่าเจ้านายก็ไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็พลอยที่จะไม่ทำเพราะว่าทำก็ผมก็ไม่รู้เขาว่าหรือเปล่าถ้าทำแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำไง
5: ค่ะ
4: แล้วคราวนี้มันก็ไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกอะไรพวกนี้ก็ถือโอกาสทุกคนก็อยากได้ผลประโยชน์เนาะ
0: นายสุนทรยังกังวลถึงการขยายตัวของโรงงานประเภท105และ106ในพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมครับซึ่งขาดการกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดส่งผลให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษได้ครับซึ่งตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการอนุญาตแล้วกว่า200โรงงานครับจึงต้องการนะครับให้มีการหยุดใบอนุญาตโรงงานประเภทนี้ก่อนที่จะสายไปครับ คุณผู้ชมครับนอกจากคำถามที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่าน้ำท่วมในครั้งนี้พาสารเคมีพาออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่แอบลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งหรือว่ามีการลักลอบปล่อยสารเคมีหรือไม่นั้นนะครับก็ยังกังวลเรื่องของเงินเยียวยาด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีการเยียวยาเนี่ยกำหนด

0: ดไว้สูงสุดคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 31,200 บาทเท่านั้นต่อ1คนนะครับที่มีการเลี้ยงปลานะครับ1กระชังเนี่ยของเกษตรกรจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าขายได้เนี่ยก็ประมาณ 100,000 แล้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเงินเยียวยายังไม่ได้แค่ครึ่งนึงกระชังของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเลยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาดูฝั่งตะวันตกครับน้ำท่วมตามที่เตือนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพร่องน้ำรองรับฝนที่จะมาเติมแต่ฝนหนักจริงครับสถานการณ์น้ำท่วมหมู่ที่4ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อยครับภายในชุมชนยังมีน้ำท่วมสูงไหลเชี่ยวชาวบ้านบางส่วนเนี่ยอพยพไปอาศัยในที่ปลอดภัยนะครับชาวบ้านครับเอาเชือกมาผูกเป็นแนวนะครับใช้ยึดเกาะระหว่างเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกน้ำท่วมมาตั้งแต่11ตุลาคมครับทำให้มีคนเดือดร้อนมากกว่า200หลังคาเรือนน้ำเพิ่มขึ้นเร็วจนหลายครอบครัวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายนะครับชาวบ้านบอกอีกครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับพอๆกับตอนปี61ตอนนี้ชาวบ้านต้องการยาและเวชภัณฑ์ครับสำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากเจอน้ำท่วมขังต่อเนื่องนะครับแต่ก็คาดว่าถ้าฝนไม่มาซ้ำอีกน้ำอาจจะท่วมขังแค่ประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะเริ่มคลี่คลายครับ
3: น้ำบางเค็มเนี่ยปกติจะท่วม1วันหรือ2วันเนี่ยท่านนี้คิดว่าคงจะนาน
4: หนักไหมคะ
3: หนักครับเพราะว่ามันฝนมันตกตอนตี5ถึง8โมงเช้า9โมงมันก็สมทบกัน
4: ชาวบ้านเยอะไหมคะในนี
3: ้ชาวบ้านก็อันนี้หมู่4นะครับตำบลบางเค็มตลาดบนแล้วก็ตลาดล่างแล้วก็วัดตรงนู้นไปถึงสารด่านนู้นแล้วเข้าไปข้างในก็ถือว่าเยอะอยู่
4: เกือบ1ถึงประมาณ100หลังคาเรือนมั้ย
3: มากกว่าม
4: ากกว่า
3: น้อยกว่าเกือบถึง200หลังคา
4: ตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบทั้งหมดใช่มั้ยคะ
3: ได้รับผลกระทบทั้งหมด
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยเพราะว่าฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและที่ตำบลหนองย่าปล้องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีความเสียหายเบื้องต้นกระทบ9ตำบลในอำเภอเขาย้อยจึงต้องเร่งนำข้าวกล่องและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ตอนล่างและใต้อ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะประกอบไปด้วยอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะส่วนเขตชุมชนเมืองเกิดน้ำท่วมขังระว่าปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าความสามารถในการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่แม้ว่าทางเทศบาลจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ11เครื่องแต่ก็ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณฝนค่ะ
5: สูงของเพชรบุรีเนี่ยมันไปถึงต้นเดือนที่กาเลยนะครับมันเราก็เลยตอนนี้ต้องทำไงก็ระบายจากเครื่องสูบน้ำเดิมมีสูบแค่3เครื่องเนี่ยผมก็ขอไปที่กรมชลประทานขอไป8เครื่องแต่ตอนนี้ได้มา6เครื่อง
6: เนี่ยว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเก็บน้ำตรงนี้เราย
5: ังไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอน้ำใหม่เข้ามาเดี๋ยวมันจะล้นเดี๋ยวมันจะมากใหญ่ถ้ามันร้อนมากแล้วเรามาเร่งระบายมันก็จะกระทบต่อพื้นที่ใต้น้ำ
2: ราชบุรีครับน้ำสะสมไหลลงมาตามลำห้วยสาขานะครับโดยเฉพาะลำคลองในอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับอย่างคลองอ่างทองหนึ่งในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับน้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้น้ำล้นตลิ่งเมื่อคืนนี้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านช่วงกลางดึกครับทำให้พื้นที่ริมตลิ่งในที่ลุ่มต่ำใกล้ถนนเพชรเกษมตามคลองซอกซอยต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่4หมู่5รวมถึงหมู่1แล้วก็หมู่3ครับบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์นะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้นชาวบ้านเล่าให้ฟังครับน้ำมาในช่วงตี2ตอนนั้นนอนอยู่ชั้นล่างน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันครับ
7: แล้วนี่น้ำขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
8: ขึ้นมาตีสองนาฬิกาฟ้า
7: ครับ
8: ฉันตื่นเข้าห้องน้ำแล้วนะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลย
7: ครับ
8: ความที่เราไปไม่ได้น้องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่เป็นเพื่อน
7: ครับ
8: ลำบากจังเลย
2: เสียหายเยอะนะครับชาวบ้านอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังครับลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้ในเล้าตายไปประมาณ30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยบินหนีขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคาน้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นเงาะนะครับที่ปลูกเอาไว้ประมาณปีเศษจำนวน80ต้น แล้วก็มีต้นโกโก้อีกกว่า200

0: ร้อยต้นที่ได้รับความเสียหายครับส่วนบริเวณโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองและวัดใหญ่อ่างทองในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีระดับน้ำเนี่ยสูงเกิน40ถึง60เซนติเมตรนะครับสาเหตุของน้ำท่วมมาจากคลองอ่างทอง2เอ่อล้นประกอบกับพื้นที่รอบข้างครับมีการถมที่ดินสูงน้ำก็เลยไม่มีทางระบายแล้วก็ไหลมาท่วมขังในวัดและโรงเรียนกรมสรรพาวุธทหารบกราชบุรีนำกำลังพลจิตอาสานะครับผู้นำชุมชนครูนักเรียนพระสงฆ์ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำครับสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือโบราณสถานและพระพุทธรูปเก่าในวัดนะครับซึ่งวัดเนี่ยเคยเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี64แต่ปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเดิมครับเพราะไม่มีทางระบายน้ำตอนนี้ทำได้เพียงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
1: ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขยายวงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนและครั้งนี้เป็นความขัดแย้งข้ามจังหวัดนะคะชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกรวมตัวกันบุกข้ามจังหวัดจี้ให้ทางกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตนครนายกช่วงคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่การรวมตัวกันครั้งนี้มันเกิดความวุ่นวายมีการเผชิญหน้าเกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้าน2จังหวัดหลังมีการยกระดับปิดถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวผมไปตั้งเครื่องสูบน้ำตรงแต่งของก้าว
3: ให้ได้ครับโอเค
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานต้องเข้ามารับฟังปัญหาและพยายามเจรจากับชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่รวมตัวกันปิดถนนรังสิตนครนายกขาเข้านะคะเพราะว่าไม่พอใจที่การเปิดประตูระบายน้ำช่วงคลอง12นั้นไม่เป็นผลโดยเจรจาพูดคุยประนีประนอมยอมเปิดให้10เซนติเมตรทั้ง2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อหาจุดตรงกลางว่าระดับน้ำฝั่งอำเภอองครักษ์มันลดลงบ้างหรือไม่แล้วฝั่งอำเภอธัญบุรีน้ำมันเพิ่มขึ้นจนไปกระทบอีกฝั่งของประตูน้ำหรือไม่ทีนี้ระหว่างการเจรจาปรากฏชาวบ้านในอำเภอธัญบุรีรวมตัวกันอยู่อีกฟากนึงของคลองรังสิตแล้วก็ตะโกนข้ามคลองมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าจะถูกน้ำท่วมซ้ำจากนั้นมันก็เกิดการโต้เถียงกันไปมาค่ะ
4: ตั้งแต่ภูคดลำสามแก้วลาสวายบึงคำพ้อยพวกนี้หมู่บ้านยังจมกำลังเร่งระบายออกมามันทำให้น้ำมาเอ่อแบบนี้เยอะขึ้น
5: ครับเราเติมเครื่องสูบได้ไหมเครื่องสูบมีระดมมา
4: เติมเต็มที่แล้ว
6: ในส่วนของพื้นที
1: ่ต่อมาค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ามาเจรจาและรับปากบอกจะแบ่งเบาภาระให้กับชาวองครักษ์แต่ว่าขอประเมินพื้นที่คลอง8คลอง9คลอง10และคลอง11รวมถึงรังสิตคูคดลาสวายลำลูกกาและบึงคำพร้อยที่อาจได้รับผลกระทบถ้าระบายน้ำมากเกินกว่าที่คลองรังสิตจะรองรับได้และบอกว่าจะเร่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำพระเทพสถิตธรรมเพื่อดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะพอบอกแบบนี้ชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก็เข้าใจจากนั้นก็ถอนออกไปพากันกลับบ้านค่ะ
4: แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเปิดตลอดรังสิตอาทิตย์ออกไม่ทันไม่ทันนครรังสิตคูคตลาดสวายลำสำแก้วบึงคำพร้อยก็จะกลับไปจมอีก
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมของชาวองครักษ์ตอนนี้นะครับอย่างหมู่บ้านแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์มีชาวบ้านมากกว่า 1,500 หลังคาเรือนครับตอนนี้ยังจมน้ำทั้งโครงการนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มลดลงไปแล้วกว่า1เมตรแต่ในหมู่บ้านน้ำยังลึกอยู่ถึงระดับเอวครับหรือมากกว่า1เมตรชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เรือที่จอดอยู่นับ10ลำนะครับพายเข้าไปเก็บเสื้อผ้าที่จมน้ำออกมาซักส่วนข้าวของที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านเสียหายทั้งหมดครับ
7: มิดสิสองเมตรกว่าน่ะ
8: โอ้ขึ้นชั้นสองสิอย่างเงี้ย
7: บ้านที่บ้านพี่นะจะเป็นสามระดับตัวบ้านแล้วก็ลงมาห้องเสื้อผ้าแล้วไปห้องครัวอะไรก็ลอยตุ๊บป่องไปหมดเลย
8: ท
7: ุ
8: กอย
7: ่
8: าง
7: ไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรเลยหมด 9,000 เนี่ยไม่พอซื้ออุปกรณ์ทำบ้านทำความสะอาดบ้านด้วย
1: สส.เขต2จังหวัดนครนายกยอมรับบอกว่าการพึ่งพาการระบายน้ำผ่านประตูน้ำคลอง12ไม่ได้ อย่างเดียวค่ะก็ต้องประเมินกันแล้วว่าต้องผันลงสู่คลอง29ลงสู่แม่น้ำนครนายกแล้วก็ไป

0: ออกบางปะกงแม่น้ำบางปะกงแต่ปัญหาก็คือน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังเยอะยังดันออกมาทำให้ประเมินกันว่าอาจต้องใช้เวลาถึง5วันและอีกหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตค่ะ
1: ตอนนี้วิกฤตครับจริงๆก็มีแค่ตำบลบางลูกเสือบางสมบูรณ์ศรีสะกระบือนะครับทรายมูลนะครับแล้วก็ชุมพลบึงสารเป็นโซนตอนล่างเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบหนึ่งคือทางถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเนี่ยมองจากแผนที่ก็ได้รับจากแม่น้ำปะจีนนะครับอันที่สองก็คือทางภาคตะวันตกเนี่ยฮะช่วงชุมพลบึงสารเนี่ยก็คือยังระบายออกของ13นะครับแต่ว่าอัตราการระบายมันน้อยก็ที่มีการไปขอร้องทำข้อตกลงเจรจากันที่จะเปิดดูระบายน้ำของ12
0: อีกข้อเสนอหนึ่งนะคะตัวแทนชาวบ้านจากฝั่งธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้หารือร่วมกันก็เห็นว่าจะต้องเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูน้ำคลอง13ค่ะอุปสรรคสำคัญก็ยังมีอยู่ก็คือที่ประตูน้ำคลอง13ตอนนี้ยังขึ้นธงแดงแจ้งเตือนว่าระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤตเพราะว่าน้ำจากคลองระพีพัดก็ยังปริมาณมากและวันพุธที่14ตุลาคมนะคะตัวแทนจากทั้ง2จังหวัดจะมาหารือร่วมกันอีกครั้งค่ะ
2: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของฝนใต้นะครับนายกรัฐมนตรีห่วงเรื่องนี้มากๆครับวันนี้ส่ง2รัฐมนตรีไปดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือรองนายกพิพัฒน์และอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ครับไปที่ภูเก็ตเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำเพราะฝนตกเมื่อไหร่น้ำมันท่วมเร็วมากขณะที่กระบี่ครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะครับต้องเตือนก่อนที่มันจะท่วมครับคลองกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งรับน้ำมาจากเทือกเขาพนมเบญจามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับหลังฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปภ.จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำนะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือยกสิ่งของทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงรวมไปถึงเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับสำหรับเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับส่วนที่ภูเก็ตครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีครับและอีกจุดหนึ่งก็คือสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าถนนตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักซึ่งรับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตครับป้องกันน้ำท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจนะครับนายวรสิทธิ์บอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนเยอะซึ่งจากการลงพื้นที่ทั้ง2จุดนะครับไปดูศักยภาพของการระบายน้ำก็เห็นว่ามีความพร้อมครับแต่ก็ได้กำชับให้ทางจังหวัดดำเนินตามมาตรการเร่งด่วนในการแจ้งเตือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวครับ
3: หมายเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกำลังพลนะครับแผนรับมือนะครับพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างน้อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการสนับสนุนนะครับจากทางส่วนกลางเนี่ยอันนี้เราก็เตรียมไว้นะครับในส่วนของกรมส่งเสริมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสูบขานะครับเครื่องสูบอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการทำบัญชีรวมไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วมีความต้องการในการสนับสนุนก็ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนมา
2: ข้อมูลณวันนี้นะครับทั้งจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตครับมีทั้งแผนรับมือฝนตกหนักมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังคนในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางในกรณีที่มีน้ำท่วมนะครับส่วนการสนับสนุนจากส่วนกลางครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำบัญชีแล้วก็ประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมสนับสนุนครับ
0: มีภัยแฝงตามมาพ่วงกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมีเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากที่ศรีมหาโพธินะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนอะไรในน้ำหรือไม่แล้วก็มีกรณีของการไปพบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำที่ศรีมหาโพธิ์เช่นกันประเด็นหลังสุดนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำรอบๆบ่อฝังกลบในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีพบว่าในรัศมี10เมตรรอบโรงงานอันนี้มีสารปนเปื้อนสูงค่ะแต่ถ้าขยับออกไปในระยะ300เมตรพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบค่ะ

0: พบสารปนเปื้อนที่มาจากภาคอุตสาหกรรมในระดับสูงค่ะแต่ว่าในระยะ300เมตรขึ้นไปไม่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบซึ่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศระบุค่ะว่าถ้าดูจากคราบสีรุ้งและคราบตกค้างสีเหลืองส้มที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยเทียบเคียงกับค่าพารามิเตอร์พื้นฐานอาจจะไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมาหลายพื้นที่ที่พบการรั่วไหลเคยตรวจเจอสารเคมีอันตรายที่แฝงมากับกากน้ำมันและน้ำมันหล่อเย็นเช่นสารหน่วงการติดไฟไดออกซินและสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรง
1: ผลการตรวจที่ออกมาที่มีการพูดเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมที่พูดในเบื้องต้นว่าเป็นแค่คราบน้ำมันไม่ได้มีมลพิษที่ร้ายแรงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรจะด่วนสรุปแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นค่าพารามิเตอร์ไม่กี่ชนิดแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่รู้เลยว่าชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้แล้วหรือว่ากากอุตสาหกรรมที่นําเข้ามาในพื้นที่นี้มันคืออะไรมันจะต้องหาความเชื่อมโยงตรงนี้ก่อนถึงจะมีการสรุปว่าการกระจายตัวและการปนเปื้อนของมลพิษเนี่ยตกลงมันมีแค่ไหนระดับไหนอันตรายไหมและมีกี่ชนิดนะคะ
2: คุณเพ็ญโฉมครับยังเรียกร้องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษนะครับให้เปิดเผยชื่อและชนิดของกากอุตสาหกรรมครับที่ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปฝังกลบและรีไซเคิลภายในพื้นที่โรงงานนะครับเพื่อกำหนดพารามิเตอร์หรือเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ครอบคลุมผลกระทบมากกว่านี้ครับขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับยืนยันว่ามีการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับหลังได้รับการร้องเรียนพร้อมกับมอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและสนธิกำลังกับหลายฝ่ายครับเพื่อเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกับทุกโรงงานครับ
3: แล้วก็จะเริ่มไปเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกๆโรงงานนะครับเพราะว่าก็ได้รายงานมาทั้งเรื่องของโรงงานที่มีนอมินีโรงงานที่เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ส่วนที่กำลังกับหลายๆฝ่ายแล้วภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
4: ขยะสารพิษที่ออกมาเนี่ยครับหลังจากการตรวจสอบระบบจะมีบทลงโทษกับโรงงานพวกนี้อย่างไรบ้าง
3: อ๋อตามกฎหมายเนี่ยทางความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานของรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆนั้นผู้ประกอบการนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะถ้าพบว่าจุดไหนพิสูจน์ได้ตามกฎหมายต่างๆและเห็นชัดเจนว่ามันมีความผิดกระทรวงจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีและตามกฎหมายความเสียหายผู้ประกอบการก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
2: นายกห่วงมากๆเรื่องฝนใต้นะครับโดยเฉพาะแผลเก่าปีที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาใช่ไหมครับสมัยเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งครับตอนนี้เลยกำชับดูให้ดีเรื่องของการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมที่หาดใหญ่สงขลานะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งที่ประชุมนะครับช่วงนี้พักการประชุมไปก่อนมีการประชุม IMF เนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมก็ส่วนใหญ่น้ำลดไปแล้วเหลือแค่น้ำท่วมขังแค่บางจุดครับนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.นะครับติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมนายกบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับเหลือแค่ไม่กี่จุดที่มีปัญหาทางสภาพภูมิประเทศนะครับนายกแจ้งที่ประชุมบก.ปปช.ครับให้พักการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF แต่จะใช้วิธีการเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็กลับมาประชุมกันได้นายกพูดถึงการมอบหมายให้2รัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับดูแลน้ำท่วมภาคใต้ครับคนแรกก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ครับเบื้องต้นได้กำชับให้ผู้ว่าเตรียมความพร้อมและวางมาตรการในการรับมือน้ำท่วมแล้วครับ
5: ผมก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีก็ทำ

0: ดำเนินการได้ดีนะครับว่าตอนที่ภาพเข้ามารายงานเข้ามานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะถึงเลยระดับหัวข่าวแล้วนะครับเพราะมันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้อันนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับท่านก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้
1: นายกครับพูดถึงหัวใจสำคัญของการระบายน้ำที่หาดใหญ่สงขลานะครับนั่นก็คือคลองร.1โดยรัฐบาลเนี่ยเคาะงบกลางไปแล้ว700-800ล้านบาทครับปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็ย้ำว่าการก่อสร้างจะเสร็จทันรองรับฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้โดยโครงการนี้มีกรมชลเป็นเจ้าภาพและตอนนี้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดครับ
2: ในภาพกว้างรัฐบาลอาจจะประเมินว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเพราะว่าสภาพภูมิประเทศนะคะซึ่งบางจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆลักษณะน้ำท่วมขังนานและอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะยังถูกน้ำท่วมนะคะและตอนนี้น้ำท่วมเกิน1สัปดาห์แล้วเริ่มส่งผลกระทบกับนาข้าวและตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าต้นข้าวแช่น้ำนานเสี่ยงจะเน่าตายค่ะต้นข้าวพันธุ์หอมมะลิที่กำลังออกรวงในนาของนายอำนาจเอี่ยมสะอาดชาวตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แช่อยู่ในน้ำนานกว่า1เดือนแล้วนะคะต้นข้าวเริ่มเน่าเสียชาวนาบอกว่าแต่ละครั้งมีต้นทุนการผลิตตั้งแต่ 50,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทข้าวกำลังออกรวงใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างดีแต่กลับมาถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
3: มันเข้ามาชั่วโมงเดียวมันเต็มหมดเลยอ่ะแต่เรื่องเงินเยียวยาเราก็ไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่หรอกเพราะดูแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ถึงได้มันก็ช้านะมันก็ไม่พอที่เราจะลงทุนใหม่เพราะเราลงทุนไปเยอะอย่างน้อยก็ไร่นึงก็ 5-6,000 เนี่ยมันเป็นข้าวปีข้าวหอมมะลิถ้าเป็นข้าวเตี้ยเราก็จะลงทุนน้อยกว่านะข้าวปีมันถังนึงมัน300-400อ่ะเราซื้อพันธุ์เข้ามา
1: ชาวนาคนนี้ครับลงทุนทำนาหลายสิบไร่นะครับแต่ต้นข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยเหลือบ้างครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้เกือบแสนนะครับยังไม่รู้เอาเงินที่ไหนไปใช้หนี
4: ้ไปเยอะๆค่าเก็บเกี่ยวได้ตั้ง 2,000 ก็ยังดีก
5: ็ยังแจ้งมาแล้ว
4: แจ้งหมดแล้วครับแจ้งมาแล้วแจ้งหมดแล้วตอนนี้โหลำบากจริงๆครับดูได้เลยครับโอ้โหกำลังบกเนี่ยน้ำอ่ะที่น้ำผมเนี่ยเรียบร้อยน้ำท่วมหมดแล้วข้าวกำลังท้องจะโผล่ไม่โผล่นี่คณิตไม่มีเหลือแล้วผมไม่ได้ดีอะไรเลยทุกวันนี้แย่เนี่ยผมเป็นหนี้ธ.ก.ส.เนี่ย 8-9 หมื่นครับผมกู้เข้ามาเนี่ยโอ้โหลำบากแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้
2: สำหรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงจำนวน 2,240 ถึง 2,340 บาทต่อไร่ส่วนพืชไร่และกรณีพืชผักเสียหายสิ้นเชิงนะคะอันนี้จะได้รับเงินชดเชย 3,180 ถึง 3,480 บาทต่อไร่ค่ะของยาย
1: นันน้ำท่วมเวลาเจอแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่เจอจ่ายจบนะครับท่วมมาปุ๊บความเสียหายเกิดสุดท้ายรัฐต้องเยียวยาเจ็บทั้งเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินเยียวยานิดเดียวเจ็บทั้งภาครัฐที่ต้องควักกระเป๋าไปจ่ายเงินเยียวยามีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการครับว่าเรื่องนี้มันควรจะพอได้แล้วต้องมาปรับเรื่องของการแจ้งเตือนครับเตือนยังไงจะพยากรณ์อากาศยังไงให้คนรู้ทันและวางแผนในการเพาะปลูกพืชผลต่างๆรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนทำเกษตรครับรายได้ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รายได้อนาคตก็หายไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องเจอครับถ้าเป็นนาข้าวอาจจะปลูกได้ปลูกใหม่ใน120วันแต่ถ้าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอย่างทุเรียนแล้วก็มะม่วงถ้ายืนต้นตายเนี่ยท่านผู้ชมครับจะรอให้เก็บผลผลิตได้ก็อีก5ปีข้างหน้าการปล่อยให้ชาวสวนปั้นคันดินกั้นน้ำเองตามกำลังทรัพย์นอกจากจะทำให้น้ำท่วมทางสาธารณะหนักขึ้นแล้วนี่ยังตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างเจ้าใหญ่กับรายย่อยนะครับมีข้อเสนอแนะจากรองศาสตราจารย์วิษณุ

0: อัฐวานิชคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์มองว่ารัฐต้องเร่งจัดการฟื้นฟูให้ครบทั้ง4มิติทั้งการเติมสภาพคล่องคืนปัจจัยการผลิตจ้างงานสร้างรายได้ช่วงรอเก็บเกี่ยวแล้วก็วางแผนปรับตัวเชิงระบบด้วยเกษตรเท่าทันภูมิอากาศครับ
1: เพิ่มผลิตได้ใหม่อีกครั้งนึงเพราะถ้าเกิดเขาผลิตไม่ได้นั่นก็หมายความว่ารายได้มันก็จะไม่เกิดเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดเพราะการปรับตัวนะครับเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะตรงนี้ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐครับที่ต้องเข้ามาช่วยเราเรียกว่า planned adaptation คือการปรับตัวแบบมีการวางแผนทำยังไงที่จะให้เขาเรียกว่าเกษตรกรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีรายได้สามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปได้
2: ส่วนการอุดช่องโหว่ช่องว่างของระบบเตือนภัยอาจารย์สิรินันท์สุวรรณโมลีนักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องเทคนิคแหละค่ะแต่มันอยู่ที่ความกล้าตัดสินใจในการแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับระยะเวลาเตรียมตัวของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ไม่เท่ากัน
3: ระบบทางเทคนิคอ่ะไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นปัญหาเรื่องความมั่นใจหรือว่าการตัดสินใจของบุคลากรเพื่อที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนแต่ประเด็นก็คือมันจะมีอะไรที่ทําให้มั่นใจในเทรนด์ของสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลา3เดือนเวลา2เดือนเวลา1เดือนเพื่อให้เขาปรับเรื่องของการลดความสูญเสียกับพืชผลทางการเกษตรหรือการประมงได้บ้างไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องการส่
0: วนวันนี้อาจารย์วิษณุกลางงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะครับประเมินว่าในอีก25ปีข้างหน้าครับถ้าไทยยังอยู่แบบนี้และไม่ปรับตัวภาคเกษตรเนี่ยจะสูญเสียเฉลี่ยปีละ 18,000 ถึง 84,000 ล้านบาทครับสะสมสูงสุดถึง 2.85 ล้านล้านบาทโดยภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงเสียหายหนักที่สุดยิ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ครับมีร่องฝนที่ทำให้ฝนตกแช่เกิน300มิลแล้วก็กำลังขยับลงใต้ไปที่บางสะพานสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ครับทางรอดก็คือรัฐต้องเปลี่ยนจากการเยียวยาครับมาลงทุนกับระบบการป้องกันภัยพิบัติจัดผังเมืองให้สอดคล้องกับทางน้ำชดเชยพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นธรรมสุดท้ายก็คือการดึงมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงควบคู่กับการประกันความเสี่ยงครับเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างยั่งยืนครับ
2: จะเดินหน้าตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาทั้งกระดานนี่คือคำยืนยันล่าสุดจากฝั่งของปปช.ในการทำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดในคดีนี้ต้นเดือนหน้ายืนยันค่ะทำสำนวนคดีการไต่สวนต่างๆนั้นเป็นระบบไม่ได้ล่าช้าส่วนพยานหลักฐานที่ดูเหมือนว่าจะสาวไปไม่ถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองประเด็นนี้ปปช.ระบุว่าไม่มีใครหรือระบบไหนอยู่เบื้องหลังค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คนใหม่นำทีมแถลงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามก็คือกรณีที่3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างไต่สวนเพราะปปช.ทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันประเด็นนี้รองเลขาธิการปปช.บอกว่าการทำงานของปปช.เป็นระบบไต่สวนยืนยันทำงานไม่ได้ล่าช้าและการไต่สวนในขณะนี้ต้องการตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาทั้งกระดานค่ะ
4: สิ่งที่ปปช.กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในเรื่องของคดีนะครับเรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้าน
0: ายเกียรติศักดิ์ครับยอมรับว่าพยานหลักฐานในคดีนี้ยังไปไม่ถึงระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองนะครับหลักฐานที่มีเชื่อมโยงขณะนี้สูงสุดเพียงระดับอดีตอธิบดีแต่ก็ยอมรับว่ามีมากกว่า1คนครับ
5: ปลายทางไปถึงเป็นก้อนเป็นหลักพันล้านแบบที่เรา

0: ตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรกไหมคะ
1: ไม่น่าจะไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับไม่น่าจะขนาด
0: แต่ปลายทางของเงินไม่ใช่นักการเมือง
1: ยังไม่ถึงนักการเมือง
2: คำนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับที่บอกว่ายังไม่ถึงนักการเมืองแล้วมันมีโอกาสที่จะไปถึงนักการเมืองไหมคร
1: ับพยานหลักฐานณวันนี้ที่เรียนนะครับก็คือ1ในเรื่องของการตัดตอนไม่มีเราดำเนินคดีกับทุกคนที่เราตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดทั้งหมดพยานหลักฐานณวันนี้ไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.ยังไม่ถึงอันนี้คอนเฟิร์มได้ครับยืนยันได้
3: ส่วนประเด็นข้อสังเกตที่พยานหลักฐานไปไม่ถึงนักการเมืองจนมีข้อครหาว่ากรณีนี้มีใบสั่งเบื้องหลังหรือไม่นะคะประเด็นนี้ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ยืนยันว่าไม่มีระบบสีน้ำเงินหรือสีไหนมาสั่งการปปช.ได้ค่ะ
4: ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะให้มั่นใจได้นะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นกระบวนการไต่สวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดดังนั้นในเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ยืนยันได้
5: ไทย PBS ครับสอบถามประเด็นนี้ไปยังประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภานะครับเชื่อว่าการฝากขังที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าครับเพราะทำให้ผู้ต้องหาไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในช่วงเวลาสำคัญได้ครับ
6: จะมวยล้มต้มคนดูอะไรไหมเนี่ยผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วปปช.เขาก็ผมคิดว่าเขาเร่งรัดมากพอสมควรนะครับ ก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ในกรอบที่เขายังทำหน้าที่ได้เต็มที่อยู่การฝากขังเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านะครับเนื่องจากว่าในช่วง84วันที่ผู้ต้องหาถูกฝากขังเนี่ยบรรดาหลักฐานต่างๆพยานต่างๆเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญทั้ง3รายนี้ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้เนื่องจากถูกฝากขังอยู่ก็เป็นเหตุให้ปปช.เนี่ยสามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญไว้ได้หมด
3: ส่วนความคืบหน้าการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบนะคะรองเลขาธิการปปช.ระบุค่ะว่ามีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 ปากสอบสวนเครือข่ายในหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก110สายรวมถึงการสอบปากคำในหน้าสายรองไปอีก51คนค่ะสำหรับการชี้มูลความผิดกลุ่มที่ถูกไต่สวนรองเลขาธิการปปช.คาดว่าจะสามารถแจ้งได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบจำนวน 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหลักฐานในคดีรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ตรวจนะคะแต่มีแผนว่าจะตรวจหลังจากนี้ไม่เกิน10วันค่ะ
5: ก่อนหน้านี้มีหลายคำถามนะครับที่ตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีของสส.ไอเดียสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในต่างประเทศนะครับหลังจากพบบริษัทของเขาไปลงทุนในเว็บพนันแห่งหนึ่งในต่างประเทศกุราเซานะครับแล้วสิ่งนี้มันปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยจากคนนอกครับแต่หลังจากมีข้อเลี้ยงเรียนนี้นะครับปปช.ครับให้ความเห็นเรื่องนี้ปปช.เนี่ยมองว่ามีทรัพย์สินบางรายการนะครับที่เข้าข่ายปกปิดไม่ได้ยื่นต่อปปช.เช่นนาฬิกาแล้วก็บอกด้วยว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้ในบัญชีครับมีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนาฬิกาหรูราคากว่า3ล้าน3แสนบาทนะครับนี่เป็นหนึ่งในรายการทรัพย์สินครับที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่านางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือสส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปช.นะครับด้านนายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียครับพบว่าทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้ไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงแล้วก็พบข้อสงสัยเอกสารรายการทรัพย์สินนะครับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวครับทั้งตัวของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสซึ่งถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งในเบื้องต้นมีกรอบเวลาในการตรวจสอบ60วันครับ
7: นะครับว่ามันมีเรื่องของเงินที่เป็นหุ้นจำนวนมากมีเรื่องของคริปโต

0: มีเรื่องของเว็บพนันมันต้องใช้ระยะเวลามันไม่ได้เกิดในระบบของประเทศไทยอย่างเดียวด้วยมันต้องใช้ระยะตรวจสอบพอสมควรนะครับผมก็เลยจะมีประเด็นที่ตรวจสอบทั้ง อย่างที่ทราบครับว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพย์สินอื่นเข้ามาอีกรายการที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่อยู่ระหว่างตรวจสอบปปช.ก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวเฉยๆครับผม
1: หลังจากนี้ครับถ้าคณะกรรมการปปช.มีมติรับเรื่องเห็นว่ามีพฤติการสอไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติครับก็จะมีการตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงครับจะเอ่ยว่าเป็นสส

0: เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะวันนี้วันแรกมีการถกเถียงกันเรื่องการรับมือกับผลกระทบจากการเติบโตของ AI สิงคโปร์ออกโรงเตือนก่อนบอก AI อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่นั้นสูญเสียโอกาสในการเริ่มต้นทำงานนะคะขณะที่ไทยบอกว่าเตรียมเคาะหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลควบคุม Data Center ภายในเดือนนี้ติดตามเพิ่มเติมจากคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณนิชมนเชิญค่ะ
1: คุณมาวิสาคุณเจษดาคะการประชุมในวันแรกเปิดฉากขึ้นด้วยเวทีหารือถึง AI นะคะท่ามกลางความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนตลาดแรงงานนะคะขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสค่ะ
2: Very warm welcome to Thailand. It is my great honor to come to open the Royal Legacy, empowering people, building resilience, and the exhibition held alongside the 2026 annual meetings of the IMF and World Bank Group.
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการไทยแลนด์พาวิลเลียนพร้อมด้วยประธานกลุ่มธนาคารโลก IMF ตลอดจนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศได้รับชมนโยบายและอัตลักษณ์ของไทยผ่าน4ทีมหลักค่ะครอบคลุมหัวข้อทางด้านสุขภาวะที่ดีการรับมือกับโลกร้อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยหัวข้อหลักในการประชุมในวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อยกระดับทักษะหลังจากที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมองตรงกันนะคะว่าการเติบโตของ AI อาจช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจและการลงทุนขยายตัวแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะกระทบกับการจ้างงานร้อยละ40ของตำแหน่งงานทั่วโลกค่ะธนาคารโลกจึงย้ำเตือนให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาการสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แรงงานได้มีเวลาปรับตัวรับมือกับสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญนะคะ
3: Lind has done a fabulous job of organizing the event. The facilities over here, the infrastructure is absolutely fabulous.
1: ไทย PBS ได้พูดคุยกับ CEO บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากอินเดียนะคะซึ่งแสดงความประทับใจต่อภาพรวมการจัดประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้กลับไปจากการประชุมในครั้งนี้คือเห็นถึงแนวโน้มของ AI และผลกระทบต่ออนาคตของการทำงานรวมไปถึงทิศทางโลกที่กำลังเคลื่อนไปสู่ความเป็นขั้วอำนาจที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงชาติมหาอำนาจไม่กี่ชาติอีกต่อไปนะคะขณะที่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ออกโรงเตือนนะคะว่า AI กำลังฉุดความต้องการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งรับมือค่ะด้านนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่ารัฐบาลไทยกำลังดำเนินนโยบาย Skill Bridge ช่วยจับคู่ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะก่อนที่จะนำเสนอ AI นกกระซิบซึ่งเป็นต้นแบบการใช้

0: เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยค่ะสำหรับความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับ Data Center ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI นะคะเลขาธิการสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการบอร์ด Data Centerเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปร่างหลักเกณฑ์กำกับ Data Center 5ประเภทตามการใช้ไฟแล้วนะคะแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายโดยแบ่งเป็นเกณฑ์กำกับ Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วและ Data Center ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากนั้นจะนำเสนอบอร์ด Data Center และคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งช้าจะยิ่งกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนค่ะ
1: เราต้องการที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ได้ Data Center ที่มันตรงกับความต้องการของประเทศมากที่สุดก็ส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนี้แหละครับพอดีว่าจะทำให้เสร็จตั้งนานแล้วพอดีมันก็มีน้ำท่วมอะไรเข้ามานะครับก็แล้วเดี๋ยวพอตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไอ้ตัวเกณฑ์ในอนาคตสำหรับที่จะเดินไปข้างหน้าสำหรับ Data Center ที่จะกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาขอเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาตามมาอีกทีนึงครับ
0: สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ธนาคารโลกจะเปิดรายงานประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ IMF จะรายงานความเสี่ยงด้านระบบเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและตลาดทุนไทยค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ AI นกกระซิบเป็นสิ่งที่เราเอาไปโชว์ในการประชุมครั้งนี้ครับแต่ในมุมมองที่เขามองเราWorld Bank เนี่ยเขารายงานนะครับบอกว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเป็นพื้นที่ที่มีความเติบโตด้าน Data Center ครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI แต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนและภาคธุรกิจกลับใช้ AI น้อยรั้งท้ายในอาเซียนติดตามจากรายงานของคุณพันธิพาครับ
4: จากโครงการคนละครึ่งถึงไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลอนุทินใช้เงินกู้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 140,000 ล้านบาทโครงการนี้กลายเป็นยาสามัญประจำที่รัฐบาลมักหยิบมาใช้เพื่อลดค่าครองชีพประคองเศรษฐกิจฐานรากในระยะเวลาสั้นๆเพราะเป็นมาตรการที่ประชาชนชื่นชอบติดท็อปชาร์ตผลงานรัฐบาลที่จับต้องได้จนสุ่มเสี่ยงกลายเป็นมาตรการถาวรกระทบทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคสภาพตลาดตลอดจนวินัยการคลังของประเทศจากโครงการแจกเงินกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจึงจับเอากระแสบูม AI ต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์นกกระซิบติดไปกับแอปพลิเคชันถุงเงินที่ผู้ประกอบการต้องใช้รับเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดึงให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมี AI เป็นตัวช่วยเพียงสัมผัสไอคอนรูปนกพูดหรือพิมพ์ราคาวัตถุดิบของสดที่ร้านต้องการจะใช้ AI นกกระซิบจะแสดงราคาวัตถุดิบจากฐานข้อมูลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้คำนวณต้นทุนเบื้องต้นนกกระซิบยังมีฟังก์ชันสรุปยอดขายและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางแผนการขายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยปล่อยไปแล้วกว่า100ล้านบาทจากจำนวนผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย
5: สมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
4: ขณะที่ผู้ค้าในโครงการบางส่วนบอกว่าผู้ช่วย AI ตัวนี้มีประโยชน์มากแต่หากไม่มีใครช่วยสอนแบบจับมือทำก็อาจไม่ได้ใช้งาน
6: นกกระซิบเพิ่งจะเข้ามาดูช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้จักอะค่ะแต่ว่าพอก็เข้าไปดูเช็คยอดขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบสามารถเปรียบเทียบราคาได้ระหว่างตลาดกลางกับที่เราซื้อว่าแพงกว่ากันเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะ
4: รายงานของธนาคารโลกเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ระบุว่าเอเชียกำลังได้รับประโยชน์จากการผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ AIแต่การใช้งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงานและธุรกิจไม่แพร่หลายเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งที่การลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับพัฒนา AI ขยายตัวแบบก้าวกระโดดแต่การใช้ AI ของประชาชนและภาคธุรกิจกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคสอดคล้องสถิติของ Microsoft รายงานว่าอันดับการใช้งาน AI ของไทยยังรั้งท้ายอาเซียนต่ำกว่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ธนาคารโลกจึงเสนอให้ไทยลงทุนด้านทักษะวิเคราะห์การสื่อสารและความสามารถในการใช้ AI ไม่ใช่แค่สอนวิธีการใช้เครื่องมือเ พันธิพาพระวรเมธไทย PBS

0: รายงาน
1: เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยออกมาเรียกร้องให้มีการเอาผิดในอำเภอเมืองขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้องนะคะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีที่ละเลยการตรวจสอบการซื้อขายตำแหน่งสารวัตรกำนันค่ะซึ่งในอำเภอยืนยันตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งทางวินัยและอาญาเอกสารความเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังนี่เป็นหลักฐานที่นายสุพจน์ดำรงเลิศตระกูลประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยนำมาแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะเอกสารดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการโอนเงินของอดีตสารวัตรกำนันโอนไปยังบัญชีผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2567คนละ 5,000 บาทเป็นเงินรวมแล้ว 240,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะอดีตสารวัตรกำนัน2คนร้องเรียนเข้ามายังเครือข่ายต่อต้านการทุจริตบอกว่าถูกกำนันในพื้นที่ปลดออกจากตำแหน่งอย่างไม่ยุติธรรมอดีตสารวัตรกำนันให้ข้อมูลบอกก่อนหน้านี้ทั้ง2คนได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเรียกรับเงินแลกกับตำแหน่งสารวัตรกำนันโดยจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่บ้าน24หมู่บ้านหมู่บ้านละ 10,000 บาทเพื่อแลกกับการยกมือโหวตนะคะแม้ว่าตอนหลังจะมีการเจรจายอมความแล้วก็คืนเงินกันแล้วแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาและทางพนักงานสอบสวนก็ส่งเรื่องไปยังปปช.ขอนแก่นให้สอบข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าในอำเภอเมืองขอนแก่นกลับยุติการสอบข้อเท็จจริง
2: กำนันแจ้งว่าสิให้เป็นสารวัตรแล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งเพียงครบวาระตอนแรกก็เอิ้นแสนหนึ่งบัดเถียวพ่อเอาเงินไปให้ก็เลยเอิ้นเพิ่มอีก 20,000 เป็นคนละ 120,000 กับสำหรับกับไอ้สมพลรวมแล้วก็เป็น 204,000 ค่ะ
3: พี่สมพลหนึ่งหมดเท่าไหร่ครับ
4: ครับก็หมดเท่ากันครับชั้น2ครับ
3: ชั้น2ครับเอาให้เพื่อว่าเขาสิให้เฮาเป็นสารวัตรกำนัน
4: ครับผม
3: ครับ
4: เฮาหาบ้านครับมาฮอดบ้านครับ
3: ครับหมายถึงว่าตัวกำนัน
4: ครับ
3: ตัวกำนันครับมาฮอดบ้าน
4: มาบ้านครับผม
3: มาบอก
4: ครับมาสามเทียครับ
3: มาบอกว่าถ้าเจ้าซอยเงื่อนไข
4: ครับ
3: ฝ่ายเจ้าเป็นสารวัตรกำนัน
4: ครับสารวัตรกำนันครับ
2: ถูกต้องค่ะ
4: เป็นครบอายุนะครับอายุ
5: แต่เรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานปกครองซึ่งเรียกรับเงินการเขาเลือกกำนันตามระเบียบของท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดข้อ8เนี่ยการคัดเลือกคัดสรรเนี่ยคือคัดสรรโดยไม่สุจริตมันคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ปกครองนั่นเองครับเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการที่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอครับ
6: นายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นครับชี้แจงทางโทรศัพท์กับไทย PBS นะครับบอกว่าเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีจ่ายเงินเพื่อการได้มาซึ่งตำแหน่งเมื่อวันที่6สิงหาคมครับแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเจรจายอมความและมีการถอนฟ้องในคดีช่อโกงไปแล้วทางอำเภอจึงส่งหนังสือไปยังจังหวัดเกี่ยวกับการยุติการสอบข้อเท็จจริงครับ
1: และเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนายสุพจน์ก็เข้าไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกรอบหนึ่งซึ่งทางอำเภอก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นรอบที่สองเพื่อสอบข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งตำแหน่งกำนันและสารวัตรกำนันจริงหรือไม่ถ้าผลสอบพบว่ามีการให้สินบนจริงเจ้าพนักงานก็ต้องมีความผิดจากนั้นจึงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยโดยยืนยันว่าทางอำเภอไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดค่ะ
6: หลังจากเรามีคณะกรรมการสันติสุขเพื่อพิจารณากันกรองการนิรโทษกรรมสำหรับคนที่มีข้อหาทางการเมืองนะครับล่าสุดคนที่ไปยื่นคำร้องครับก็คือนายทักษิณชินวัตรนะครับโดยมอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความไปยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในการล้างมลทินนิรโทษกรรมครับซึ่งนายวินยัติเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่านายทักษิณเนี่ยพร้อมที่จะวางมือทางการเมืองแล้วก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกครับขอให้วินิจฉัยสิทธิ์การได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ครับนายวินยัติบอกว่าการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนะครับแล้วก็หวังว่าคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบด้านไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับย้ำว่านายทักษิณต้องการล้างมลทินข้อกล่าวหา

0: ทางการเมืองก่อนหน้านี้ถ้าได้รับโทษแล้วนายทักษิณจะเดินหน้าทำธุรกิจส่วนตัวครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะอายุมากแล้วครับขณะที่นายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบอกว่าต้องขอดูรายละเอียดของการยื่นคำร้องแต่ตามขั้นตอนครับเมื่อยื่นเรื่องมาแล้วก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นอนุกรรมการกลั่นกรองว่าเข้าข่ายจะพิจารณาหรือไม่จากนั้นครับถึงจะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกเป็นประธานพิจารณานายฉัตรชัยเนี่ยอธิบายถึงหลักการนะครับว่าจะต้องดูว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ถ้าเป็นคดีทั่วไปก็อาจจะไม่เข้าข่ายครับซึ่งหลายกรณีอาจจะต้องอ้างถึงหลักฐานหรือมูลเหตุทางการเมืองทั้งนี้คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการเร็วๆนี้นะครับหลังจากมีการรวบรวมคำร้องคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน180วันตามที่กฎหมายกำหนดครับ
1: เหลือเวลาอีก2วันค่ะสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับซึ่งมีการเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้3กองทุน1องค์การนะคะประกอบไปด้วยไทย PBS กองทุนสสส.กองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนผู้สูงอายุค่ะซึ่งถ้านับรวมแล้วนับตั้งแต่วันที่30กันยายนมาจนถึงวันนี้ประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะคะมีผู้ร่วมไม่เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ90กรณีสสพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินอุดหนุนของกองทุนภาษีสุราและยาสูบเปลี่ยนเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะหลังสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรณีสสพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้พระราชบัญญัติรวม4ฉบับได้แก่ร่างพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยร่างพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยร่างพรบผู้สูงอายุและร่างพรบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเปลี่ยนที่มาของรายได้หรือเงินสนับสนุนจากภาษีสุรายาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายพบว่ามีคนคลิกเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะร่างกฎหมายไทย PBSมีผู้อ่านประมาณ 160,000 ครั้งและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 56,491 คนมีสัดส่วนเห็นด้วยร้อยละ 3.62 ค่ะขณะเดียวกันผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 96.38 ขณะที่ร่างกฎหมายสสส.มีคนเข้าไปอ่าน 86,626 ครั้งมีคนแสดงความคิดเห็น 4,692 คนสัดส่วนผู้เห็นด้วยร้อยละ 4.28 ผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 95.72 ค่ะร่างกฎหมายผู้สูงอายุมีคนอ่าน 19,831 ครั้งแสดงความเห็น 9,291 คนเห็นด้วยร้อยละ 1.36 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 98.64 และร่างกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคนเข้าไปอ่าน 15,681 ครั้งมีคนแสดงความคิดเห็น 7,710 คนเห็นด้วยร้อยละ 1.66 ขณะที่ไม่เห็นด้วยร้อยละ 98.34 สภาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะและหลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วจะประมวลข้อมูลและจัดส่งเพื่อตรากฎหมายในลำดับต่อไปรายงานล่าสุดมีการยืนยันค่ะว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับเกี่ยวข้องกับการเงินตามรัฐธรรมนูญที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองก่อนนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของสภาหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะ
0: วันนี้มีอย่างน้อย2เวทีนะครับที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ของทั้ง4องค์กรที่สสของพรรคภูมิใจไทยเสนอให้แก้กฎหมายนะครับซึ่งในวงเสวนาเนี่ยเห็นตรงกันครับว่าสังคมยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระและมีกลไกงบประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องแล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองทบทวนข้อเสนออย่างรอบด้านเวทีเสวนาจุดตัดทีวีสาธารณะไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผู้ร่วมเสวนาที่มีทั้งนักวิชาการอดีตประธานกรรมการนโยบายสสท.และผู้บริหารไทย PBS เห็นตรงกันนะครับว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะแต่ต้องปฏิรูปการบริหารให้โปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับรวมถึงต้องแยกเรื่องความเป็นอิสระออกจากการบริหารงาน ถ้ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุง

0: แก้ไขครับพร้อมเสนอให้ประเมินคุณค่าของสื่อสาธารณะจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับรวมไปถึงการปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างเครือข่ายกับสื่อท้องถิ่นมากขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือเกี่ยวกับการตรวจสอบไทย PBS เป็นช่วงเดียวกันกับการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแหล่งรายได้จากภาษีสุราและยาสูบเป็นงบประมาณจากรัฐ
1: ดังนั้นถ้าเปลี่ยนที่มานะครับมันก็คือทำให้ความอิสระก็จะหายไปถ้าที่มาเป็นดังที่ว่าไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าสองเรื่องนี้ต้องแยกแยะนะครับจะพูดแค่เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยไม่ได้และผมคิดว่าในหน้าที่เป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาคม2535มาแล้วรอดตายไม่ตายนะครับผมว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่เขาตายไปนะครับเพื่อได้มาซึ่งหลักการของการที่เราต้องมีสื่อสาธารณะนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยต้องการนะครับโทรทัศน์สาธารณะต่อไปแต่ถ้ามีคำถามเกี่ยวเรื่อง good governance นะครับก็ต้องแก้ไขไปพร้อมกันนะครับและผมว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับ
2: ส่วนอีกเวทีนึงค่ะแก้กฎหมาย4องค์กรเพื่อยกเลิกภาษีบาปสังคมมีแต่เสียเวทีนี้เครือข่ายสุขภาพแสดงความกังวลค่ะว่าการยกเลิกเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากภาษีสุราและยาสูบให้สสส.อาจกระทบกับความต่อเนื่องของงานรณรงค์ป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตค่ะว่างบประมาณแผ่นดินมักถูกกำหนดไว้ตามแผนงานของแต่ละกระทรวงทำให้ภาคประชาสังคมและนักวิชาการเข้าถึงงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสาธารณประโยชน์ได้ยากขณะที่การมีแหล่งเงินเฉพาะจะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
3: รวมไปถึงงบที่รัฐบาลพยายามจะทำก็คือไปใช้ในการแจกเงินนะครับซึ่งต้องเป็นการใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนล้านรอบหลายครั้งต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นๆที่เป็นของธนาคารของรัฐด้วยซ้ำนะครับมันครั้งนี้ในการที่จะมีการแก้กฎหมายเพื่อจะไม่ให้เงินเหล่านี้นะครับเข้าสู่สสส.โดยตรงเนี่ยแล้วก็ไปเข้าสู่ระบบงบประมาณเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะตื้นเขินนะฮะไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีครับ
0: ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับบอกว่ากลไกภาษีเฉพาะเพื่อสนับสนุนสุขภาพเป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำนะครับและมีมากกว่า80ประเทศนำไปใช้พร้อมตั้งข้อสังเกตครับว่าการยกเลิกเงินส่วนนี้อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจยาสูบทางอ้อมและทำให้งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพขาดความแน่นอนทั้ง2เวทีนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอในการแก้กฎหมายอย่างรอบคอบเปิดเผยข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความโปร่งใสในการบริหารความเป็นอิสระขององค์กรและผลประโยชน์ที่คนจะได้รับในระยะยาวครับ
2: วันพรุ่งนี้13ตุลาคมครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงเผชิญกับวิกฤตรอบด้านและความไม่แน่นอนขณะนี้ยังมีผู้คนน้อมนำแนวทางทฤษฎีใหม่หนึ่งในแนวพระราชดำริของพระองค์มาใช้ในการสร้างความมั่นคงผ่านการพึ่งพาตัวเองค่ะและมาจนถึงวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างไรติดตามกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: ในหลวงน่าจะทำเกี่ยวกับป่าดินน้ำอะไรพวกนี้นี่นะเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ทำไมเวลาได้รับรางวัลจึงเป็นเรื่องการพัฒนาคนกลายเป็นสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับไปจบที่ตัวบุคคล
5: ถ้าย้อนกลับไปได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากทำให้เร็วกว่านี
6: ้ดิฉันอยู่ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเจ้าของพื้นที่เนี่ยปลูกต้นไม้ต้นแรกตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะคะจนวันนี้ผ่านมา10ปีพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ 18ไร่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นป่าและนาที่เต็มไปด้วยข้าวหายากหลากหลายสายพันธุ์ฤดูฝนพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถซับน้ำได้ฤดูแล้งก็เปลี่ยนเป็นแหล่งเก็บน้ำได้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆที่มีความ

0: ่อมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมคะนี่อาจจะเป็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เจ้าของพื้นที่ยืนยันกับเราค่ะว่ากว่าจะผ่านมาในช่วง10ปีนี้ไม่ง่ายเลยค่ะต้องผ่านทั้งอุปสรรคการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากมายแต่หัวใจสำคัญคือต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเลยตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็คือใช้แมคโครแค่คันเดียวในการจัดการพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับคันเดียวด้วยครับเรียนรู้มาเนี่ยเราอยากทำแบบคนจนนะครับ
2: เขาเล่าว่าลงมือสร้างแปลงนี้แบบคนจนลงแรงโดยไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายแต่อาศัยความมุ่งมั่นในการศึกษาและลงมือทำตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจนทำให้พื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับวิกฤตชีวิตและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศได
1: ้แต่ส่วนนี้มันเหมือนเป็นตัวซับน้ำที่เราใช้ในแปลงเราคือเป็นแหล่งเก็บน้ำของเราคือซึ่งอย่างข้าวรอบบริเวณรอบข้างเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยบางครั้งเขาจะปลูกตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงแล้งส่วนมากเขาจะอาศัยชนประทานถ้าเป็นช่วงไหนที่แล้งจะจัดน้ำไม่มีเขาปลูกไม่ได้แต่ของในแปลงเราเนี่ยถ้าเราสามารถเป็นจัดการเป็นแบบพวกหนองนามีแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูแล้งเนี่ยของผมปลูกข้าวนาปลังช่วงฤดูแล้งในขณะสามารถปลูกได้ในขณะที่รอบข้างปลูกไม่ได้
2: และสิ่งแรกที่เขาเลือกปลูกก็คือการทำนาข้าวและการทดลองปลูกพืชผลกินได้เขาเล่าว่าในยุคปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันการทำนาแบบประณีตปักดำจึงมีน้อยลงส่วนใหญ่คนปลูกใช้วิธีการหว่านเมล็ดจำนวนมากใช้ยาในระบบการผลิตนอกจากจะไม่ช่วยลดต้นทุนแล้วยังไม่ปลอดภัยกับคนปลูกและคนบริโภคอีกด้วย
1: ก็คืออยากให้มาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของรุ่นพี่จริงๆโคกหนองนาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากพื้นที่แปลงใหญ่ก็ได้นะครับเราก็สามารถตามกำลังของเราครับอย่าใช้คำว่าไม่พร้อมเป็นอุปสรรคกับตัวเองนะครับ
2: ความรักในธรรมชาติและความพอเพียงทำให้ในวันนี้ไพโรจน์ยังเตรียมขยายพื้นที่โคกหนองนาในลักษณะแบบเดียวกันไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเขายืนยันว่าจะนำข้อผิดพลาดจากแปลงเก่ามาพัฒนาในแปลงใหม่และยังคงยินดีแบ่งปันความรู้และผลผลิตให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเดินตามเส้นทางเดียวกันบนความพอเพียง
1: ก็แม้ท่านพ่อหลวงของเราจะสวรรคตไปแล้วแต่ผมคิดว่าท่านยังอยู่ใกล้ๆเราท่านยังอยู่ในใจของเราทุกคนท่านยังมองเห็นพวกเราทำอยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วครับได้ทำให้ท่านเห็นครับ
0: นอกจากพื้นที่ตรงนี้จะรองรับวิกฤตได้แล้วนะคะยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สำหรับเพื่อนๆภาคีเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทำเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ
3: เริ่มต้นจากการหาทางออกไปได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในเครือข่ายเนี่ยเราช่วยกันแก้ปัญหานะครับแล้วทำให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยสามารถจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยนะครับแก้ปัญหาแล้วก็ได้รับความสำเร็จตามที่ต้องการ
4: อยากพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่มาลงเรียนตรงนี้ถ้าวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่เราไม่สามารถพึ่งพาระบบของรัฐบาลได้อย่างเช่นน้ำไฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีระบบที่สองไว้เพื่อที่เราจะมีให้ครอบครัวของเราอะใช้ได้อยู่ไม่ขัดสนหรือว่าไม่เดือดร้อนดีกว่าไม่อย่างนี
0: ้พระอาจารย์สายชนพระนักพัฒนาที่มีลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่นแล้วนะคะท่านสอนการลงมือทำตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกกับเราว่าหลักการสำคัญของเรื่องนี้คือ the way of life design นะคะเป็นการดีไซน์ออกแบบทั้งแปลงนาด้วยแล้วก็ออกแบบทั้งชีวิตของตัวเองด้วยบนการทำความเข้าใจการลงมือทำจริงและการปรับให้เหมาะสมตามฐานะตามความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะคะพระอาจารย์ย้ำนะคะว่าวิธีนี้ไม่ง่ายและมีไม่น้อยเลยค่ะที่ถอดใจระหว่างทางซึ่งนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของชีวิตเป็นความจริงที่ค้นพบหลังจากการลงมือทำไปแล้วค่ะ
5: คนที่ทำแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ต่อไปก็ขับเคลื่อนต่อไปคนที่ทำแล้วไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องปรับไซส์ปรับ mindset ปรับวิธี

0: ครื่องมือปรับสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองพระอาจารย์ก็ยังจะยืนหยัดทำต่อหาวิธีรูปแบบแนวทางเนาะไอ้ที่มาเห็นกันวันนี้อาจจะเป็นแค่แนวคิดหลักการที่จะพึ่งพาตนเองเป็นแค่เปลือกๆบางอย่างก็ได้บางส่วนของแก่นทั้งหมด
1: แก่นของวิธีนี้คือการใช้ชีวิตและการพึ่งพาตัวเองรวมถึงแบ่งปันได้ด้วยในขณะที่ความรู้สึกของความพอเพียงก็เป็นวิถีภายในที่แต่ละคนอาจจะมีตัวชี้วัดไม่เท่ากันด้วยค่ะอาจจะพูดได้ว่านี่เป็นแนวทางหลักที่ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมลดการบริโภคที่เกินจำเป็นนะคะซึ่งพระอาจารย์ยังย้ำด้วยว่าทุกการลงมือทำไม่มีคำว่าล้มเหลวค่ะเพียงแค่เราปลูกต้นไม้แค่ต้นเดียวเท่านั้นก็ยังสามารถทิ้งร่มเงาให้กับโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเพิ่งจะเปิดเผยถึงแผนการยกระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศกลับผ่านแผนสมุดปกขาวนะครับนอกจากเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินรบเข้ามาเสริมเข้ามาเติมจากที่มีอยู่แล้วครับยังพูดถึงอนาคตของกองทัพอากาศในอีก10ปีข้างหน้าเป้าหมายสำคัญก็คือต้องลดจำนวนกองบินรบนะครับให้เหลือแค่3กองบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการแถลงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี2570ถึงปี2571ครับมีการพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญครับจากภารกิจป้องกันประเทศที่ผ่านมาครับทำให้ต้องทบทวนภัยคุกคามและจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพราะภัยคุกคามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่การใช้อาวุธหรือกำลังทหารแบบเดิมครับแต่ต้องครอบคลุมถึงสงครามไซเบอร์การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้โดรนหลากหลายรูปแบบจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับผบ.ทอ.เนี่ยเปิดข้อมูลโครงการสำคัญตามสมุดปกขาวปี2569ถึงปี2571ครับมีแผนในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่2ระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์รวมไปถึงการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศครับการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเฮลิคอปเตอร์นะครับที่สำคัญครับได้ย้ำถึงทิศทางในอีก10ปีข้างหน้าครับซึ่งจะครบ100ปีกองทัพอากาศบอกว่าต้องปรับลดขนาดให้เล็กลงนะครับโดยเหลือกองบินรบหลักเพียง3กองบินส่วนที่เหลือจะเป็นกองบินปฏิบัติการภารกิจพิเศษเครื่องบินลำเลียงอากาศยานไร้คนขับและฝูงบินเฮลิคอปเตอร์แต่จะไม่มองข้ามอาวุธที่มีราคาถูกและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนครับ
4: เราใช้กำลังทางอากาศเราอาจจะเคลื่อนที่หลายชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้ไซเบอร์ใช้สเปซเดี๋ยวนี้ได้เลยนะฮะสั่งโจมตีได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือปฏิบัติการหลายมิติที่ต้องเกิดขึ้นในสงครามยุคใหม่บูรณาการขีดความสามารถที่ทันสมัยเช่น AI Autonomous Drone Robotic Satellite Network Sensor เข้าด้วยกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเหนือกว่าและได้เปรียบแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราได้เห็นการที่เราไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงอย่างเดียวที่เราเรียกว่า High End Technology นะครับเครื่องบินรบราคาหลายร้อยล้านจรวดราคาหลายสิบล้านเราได้เห็นการกลับมาสู่ใช้การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานหรือที่เรียกว่า low end technology ที่มีราคาต่ำไม่ซับซ้อนแต่ใช้ปริมาณมากเช่น swarm drone
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำบอกว่าเครื่องบินรบยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและแม้จะใช้เครื่องบินรบหลายแบบทั้งกริปเพนและ F-16 แต่ต้องประสานการทำงานร่วมกันได้และพูดภาษาเดียวกันพร้อมย้ำค่ะว่าแผนงานทุกอย่างผ่านการพิจารณาของฝ่ายเสนาธิการอย่างรอบคอบและคำนึงเรื่องการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าช่วงหนึ่งของการแถลงเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงทำการฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่กริปเพนเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเป็นการกราบบังคมทูลเชิญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษาและครบ90ปีกองทัพอากาศและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักรบทางอากาศทั้งนี้ช่วงเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่นักรบทางอากาศซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้า
3: ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับศึกซักฟอกรัฐบาลเนี่ยครับเป้าหมายของฝ่ายค้านเนี่ยเราก็คงจะพอคาดการณ์กันได้ครับคงไม่ได้หวังน็อกกลางสภาหรอกเพราะดูจากเสียงของฝ่ายค้านแล้วเป็นรองจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหลายเสียงนะครับไม่สามารถคว่ำกลางสภาได้แน่ๆครับแต่สิ่งที่คาดว่าฝ่ายค้านคาดหวังครับก็คือการหาหลักฐานใบเสร็จเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบในกระบวนการต่อไปสำหรับ18รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันก็คือการชี้ให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
5: จากสารพันปัญหาที่ถาโถมใส่รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเป็นเหตุให้พรรคฝ่ายค้าน6พรรคการเมืองไม่สามารถไว้วางใจให้นายกรวมรัฐมนตรี18คนบริหารราชการแผ่นดินได้อีกต่อไปจึงยื่นยติซักฟอกขอเวลา5วันด้วยชี้ว่ามีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจำนวนมากที่สุดนายปริศวัชรศิลป์พร้อมแกนนำค่ายสีส้มพรรคประชาชนร่วมวางกระดานการเมืองเกมนี้ย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลยกประเด็นไล่เลียงให้เห็นตั้งแต่การโกงสว. THAI Passportวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความผิดพลาดการจัดการน้ำท่วมที่จะตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้ความจริง
6: สิ่งที่เราตั้งใจจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนก็คือให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ความจริงว่านอกจากรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนได้แล้วเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลเองต่างหากที่เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราถ้าถามว่าเป้าหมายหลักของเราในการอภิปรายไว้ใจครั้งนี้คือเราอยากให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงแล้วเมื่อรับรู้ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตว่าเขาอยากเห็นประชาชนเขาอยากจะเห็นประเทศเดินไปในทิศทางไหน
5: ฝ่ายค้านวางกรอบให้ส.ส.เจ้าของเรื่องที่อภิปรายเปิดประเด็นไว้เป็นผู้รับผิดชอบเช่นกงส.ว.จัดทีมพริศวัชรศิลป์พนิดามงคลสวัสดิ์ชยพลสะท้อนดีส่วน THAI Passport ทีมไอรักชนกสีนอกเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นลิซ่าพักมลหนุนอนันต์ส่วนสแกมเมอร์นำทีมโดยรังสิมันโรมเรื่องเศรษฐกิจนำโดยสิริกัญญาตันสกุลกับวีรยุทธการชูชาติเรื่องวิกฤตพลังงานกักตุนน้ำมันโดยสุภโชติชัยสัตย์ยังมีความล้มเหลวเรื่องของการรับมือวิกฤตน้ำท่วมรอแต่เพียงรัฐบาลเคาะกรอบเวลาจากนั้นฝ่ายค้านจะจัดสรรให้แต่ละพรรคค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์เตรียมจัดหนักเบื้องต้นวางส.ส.รุ่นเก๋าแบบฉบับฝ่ายค้านมืออาชีพอภิปรายราว10คนโชว์ลีลาฟาดหนักกลางสภาพร้อมชำแหละระบอบนอหนูที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยบอกจะกระชากหน้ากากอ้างอิงถึงความรักชาติแอบซ่อนการใช้อำนาจโดยมิชอบการบิดเบือนช่อชนเอื้อประโยชน์พวกพ้องและจากความเสียหายต่อชาติทั้งหมดทั้งมวลย้ำว่าไม่ใช่เรื่องบันเทิงอธิปไตยแต่เป็นความเจ็บปวดของคนในประเทศชาติบ้านเมืองนี
3: ้แล้วเราคิดว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเกมการเมืองไม่ใช่เรื่องของการทำลายเครดิตของรัฐบาลแต่จะเป็นการเปิดโปงข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบให้เห็นชัดว่าภายใต้หน้ากากของความรักชาติมันคือการใช้อำนาจหน้าที่ที่บิดเบือนช่อฉนเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกพ้องและตนเองเบียดบังทรัพย์สมบัติของแผ่นดินด้วยกระบวนการที่ไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายราชการถึงขั้นมีการทำเอกสารเท็จเพื่อแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: ปฏิทินการเปิดศึกซักฟอกในสภาครั้งนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนแต่จะวันไหนเมื่อไรกี่วันอยู่ที่นายกอนุทินตัดสินใจและด้วยสมการตัวเลขส.ส.ฝ่ายค้านในสภาไม่อาจน็อกรัฐบาลได้แต่ไฮไลท์อยู่ที่หากประเด็นใดที่ฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดและรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงได้อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ทางการเมืองหรือไม่ก็ต้องติดตามยานีไว้ครูไทย PBS รายงาน

พันธมิตรตะวันออกกลางออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียตอบโต้กลุ่มฮูตีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีสนามบินในกรุงริยัดหลายครั้งนะคะขณะเดียวกันหลายประเทศตอนนี้ออกมาเตือนพลเมืองของตัวเองอยากให้ทบทวนเรื่องการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบีย

0: ื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนในจำนวนนี้มีชาวอินเดียปากีสถานและอเมริกันรวมอยู่ด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บมากกว่า370คนนับเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษค่ะเมื่อวานหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุดีอาระเบียขยายเวลาการปิดสนามบินคิงคาลิดออกไปหลังกลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีอีกครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก11คนเหตุโจมตีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุโจมตีฝีมือกลุ่มฮูตีหลายครั้งตลอดสัปดาห์ที่กระจายไปยังสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนพลเมืองให้เลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียซึ่งรวมไปถึงสนามบินคิงคาลิดโดยเฉพาะนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นกลุ่มล่าสุดที่ออกประกาศแจ้งเตือนตามหลังสหรัฐแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้านตุรกีปากีสถานและอียิปต์ร่วมกันประณามการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยระบุว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างไร้เหตุผลพร้อมย้ำจุดยืนสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียตอบโต้ฮูตีด้วยมาตรการใดๆก็ตามรวมถึงป้องกันไม่ให้ถูกคุกคามอีกในอนาคตด้วยค่ะ
1: ใกล้ถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือราคาพลังงานน้ำมันแพงครับทำให้สหรัฐหันไปปิดดีลน้ำมันกับรัสเซียนะครับปิดดีลน้ำมันดีเซลคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสหรัฐกำลังจะเทยูเครนแล้ววิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ

0: สงครามที่โดนัลด์ทรัมป์คุยว่าจะคุยจบได้ใน24ชั่วโมงตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากทรัมป์ปิดดีลซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียแล้วก็เสนอให้ยูเครนมีผู้นำประเทศคนใหม่ก่อนที่จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานแบบสายฟ้าแลบค่ะทางการยูเครนเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพการโจมตีทางอากาศในคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก20คนนอกจากนี้รัสเซียยังโจมตีในเมืองอื่นๆอีกด้วยนะคะการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีแต่วโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องพุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าในคาคีฟค่ะเซเลนสกีระบุนะคะว่าเขาสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวและพร้อมทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อยุติสงครามค่ะรวมทั้งจัดการเลือกตั้งถ้าผู้นำรัสเซียยอมหยุดยิง60วันหลังจากทรัมป์ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ยูเครนต้องมีประธานาธิบดีคนใหม่โดยทรัมป์วิจารณ์นะคะว่าเซเลนสกีไม่ฟังคำทักท้วงและเดินหน้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและกล่าวหาว่าผู้นำยูเครนขัดขวางการทำข้อตกลงทั้งที่ผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างมากค่ะโลกเจอกับวิกฤตพลังงานจาก2สงครามใหญ่นะคะนั่นคือสงครามรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2022ตามมาด้วยสงครามในตะวันออกกลางที่เปิดฉากขึ้นเมื่อต้นปีค่ะโดยทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกและสหรัฐเองก็หนีไม่พ้นนะคะซึ่งที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ในตอนนี้นั่นก็คือน้ำมันดีเซลที่ถือเป็นต้นทุนสินค้าแทบทุกประเภทค่ะโดยในช่วงก่อนที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านเนี่ยน้ำมันดีเซลมีราคาถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขกันจริงๆไม่ถึง4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะลดลงมามากทีเดียวจากช่วงวิกฤตปี2022ก่อนที่ราคาจะไต่สูงขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยราคาดีเซลเนี่ยเริ่มลดลงหลังจากสหรัฐและอิหร่านตกลงหยุดยิงกันในเดือนเมษายนนะคะแต่กลับดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวล่มในเดือนกรกฎาคมจนราคาน้ำมันดีเซลแตะจุดสูงสุดทำสถิตินะตัวเลขอยู่ที่ 6.529 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
1: We said you can do whatever you want to Russia don't hit the refineries because that's a world problem that's causedAnd he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem.

0: Big Jordan. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
1: ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเดินหน้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานทั่วรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันเพื่อทำลายแหล่งรายได้หลักของรัสเซียที่ใช้ในการทำศึกนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงการคลังรัสเซียชี้ว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้คุณผู้ชมรัสเซียมีรายได้จากการผลิตน้ำมันและแก๊สลดลง 17% นะคะทั้งที่ราคาพลังงานดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางรัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลไปขายทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยตัวเลขอยู่ที่วันละเกือบ 790,000 บาร์เรลนะคะถือว่าเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐอเมริกาค่ะตามมาด้วยอันดับ3คือซาอุดิอาระเบียอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้นะคะโดยจากตัวเลขการส่งออกน้ำมันดีเซลทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่กว่า8,200,000บาร์เรลต่อวันสหรัฐและรัสเซียส่งออกดีเซลถ้าดูตัวเลขจริงๆคุณผู้ชมรวมกันเนี่ยคิดเป็นเกือบ1ใน4ของทั้งโลกนะคะและถ้ารวมซาอุดิอาระเบียเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยตัวเลขจะดีดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1ใน3ดังนั้นสงครามที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงย่อมหมายถึงราคาพลังงานที่แทบจะไม่มีทางทำให้ลดลงได้เลยและในขณะเดียวกันค่ะการโจมตีของยูเครนก็ทำให้รัสเซียส่งออกน้ำมันยากแล้วก็สั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลด้วยมาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่สหรัฐแล้วก็รัสเซียจะปิดดีลกันได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
0: Heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: ฟังแบบนี้แล้วชัดเจนคุณผู้ชมท่าทีของทรัมป์ต่อปูตินเป็นคนละเรื่องกับจุดยืนที่มีต่อเซเลนสกี้นะคะโดยแม้จะเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝั่ง Republican และ Democrat แต่ทรัมป์ยังยืนยันความสำเร็จของดีลน้ำมันดีเซลรัสเซียซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกดราคาน้ำมันในสหรัฐให้ลดลงได้ก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยทรัมป์ระบุว่ารัสเซียจะส่งดีเซลกว่า 300,000 ตันป้อนตลาดในสหรัฐและทั่วโลกทันทีนะคะตามมาด้วย 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีกหลายล้านตันหลังจากนั้นแต่ที่น่าตั้งคำถามกันต่อค่ะนั่นก็คือรัสเซียจะมีน้ำมันพอส่งออกมากแค่ไหนนะคะเพราะว่ารัสเซียเองก็เจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้จากภาพของรถยนต์ต่อแถวรอซื้อน้ำมันยาวเหยียดในหลายเมืองของรัสเซียก่อนหน้านี้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าดีเซลจากรัสเซียเนี่ยไม่น่าที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาพลังงานในสหรัฐได้อย่างยั่งยืนตราบใดที่สงครามทั้งสองสมรภูมิยังไม่จบนะคะและที่สำคัญคือการที่สหรัฐทำเช่นนี้ย่อมทำให้ยูเครนยิ่งตกที่นั่งลำบากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้คนและพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีที่ตอนนี้มีคำเตือนกันอยู่นะคะช่วง2ปีที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงพร้อมกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะ
4: มันก็จะมีการสูญเสียทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าในกระบวน
3: หัวหน้าศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีอธิบายถึงแนวทางการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่เพื่อรับมือกับผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะเธอย้ำว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพื้นที่เกษตรกรรมสวนผลไม้และบ้านเรือนจมอยู่ในน้ำท่วมขังยาวนานติดต่อกันถึง2ปีซ้อนที่ผ่านมาการช่วยเหลือจากภาครัฐมักเป็นการตั้งรับหลังเกิดเหตุแต่ว่าคนในชุมชนเลือกที่จะไม่อยู่เฉยค่ะพวกเขาหันมารวมตัวกันรวมพลังตั้งรับและบริหารจัดการภัยพิบัติ ด้วยตัวเอง
4: แล้วก็พอทำฐานข้อมูลนะก็มาแชร์กันว่ามีกี่คนมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยสัดส่วนเท่าไหร่กลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่อย่างเงี้ยพื้นที่จุดไหนต้องไปปักหมุดที่ตรงไหนพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นอย่างหมู่บ้านนึงอ่ะมันจะมีแบบที่เราควบคุมไม่ได้ยากก็คือกลุ่มเด็กประถมเด็กเนี้ยค่ะเขาจะชอบเล่นน้ำอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากบางปีที่แล้วเนี่ยถึงขนาดว่าเอาเยาวชนต้องเอาแพชุมชนไปดึงกลับมาจาก

0: ำลึกแบบหลายฟุตเนี่ยขึ้นมาให้ได้ไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลกันอ่ะ
1: หัวใจสำคัญครับคือการสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลที่แม่นยำนะครับทำระบบปักหมุดบ้านเรือนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกำหนดจุดปลอดภัยและเส้นทางอพยพครับโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกระจายข่าวสารนะครับขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ครับซึ่งรู้จักซอกซอยเป็นอย่างดีเป็นกำลังหลักนะครับในการเฝ้าระวังเด็กเล็กไม่ให้ลงเล่นน้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดหรือการจมน้ำรวมถึงการนำเสบียงและหญ้าเลี้ยงสัตว์ไปส่งมอบให้กับบ้านเรือนต่างๆครับ
2: การขับเคลื่อนของชุมชนยังสอดคล้องกับผลสำเร็จของโครงการซินตาลัมหรือภาษามาลายูปัตตานีแปลว่าความรักต่อธรรมชาตินะคะซึ่งจัดขึ้นโดย Save the Children ประเทศไทยร่วมกับทางภาคีเครือข่ายค่ะสร้างกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนชายแดนใต้มากกว่า 3,000 คนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา
3: ความรู้เรื่องความตระหนักให้กับเยาวชนเนี่ยมันจะเป็นฐานสำคัญมากเพราะต่อไปเวลาที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะตระหนักถึงเรื่องของสิทธินะครับจะเข้าใจเรื่องของว่าการที่เขามีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมันเชื่อมโยงกับตัวชุมชนเขาอย่างไรนะครับอันที่สองนอกจากเรื่องของการสร้างความตระหนักเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เขามีปฏิบัติการในระดับพื้นที่นะครับทำอย่างไรหลังจากที่เขามีความรู้ความเข้าใจนะครับในปัญหาเนี่ยเขาสามารถลุกขึ้นมานะครับจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย
2: จากบทเรียนการรับมือภัยพิบัติระดับท้องถิ่นเยาวชนปัตตานีพร้อมนำเสียงและข้อเสนอเชิงนโยบายไปแลกเปลี่ยนในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะทั้งในงาน Bangkok Climate Action Week ที่กรุงเทพรวมไปถึงการประชุมระดับโลกอย่าง COP 31ที่ประเทศตุรกีด้วยค่ะ
1: แม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของฝนใต้นะครับแต่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังวางใจไม่ได้ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
4: สวัสดีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะส่งผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยในคืนนี้ค่ะ9จังหวัดทางบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะประกอบกับช่วงนี้มีกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยค่ะกระแสลมนี้นะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลให้ช่วงนี้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักค่ะโดยคืนนี้นะคะจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้างออกไปยังบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะเรามาดูพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดทางภาคใต้ในคืนนี้กันก่อนนะคะได้แก่บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะส่งผลกระทบไปยังกรุงเทพปริมณฑลกับอีก31จังหวัดทั่วประเทศนะคะได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของชาวเรือนะคะทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้บริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณจินดนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันชันมูกรัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูกรัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคศ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคนายทามันชันมูกรัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโดมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุข

0: ของอาณาประชาราษฎร์และการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
1: พร้อมพระพุทธเจ้าค่ะพร้อมพระพุทธเจ้าค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกิดเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569
3: วันนี้เวลา 11:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ส่งงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: ตุมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังผืนดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: วันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอตินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆซึ่งขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัตนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โอกาสนี้องค์คมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: เห็นว่าเราทำประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสันจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัตวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19.00 น.บริษัทเฮ้าส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุ

0: พลวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมุรีโลกยารามวัชนาสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมรีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางลีกญี่ปุ่นวอลเลย์บอลเนี่ยเขายกลีกมาเล่นที่บ้านเรานะครับนี่กำลังสะท้อนถึงมูลค่าของนักตบหญิงไทยที่โกอินเตอร์กันหลายคนนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับหลังจากวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่นเขาได้สร้างบริษัทนะครับยกพลมาเปิดศึกนัดแรกในประเทศไทยนี่เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพและมูลค่าทางการตลาดของนักตบสาวไทย6คนที่โกอินเตอร์ครับพร้อมกระแสความฟีเวอร์หลังจากคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ครับศึกวอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่นสร้างบริษัทนำเกมนัดเปิดสนามมาจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งนับเป็นเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลีกเลยนะครับที่เป็นการดวลกันระหว่างแชมป์เก่าซางะฮิซามิเซสปริงซึ่งเป็นต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขลงสนามเจอกับอาริซาไอจิต้นสังกัดของเซตเตอร์ระดับตำนานก็คือซาร่านุสลาต้อมคำการดวลกันปรากฏว่าฮิซามิสึนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2นัดสกอร์เนี่ย3-1ในนัดแรกก็คือวันเสาร์และล่าสุดก็คือ3-2นะครับในเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วนักตบสาวไทยไปลดแล่นในลีกของญี่ปุ่นมาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ออนอุมาสิทธิรักษ์แล้วก็ทิพย์แก้วกัลยากมทลาตลอดจนแนนทัศดาวนึกแจ้งที่ไปแข่งขันต่อเนื่องหลายฤดูกาลติดต่อกันด้วยครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและมูลค่าทางการตลาดของนักตบสาวไทยได้เป็นอย่างดีในปีนี้ทัพนักตบสาวไทยก็เพิ่งสร้างผลงานชิ้นโบแดงนะครับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4บวกกับตั๋วบริษัทไปลุยโอลิมปิกเกมในปี2028ยิ่งทำให้เกิดกระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างถล่มทลายทั้งจากแฟนกีฬาชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นด้วยมาดูนะครับปีนี้มีนักตบสาวไทยเดินทางไปเล่นในลีกญี่ปุ่นถึง6คนครับเริ่มจากทีมไซตามะอาเกโอเมดิกเป็นอันดับที่8ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับคว้าตัวชัชวาลโมกศรีแล้วก็แบมจินดาภานาหัวหนองไปร่วมทีมส่วนอารามาเรยามากาตะนะครับอันดับที่14ก็มีไก่วีมรัตนพันธ์ PFU Bucat ทีมอันดับที่4ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มีแนนทัศดาวนึกแจ้งส่วนซากะฮิซามิเซสปริงซึ่งเป็นแชมป์เก่าที่มาแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเตยหัตถยานนะครับส่วนทีมอาริซาไอจิอันดับที่6ก็มีซาร่านุสราต้อมคำโดยเตยหัตถยาเผยความรู้สึกที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆชาวไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากพร้อมส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนขณะที่นุสราต้อมคำในฐานะผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชบอกอย่างภาคภูมิใจว่าแม้จะสวมเสื้อสโมสรญี่ปุ่นแต่หัวใจยังเป็นคนไทย 100%หวังว่าปีหน้าลีกญี่ปุ่นก็จะกลับมาจัดที่เมืองไทยอีกครั้งครับ
1: ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกหน่วยงานมากๆค่ะที่ทำให้ SV League ได้มาจัดแมตช์ดีๆที่ประเทศไทยเตยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนคนไทยมากๆที่ได้เห็นแมตช์ที่มีประสิทธิภาพของ SV League มาเปิดที่นี่ค่ะซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างที่จะยาวนานก็อยากจะให้แฟนๆไทยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมของเจเจแล้วก็ทีมซากะฮิซามิสึสปริงนะคะแล้วก็มันจะเป็นอีกหลายๆแมตช์เลยที่แบบเราจะทำการแข่งขันอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจมาให้กันเยอะๆค่ะ
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามของแข่งขันของทีมชาติเราต้องรู้สึกว่าต่อให้เราใส่เสื้ออาริซาไอจีแต่หัวใจเราคือคนไทยค่ะก็นอกจากพวกเราสองคนแล้วน้องเตยแล้วก็พี่แล้วก็ยังมีน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องไก่แล้วก็น้องแบมแล้วก็อีกคนหนึ่งคณะทัศดาวซึ่งต้องบอกว่ามีผู้เล่นไปเล่นที่ญี่ปุ่นทั้งหมด6คนยังไงก็ฝากกำลังใจส่งไปเชียร์สาวไทยด้วยนะคะ
0: ซึ่งความสำเร็จของนักตบสาวไทยที่ไปสร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกครับก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าระบบวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และก็อุตสาหกรรมกีฬามูลค่ามหาศาลอย่างแท้จริงซึ่งความมุ่งมั่นและพลังแห่งความทุ่มเทนี้ครับไม่ได้มีแค่ในเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่คาดว่าน่าจะส่งแรงกระเพื่อมมาถึงเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในบ้านเราที่จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับต่างเข้าใจในสถานการณ์เลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชิงแชมป์ประเทศไทยในปีหน้า4รายการจากผลกระทบน้ำท่วมภายในบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับนี่ครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณสนามกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากส่งผลกระทบต่อสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาส่งผลให้อุปกรณ์และก็ชุดเครื่องนอนของนักกีฬาเสียหายเป็นจำนวนมากไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานได้ทำให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4รายการนะครับก็จะมีดังนี้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ในวันที่14ถึง25มีนาคมปีหน้าตามด้วยกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9นะครับ1ถึง7เมษายน ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่50 9-19 พฤษภาคมและก็กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ในวันที่3-9มิถุนายนปีหน้าล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ได้สอบถามนายจินชัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานียอมรับว่าจังหวัดเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่หากเลื่อนการแข่งขันออกไปก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีเวลาเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้นทั้งเรื่องสนามแข่งขันแล้วก็สถานที่พักรับรองต่างๆให้ภาพรวมออกมาดีที่สุดครับสอดคล้องกับนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยที่เข้าใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากสมาคมกีฬาคนพิการก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
3: อุดรธานีเนี่ยพร้อมนะครับที่จะจัดงานกีฬาแห่งชาติอันนี้ต้องย้ำต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราพร้อมจะจัดเดือนหน้าจะจัดช่วงไหนเราก็พร้อมหมดนะครับคราวนี้ข้อดีของการเลื่อนออกไปเนี่ยคือนักกีฬาเนี่ยเขาก็มีเวลาเตรียมตัวที่มากขึ้นเขาก็มีเวลาฝึกซ้อมที่มากขึ้นนะครับก็มันก็มีข้อดีของมันคืออุดรเนี่ยเนาะเราก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเราก็อยากจะเห็นส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี
4: สาเหตุนะครับเป็นภัยพิบัตินะครับสิ่งที่เราต้องคิดร่วมกันนะครับสำหรับผมในมุมมองของกีฬาคนพิการก็ถ้าเรื่องก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะที่อุดรก็เป็น2ปีครั้งแต่นะครับก็เข้าใจ

0: นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นกันเพราะอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ถุนราชมังเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์หลักนะครับหากมีแผนที่จะกลับมาจัดการแข่งขันได้เร็วที่สุดก็ขอสนับสนุนทุกแนวทาง
1: ขณะที่นางกรดปานสมานมิตรผู้ว่าการกกท.ย้ำว่ากกท.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเตรียมเชิญทั้งด้านของจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุดรธานีรวมถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาหารือในวันที่21ตุลาคมนี้ที่หัวหมากเพื่อหาทางออกร่วมกันกกท.พร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นและก็พยายามเดินหน้าจัดการแข่งขันทั้งในรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบสุดท้ายด้วยให้ได้ภายในปี2570นะครับซึ่งกกท.จะรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ใหม่ให้เร็วที่สุดครับซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาเขามีความกังวลนะครับก็เช่นการคาบเกี่ยวเรื่องของการศึกษาการย้ายสังกัดหรือว่าเกณฑ์อายุที่ใช้ในการแข่งขันหากล่วงเลยไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับเขานะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนครับก็คือเรื่องของงบประมาณการฝึกซ้อมมากขึ้นมันก็ทำให้งบประมาณที่เขาจะใช้เนี่ยต้องเพิ่มตามตัวด้วยนะครับคุณวิสาลเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนวิเคราะห์ถึงอนาคตของประกันสังคมนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ยกระดับไฟสงครามตะวันออกกลางกลุ่มฮูตีถล่มสนามบินในเมืองหลวงซาอุดีอาระเบีย2รอบใน2วันทรัมป์เผยรัสเซียยูเครนสงบศึกด้านพลังงานเซเลนสกี้ถูกกดดันจัดการเลือกตั้งใหม่เปิดฉากประชุมประจำปี IMF World Bank 2026โอลิมปิกการเงินโลกชูการใช้ AI สร้างงานพยุงเศรษฐกิจโลกโต 3%ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15นาที
5: อยากมีสิทธิ์ในอนาคตนะคะ
6: ก็คาดหวังกับคนที่จะมาได้รับตำแหน่ง
7: มันสำคัญสิมันก็เหมือนเรื่องนายกนั่นแหละอย่าพูดไป
8: ให้เด็กของมือมันมีความหมายแล้วมันต้องลบข้างหลังมันรุ่นมันเป็นลูกจ้างของลูกน้องของพรรค
9: เรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็น
10: สิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับผิดชอบ

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชมณีนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับที่ชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างแบบยกทีมก็ถือว่าต่อจากนี้จะมีเสียงข้างมากในบอร์ดประกันสังคมคือฝ่ายลูกจ้าง7เสียงฝ่ายนายจ้าง7เสียงอยู่กับทีมประกันสังคมก้าวหน้าและอีก7เสียงก็เป็นทางฝั่งภาคราชการแต่มันจะเป็นความประสบความสำเร็จสำหรับผู้ประกันตนสำหรับสำนักงานประกันสังคมหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์มันเป็นทั้งความท้าทายในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้คุยกัน2ท่านคนที่จะเข้าไปเป็นว่าที่กรรมการประกันสังคมครับคุณสราดินเรืองปัญญาบุตรว่าที่กรรมการประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างและอาจารย์สัทธรัมย์บุตรธรรมบุตรสดีครับว่าที่กรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนจะคุยกันว่าตกลงเราจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในประกันสังคมยังไงบ้างขอเคลียร์ดราม่าก่อนนะเอาดราม่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธ์นะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตัวเลขพูดไปใช้สิทธิ์ฝ่ายนายจ้างอาจจะไม่ได้สูงมากนักถูกไหมครับแต่พอรอบนี้เนี่ยโหก้าวกระโดดขึ้นไปหลาย 100% แต่คำถามที่คนสนใจก็คือถ้าคุณอิสริยะโพสต์แบบนี้แล้วก็บอกว่าได้ทำการส่งเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ของฝ่ายผู้ประกอบการให้เห็นความสำคัญนะมีแคมเปญรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งโดยเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการมันจะถือว่าเป็นการเมืองเข้ามาแทรกแซงขัดต่อระเบียบการเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์สัทธรัมย์อธิบายยังไงความเชื่อมโยงกับส.ส.พรรคประชาชนครับ
2: ครับผมคือด้านหนึ่งประเด็นแรกที่เราอยากย้ำนะครับคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราเนี่ยทั้งทางนิตินัยแล้วก็พฤตินัยเนี่ยเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองนะครับคือไม่เป็นเลยการบริหารการจัดการงบประมาณทรัพยากรในต่างๆเนี่ยคือแยกขาดจากทุกพรรคการเมืองแล้วก็ในประเด็นโพสต์ของท่านส.ส.เมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคส่วนของการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยมีหลากหลายนะครับก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ส.ส.ของพรรคประชาชนนะครับเอาอย่างง่ายที่สุดนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นคนที่คุมระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมตัวชี้วัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือการทำให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการยังไงนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปย้อนดูบันทึกของกรรมธิการการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งก็มีส.ส.อยู่หลากหลายพรรคการเมืองนะครับก็มีวาระอันนี้เช่นเดียวกันก็คือการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ผมคิดว่าเรื่องการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งนายจ้างถ้าเราย้อนไปปี66เนี่ยฝั่งนายจ้างมีคนมาใช้สิทธิ์หลักพันคนเองนะครับมาใช้สิทธิ์หลักพันคนเพียงแค่200คะแนนเนี่ยก็ได้เป็นบอร์ดแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ของวิกฤตความเป็นตัวแทนของนายจ้างที่มีหลักแสนคนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกภาคส่วนอยากให้คนมีส่วนร่วมในการมาเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
0: ฉะนั้นคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหม
2: ระเบียบตัวนี้มีข้อห้ามสำหรับผู้สมัครก็คือห้ามผู้สมัครเนี่ยดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าดำรงเนี่ยก็คือต้องเว้นวรรค3ปีเช่นสสผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเทศบาลสจผู้ใหญ่บ้านสวผู้ช่วยประธานสภาอะไรพวกนี้ที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้คือเป็นตำแหน่งทางการเมืองต้องเว้นวรรค3ปีถึงจะมาสมัครเป็นบอร์ดได้นะครับแต่ว่าตามลักษณะเรื่องความเกี่ยวพันพรรคการเมืองไหนจะมาเชียร์พรรคการเมืองไหนจะมีการสนับสนุนรณรงค์เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามสำหรับตัวผู้สมัครตัวผู้สมัครไม่ได้มีข้อห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ก็นั่นก็หมายความว่าตัวผู้สมัครไม่สามารถถูกตัดสิทธิ์ได้จากการที่มีใครมาสนับสนุนหรือเชียร์แต่ว่าถ้าดูตามโพสต์ตัวนี้ก็คือการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์ซึ่งผมต้องบอกว่าทุกพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องพยายามสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมอยู่แล้วลองไล่ดูนะครับจะพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนนะครับก็พยายามทำแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับให้คนมามีส่วนร่วมกับการลงทะเบียนเลือกตั้งการมาใช้สิทธิ์ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปครับ
0: อาจารย์บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยและคุณสราลินนะครับ จะบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้นะเป็นพี่สาวผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโยงอะไรกับพรรคการเมืองสีส้มไหม
1: ถ้าจะมีโยงก็คือมีแค่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวในครอบครัวแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เรียนไว้สักครู่ค่ะเรื่องตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งในพรรคการเมืองก็คือไม่มีแล้วก็ไม่เคยมีด้วย
0: แล้วรู้แคมเปญที่คุณอิสริยะโพสต์นี้ไว้ไหมว่าเขาให้ผู้ประกอบการสนใจแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมทางฝ่ายนายจ้าง
1: โดยส่วนตัวไม่ทราบเลย
0: ไม่ทราบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทำไมต้องลบอ่ะนี่อันนี้ที่คนสงสัยเพราะนี่โพสต์นี้เนี่ยถูกแคปเอาไว้ทันอาจารย์คิดว่าทำไมคุณอิสริยะถึงลบถ้าคิดว่าไม่มีปัญหา
2: ก็คือผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่สสท่านนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพรรคประชาชนก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ก็วิธีการจัดการคงเป็นกระบวนการการจัดการภายในนะครับแต่ว่าเรื่องแคมเปญที่ให้คนมามีส่วนร่วมเนี่ยผมย้อนไปผมก็เคยเห็นโพสต์แบบนี้เนาะเคยเห็นโพสต์แบบนี้ของสสหลายพรรคการเมืองก็สำหรับผมเนี่ยคือผมเคยเห็นผ่านตามาก่อนการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์ให้คนมาลงทะเบียนให้คนอื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกและผิดปกติขนาดนั้นนะครับแน่นอนว่าก็จะมีสสที่อินเรื่องนี้นะครับพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างเช่นสสไอรักชนกนะครับก็เป็นคนที่พยายามผลักดันพูดเรื่องนี้สังคมก็รับทราบอยู่แล้วนะครับสสเนมศาสวัชจากชลบุรีก็เป็นคนที่ผลักดันและติดตามเรื่องประกันสังคมนะครับ

0: ับสสหลายคนนะครับก็ให้ความสนใจกับการติดตามการลงคะแนนปัญหาอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีกับการที่เรามีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตรวจสอบหรือแม้กระทั่งสสฝ่ายรัฐบาลที่ให้ความสนใจความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ครับ
1: ฉะนั้นไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ใช่ไหมทั้งสองท่าน
0: สำหรับผมนะครับไม่มีระเบียบข้อไหนเลยนะครับไม่มีระเบียบข้อไหนระเบียบที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องคือเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผู้สมัครเรื่องอื่นนี่ไ
1: หมเคลียร์หมดแล้วก่อนหน้านี
0: ้เคลียร์หมดไม่รู้จะตรวจสอบกันละเอียดขนาดไหนตรวจสอบขนาดคุณชริตเพื่อนผมเนี่ย
1: ส่
0: งมาตรา39ช้าไป10ชั่วโมงก็เขายังตีความว่าไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ประกันสังคมเขาดูการสมทบเป็นเดือนอันนี้ประกันสังคมดูแบบเข้มมากดูเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเราผ่านขั้นตอนนี้มาแบบเข้มข้นมากเลย
1: อ่ะเราก็รอดูทางฝ่ายสำนักงานเขากำลังตรวจสอบกันอยู่เนาะผลการเลือกตั้งแล้วก็จะได้รับรองผลการเลือกตั้งจะช้าจะเร็วแต่ทีนี้ในฐานะว่าที่กรรมการทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างจากคุณสลาลินก่อนถ้าจะแบ่งทั้งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตอนนี้เรามีแผนในใจไว้แล้วหรือยังว่าทันทีที่ได้เริ่มงานจะทำอะไรให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในประกันสังคมครับ
2: ในระยะสั้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปตอนต้นนะคะว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดการประชุมการมีส่วนร่วมอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เลยในอำนาจของบอร์ดแล้วก็เรื่องของการที่ทำzero base budgeting นะคะก็คือกรอบของตัวงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางงบประมาณของทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นในเรื่องของเป็น routine base คือเคยตั้งงบมาเท่าไหร่ก็ตั้งเท่าเดิมหรืออาจจะมี incremental ตามเงินเฟ้อหรืออะไรที่เพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆมันเป็นหลักคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่เคยถูกตั้งคำถามว่างบตัวเนี้ยคุ้มค่ามีประสิทธิภาพหรือทำได้ดีกว่านี้ไหมแล้วก็จากที่เราได้ศึกษาแล้วก็ทางทีมการสังคมก้าวหน้าที่ทำในสมัยที่แล้วนะคะก็ได้มาดูแล้วเนี่ยก็พบว่าจากกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 10% ของรายรับเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งไว้สูงขนาดนั้นจริงประมาณ 3% ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าในระยะกลางมันก็จะเป็นเรื่องของการทำสวัสดิการควบคู่ไปกับการปรับปรุงเรื่องของการลงทุนเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเจอความท้าทายมากมายหลายอย่างทั้งในเรื่องของการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบแล้วก็การส่งเงินสมทบเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ส่งเข้ามาก็ใช้ไปกับสิทธิประโยชน์สิทธิในการรักษาพยาบาลซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ขึ้นมากๆแล้วเงินตรงส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายในเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะกลับไปเป็นเงินบำนาญเงินบำนาญตัวเนี้ยก็ต้องเอาไปลงทุนให้งอกเงยเพื่อให้มันมีความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวแต่พอสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยค่ะก็ทำให้คนที่จะต้องเข้ามาใช้เงินในส่วนของเงินบำนาญตรงเนี้ยมีเยอะขึ้นมันก็เป็นเรื่องของว่ากองทุนเนี่ยก็ต้องลงทุนให้มีความงอกเงยมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะได้เห็นจากในข่าว
1: ปัญหาต่างๆ
2: ใช่แล้วก็เรื่องของการลงทุนที่มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3% ซึ่งต้องบอกว่ามันคือเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลในปริมาณเงินที่มากขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้วมีความสามารถในการเอาไปลงทุนได้มากมายแล้วก็กองทุนต่างๆจริงๆเขาก็อยากที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มีศักยภาพที่จะสามารถทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนเนี้ยมันสูงกว่านี้ได้หลายเท่าม
1: ีตัวเลขในใจไหมว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้ผลตอบแทนต่อปีมันเฉลี่ยสักเท่าไหร
2: ่จริงๆ
1: ถ้าคิดว่า 2-3% มันน้อยเกินไป
2: เท่าที่เคยคุยกับทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่อยู่ในอนุลงทุนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆ 7-8% เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากนะคะ
1: มันจะเห็นตัวเลขนี้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเพราะบางอย่างมันก็ลงทุนไปแล้วบางอย่างก็ต้องเริ่มลงทุนใหม่ถูกไหมครับอาจารย์มันจะเห็นตัวเลขมากกว่า 2-3% ได้ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่2ปีนี้พอไหม
0: ครับจริงๆแล้วพอเราใกล้ไปดูเนี่ยพอสิ้นปี67กับสิ้นปี68เนี่ยที่เราเริ่มวางกรอบ SAA คือเป็นการจัดสินทรัพย์แบบใหม่นะครับที่พยายามที่จะกระจายสู่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจ พราะว่าการลงทุนในกองทุนบำนาญเนี่ยมันไม่เหมือนลงทุนรายย่อยเนาะลงทุนรายย่อยคือ

คุณก็ไปเช็คข่าวว่าตัวหุ้นตัวนี้จะดีหรือไม่ก็พยายามขายทำกำไรอะไรต่างๆแต่ในกองทุนบำนาญเนี่ยมันคือการวางกรอบการลงทุนนะครับว่าสินทรัพย์ตัวนี้จะลงไปเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในช่วง2ปีที่เราเข้ามาที่เราพอขยับได้เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6% นะครับ 5-6% มีช่วงเบรกเล็กน้อย

0: ันเหมาะสมได้และสิ่งที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถลดการใช้ดุลพินิจนะครับที่เราเห็นปัญหาเนาะปัญหาอย่างเช่นอย่างผมเล่าบ่อยแล้วแต่ก็เข้าซ้ำอีกอย่างเช่นเรื่องตึกหนึ่งคือจริงๆแล้วบอร์ดเนี่ยจะไม่มีทางทราบนะครับว่าตัวสินทรัพย์มันถูกไปลงทุนอะไรบ้างแต่ว่ามันมีการรีพอร์ตออกมานะครับในสินทรัพย์ที่เรียกว่า global private equity นะครับต้องถามว่าเวลาพูดคำว่า global เนี่ยเราคิดว่าอยู่ในหรือนอกประเทศ
1: นอกประเทศอยู่แล้ว
0: ต้องนอกประเทศ global นะครับ
1: แต่ในไส้ใน
0: ใช่ผมไม่ไปถามง่ายๆว่าเอ๊ะ global นี่ไปประเทศไหนนะก็จะได้ให้คอมเมนต์แบบทั่วไปอะไรแบบนี้ปรากฏว่าอึกอักเลิกลักถามไปถามมา global นี่อยู่พระราม9นะครับพอถามไปก็บอกว่าอ๋อก็พระราม9ก็อยู่ในโลกนะครับเอ้าผมไม่ถามต่อมันมีความสำคัญยังไงก็เลยทำให้เราไปขุดประเด็นเหล่านี้จนเจอนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนอกจากวางแผนการลงทุนก็คือกรอบบริหารความเสี่ยงกรอบบริหารความเสี่ยงตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วก็คือการป้องกันไม่ให้มีสินทรัพย์แบบตึกในลักษณะนั้นเข้ามาอีกนะครับก็ตัวนี้คือป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เราเข้ามาก็เชื่อว่าเราจะสามารถวางกรอบบริหารความเสี่ยงแผนการลงทุนที่รัดกุมแต่ว่าก็ได้กำไรในระยะยาวเพื่อที่ว่าจะกลับมาเป็นเงินบำนาญสำหรับประชาชนในภาพใหญ่นะครับคิดดูว่าอย่างที่คุณสราลินบอกว่าถ้าขยายได้ถึง 7-8% เนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะมีเงินที่เข้ามาเพิ่มเติมปีหนึ่ง 20,000 ถึง 30,000 ล้านส่วนต่างที่มันเพิ่มเติมมากมายขนาดนี
1: ้แปลงมาเป็นสวัสดิการยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับแปลงมาเป็นสวัสดิการได้เยอะเลยอย่างตอนนี้บำนาญเนี่ยที่เราว่าจ่ายกันเยอะๆเนี่ยปีละประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมนะครับคือก็ต้องระวังว่าไม่ได้เพิ่มเยอะก็เหมือนกับการแกมเบิ้ลเหมือนกับการไปเล่นพนันอันนั้นก็จะไม่เหมาะสมนะครับถ้าเราสามารถเพิ่ม 7-8% ได้ตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นเรื่องบำนาญเรื่องเงินเด็กต่างๆก็จะเป็นเรื่องสวัสดิการตามนโยบายของเราครับ
1: คือที่พูดเรื่องตัวเลขการลงทุนเนี่ยสุดท้ายมันจะโยงมาถึงชีวิตคุณผู้ชมทุกคน
0: นะ
1: ว่าจะได้สวัสดิการอะไรเพิ่มจากประกันสังคมหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็คือการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนมันย้อนกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนถูกไหมคุณสลาดินในฐานะฝ่ายนายจ้างเนี่ยเอาแน่นอนใครเข้ามาจากฝ่ายไหนก็ต้องเข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายนายจ้างถูกไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนกับวิธีคิดมันเปลี่ยนไปพูดถึงสิทธิประโยชน์ของฝ่ายลูกจ้างมากขึ้นมันจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนในแวดวงผู้ประกอบการนายจ้างที่เขาเลือกเข้ามา
2: จริงๆต้องบอกว่าเงินที่เราส่งสมทบในส่วนของประกันสังคมอะค่ะวัตถุประสงค์ของการส่งเงินสมทบเนี่ยส่งเพื่อลูกจ้างอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ส่งด้วยความที่ว่าเราก็คาดหวังว่าอาจจะเป็นสวัสดิการเป็นความมั่นคงให้กับลูกจ้างเวลาที่เขาเจ็บป่วยเขาก็สามารถไปใช้ได้รักษาได้นะคะแล้วก็เวลาที่เขาไม่มีแรงในการทำงานละแก่ตัวไปเงินตรงเนี้ยก็กลับมาเป็นเงินที่ทำให้เขาอยู่ได้ใช้ชีวิตได้แบบไม่ลำบากจนเกินไปนักเงี้ยค่ะตรงส่วนนี้จริงๆถ้านายจ้างเข้าใจให้ถูกต้องก็จะพบว่าจริงๆมันคือผลประโยชน์ของทางลูกจ้างที่สุดท้ายแล้วมันจะวนกลับมาเป็นทางฝั่งนายจ้างเพราะว่าพอลูกจ้างมีความมั่นคงในชีวิตมีการดูแลที่ดีเนี่ยค่ะเขาเองเขาก็มีกำลังใจในการทำงานนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะอย่างบริษัทของดังพี่เองอะค่ะก็มีการส่งสมทบประกันสังคมทุกเดือนแต่ก็ต้องจ่ายประกันกลุ่มแล้วก็ต้องซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทก็ต้องสมทบไปเพิ่มด้วยก็มันก็เกิดการตั้งคำถามว่าจริงๆนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้ลูกจ้างมีชีวิตที่ดีจะได้กลับมาเป็นแรงในการทำงานให้เรามีกำลังใจในการทำงานให้ดีว่าเราดูแลเขาดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าประกันสังคมทำงานตรงนี้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการรักษาพยาบาลเงินลงทุนอะไรต่างๆมันก็ลดภาระของนายจ้างได้ด้วย
1: ที่จะไปเพิ่มสวัสดิการส่วนอื่น
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าบริษัทมีแค่ประกันสังคมมันก็ไม่ค่อยดึงดูดคนเข้าไปทำงานหรือเปล่าในฐานะผู้ประกอบการ
2: ใช่ค่ะ
1: ในมุมของพนักงานที่เข้าไปใหม่เขามองยังไงฮะ
2: ถ้าในมุมของพนักงานคืออาจจะด้วยความว่าต้องเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมาประกันสังคมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่จ่ายเงินไปแล้วใช้ไม่ได้จริงดังนั้นน่ะเขาก็เลยไม่ได้มองเป็นสวัสดิการที่เขาจะได้อะไรดีๆกลับมาพอทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะมีการจ้างงานแล้วเราบอกว่า

0: ันสังคมนะเขาก็จะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสวัสดิการที่ดีก็เลยต้องมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติม
1: ครับอาจารย์แต่พอพูดคำว่าสวัสดิการเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีความกังวลอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันก็หมายถึงการต้องใช้เงินมหาศาลถูกไหมมันจะกลายเป็นรัฐสวัสดิการอย่างที่อาจารย์วาดฝันแต่ความเสี่ยงที่ประเทศมันจะล้มจะมีปัญหาด้านการเงินก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเหมือนกับที่หลายประเทศที่เราเห็นณขณะนี้เนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนอาจารย
2: ์ผมคิดว่าหัวใจเรื่องประกันสังคมเนี่ยน่าจะมองได้ง่ายกว่าในระดับประเทศเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยให้ผมเทียบนะมันก็คล้ายๆ earmark taxนะครับก็คล้ายๆของไทย PBS แต่ว่าประกันสังคมเนี่ยคือการหักเงินมาเหมือนกับการจ่ายภาษีครับแต่ว่าภาษีเนี่ยคือคุณไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกองกลางของประเทศมันเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินขาเข้ามันมีความชัดเจนนะครับแล้วเงินขาออกก็มีความชัดเจนตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดของประกันสังคมเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่ว่าประกันสังคมกับบัตรทองอันไหนเยอะกว่าอันไหนน้อยกว่านะครับแล้วก็พอประกันพอบัตรทองเพิ่มสิทธิประโยชน์มาประกันสังคมก็ต้องมาไล่ตามตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเป็นนักวิชาการผลักดันเรื่องรัฐสวัสดิการก็จะมีคนถามแบบนี้แหละเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าพอ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้ามาต้องเรียนว่าผมเห็นไฟล์ Excel เป็นหมื่นแถวนะเวลาที่เขาจะปรับสิทธิประโยชน์เห็น assumption ข้อสมมุติว่าปรับแล้วจะเอาเงินไปตรงไหนทำยังไงผมจึงได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเลยว่าเรามีเงินพอสำหรับทุกคนอย่างเช่นเรานึกถึงว่างบการทำปฏิทินปีละ50ล้านเนี่ยมันเท่ากับสิทธิทุพพลภาพของแรงงานอิสระทั้งประเทศเลยมาตรา40ทั้งประเทศเนี่ยใช้สิทธิทุพพลภาพ50ล้านหรือว่าตึกย่านพระราม9ที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่มีส่วนต่างประมาณ 3,000 ล้านบาทเนี่ยมันเท่ากับเงินเด็กที่เราปรับเพิ่มขึ้นให้เด็ก 1.2 ล้านคนเลยตรงนี้เราเห็นเรื่องตัวเลขเห็นเรื่องที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นผมเลยบอกได้ว่าเนี่ยเรามีเงินพอในการที่จะทำให้ทุกคนได้รับสวัสดิการที่ดีแน่นอนครับว่าประกันสังคมเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งอันนั้นดูเป็นตัวเลขเพียวๆเลยแต่เราเองก็ต้องดูในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าเวลาที่คุณบอกว่าเพิ่มตัวนี้จะเป็นภาระอะไรต่างๆมันก็มีข้อสมมติต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่ามีผู้ประกันตนมาตรา39จำนวนมากเลยอายุเยอะอายุเยอะเขารู้สึกว่าเขาได้บำนาญน้อยเขาก็เลยส่งม39ต่อโดยไม่ลาออกแต่ว่าพอมีสูตรบำนาญที่เป็นธรรมเขาก็อาจจะคิดได้ว่าโอเคเดิมทีฉันได้บำนาญ 1,000 ตอนนี้ฉันได้บำนาญ 5,000 ละฉันขอรับบำนาญสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วเขาก็มาใช้บัตรทองซึ่งอาจจะเหมาะสมกับอายุของเขามากกว่าคืออายุ65ละไม่ได้ทำงานไม่จำเป็นต้องส่งม39เพื่อรับการรักษาพยาบาลไม่ได้มีโรคประจำตัวที่ผูกมัดผูกพันอันนี้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่พอมีสวัสดิการที่ดีแบบหนึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปลดคอสด้านอื่นได้หรือเช่นก็มีเงินค่าคลอดสวัสดิการการคลอดบุตรที่มันดีขึ้นก็ทำให้แม่ไม่ต้องลาออกแม่ไม่ต้องตกออกจากระบบการจ้างงานก็ยังส่งม.33ต่อไปได้เพราะตอนนี้สถิติพบว่ามีผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวนมากเลยที่ต้องออกจากงานเพียงแค่ว่าตั้งท้องและคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับเนี่ยมันไม่เพียงพอถ้ามันยืดให้เขาอีกสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเขาสามารถตั้งหลักในชีวิตได้แล้วกลับมาทำงานนะครับเขาก็จะสามารถสมทบประกันสังคมได้ต่อเนื่องมันมีความคิดแบบนี้อยู่ที่เราสามารถมองเห็นได้ในฐานะ6คนที่เข้าไปเนี่ยเราอาจจะผลักดันได้สักประมาณ 50% ของที่เรามุ่งมั่นไว้แต่ว่าสิ่งตอนนี้ที่เราเห็นโครงสร้างเห็นข้อมูลเห็นตัวเลขว่าสวัสดิการสามารถดีได้กว่านี้อีกเยอะมากเลยครับ
1: จะลองลิสต์ให้อีกที2ปีนี้จะเห็นอะไรเพิ่มเติมจากที่เอาแบบใกล้ตัวเลยนะที่ผู้ประกันตนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงผมจะได้บันทึกเอาไว้ว่าจะได้มาเช็คกันบ้านกันว่า2ปีที่ต่อไปนี้จะทำได้หรือเปล่า
2: ผมว่าเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยเราพยายามพูดใน3ตัวใหญ่ๆจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากเลยครับอย่างเช่นเรื่องเงินเด็กตอนนี้คือมันถูกฟีดไว้ที่6ปีมานานแล้วตั้งแต่มีประกันสังคมมานะครับก็จะขยายให้ไปได้ถึงสูงสุด15ปีนะครับเพราะว่าตอน นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเงินไม่พอแต่ตอนนี้มันมีการปรับเพดานละจาก 15,000 เป็น 17,500 มันมีช่องทางในการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจาก6ขวบสามารถขยายได้ถึง15ปีในอัตราที่ประกันสังคมสามารถรับไหวในช่วงแรกเพราะตอนนี้เด็กเกิดน้อยมากยิ่งเด็กเกิดน้อยเรายิ่งต้องดูแลเขาให้ดีให้สามารถเติบโตได้นะครับตอนนี้มีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับการอุบัติก็ค่อยๆน้อยลงตัวนี้เราสามารถปรับเพิ่มได้อีกตัวนึงคือเรื่องบำนาญครับบำนาญก่อนหน้านี้เราเถียงกันว่าจะบำเหน็จหรือบำนาญดีนะครับซึ่งตอนนี้มีแต่บำนาญอย่างเดียวซึ่งบำนาญเนี่ยมันดีต่อระยะยาวดีกว่าบำเหน็จอยู่แล้วในแง่ของตัวเงินแต่ว่าบำเหน็จเนี่ยมันสามารถตอบสนองความต้องการแบบใช้หนี้นะครับหรือเอาไปลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สำคัญผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลือกข้าราชการยังมีโครงการคล้ายๆแบบนี้เลยคือเราสามารถรับเงินก้อนส่วนหนึ่งแล้วก็ยังรับบำนาญต่อไปได้นะครับเช่นได้บำนาญ 5,000 บาทอันนี้เราก็ขอรับบำนาญเหลือ 3,000 บาทก็ได้เงินก้อนมา 120,000 บาทพอครบ5ปีบำนาญก็เด้งกลับมาเป็น 5,000 บาทเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นนโยบายของเรานะครับอีกอันนึงคือ Early Retire นะครับพอเห็นข้าราชการ Early ได้นะครับ Early Retire ของประกันสังคมเนี่ยคือเรามองเห็นว่ามันมีคนจำนวนมากเลยที่ทำงานแบบเดิมมาแบบเป็นเวลา20ปีแต่ร่างกายเขาไม่ไหวแล้วกับงานนี้แต่เขาอายุยังไม่ถึง55แต่ถามว่าถึงขั้นทุพพลภาพไหมก็อาจจะไม่ใช่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นเชฟมานานแล้วก็เขาผัดข้าวมา20ปีและเอ็นแขนเขาขาดยกกระทะไม่ไหวแล้วคือไม่ได้เป็นทุพพลภาพยังขยับยังใช้มือได้
1: แต่ปวดเจ็บ
2: ปวด
1: จนทำงานไม่ได้
2: ทำงานไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเข้าข่ายตามนโยบายของเราคือจะผลักดันให้มีการเออร์ลี่คือเลือกรับบำนาญได้ก่อนอายุ55ตามเงื่อนไขตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีคนจำนวนมากเลยผมเห็นกับตัวแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยบางคนก็กวาดบ้านถูบ้านนะแบบจนเอ็นอักเสบเนี่ยแล้วกังวลว่าถ้าฉันออกจากประกันสังคมฉันจะได้บำนาญไหมถ้าไปส่งต่อม39ต่อครับจะเป็นยังไงจะใช้สิทธิ์ผ่าแขนได้ไหมอันนี้คือมีคนที่เขามีความกังวลแบบนี้คนไทยที่ทำงานหนักนะครับอีกตัวนึงคือโบนัสเกษียณช้าเหมือนกับที่คุณสรารินบอกว่าสังคมผู้สูงอายุด้านนึงก็จะมีคนที่ทำงานได้นานมากขึ้นด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณเริ่มรับบำนาญช้านะครับก็คือร่างกายยังไหวยังส่งต่อไปเรื่อยก็จะมีโบนัสเกษียณช้าให้สูงสุด 15% นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนโยบายแก๊ปมันเราจะคุ้นเคยกับภาคเอกชนที่มีคำว่า leave without pay นะครับก็คือว่าพนักงานอยากไปพักนะครับยังไม่ได้ลาออกนะกลับมาให้ได้งานเดิมแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่รับเงินเดือนจากบริษัทแต่ว่าได้กลับมาทำงานเดิมตัวนี้เราเห็นความสำคัญเป็นโมเดลที่เราดูจากต่างประเทศจากเยอรมนีจากอะไรต่างๆซึ่งแก้ไขปัญหาคนเบิร์นเอาท์ในระบบได้เยอะนะครับก็คือช่วงที่ไม่ได้เงินเดือนก็ให้ประกันสังคมมา
1: อารมณ์เหมือนตอนตกงานอ่ะจะเข้าไปช่วยตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ได้ตกงานเป็นช่วงพักงานนะครับก็คือผู้ประกอบการก็จะได้คนที่มีไฟกลับมาแล้วก็ขนาดเดียวกันตัวผู้ประกันตนเองหนึ่งเดือนก็สำคัญเนาะบางคนทำงานมา20ปีไม่เคยขาดลามาสายขอเอาเงื่อนไขตัวนี้ให้ตัวเองได้พักสักหน่อยได้รับเงินจากประกันสังคมส่วนหนึ่งให้สามารถชีวิตไปต่อได้ครับผมอ
1: ันนี้ตัวอย่างนะ
2: อันนี้คือตัวอย่าง
1: คือไอ้พวกเนี้ยที่พูดเนี่ยลองไปเคาะตัวเลขกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถทำได้ด้วยงบประมาณที่มีอยู่
2: ใช่ครับอย่างเรื่องบำนาญไฮบริดที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับมันแค่เป็นการปรับวิธีการจ่ายคือมันเป็นเงินที่ผู้ประกันตนต้องใช้อยู่แล้วโอเคอาจจะมีการเสียโอกาสที่ประกันสังคมจะเอาเงินในอนาคตไปลงทุนและได้ผลตอบแทนบ้างแต่ว่าก็เป็นส่วนเล็กน้อยถ้าเทียบกับการที่ให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถนำเงินตัวเองล่วงหน้ามาเป็นเงินก้อนสำหรับบำนาญก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันนะครับ
1: คุณสรารินหาเสียงไว้เพียบเลยอาจารย์ก็มารับปากไว้เพียบเลยเนี่ยถึงเวลามันจะกดดันไหมคือมันก็เป็นทั้งโอกาสนะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะได้พิสูจน์ตัวเองเพราะว่ารอบที่แล้วอาจจะบอกว่าเป็นเสียงข้างน้อยถูกไหมอาจารย์ทางฝั่งลูกจ้างอย่างเดียว7คนนะตอนนี้ทางฝั่ง6คนนะเพราะว่าโดนตัดไปคนนึงใช่ไหมตอนนี้ทางฝั่งนายจ้างก็ได้ลูกจ้างก็ได้ถ้ายังได้ตามนี้ก็14เสียงจากทั้งหมด21เสียงในบอร์ดเนี่ยคิดว่าทำได้ตามนี้ไหมให้คำมั่นสัญญาตรงนี้เพราะว่ามีคนจับตามองมากคุณพนัสไทยล้วนบอกว่าเดี๋ยวจะ

0: ั้งโต๊ะแถลงทุกเดือนเลยตัวคล้ายๆตรวจการบ้านทีมเนี้ยว่าทำได้มากน้อยขนาดไหนที่หาเสียงเอาไว
1: ้ต้องเรียนว่าก่อนที่คุณวราวิทย์ถามค่ะพี่เองก็ถามอาจารย์แล้วก็
0: ทำได้
1: เหมือนกันใช่ทำได้
0: เพราะเรายังใหม่อยู่อาจารย์เห็นข้อมูลแล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเราก็เป็นแบ็คกราวด์เป็นวิศวกรดังนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามค่ะว่าด้วยตรรกะด้วยความเป็นจริงแล้วทำได้จริงจริงหรออย่างที่บอกว่าตามนโยบาย7วันเราก็เคยตั้งคำถามทำได้ยังไงเขาก็บอกว่ามันก็คืออยู่ในกรอบที่ทางบอร์ดจะเป็นคนอนุมัติอยู่แล้วดังนั้นถ้าเข้าไป14เสียงก็ทำได้เลย
0: คือถ้ามันไม่มีความซับซ้อนอย่างเช่นระยะสั้นที่อยากจะให้ถ่ายทอดเปิดเผยรายงานการประชุมอันนี้ทำได้เลยถูกไหมเสียงข้างมากในบอร์ดก็ถือว่าจบส่วนเรื่องพวกตัวเลขยิ่งเป็นผู้ประกอบการด้วยก็อยู่กับตัวเลขก็ต้องคำนวณถูกไหมที
1: ่
0: อาจารย์พูดมาได้เชื่อแกทุกอย่างไหมเนี่ยว่าทำได้จริง
1: ๆผ่านการตั้งคำถามมาแล้วเหมือนกันค่ะ
0: คืออาจารย์ก็มาคำนวณให้ดูแล้ว
1: ค่ะตอนที่ประชุมกันแล้วก็ทางทีมงานอธิบายเรื่องของนโยบายให้กับผู้สมัครบอร์ดทุกท่านได้ฟังก็จะผ่านการดิสคัสตั้งคำถามอะไรกันมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะว่าที่มาที่ไปคืออะไร
0: มีการคำนวณหรือแลกเปลี่ยนในแง่ของความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงเรื่องคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยไหมครับคุณตราลินที่คุยกันตอนนั้นว่าความเสี่ยงของกองทุนมันจะแค่ไหนถ้าเราให้แค่นี้มันจะอยู่ได้หรือเปล่าไอการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนกลับมามันพอไหมเนี่ยมีการดิสคัสกันตรงนี้ไหมตอนที่ออกนโยบายออกมา
1: ถ้าอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปหลายๆอย่างเมื่อสักครู่นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้เงินประมาณหลักร้อยล้านบาทถ้ามองกันแบบง่ายๆเลยค่ะกรอบเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่บอกว่า 10% ถ้าเหลือเพียงแค่ 3% นั่นก็เท่ากับว่าประหยัดไปได้หลายพันล้านบาทต่อปี
0: ไอ้ 7% ที่หายไปเนี่ยนะ
1: ถูกค่ะ
0: แต่ผมเข้าใจว่า 10% เนี่ยเขาตั้งเป็นกรอบเอาไว้แต่เขาเคยทางสำนักงานเคยอธิบายว่าใช้จริงไม่ถึงใช่ไหมอาจารย์จริงๆปัจจุบันเขาใช้อยู่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายตัวที่หักจาก
2: ใช้อยู่จริงเนี่ยคือมันคือ 10% จาก 200,000 ล้านคือ 200,000 ล้านที่เข้ามาเนี่ยคือเพดานที่เขาเก็บสามารถใช้ได้สูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ 20,000 ล้านซึ่งบางปีเนี่ยทะลุไปถึง 6,000 ล้านบาทถึง 6,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเทียบเนี่ยผมอยากชวนว่าสำนักงานก็จะบอกว่าคิดจริงๆแล้วเนี่ย5,000 6,000 ล้านจาก
0: ก็ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำ
2: ไม่ถึง 5% 3% กว่าแต่ว่าผมอยากเทียบสมมติว่าเราไปซื้อประกันนะครับแล้วประกันเนี่ยจ่ายสิทธิประโยชน์ให้เราเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจ่ายสิทธิประโยชน์คืนกลับมาสู่ผู้ประกันตนทั้งหมดเนี่ยประมาณปีละ100,000ล้านนะครับแต่ว่าใช้เป็นงบดำเนินการปีกับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านดังนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยเราไม่ควรจะคิดจากไอ้ 200,000 ล้านแต่ควรจะคิดจากไอ้ 100,000 ล้านที่จ่ายออกให้ผู้ประกันตนถ้ามีประกันบริษัทประกันไหนบอกว่าฉันมีค่าดำเนินการ 6% 5,000 ล้าน 6,000 ล้านจาก 100,000 ล้านที่จ่ายให้คุณเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครโอเคที่จะซื้อกองทุนอันนี้ประกันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการลดเพดานอย่างที่คุณสราลินบอกเนี่ยมันก็คือการทำให้แบบไม่มีเพดานที่แบบมันอินเฟลตเกินไปนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราประชุมกันจะมีคำแบบที่ลอยเข้ามาให้ในที่ประชุมคือเราเป็นองค์กรที่มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้ของดีๆแพงๆไปอันนี้คือที่ผมได้ยินประจำเป็นปกติหรือว่าไปซื้อให้เกิดความอุ่นใจอะไรต่างๆก็ต้องจับมากลับมาที่ Zero Based Budgetingนะครับคือตั้งคำถามว่างบนี้มันจำเป็นไหมจริงๆครับย้อนไปตอนที่สัมภาษณ์คุยกันเพื่อเข้าร่วมทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการในประเทศเนี้ยที่มีความสามารถในการบริหารและมองงบเนี่ยก็มีเยอะก็คือทุกคนก็สามารถมองเป็นตัวเลขได้หมดเลยแต่ว่าหัวใจใหญ่ที่เราคัดมาทั้ง7คนเนี่ยนะครับที่มีบางท่านบอกว่าเด็กอมมือจะคุมนายจ้างลูกจ้างคุมนายจ้างแต่เราไม่เคยคุมใครคือก็เป็นสหายที่เรามาแชร์ด้วยกันคือเป็นนายจ้างที่เราคัดมาคุยกันมาว่ามองเห็นว่าความทุกข์ของลูกจ้างก็คือความทุกข์ของนายจ้างแล้วก็มีสกิลเรื่องการบริหารการมองตัวเลขการบริหารองค์กรแต่ว่าสำคัญคือต้องมองว่าความทุกข์ของลูกจ้างเนี่ย เวลาลูกจ้างทำงานไม่ได้ลูกจ้างท้องแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดลูกจ้างกำลังจะเกษียณแล้วเงินเกษียณไม่พอมันคือความทุกข์ของนายจ้างด้วยเนี่ยมีไม่เยอะแต่เราพยายามหามาได้จน7คนอันนี้ครับที่ผมเชื่อว่าก็จะเป็นดีมทีมที่ทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเราสามารถเห็นอนาคตของกองทุนนี้ได้ครับ
0: แต่คนที่จะร่วมงานกับทั้งอาจารย์คุณสลาลินเขาจะคิดว่าเป็นดีมทีมหรือเปล่ามันอาจจะเกิดความหวาดกลัวโอ้โหทีมนี้จะเข้ามาถอนรากถอนโคนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างมากก็ตามแต่ก็ต้องทำงานกับทั้ง7คนของฝ่ายราชการถูกไหมแล้วก็ทางสำนักงานอีกที่เขาก็อาจจะมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างคุณสลาลินคิดว่าจะมีปัญหาในแง่ของการทำงานร่วมกันไหมตอนอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นเสียงข้างน้อยไงแต่ตอนนี้มัน14คนแล้วเนี่ยแต่ยิ่งกลายเป็นกำแพงที่แบบโอ้โหไปชนกับทางนั้นเข้าไปถอนรากถอนโคนหรือเปล่า
1: ต้องเรียนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงยังไงมีแรงเสียดทานอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าจากที่เคยฟังทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่อาจารย์พูดเนี่ยทุกครั้งเราจะพูดว่าข้าราชการมีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็อยากจะร่วมงานแล้วก็เราก็มองว่าถ้าคนที่ตั้งใจทำงานแต่ก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้กับการทำงานแล้วเกิดประสิทธิภาพหรือผลงานที่ดีอะค่ะตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการจะมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างอาจจะทำให้เขาทำงานไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: หรืออาจจะคลุกคลักในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องเดียวกันคือมองผลประโยชน์ของการบริหารงานตรงนี้มองผลประโยชน์เรื่องของตัวสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือความมั่นคงของกองทุนนะคะถ้ามองเรื่องเดียวกันจริงๆก็สามารถทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วค่ะ
0: ปกติเวลาประชุมเขาโหวตกันเอาจริงเอาจังไหมอาจารย์ที่เขามาพูดกันเรื่อง14เสียง21เสียงตอนอาจารย์มีอยู่7เสียงเนี่ยทุกเรื่องโหวตกันแบบวัดกันเป็นคะแนนไหมครับ
2: จริงๆคือต้องบอกว่า 80% นะกันก็คือเป็นการคุยกันก่อนเป็นการคุยกันว่าคุณเห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ต้องใช้คำนี้กันมันก็มีปรากฏการณ์แก๊สไลติ้งเหมือนกันนะครับว่าเช่นก็อาจจะมีข้อมูลที่ลอยมาในที่ประชุมว่าถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านนะจะฟ้าถล่มดินทลายจะเกิดความสูญเสียมหาศาลอะไรต่างๆแบบนี้ครับซึ่งตามฐานข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เราได้ดูกันมาเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันไม่จำเป็นว่าคุณต้องผ่านโครงการนี้เพื่อให้เกิดความอุ่นใจอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่คุณสราลินบอกผมว่าตัวนี้สำคัญมากเลยคือถ้าเรากล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ยืนลำพังแม้กระทั่งในห้องประชุมผมยกตัวอย่างเคยมีโครงการหนึ่งซึ่งเราคุยกันโต้เถียงกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ก็คือโครงการ Water Mist อันนี้พูดได้เพราะว่าโครงการนี้ถูกยุติไปแล้วเป็นเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงมูลค่า70กว่าล้านบาทซึ่งมีข้อมูลมารายงานประมาณว่าจำเป็นต้องทำระบบใหม่เพราะน้ำยาของระบบเก่ามันหมดแล้วมันไม่สามารถเอามาใช้ได้แล้วต้องทำระบบใหม่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราค้นมาพบว่าไม่ใช่ก็เลยเกิดการถกเถียงกันคุณชริตเนี่ยที่โดนตัดสิทธิ์ไปก็บอกว่าถ้างั้นขอให้ขานชื่อในที่ประชุมว่าใครเห็นด้วยกับโครงการนี้บ้างแล้วพวกเราก็ขานบอกว่าไม่เห็นด้วยและสิ่งที่อกใจอีกด้านหนึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลจากกรมบัญชีกลางจากพม.จากสาธารณสุขก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันในเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีคนที่พร้อมจะยืนหยัดเรื่องความถูกต้องนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านนี้ก็เป็นคนที่พยายามผลักดันให้เกิดประเด็นที่ก้าวหน้าเช่นเดียวกันท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านผมก็เชื่อว่าในภาพใหญ่เนี่ยทุกคนก็อยากเห็นประกันสังคมดีขึ้นเพราะทุกคนก็เหมือนว่าคุณจุลพันธ์ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับพวกผมก็มาจากการเลือกตั้งนะครับยังไงเราก็มีคนที่เป็นตัวแทนของเราที่จะได้รับประโยชน์จากประกันสังคมที่ดีขึ้นผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันทำงานร่วมกันได้มันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมขนาดนั้นครับผม
0: แต่การสื่อสารของคุณไอซ์ลักษณ์นกเช่นเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดให้หมด 20-30 ปีที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างเข้ามาไม่ได้มาประนีประนอมอยู่แล้วไอคนที่เตรียมจะร่วมงานกับอาจารย์กับคุณสราลินก็อาจจะเกิดความกังวล นะว่าโอ้โหจะเข้ามาแล้วจะร่วมงานกันได้หรือเปล่า
2: ครับอันนี้ผมสั้นๆ1 นาทีเลยคือผมเนี่ย 2ปีเราเจอรัฐมนตรีมาแล้วคนแรกคือคุณพิพัฒน์จากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณพงษ์กวินจากพรรคเพื่อไทยมาระยะสั้น
0: ช่วงสั้นครับ
2: แล้วก็มีคุณตรีนุช

0: เสร็จแล้วมาคุณจุลพันธ์รัฐมนตรี4คนนะครับผมก็บอกแม้กระทั่งกับคุณพิพัฒน์เนี่ยที่จะเห็นซัดกันบ่อยๆผมก็บอกเลยว่าถ้าเงินเด็กมันปรับเพิ่มคุณพิพัฒน์จะไปหาเสียงที่จังหวัดของคุณพิพัฒน์จะที่ภาคใต้หรือจังหวัดไหนว่าเป็นผลงานของคุณพิพัฒน์ยินดีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คุณพิพัฒน์เซ็นกฎกระทรวงเลยเกิดขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันกับคุณพงษ์กวินที่เข้ามาเรามีประเด็นเรื่องการตรวจสอบของตึกตัวนั้นอยู่นะครับผมก็ให้ข้อมูลของคุณพงษ์กวินให้เห็นภาพตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคุณจุลพันธ์นะครับคุณจุลพันธ์เข้ามาผมก็บอกว่าไม่มีใครจำสัทธารามหรือว่าต่อไปใครจะไปรู้จักว่าบอร์ดสราลินคือใครเขาจำได้แค่ชื่อรัฐมนตรีแหละถ้าใคร
1: เซ็นในยุคใคร
0: ใช่เซ็นสูตรบำนาญใหม่เนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ย คนจำนวนมหาศาลเลยนะครับคนก็จะจำชื่อท่านก็เป็นผลงานของท่านแต่ในขณะเดียวกันหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายค้านก็มีซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบส.ส.เนมส.ส.ไอซ์ก็ช่วยทำให้คนสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราทำงานร่วมกับทุกองคาพยพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลรัฐมนตรีไล่มาจนกระทั่งถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านผมว่านี่คืออุดมคติของการผลักดันนโยบายสาธารณะ
1: คือบทบาทของฝ่ายค้านเขาก็ว่ากันไปของเราเข้ามาเป็นบอร์ดก็ต้องยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
0: ข้อมูลที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องผมคิดว่าเราก็เปิดเผยแล้วก็สสฝ่ายค้านก็สามารถหยิบไปตรวจสอบสสทุกพรรคเลยสามารถหยิบไปได้ตรวจสอบไม่ได้มีวอเตอร์มาร์กอะไรต่างๆว่าห้ามเอาไปทำนะครับเอาเปิดเผยทุกอย่างก็แล้วแต่ว่าสสพรรคไหนจะไปใช้ผลงานรัฐมนตรีคนไหนเซ็นผมก็คิดว่าก็แฟร์พอที่จะเป็นเครดิตของเขา
1: คุณสราลินเข้ามาตรงนี้เนี่ยแน่นอนคนก็ต้องจับโยงกับน้องคุณรัฐพงศ์อยู่แล้วนะมันจะเป็นการคล้ายๆว่าเดิมพันพิสูจน์ผลงานของพี่สาวจะสะเทือนไปถึงน้องไหมครับว่าผลงาน2ปีหลังจากนี้จะเป็นยังไง
2: ผลงานของพี่สาวกับน้องชายต้องบอกว่าผลงานของเราก็ทำจากทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะหลายอย่างก็จะมีอุดมการณ์หรือมีความเชื่อบางอย่างที่เหมือนกันกับทางพรรคประชาชนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางส.ส.หลายๆท่านส.ส.ไอซ์ส.ส.เนมหรืออะไรเงี้ยนะคะคิดว่าจริงๆอยากให้มองเป็นเรื่องของว่าร่วมกันทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็ผลักดันให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นแบบนั้นดีกว่าค่ะ
1: อาจารย์มองยังไงที่สุดท้ายเขาอาจจะตีความว่าเนี่ยคือสีส้มเข้ามาถ้าทำดีก็โอเคก็ดีไปอาจจะส่งผลสะเทือนถึงการเมืองใหญ่แต่ถ้าทำไม่ดีการเมืองใหญ่สีส้มก็แย่ตามไปด้วยนะ
0: ก็วันนี้ก็พูดยากนะครับก็พูดยากเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ว่าคนจะมองเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าหัวใจใหญ่เนี่ยที่ผมเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นสมัยสุดท้ายของผมแล้วก็คือเราต้องการผลักดันให้ประกันสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นหลังพิงของคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าสิ่งเหล่านี้พรรคการเมืองไหนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผมว่าวันนี้ก็คงให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าเวลาที่เราเพิ่มเงินบำนาญเนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งนะครับว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมค
1: ุ
0: ณเป็นเสรีนิยมแล้วคุณจะได้บำนาญไม่เท่ากันไม่เคยมีเงื่อนไขนี้อยู่ในสวัสดิการของประกันสังคมนะครับเวลาที่เราเพิ่มเงินเด็กไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่อยู่ยะราอยู่นครศรีธรรมราชอยู่ระยองอยู่ชลบุรีหรือว่าคุณเลือกพรรคการเมืองไหนก็ล้วนได้ประโยชน์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้เป็นเงื่อนไขที่อยากชวนมองว่าประกันสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉดสีขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้คือมันทำให้คนไทยเชื่อได้ว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับมีสวัสดิการที่ดีขึ้นได้แล้วเรามีทรัพยากรเพียงพอในประเทศนี้ผมก็จะดีใจถ้าโมเมนตัมนี้ทำให้คนไทยตื่นตัวเรื่องสวัสดิการต่างๆมากขึ้นและผมก็จะดีใจมากเลยถ้าทุกพรรคการเมืองจับเรื่องนี้มาเป็นนโยบายของพรรคตัวเองจะเป็นพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมก็อยากให้ทุกพักเนี่ยมาจับเรื่องนี้นะครับเพราะประเด็นเวลาที่เราพูดเรื่องการเมืองเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้ถูกให้ความสนใจแต่วันนี้เราเห็นใช่ไหมครับคนล้านคนที่ออกมา
1: ที่ออกมาเลือกตั้ง
0: คนล้านคนที่ออกมาเขาออกมาเพื่อเรื่องนี้เลย ออกมาเพื่อให้ได้มีสวัสดิการที่ดีสิ่งที่เขาจับต้องได้นี่คือการเมืองที่ใกล้ตัวพวกเขามากที่สุดครับ
1: ได้เดี๋ยวรอดูผลงานของทีมประกันสังคมก้าวหน้านะพิสูจน์ตัวเอง2ปีนับจากนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาพูดคุยกันครับและติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงศธรมารออยู่แล้ววิเคราะห์กันกับเหตุการณ์ที่สนามบินในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียยิ่งถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตีต่อเนื่องน่าจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับคุณพงศธรครับ
3: ยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสร้างความกังวลต่อราคาพลังงานโลกด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ในการประชุม IMF และ World Bank ที่กรุงเทพมหานครด้วยติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
4: ทรัมป์เผยรัสเซียยูเครนสงบศึกด้านพลังงานเซเลนสกี้ถูกกดดันจัดการเลือกตั้งใหม่เปิดฉากประชุมประจำปี IMF World Bank 2026โอลิมปิกการเงินโลกถูกการใช้ AI สร้างงานพยุงเศรษฐกิจโลกโต 3%

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับวันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นกันด้วยประเด็นใหญ่ก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบีย2ระลอกในเวลาเพียง2วันเท่านั้นนะครับสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้ครับถือเป็นการโจมตีครั้งที่2ภายในเวลาเพียง2วันนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีครั้งล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11คนนะครับหลังจากสนามบินแห่งเดียวกันตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเมื่อวันเสาร์ครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีอาคารผู้โดยสารในสนามบินคิงคาลิดถูกโจมตีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า300คนเมื่อวันเสาร์นะครับการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับนับตั้งแต่สงครามสหรัฐอิหร่านเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียระบุว่าผู้เสียชีวิตมีหลายสัญชาติครับทั้งชาวซาอุดิอาระเบียจำนวน4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันชาวจอร์แดนชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียชาวซูดานและชาวอียิปต์ประเทศละ1คนสถานทูตอินเดียประจำซาอุดิอาระเบียก็เปิดเผยว่าชายชาวอินเดียคนหนึ่งเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บหลังจากการโจมตีสนามบินเมื่อวันเสาร์ด้วยนะครับกลุ่มฮูตีในเยเมนออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีในครั้งนี้และเตือนสายการบินให้เลี่ยงน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเนื่องจากกลุ่มฮูตีจะใช้ทั้งขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนรวมทั้งโดรนในการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในซาอุดิอาระเบียสนามบินทุกแห่งในซาอุดิอาระเบียอาจจะตกเป็นเป้าหมายยกเว้นสนามบินในนครมักกะและเมดินาเท่านั้นสนามบินนานาชาติคิงคาลิดยังถูกโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยนะครับทำให้ชาวซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย3คนปฏิบัติการโจมตีหลายระลอกเป็นการตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่สนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในสงครามกลางเมืองล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าสหรัฐกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีโต้กลับไปยังกลุ่มฮูตีด้วย
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the moon?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
3: Because you said that there would not be another strike on Iran until after the midterms. Does this latest attack in Saudi?
2: Well, we're going to take a look.
3: Mr. President, the midterms.
0: ความรุนแรง

0: ลอกล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียล่มลงไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับความขัดแย้งมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้าไปยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญริมชายฝั่งทะเลแดงถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ก็คือพื้นที่สีแดงนะครับนำไปสู่ปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงของซาอุดิอาระเบียที่ให้การสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนด้วยต่อมากองกำลังรัฐบาลเยเมนก็อ้างว่าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนแล้วก็คือพื้นที่สีเขียวในแผนที่แต่กลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังรัฐบาลเยเมนนะครับปัจจุบันกลุ่มฮูตีควบคุมพื้นที่อยู่ประมาณ1ใน4ของเยเมนครอบคลุมประชากรมากถึงร้อยละ80ของประเทศครับถ้ากลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียด้วยล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียและยื่นข้อเสนอพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจายุติความขัดแย้งครั้งนี้นะครับระบุว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากความขัดแย้งก็คืออิสราเอลสิ่งที่น่าสนใจก็คืออิหร่านมีอำนาจต่อรองในการโน้มน้าวกลุ่มฮูตีหรือไม่เนื่องจากกลุ่มฮูตีมีอิสระในการกำหนดปฏิบัติการทางการทหารของตัวเองจุดปะทะดุเดือดที่สุดในช่วงเวลานี้คือเมืองตาอิสทางตะวันตกของเยเมนนะครับประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยเมืองแห่งนี้มีประชาชนอยู่กว่า 500,000 คนครับเริ่มประสบภาวะขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเนื่องจากถนนเข้าสู่เมืองตาอิสส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นนอกจากนี้ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับเอเดนฐานที่มั่นของกองกำลังรัฐบาลเยเมนก็ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดด้วยสร้างความกังวลไปถึงผลเสียต่อการศึกษาของเด็กนักเรียน
1: العمليات القتالية المفروض إذا استمرت الجانب الإنساني أو الحصار يكون غير مفروض على المدنيين يعني من ناحية المواد الغذائية أو من ناحية المواد مثل البترول والديزل والغاز هذه اللي تشغل الحركة اليومية للمواطنين بالسيارات النقل
2: يعني أعاني من وقوف الدراسة طبعاً يوم ورا يوم مش عارفين هتستمر أسبوع أسبوعين شهر شهرين وهذا الشيء عائق بالنسبة لي وأتمني من الجهات المعنية إن يشوفوا لنا حل.
0: คุณผู้ชมครับการโจมตีสนามบินคิงคาลิดของซาอุดิอาระเบียซ้ำหลายครั้งแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับอธิบายก่อนว่าซาอุดิอาระเบียถือเป็นประเทศที่มีเขี้ยวเล็บทางการทหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครอบคลุมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยมากมายแต่สนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดกลับตกเป็นเป้าหมายการโจมตีหลายระลอกด้วยกันทำไมระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียถึงมีช่องโหว่และรับมือได้อย่างยากลำบากอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มฮูตีใช้วิธีในการประสานการโจมตีจากหลายทางด้วยกันนะครับทั้งโดรนและขีปนาวุธเป้าหมายก็เพื่อสร้างความสับสนให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยุทธวิธีนี้ยังมีบทบาทหลักในสงครามภาคพื้นดินของเยเมนด้วยหลังจากกลุ่มฮูตีระดมโจมตีฐานที่มั่นของรัฐบาลมานานหลายสัปดาห์และรุกคืบอย่างรวดเร็วเพื่อยึดพื้นที่ชายฝั่งริมทะเลแดงครับคืนนี้ชวนมาเปิดคลังอาวุธของกลุ่มฮูตีนะครับปัจจุบันอาวุธที่ก้าวหน้าที่สุดของกลุ่มฮูตีคือขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยกลางชื่อว่าปาเลสไตน์2ครับมีพิสัยการยิงเขาอ้างว่าไกลถึง 2,000 กิโลเมตรสามารถเดินทางด้วยความเร็วในระดับเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือขีปนาวุธตูฟานครับขีปนาวุธตูฟานมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง 1,900 กิโลเมตรนะครับและชนิดสุดท้ายก็คือบูคานมีพิสัยการยิงอยู่ในช่วงรัศมี 1,000 กิโลเมตรขีปนาวุธบูคานเส้นสีน้ำเงินนี้เคยถูกนำมาใช้ในการโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปยังซาอุดิอาระเบียด้วยในช่วงความขัดแย้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นการรวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมคร่าวๆของขีปนาวุธของ ของกลุ่มฮูตีที่ใช้ในการโจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียแต่นอกเหนือจากขีปนาวุธก็ยังมีอาวุธอื่นๆเช่นโดรนที่ถูกใช้ในการโจมตีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มฮูตีใช้วิธีการประสานหลากหลายยุทธวิธีทั้งโดรนและขีปนาวุธร่วมกันที่สำคัญก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของซาอุดิอาระเบียตอนนี้กำลังรับภาระอย่างหนักมากครับซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเตรียมการได้ทันเวลานะครับเพราะอะไรตอนนี้ต้องรับศึกหนักทั้งระบบขีปนาวุธสกัดกั้นที่เราอาจจะได้ทราบกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าขีปนาวุธสกัดกั้นสำรองในคลังของสหรัฐและพันธมิตรในอ่าวอาหรับเนี่ยพร่องลงไปมากระบบ Patriot และระบบ Start ก็มีอยู่อย่างจำกัดหลังจากสหรัฐและพันธมิตรใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นเหล่านี้จนคลังขีปนาวุธสกัดกั้นหมดไปอย่างรวดเร็วในสงครามอิหร่านช่วงแรกๆขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีเองก็กำลังสู้รบภายใต้ข้อจำกัดที่หนักหน่วงทั้งมาตรการห้ามค้าอาวุธตามมติของสหประชาชาติมาตรการปิดล้อมของซาอุดิอาระเบียและการสู้รบหลายแนวรบขณะที่การโต้กลับของซาอุดิอาระเบียก็พุ่งเป้าหมายไปยังคลังขีปนาวุธสิ่งปลูกสร้างใต้ดินรวมทั้งโรงงานผลิตโดรนสร้างความเสียหายมหาศาลให้กำลังรบของกลุ่มฮูตีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มฮูตีอาจจะไม่สามารถโจมตีแบบระดมอาวุธจำนวนมากให้เกินขีดความสามารถในการสกัดกั้นของซาอุดิอาระเบียจึงหันไปเน้นยิงขีปนาวุธทีละลูกใส่เป้าหมายพลเรือนเพื่อให้การโจมตีสร้างผลกระทบทางยุทธศาสตร์มากที่สุดซึ่งในกรณีนี้ก็คือการทำให้การจราจรทางอากาศของพลเรือนต้องหยุดชะงักลงไปด้วยครับและความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ก็ทำให้ชื่อของกลุ่มฮูตีได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทันโลกออฟบีทคืนนี้ชวนย้อนไปดูที่มาของกองกำลังติดอาวุธที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจในเยเมนครับ

จากนักรบสวมรองเท้าแตะบนภูเขาทางตอนเหนือของเยเมนวันนี้กลุ่มฮูตีกลายเป็นกองกำลังทรงอิทธิพลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียทำให้เรือสินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือจุดเริ่มต้นของกลุ่มฮูตีเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990เมื่อครอบครัวฮูตีก่อตั้งขบวนการฟื้นฟูศาสนาอิสลามนิกายชีอะสายไซดีทางตอนเหนือของเยเมนชุมชนไซดีเคยมีบทบาทปกครองประเทศแต่ฐานที่มั่นทางเหนือกลับเผชิญความยากจนและถูกผลักไปอยู่ชายขอบความขัดแย้งกับรัฐบาลเปลี่ยนขบวนการทางศาสนาให้กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธการทำสงครามกับกองทัพรัฐบาลถึง6ครั้งช่วยสั่งสมประสบการณ์รบแบบกองโจรสร้างฐานกำลังในพื้นที่จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี2011เมื่อกระแสอาหรับสปริงสั่นคลอนอำนาจรัฐส่วนกลางกลุ่มฮูตีอาศัยช่องว่างนี้ขยายพื้นที่พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับอิหร่านและกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนปี2014กลุ่มฮูตียึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนก่อนที่ซาอุดีอาระเบียจะนำพันธมิตรเข้าแทรกแซงทางทหารในปีถัดมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและสกัดอิทธิพลของอิหร่านใกล้ชายแดนสงครามยืดเยื้อหลายปีก่อวิกฤตมนุษยธรรมครั้งใหญ่ก่อนมีข้อตกลงพักรบที่สหประชาชาติเป็นคนกลางในปี2022แต่กลุ่มฮูตียังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางเหนือจุดที่มีประชากรหนาแน่นภายใต้การนำของอับดุลมาลิกอัลฮูตีได้พัฒนาจากกองกำลังท้องถิ่นไปสู่กองกำลังที่มีโครงสร้างเป็นระบบมากขึ้นรายงานผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติปี2025ประเมินว่ากลุ่มฮูตีมีกำลังพลประมาณ 350,000 คนส่วนหนึ่งมาจากการเกณฑ์ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าร่วมรบแต่สิ่งที่ทำให้ฮูตีมีอิทธิพลไกลเกินพรมแดนคือขีปนาวุธและโดรนขีปนาวุธทิ้งตัวของกลุ่มฮูตีมีพิสัยปฏิบัติการไกลถึงอิสราเอลระยะประมาณ 1,800 กิโลเมตรส่วนโดรนไม่ได้ใช้เฉพาะโจมตีระยะไกลแต่เข้ามามีบทบาทในแนวรบมากขึ้นทั้งการลาดตระเวนการชี้เป้าและการทิ้งระเบิดใส่ยานพาหนะของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามควบคู่กับการแทรกซึมการระดมยิงและการวางทุ่นระเบิดตั้งแต่สงครามกาซาปะทุในปี2023กลุ่มฮูตียังโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงอ้างว่าสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เมื่ออิหร่านพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดถูกสหรัฐโจมตีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์กลุ่มฮูตีจึงกลับมาโจมตีเรือในทะเลแดง

0: ไปจนถึงสถานประกอบการด้านพลังงานภายในซาอุดิอาระเบียอีกครั้งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติชี้ถึงทั้งการผลิตภายในประเทศความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากภายนอกและการลักลอบขนส่งแม้มีมาตรการห้ามจัดหาอาวุธให้กลุ่มฮูตีเส้นทางลักลอบมีทั้งทางทะเลและทางบกผ่านพรมแดนโอมานสิ่งของที่ตรวจยึดได้มีตั้งแต่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ควบคุมโดรนชิ้นส่วนขีปนาวุธไปจนถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผลิตในอิหร่านสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์หรือ IISS ประเมินในปี2025ว่าแม้กลุ่มฮูตีผลิตอาวุธเองได้มากขึ้นแต่ยังพึ่งพาอิหร่านด้านเทคโนโลยีสำคัญและขีดความสามารถขั้นสูงนอกจากนี้การฝึกจากอิหร่านและกลุ่มเฮซบอลเลาะช่วยยกระดับโครงสร้างและการปฏิบัติการขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติรายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านขีปนาวุธและโดรนของกลุ่มเฮซบอลเลาะอยู่ร่วมกับฮูตีในปี2025ท่ามกลางการจับตามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับฮูตีกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียกล่าวหาอิหร่านว่าจัดหาอาวุธและฝึกกำลังพลให้กลุ่มฮูตีซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิเสธนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่ากลุ่มเฮซบอลเลาะในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนกำลังช่วยเหลือกลุ่มฮูตีด้วยแต่กลุ่มเฮซบอลเลาะปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แม้อิหร่านจะยกย่องและสนับสนุนกลุ่มฮูตีในฐานะส่วนหนึ่งของแกนแห่งการต่อต้านในภูมิภาคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเยเมนระบุว่าแรงขับเคลื่อนหลักของกระบวนการนี้มาจากเป้าหมายภายในประเทศแม้จะมีแนวคิดทางการเมืองสอดคล้องกับอิหร่านและกลุ่มเฮซบอลเลาะก็ตาม
1: ขยับไปดูสมรภูมิรัสเซียยูเครนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ครับว่ายูเครนและรัสเซียเห็นชอบในการหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับผู้นำยูเครนออกมาระบุว่าเอ๊ะรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ยินดีที่จะทำตามถ้ารัสเซียทำด้วยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับวโลดิมีร์เซเลนสกีพลิกผันอีกรอบหนึ่งหลังจากทรัมป์หันมากดดันให้ยูเครนจัดการเลือกตั้งนี่คือประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ทาง Truth Social ระบุว่าการหยุดยิงพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะมีผลทันทีนะครับสองฝ่ายเห็นชอบเรื่องนี้และย้ำว่าอย่าละเมิดข้อตกลงแต่ทรัมป์ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าข้อตกลงหยุดยิงพลังงานจะดำเนินไปจนถึงเมื่อไหร่หลังจากผู้นำสหรัฐออกมาโพสต์ข้อความประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนก็ให้สัมภาษณ์ Axios ว่าเรื่องที่ทรัมป์ประกาศเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ถ้ารัสเซียตกลงที่จะทำตามการหยุดยิงยูเครนก็จะทำด้วยเขากล่าวผ่านคลิปวิดีโอแถลงของตัวเองว่าการประกาศของทรัมป์ถือเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนและจำเป็นที่การหยุดยิงพลังงานต้องเกิดขึ้นจริงยูเครนสนับสนุนข้อตกลงนี้แต่รัสเซียต้องทำตามด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ระบุว่าวันนี้ยังมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนอยู่นะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าในเมืองคาคิฟผู้นำยูเครนยังบอกว่าเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียโจมตีระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้าของยูเครนกว่า200ครั้งรวมถึงโจมตีโครงสร้างก๊าซและน้ำมันด้วยพร้อมกับระบุว่าที่ผ่านมายูเครนเสนอมาตรการลดความตึงเครียดหลายอย่างแต่ปูตินไม่เอาเขาก็หวังว่าปูตินจะพูดอะไรสักอย่างกับสหรัฐซึ่งยูเครนและทั้งโลกกำลังรอว่านั่นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงและสมเกียรติแต่การประกาศของผู้นำสหรัฐว่ารัสเซียและยูเครนตกลงกันว่าจะยุติการโจมตีโครงสร้างพลังงานก็เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่ผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ยูเครนหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของรัสเซียประเด็นนี้ยิ่งทำให้รอยร้าวระหว่างสหรัฐกับยูเครนฉายชัดมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมปีนี้กองทัพยูเครนเดินหน้าใช้โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงกลั่นและคลังน้ำมันรัสเซียเสียหายอย่างหนักการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างที่ช่องแคบฮอร์มุซยังส่งออกน้ำมันไม่ได้ตามปกติทำให้ทรัมป์ออกมาแสดงความกังวลกับปัญหาวิกฤตน้ำมันและราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงเนื่องจากใกล้เลือกตั้งกลางเทอมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือสหรัฐต้องวิ่งไปมาระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพื่อหาทางให้ทั้ง

0: คู่หยุดยิงการพบกันล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผู้แทนและทูตพิเศษของสหรัฐนำโดยสตีฟวิทคอฟและเจราร์ดคูชเนอร์ได้กดดันและยื่นคำขาดต่อคณะผู้แทนยูเครนสั่งให้ยูเครนหยุดโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียทันทีขู่ว่าถ้าไม่ทำตามจะระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่ยูเครนใช้ในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาประกาศว่ารัสเซียตกลงส่งออกน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อดึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงให้ลดลงมาแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐจะยุติการคว่ำบาตรด้านน้ำมันของรัสเซียเป็นการชั่วคราวบอกว่าการหารือกับปูตินประสบความสำเร็จอย่างมากรัสเซียจะส่งออกน้ำมันดีเซล 300,000 ตันเข้าสหรัฐและตลาดโลกและบอกว่ารัสเซียจะส่งออกอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนและ1ล้านตันหลังจากนั้นสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์ Fox News ระบุว่าข้อตกลงนี้จะทำผ่านช่องทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงสหรัฐใช้น้ำมันดีเซลวันละ 3.6 ล้านบาร์เรลครับขณะที่ 300,000 ตันที่จะนำเข้าจากรัสเซียในเดือนนี้คิดเป็น 2.25 ล้านบาร์เรลหรือประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการเท่านั้นนะครับขณะที่อเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียยืนยันเรื่องนี้กับสำนักข่าวทาสสื่อทางการรัสเซียบอกว่าปริมาณอาจจะเพิ่มถึง3ล้านตันต่อเดือนในอนาคตพอทรัมป์ประกาศดีลนี้เซเลนสกี้ก็บอกว่านี่ไม่ต่างอะไรกับการให้ของขวัญปูตินเพื่อให้มีท่อนำเลี้ยงในการทำสงครามกับยูเครนต่อไปประเด็นนี้แหละครับที่มันสร้างความไม่พอใจอย่างหนักประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาประนามดีลนี้อย่างรุนแรงระบุว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรให้รัสเซียโดยไม่มีแผนการถอนกำลังอย่างชัดเจนถือเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอและยูเครนก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากสหรัฐด้วยก่อนเปิดฉากโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางพลังงานของรัสเซียอย่างหนักโดยไม่สนใจคำขู่ของสหรัฐที่จะระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองการออกมาพูดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจอย่างหนักออกมาแถลงข่าวว่ายูเครนควรจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่เนื่องจากเซเลนสกี้พลาดโอกาสหลายครั้งที่จะบรรลุข้อตกลงกับรัสเซีย
1: Attack. We said you can do whatever you want to Russia. Don't hit the refineries because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals, and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: These people...
0: หลังจากนั้นก็มีความเห็นจากผู้นำยูเครนเรื่องทรัมป์กดดันให้ลงจากตำแหน่งนะครับเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์ ABC บอกว่าถ้าปูตินยอมหยุดยิง60วันเขาจะจัดการเลือกตั้งแต่ก็บอกว่าเรื่องการเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นอยู่กับชาวยูเครนและปูตินก็คงจะพอใจถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในยูเครนนอกจากนี้ก็ยังตอบโต้เรื่องพลังงานว่าการโทษยูเครนมันเป็นเรื่องง่ายแต่ทุกคนในโลกนี้ก็เข้าใจว่าราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นเป็นเพราะสงครามในตะวันออกกลาง
2: If you want to speak tell Putin give us 2 months 60 days of total ceasefire 60 days and we will organize elections Of course we will be ready for any choice of our people
0: Exactly เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายและตึงเครียดขึ้นที่กรุงนิวเดลีของอินเดียนะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากถูกคุมตัวจากมาตรการล็อกดาวน์เมืองหลวงเพื่อสกัดการประท้วงกดดันประธานกกต.เรื่องนี้กำลังเป็นบททดสอบสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่อาจจะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: ผู้ประท้วงชาวอินเดียหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและพยายามนำขึ้นรถท่ามกลางความไม่พอใจของผู้ชุมนุมที่นำโดยกลุ่มพรรคประชาชนแมลงสาบหรือ CJP ขณะที่มีตำรวจและกองกำลังนับหมื่นนายเข้าควบคุมพื้นที่ในกรุงนิวเดลี นี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีมาตรการเด็ดขาดเพื่อสลายการชุมนุมกว่า 7,000 คนถูกควบคุมตัวในวันเสาร์ที่10ตุลาคมและวันถัดมามีรายงานการจับกุมเพิ่มอีกหลายร้อยคนเสียงตะโกนของผู้ชุมนุมที่ถูกจับขึ้นรถบัสต่างแสดงจุดยืนต้องการให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากตำแหน่งสาเหตุมาจากกรณีที่มีการปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่โดยตัดรายชื่อประชาชนออกกว่า130ล้านคนอ้างว่าเป็นรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว28ล้านคนย้ายถิ่นฐาน63ล้านคนรายชื่อซ้ำซ้อน10ล้านคนและติดต่อไม่ได้อีก30ล้านคนมีข้อสังเกตว่ากระบวนการคัดกรองรายชื่อมีความคุมเครือและผิดพลาดจากระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางรวมถึงชาวมุสลิมหรือชนกลุ่มน้อยที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมต่อมาสื่อ The Indian Express พบว่ากรรมการการเลือกตั้ง2ใน3คนเคยคัดค้านการตัดสินใจของประธานกกต.อินเดียเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวขาดความโปร่งใสนำไปสู่กระแสกดดันอย่างหนักจากภาคประชาชนและกลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ชยาเนตรกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกเมื่อเริ่มมีการรวมตัวคัดค้านรัฐบาลของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและรัฐมนตรีมหาดไทยอมิตชาจึงออกมาตรการเด็ดขาดล็อกดาวน์เมืองหลวงสั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินและระดมกำลังสกัดกั้นอย่างเต็มที่เพราะมองว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพคล้ายกับการประท้วงใหญ่ในต่างประเทศทำให้เกิดภาพการจับกุมของเจ้าหน้าที่ความตึงเครียดปะทุขึ้นอีกขั้นเมื่อตำรวจบุกรวบตัวอภิเจตดิปเกแกนนำของกลุ่มคอกลชจันตาปาร์ตี้หรือพรรคประชาชนแมลงสาบจากบนเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีเพื่อสกัดไม่ให้เขาเข้าไปร่วมนำการประท้วงก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มเจนซีและนักศึกษาในนามคอกลชจันตาปาร์ตี้เคยออกมาเคลื่อนไหวใหญ่จากกรณีข้อสอบรั่วไหลจนกดดันให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกทำให้พวกเขาถูกจับตามองจากรัฐบาลหลังความวุ่นวายในเมืองหลวงศาลสูงสุดอินเดียต้องเปิดไต่สวนฉุกเฉินสั่งให้รัฐบาลฟื้นฟูระบบขนส่งและสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบุว่าการกักตัวประชาชนต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้าน UN และ Amnesty ต่างออกมาแสดงความกังวลต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมนำมาสู่การปล่อยตัวแกนนำกลุ่ม CJP ตามคำสั่งศาลและประกาศว่าจะไม่มีวันถอยและไม่เกรงกลัวพร้อมเดินหน้าจัดการชุมนุมต่อเนื่องสถานการณ์นี้จึงกลายเป็นแรงกดดันให้กับรัฐบาลโมดีที่ต้องการเลือกระหว่างการเปิดพื้นที่เจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งหรือเลือกใช้มาตรการเด็ดขาดที่อาจยิ่งซ้ำเติมให้ความโกรธแค้นในสังคมลุกลามบานปลายยิ่งขึ้นซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพในการบริหารประเทศหลังจากนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
4: อีกหนึ่งวาระสำคัญที่ไทย PBS และทั่วโลกให้ความสำคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026นะครับเปิดฉากขึ้นแล้ววันนี้ที่กรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกที่เผชิญแรงกดดันรอบด้านโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตหนี้สาธารณะที่สั่นคลอนเสถียรภาพการเงินโลกครับIMF World Bank Group Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับมีผู้แทนจากกว่า190ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมท่ามกลางเสียงสะท้อนจากสำนักข่าวต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงที่มองตรงกันว่าวาระการประชุมปีนี้มีความเปราะบางและท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งเนื่องจากผลกระทบยืดเยื้อจากสงครามในตะวันออกกลางที่กำลังส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานและกดดันอัตราเงินเฟ้อในหลายภูมิภาคประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบขึ้นมาหารืออย่างเร่งด่วนคือปัญหาระดับหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งองค์การระหว่างประเทศเตือนว่าภาระหนี้ก้อนโตกำลังลดทอนความสามารถในการใช้จ่ายของภาครัฐและเสี่ยงเผชิญกับวิกฤตซ้ำซ้อนสอดคล้องกับอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกที่ระบุว่าธนาคารโลกกำลังเร่งเจรจากับประเทศกำลังพัฒนากว่า40ประเทศเพื่อเตรียมวงเงินสำรองฉุกเฉินสูงสุด ถึง100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการประคับประคองสถานการณ์พร้อมผลัก

ดันกลไกปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระระยะยาวนอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมาตรการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จาก

0: ดึงดูดการลงทุนและสะท้อนมุมมองเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของกระแสเงินทุนโลกตลอดสัปดาห์นี้จึงต้องจับตานะครับว่าที่ประชุมจะสามารถหามาตรการอย่างเป็นรูปธรรมออกมารองรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้หรือไม่ครับและท่ามกลางความคาดหวังว่า AI จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกก็ยังมีคำถามสำคัญถึงผลกระทบต่อตลาดแรงงานและประโยชน์ที่จับต้องได้ต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนหาคำตอบว่า AI สร้างงานและโอกาสให้ใครกันแน่ติดตามในคอลัมน์ IMF World Bank ถอดรหัสเศรษฐกิจโลกนำเสนอเป็นตอนแรกครับ
1: ศักยภาพของ AI คือหนึ่งในประเด็นหลักของการประชุม IMF World Bank ประจำปี2026ในกรุงเทพแต่คำถามที่ควรตั้งควบคู่กันไปคือผลประโยชน์จากการเติบโตนี้จะกระจายไปถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศได้จริงหรือจะยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำให้กระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่และทุนข้ามชาติรายงานของ World Bank ปีนี้ระบุว่างานในประเทศรายได้สูงมีความเสี่ยงถูก AI แทนที่มากกว่าประเทศรายได้ปานกลางและต่ำถึง3เท่ามีเพียง 4.5% ของงานที่มีอยู่แล้วในประเทศกำลังพัฒนาที่เสี่ยงเทียบกับ 14.2% ในประเทศรายได้สูงขณะเดียวกัน 16.2% ของงานในประเทศกำลังพัฒนาอาจได้รับประโยชน์จาก AI เช่นกันใกล้เคียงกับตัวเลข 18.7% ในประเทศรายได้สูงแต่ AI คือคำตอบที่ถูกต้องในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและสร้างงานจริงหรือเมื่อถูกถามว่า AI จะเป็นประโยชน์ต่อคนธรรมดาอย่างไรทั้งพ่อค้าแม่ขายวินมอเตอร์ไซค์และเกษตรกรในรายการ The Secret Sauce ของ The Standard เอกนิติทัศน์ประภาสรัฐมนตรีคลังตอบตรงไปตรงมาว่าคนพวกนี้จะยังไม่รู้สึกและประโยชน์จาก AI จะต้องใช้เวลารัฐมนตรีคลังชี้ไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคตะวันออกบริษัทผลิตเซิร์ฟเวอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอีสานนิคมอุตสาหกรรมและศักยภาพด้านอัญมณีในภาคเหนือว่าล้วนเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศAI ได้สะท้อนว่าในมุมมองของรัฐมนตรีคลังผู้ได้ประโยชน์จาก AI โดยตรงคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่มีโรงงานมีข้อมูลและมีทุนอยู่แล้วในวันนี้ธามานชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ระบุว่าการมาถึงของ AI จะผลักดันหนุ่มสาววัยแรงงานทั่วโลกเผชิญความเสี่ยงใหม่ตามที่ IMF คาดการณ์ว่าผลกระทบนี้คิดเป็น 40% ของตำแหน่งงานทั่วโลกและหนึ่งในความท้าทายสำคัญคือการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สัมพันธ์กับการจ้างงานขณะที่คริสตาลีนาจอจีว่ากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI จำนวนมากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ถึงประมาณ 3% และสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับเศรษฐกิจเอเชียที่เป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เช่นไทยดังนั้นความพยายามผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุน Data Center จึงยังคงดำเนินต่อไปรัฐบาลเชื่อว่าการลงทุนเหล่านี้จะนำมาซึ่งการจ้างงานทักษะสูงการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและการรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ได้สร้างความกังวลให้กับสาธารณชนไม่น้อยแต่เอกนิติยังคงยืนยันในวิสัยทัศน์การดึงดูดการลงทุน Data Center ในไทยระบุว่าปัจจุบันบริษัทที่ต้องการเข้ามาตั้ง Data Center ในไทยจะต้องเสนอให้เห็นว่าจะสร้างคุณค่ามูลค่าและผลประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างไรโดยบริษัทที่เหนือผลประโยชน์ได้มากกว่าจะได้รับโครงการไปตัวอย่างผลประโยชน์ที่รัฐบาลต้องการได้แก่การสอนให้คนไทยใช้ AI การจัดอบรมให้ธุรกิจรายย่อยการฝึกอบรมให้คนไทยเป็นวิศวกร AI และการให้ส่วนลดโทเค็นที่ใช้ในบริการ AI เอกนิติยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการลงทุน Data Center และจะเริ่มเห็นผลได้ภายในปีนี้รายงานของธนาคารโลกยังมองว่าโอกาสสำคัญที่สุดของ AI สำหรับประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่การเข้ามาแทนที่แรงงานแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนทำงานทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอ้างว่าปัจจุบัน AI กำลังช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและรัฐบาลแก้ปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการคาดการณ์และให้บริการได้ดียิ่งขึ้นในวงกว้างแต่ข้อมูลจากการสำรวจของธนาคารโลกเองก็พบว่ามีบริษัทไทยเพียง 12% ใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทียบกับบริษัทในสหรัฐที่มีสัดส่วนสูงถึง 43%ดังนั้นการก่อสร้าง Data Center อาจไม่ได้ช่วยเพิ่มการจ้างงานในหมู่คนทั่วไปแต่การลงทุนประเภทนี้อาจสร้างงานที่ต้องใช้ทักษะสูงในภาคเทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานที่ใช้ AI ในการทำงานอยู่แล้ว ขณะที่งานวิจัยที่ศึกษาบริษัทสหรัฐและตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Financial Economics ปี2024พบว่าบริษัทที่ลงทุนด้าน AI อาจเติบโตทั้งยอดขายการจ้างงานและมูลค่าตลาดแต่การเติบโตนี้มักกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่และสัมพันธ์กับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นและการเติบโตมักเกิดจากการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่การออกสิทธิบัตรสินค้า

0: และการปรับเปลี่ยนพอร์ตสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และทรัพยากรทุนสูงยิ่งได้เปรียบจากกลไกนี้มากกว่าบริษัทขนาดเล็กส่วนงานวิจัยจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศในปี2023ซึ่งวิเคราะห์86ประเทศช่วงปี2010ถึง2019พบว่าการลงทุนด้าน AI สัมพันธ์กับรายได้และส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้นของครัวเรือนกลุ่มรวยที่สุด 10% ของประเทศในวันนี้ไทยเตรียมใช้เวทีในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่าการลงทุนเหล่านี้จะสร้างงานและเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยทั่วไปมากน้อยเพียงใดหรือจะกระจุกอยู่เพียงกลุ่มทุนข้ามชาติ
1: คุณผู้ชมครับการประชุมประจำปี IMF World Bank ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินนะครับเปิดเวทีให้รัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนมารวมตัวพบปะกันการประชุมครั้งนี้สำคัญอย่างไรติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิศเกตศรีครับ
2: สิบสองถึงสิบแปดตุลาคมนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยจะจับจ้องมาที่กรุงเทพมหานครครับเนื่องจากว่าเราได้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำทางการเงินโลกนะครับหรือว่างาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งในงานวันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราเองจะต้องโฟกัสอย่างมากเพราะว่ามันคือการรวมเหล่าบรรดาขุนพลทางการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจจากทั่วโลกกว่า190ประเทศที่จะมารวมอยู่ที่ประเทศไทยนับหมื่นชีวิตและถือว่าไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพอีก1ครั้งหลังจากเคยเป็นครั้งแรกมาแล้วเมื่อ35ปีก่อนคำถามก็คือการประชุมในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเป็น2มิติที่เราจะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้ประเทศไทยเป็นเพียงแค่1ใน3ประเทศทั่วโลกนะครับที่ได้รับให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนอกกรุงวอชิงตันดีซีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยครับในฐานะของการเป็นศูนย์กลางไมซ์หรือว่าการเป็นศูนย์กลางของการประชุมการสัมมนาของภูมิภาครวมถึงความพร้อมด้านการเงินการคลังที่มีเสถียรภาพสูงด้วยประเทศไทยเนี่ยถือว่าพัฒนาต่อยอดจากประเทศกำลังพัฒนามาสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจครับศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์แล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ยังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี่คือโอลิมปิกทางการเงินโลกที่รวบรวมเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินผู้ว่าการแบงก์ชาติต่างๆนักเศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งภาคเอกชนจากทุกประเทศทั่วโลกและยังเป็นเวทีที่จะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกอีกด้วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินแล้วก็การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ในมุมที่เราต้องโฟกัสก็คือแล้วประเทศไทยล่ะครับจะมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งที่เราจะต้องได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้อย่างไรบ้างต้องบอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสทองเลยในการที่จะแสดงบทบาทผู้นำด้านนโยบายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคก็ยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงทั้งจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็นำเสนอนโยบายด้านความยั่งยืนแล้วก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI ให้มาปักหมุดหรือว่ามาลงทุนที่ประเทศไทยซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าพรีเมียมระดับโลกเลยทีเดียวที่จะทำให้ทั่วโลกมองเห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีดีอะไรในแง่ของการลงทุนเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินหรือว่า financialการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้หลักแนวคิดหรือว่ามีธีมด้วยนะครับก็คือ Thailand New Horizon ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแล้วก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาถึง4เรื่องหลักๆได้แก่1เลยก็คือเรื่องของ Climate Financial ก็คือการเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด2ก็คือกรอบความร่วมมือระดับสากลเพื่อการปราบปรามภัยทางการเงินดิจิตอลแล้วก็ภัยไซเบอร์รวมไปถึงเหล่าบรรดาปัญหาไซเบอร์ซีเคียวริตี้สแกมเมอร์ต่างๆก็จะมีการประชุมที่นี่ด้วย3ก็คือ Small AI Big Job and Mobilizing Private Capital ก็คือการดึงภาคเอกชนเข้ามาสร้างงานการใช้ AI ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานแล้วก็พัฒนาในเรื่องของ productivityแล้วก็4ครับเรื่องของ longevity economy ก็คือการปรับโมเดลเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเองก็กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ คำถามก็คือแล้วประเทศไทยล่ะครับในฐานะของประชาชนอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหรือว่าจะมีโอกาสอะไรจากการประชุมในครั้งนี้โดยระยะสั้นนะครับก็คือประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเกิดเงินสะพัดมหาศาลทันทีในภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารขนส่งแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องจากว่าคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยเขาเป็นเหล่าบรรดาคนมีเงินนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งผู้ติดตามรวมถึงเหล่าบรรดานักธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งนักการเงินต่างๆเนี่ยที่เขาจะเข้ามาใช้ชีวิตตลอดทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็จะกระจายสะพัดไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาโรงแรมร้านอาหารต่างๆก็จะได้รับผลประโยชน์จากคนนับหมื่นคนมาอยู่ที่เมืองไทย2นั่นคือในระยะยาวครับก็คือไทยเด็ดจะได้รับอานิสงส์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับ SME ต่อยอดนวัตกรรม AI แล้วก็ตอกย้ำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารไทยไปสู่ระดับโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่เวทีเจรจาทางการเงินของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นการเปิดประตูให้โอกาสของประเทศไทยของเราเองเนี่ยได้เฉิดฉายบนเวทีโลกอีกครั้งแล้วก็ก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนและแน่นอนเมื่อมีวาระการประชุมมีผลการประชุมต่างๆหรือแม้กระทั่งการเสวนาสัมมนาบนเวทีถ้ามันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยว Economy Unwrap เนี่ยจะหยิบนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆให้ฟังกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
3: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เผยภาพอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชนทุ่นระเบิดจนเกิดไฟลุกไหม้หลังปิดระบบนำทางและใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มุซนับเป็นลำที่3ตั้งแต่วันเสาร์พร้อมเตือนว่าจะถือว่าเรือที่ปิดระบบนำทางเป็นเป้าหมายฝ่ายศัตรูญี่ปุ่นประท้วงและประนามเกาหลีเหนือหลังยิงขีปนาวุธทิ้งตัวอย่างน้อย2ลูกคาดว่าตกใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะญี่ปุ่นโดยยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อเรือหรืออากาศยานขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าน่าจะเป็นการยิงครั้งที่4ในรอบ1เดือนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระบุว่าเรือบรรทุกผู้อพยพ305คนอับปางนอกชายฝั่งจิบูตีขณะมุ่งหน้าไปเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย139คนสูญหายอีก84คนและรอดชีวิต82คนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นสิงคโปร์ยังคงเผชิญหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียโดย IQAir รายงานดัชนีคุณภาพอากาศเช้านี้อยู่ที่171ซึ่งกระทบต่อสุขภาพขณะที่อินโดนีเซียกำลังรับมือไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีโดยเฉพาะบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียวและเตือนว่าไฟอาจยืดเยื้อถึงเดือนพฤศจิกายนจากอิทธิพลเอลนิโญปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศหลังแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันศุกร์ตามด้วย Aftershock มากกว่า200ครั้งมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย27คนบ้านเรือนเสียหายเกือบ900หลังแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรัฐบาลเร่งส่งความช่วยเหลือและซ่อมถนนกับสะพานเพื่อเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบคลื่นสูงซัดบ้านเรือนริมชายหาดในเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐขณะที่เมืองโอเชียนไซด์เผชิญคลื่นแรงเช่นกันสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเตือนอันตรายจากคลื่นและน้ำทะเลท่วมชายฝั่งบางพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐจากน้ำขึ้นสูงประกอบกับคลื่นจากพายุโซนร้อนราเซลสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระชนมายุ71พรรษาตรัสว่าแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กในปอดตั้งแต่ระยะแรกและยังจำกัดอยู่เฉพาะจุดโดยจะทรงเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกภายในสัปดาห์นี้ตามคำแนะนำของแพทย์ขณะที่วาติกันคาดว่าจะทรงใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห
1: ์และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพการเตรียมฉลองครบรอบ100ปีหนังสือวินนี่เดอะพูขวัญใจคนทั่วโลกครับในวันที่14ตุลาคมนี้ที่สหราชอาณาจักรนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สุทัศน์สุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยโดยประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง
1: ท่านพี่น้องที่เคารพผมเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทุกเรื่องทุกประเด็น
2: ไม่ใช่เพราะแอดชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
3: เป็นกิจกรรมการเมือง
2: กิจกรรมทั้งหมดเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ปราศรัยและถ่ายทอดดาวเทียมไม่มีใครทำได
4: ้ในทุกครั้งที่ฤดูกาลเลือกตั้งวนกลับมาภาพที่เราคุ้นเคยมักจะหวนคืนมาเช่นกันป้ายหาเสียงเรียงรายอยู่สองข้างถนนเวทีปราศัยถูกจัดขึ้นแทบทุกพื้นที่รอยยิ้มของผู้สมัครปรากฏอยู่บนแผ่นป้ายขณะที่คำสัญญาและนโยบายถูกส่งต่อไปยังประชาชนในหลากหลายรูปแบบ
5: ทุกบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
6: สว่างสวยด้วยความหวังที่ถูกจุดด้วยเบอร์ของประชาชนทุกคน
4: ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เบื้องหลังชัยชนะของนักการเมืองอาจไม่ได้แตกต่างจากเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์สินค้าสักเท่าไหร่เพราะทุกคำพูดทุกภาพลักษณ์ทุกนโยบายล้วนผ่านการคิดการวางแผนและออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้ผู้คนเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือกครับศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันนี้เรียกว่าการตลาดการเมืองศาสตร์ที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงช่วยให้ผู้สมัครชนะการเลือกตั้งแต่ยังทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นรักษาฐานเสียงขยายแนวร่วมและค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนจากคนที่ไม่สนใจให้เริ่มรับฟังจากคนที่รับฟังให้กลายเป็นผู้สนับสนุนในที่สุด

0: ถือว่าผมโชคดีผมไม่เท่เหมือนที่คนบอกผมว่าคิดว่าเท่เหลือเป็นหลานอังเคิล
1: เมื่อใดก็ตามที่เกิดเพศภัยกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไทยและเสื้อแดงนี่แล้ววะจะเป็นคนแรกที่ออกไปยืนเคียงข้าง
2: รัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน
3: การตลาดเพื่อการเมืองคือนำหลักการตลาดมาใช้กับการเมืองนะเวลาเราพูดถึงคำจำกัดความมันเนี่ย satisfy customer นี้ก็คือสนองความต้องการของลูกค้าหรือ creating demand คือสร้างให้เกิด demand ก็ได้แล้วเราก็จะพูดถึง CP product high place promotion ก็คือส่วนผสมการตลาดแต่อันเนี้ยในหัวใจของการตลาดเนี่ยก็คือลูกค้าจริงๆเป็นหัวใจของการทำธุรกิจในทางการเมืองเนี่ย consumer as voter customer as voter คือลูกค้าก็คือ voter คือทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราให้มากที่สุด
2: ยืนอยู่ตรงนี้ได้ตรงข้ามกับพวกเขาการสนามอะไรมาก็เหอะจะเข้าป่ามาก็เหอะก้าวไกลพักเดียวไปเลย
4: ให้เด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นนายกเอาไหมพี่น้องเลือกพรรคพลังประชารัฐ
5: ประเทศไทยต้องไปต่อ
3: เหมือนกับทำยังไงให้เขามาซื้อสินค้าเราแล้วก็อยู่กับเราจะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเมือง
6: เราก็จะเห็นว่าความหลากหลายของพรรคการเมืองเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีเราอย่างเราเห็นว่าอย่างพรรคประชาชนอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้โครงสร้างของประเทศในหลายๆเรื่องอันนี้ก็จะตอบคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างถูกไหมหรืออย่างพรรคเพื่อไทยที่มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขทางเศรษฐกิจ
7: นโยบายของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่เรามี DNA มาจากพรรคไทยรักไทยนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลเรานำมาใช้ให้แก่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกข้อ
6: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยจริงๆมันก็จะสะท้อนผ่านงานสื่อสารหลักใหญ่ใจความเนี่ยจริงๆแคมเปญของงานโฆษณาหรือแคมเปญต่างๆทางพรรคการเมืองเนี่ยล้วนแต่ยืนอยู่บนเรื่องการสื่อสาร
8: ช่วงนี้เนี่ยได้เห็นภาพของการหาเสียงหลากหลาย
9: พรรคการเมืองยังคงเดินหน้าลุยหาเสียง
10: การเมืองไทยเกมนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะ
6: การทำแคมเปญทางการเมืองก็ล้วนแต่ต้องการการสื่อสารใช่ไหมทีนี้ในการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าโจทย์มันคล้ายๆกันคือว่าไม่ว่าคุณจะสื่อสารในแง่ของสินค้าและบริการหรือแคมเปญทางการเมืองแน่นอนมันก็จะต้องมีเรื่องของโปรดักต์เนาะโปรดักต์คืออะไรคุณต้องการโปรดักต์เนี้ยไปทำงานหรือตอบสนองต่อผู้ใช้ยังไงนักการเมืองเช่นเดียวกันสิ่งที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะนำเสนอแน่นอนเขาก็จะต้องนำเสนอว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมเขาจะต้องการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนยังไง
11: รายได้ของคนอีสานจะขึ้นเป็น2เท่าไม่ได้ถ้าท่านไม่กาส้ม2ใบ
7: นโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีมิติที่ครอบคลุมพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม
12: ตรงนี้ไม่ต้องรองบประมาณครับเราให้สิทธิ์ก่อนแล้วพองบประมาณได้มาปุ๊บท่านจะได้สิทธินั้นทันทีครับ
6: ผมคิดหลักการมันก็จะคล้ายๆกันคือถ้าในแง่ของสินค้าก็คือผู้บริโภคเป็นใครถูกมั้ยฮะถ้าในแง่ของการเมืองก็คือโหวตเตอร์คุณเป็นใคร
13: อยากให้คนรุ่นใหม่ๆลองบ้างอ่ะผมเบื่อการเมืองเก่าๆอ่ะ
14: ข้าเด็ดการแล้วผมไม่ชอบ okay. ไม่ชอบเลย
15: เลือกค่ะ
16: เลือกครับพอดีคุณแม่ทำ SME อยู
15: ่ก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งอ่ะค่ะ
3: การตลาดทางการเมืองครับจริงๆคือมันเป็นวิธีการที่เขาเอาแนวคิดเรื่องตลาดนะครับซึ่งปกติมันเป็นเรื่องของภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจเขาจะมีผู้ผลิตผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อแต่เขาเอาแนวคิดเนี้ยมาใช้กับการเมืองนะครับมันเลยเป็นการตลาดทางการเมืองพูดง่ายๆว่ามันก็จะแปลงแหละว่าผู้ผลิตในทางการเมืองคือใครเช่นยกตัวอย่างพรรคการเมืองผลิตนโยบายไอ้นโยบายก็จะกลายเป็นสินค้านะครับที่นำเสนอถามว่าแล้วใครเป็นคนซื้อเขาก็ไปที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือพูดง่ายๆเอาแนวคิดเชิงธุรกิจมาปรับใช้กับการรณรงค์กับกิจกรรมทางการเมืองคือเราจะพบว่าตัวพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยจำนวนไม่น้อยเขาก็ไม่ได้มุ่งนะที่จะเอาวิธีการทางการตลาดมาใช้นะครับแต่เพียงแต่ว่าพอมันเทียบเคียงกันนะแล้วมันมีความคล้ายนะครับในเชิงธุรกิจกับในเชิงการเมืองเหมือนกันแต่ว่าพอมันเอามาใช้จริงๆเนี่ยความสำคัญก็คือว่ามันช่วยให้วิธีคิดของเขาเป็นระบบมากขึ้น
17: ช่นเขาแทนตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยการเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการทีนี้เขาก็ต้องคิดต่อว่าแล้วตัวพรรคเขาหรือตัวนักการเมืองเนี่ยเขาผลิตสินค้าและบริการอะไรเพื่อจะไปนำเสนออย่างเงี้ยมันจะช่วยในเชิงวิธีการเชิงกลยุทธ์อ่ะแล้วพอพูดถึงตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ค้ารายเดียวมันมีคู่แข่งซึ่งก็เหมือนกับการเมืองอีกนะครับพรรคการเมืองลงแข่งขันกันหลายๆพรรคมันจะเกิดการเปรียบเทียบของเราผลิตอะไรนำเสนอยังไงของคู่แข่งเขาผลิตอะไรนำเสนออะไรเหมือนหรือต่างกันตรงไหนเราจะเอาชนะคู่แข่งเราเพื่อซื้อใจผู้บริโภคคือประชาชนได้ยังไงแบบนี้มันจะช่วยทำให้เขาคิดแบบมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์มากขึ้น
18: การตลาดทางการเมืองเนี่ยมันจึงมีประชาชนเนี่ยเป็นผู้ซื้อส่วนคนที่ขายคือนักการเมืองและพรรคการเมืองมันตรงกันข้ามกับการซื้อเสียงนะคะการซื้อเสียงเนี่ยคนซื้อคือนักการเมืองและพรรคการเมืองส่วนคนขายคือผู้เลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นการตลาดทางการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์คุณไม่ต้องซื้อเสียงแต่คุณมีวิธีการและเครื่องมือต่างๆที่เอาการตลาดทางธุรกิจเนี่ยมาประยุกต์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกตั้งพรรคของเราหรือว่าตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นการตลาดทางการเมืองเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าเผื่อว่าจะชนะเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
19: จะให้ความสนับสนุนคอมมิวนิสต์โดยรวมที่สุดตอนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายที่สุดลงเยอะ
20: ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลา
21: แล้วการตลาดการเมืองของไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับจากการหาเสียงที่อาศัยเพียงชื่อเสียงและคารมกลายมาเป็นการแข่งขันด้วยนโยบายแบรนด์และกลยุทธ์การสื่อสารได้ยังไงตลอดเวลากว่า9ทศวรรษที่ผ่านมาการเมืองไทยได้เรียนรู้อะไรและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นกำลังบอกอะไรกับการเลือกตั้งในวันนี้เรื่องราวทั้งหมดอาจเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่หลายคนคาดไม่ถึงครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
22: ระบอบใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มากๆในสำหรับสังคมไทยทั้งในแง่ของการเป็นบ้านการปกครองเรื่องของหลักอุปการแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดถึงเรื่องใหม่ในสังคมไทยเนี่ยที่เราไม่เคยคุ้นเคยเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบนะฮะรูปแบบแรกก็อย่างเช่นการที่คณะราษฎรมีการส่งตัวแทนผู้แทนไปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปกครองอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็จะพบว่ามีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละก็คือผู้แทนราษฎรพวกเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นสื่อกลางนะฮะเป็นตัวแทนระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยในการที่จะสื่อสารประเด็นต่างๆที่มันมีความซับซ้อนมันมีความยากนะฮะประเด็นทางการเมืองที่เป็นการเมืองระดับชาติสื่อสารให้กับคนในท้องถิ่นได้ตามท้องถิ่นเนี่ยมันมีความพยายามในการสื่อสารเรื่องที่มันใหม่ๆเรื่องที่มันยากๆเรื่องการเปลี่ยนแปลงปกครองให้คนในท้องถิ่นเนี่ยรับรู้รับทราบอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยก็คือแต่งเป็นกลอนหมอลำแล้วก็ในด้านนึงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถรับรู้รับทราบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในการที่เราอาจจะมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นของนอกเนาะมันเป็นสิ่งที่นำเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วมันแปลงเป็นภาษาถิ่นทำให้สามารถเข้าถึงคนในท้องถิ่นได้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือในบริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะฮะแล้วก็ในภาคเหนือเนี่ยมันมีหลักฐานหลายๆชิ้นเนี่ยที่มีการเขียนด้วยอักษรล้านนานะฮะที่มันเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปกครองเรื่องของการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะในการโฆษณาหาเสียงนะฮะ
21: และการเลือกตั้งในยุคแรกเริ่มที่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่าการตลาดการเมืองแต่ทุกคนต่างพยายามหาวิธีเดียวกันนั่นคือการชนะใจประชาชนก่อนจะชนะในสนามเลือกตั้ง ถ้าเราจะย้อนหาจุดเริ่มต้นของการสร้างความนิยมทางการเมืองในประเทศไทยเราต้องย้อนกลับไปหลังเหตุการณ์กบฏบวรเดชพ.ศ.2476ครับช่วงเวลาที่การแข่งขันทางการเมืองเริ่มขยับจากสนามอำนาจเข้าสู่สนามเลือกตั้งและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
0: เมื่อประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อพฤศจิกายนปี2476หลังกรณีกบฏบวรเดชเนี่ยนะฮะตัวแทนต่างๆจากทั่วประเทศเนี่ยประมาณ70กว่าท่านนะครึ่งหนึ่งแล้วก็โอเคแต่งตั้งครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคตัวแทนต่างๆเนี่ยโดยมากก็จะเป็นครูต่างจังหวัดบ้างนะหรือไม่ก็โดยมากก็จะเป็นทนายเป็นอะไรเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในสภาเพื่อที่จะพยายามผลักดันเรื่องของชุดความคิดตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องพรรคการเมืองเรื่องอะไรนะมันก็ยังค่อนข้างหลวมๆเพราะงั้นมันก็ยังค่อนข้างกระจัดกระจายแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วในเมื่อสภาครึ่งนึงอ่ะสสประเภท2เนี่ยมันก็ยังเป็นสสที่มาจากการแต่งตั้งนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคณะราษฎรก็ยังเค้าเรียกว่าค่อนข้างมีความมั่นคงในเชิงของตัวรัฐสภาเนี่ยพอสมควรแต่อย่างน้อยเราก็จะเห็นข้อถกเถียงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดตามตรงสสที่เป็นตัวแทนประชาชนนั่นน่ะมันก็จะเป็นกลุ่มถ้าเกิดเราพูดภาษาบ้านๆนี่ก็เป็นเรื่องค่อนข้างเจ็บๆพอสมควรนะก็จะเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปคุยกันในสภาเนี่ยแถลงแล้วก็เอาไปถกเถียงกันในสภาเนี่ยมากมายอยู่นะฮะเราก็จะเห็นก็เรียกว่าบรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยเห็นมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านตัวแทนหรือสสเหล่านี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่น้อย
22: เมื่อเข้าไปสู่ในสภาแล้วบรรดาพวกสสก็เริ่มมีการรวมกลุ่มทางการเมืองเราก็จะเห็นกลุ่มที่ชัดเจนเลยก็คือสสอีสานที่ค่อนข้างจะแอคทีฟมีบทบาททางการเมืองสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเรื่องราวปัญหาต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองให้ส่วนกลางเนี่ยรับรู้รับทราบการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ถือว่าเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์อันนึงเนี่ยของการเลือกตั้งเมืองไทยเนี่ยก็คือการเลือกตั้งทางตรงครั้งแรกปี2480เราก็จะเห็นบรรดาพวกสสหน้าใหม่ซึ่งก็เป็นคนหนุ่มๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในสภาและพวกนี้แล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงท้องถิ่นกับส่วนกลางและพวกนี้ด้วยนะครับ
1: มันคือภาพจำต่อสินค้าความรู้สึกที่ผู้ซื้อมีต่อสินค้าแบรนด์แบบไหนที่คนรู้สึกว่าเชื่อมั่นถ้าในทางการเมืองก็คือว่าคุณนำเสนอสินค้าแบบเดียวกันแต่คนเชื่อมั่นต่างกันยังไม่มั่นใจอ่ะไม่เคยเห็นผลงานไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่านะคนที่จะมาทำก็ไม่รู้เป็นใครอะไรแบบนี้มันจะโยงไปถึงการเรื่องของความเชื่อมั่นต่อผู้สมัคร
6: จริงๆมันเป็นทั้งหมดเลยนะอุดมการณ์จิตวิญญาณความเชื่อเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างตัวตนของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยคือทุกอย่างคุณก็ต้องสะท้อนมาอย่างเวลาคุณพูดถึงแอปเปิลใช่ไหมคุณรู้สึกไงแอปเปิลไม่ใช่แค่เป็นบริษัทเทคโนโลยีนะแต่เป็นบริษัทที่มันมีความคิดความเชื่อที่อยากจะเปลี่ยนโลกบางอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันนะการเมืองการที่คุณจะสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นมันก็ต้องมาจากตัวตนของคุณนะคุณมีวิชั่นยังไงคุณมีมิชชั่นยังไงถูกไหมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะพาประเทศไปซึ่งอันนี้สำคัญ

0: หลักฐานที่บอกเล่าบรรยากาศในยุคนั้นได้ดีที่สุดคือโปสเตอร์หาเสียงที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันครับแม้ว่าจะยังไม่มีแนวคิดเรื่องการตลาดการเมืองอย่างเป็นระบบแต่เนื้อหาบนโปสเตอร์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครต่างนำเสนอทั้งความรู้ความสามารถความเข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าตนเนี่ยคือคนที่ควรได้รับความไว้วางใจ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาคุณจะเห็นไหมว่าไอ้ลักษณะของการสื่อสารก็จะเป็นเรื่องของการปลุกเรื่องของความชาตินิยมความรักสถาบันความรักในศาสนาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเราที่เราเติบโตมากับจากสังคมกสิกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆอันเนี่ยนโยบายหรือการสื่อสารเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของเกษตรเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชาติเรื่องของศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าไอ้แมสเซจเหล่านี้จริงๆมันก็จะมีอยู่ยุคนึงที่เราก็จะเห็นว่ามันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันเช่นมีรูปนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต้ประกอบว่าเฮ้ยเขาเป็นใครเขามีจุดมุ่งหมายอะไร
0: แม้รูปแบบการหาเสียงในวันนั้นจะยังไม่มีการวางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไม่มีการสำรวจความคิดเห็นไม่มีทีมที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์หรือการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่เหมือนในปัจจุบันแต่แก่นแท้ของการแข่งขันไม่ต่างกันเลยครับนั่นคือการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนรู้จักเชื่อถือและท้ายที่สุดเลือกผู้สมัครคนนั้นในวันเลือกตั้ง
1: แมสเสจทางการเมืองนี่มีความสำคัญครับจริงๆไอ้การเขียนแมสเสจเนี่ยจริงๆคุณจะชนะหรือแพ้นี่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งใช่ไหมเราเห็นเลยว่ามันทำให้ differentiate ออกจากคู่แข่งในขณะเดียวกันก็ beat คู่แข่งแมสเสจเนี่ยมันทำหน้าที่ทั้งสื่อสารแล้วก็ทำหน้าที่แยกออกจากกันหรือทำหน้าที่ก็เลยทำลายล้างคู่แข่งด้วย
0: จุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2488ครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่6มกราคมพ.ศ.2489การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการกลับคืนสู่สนามประชาธิปไตยหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่การแข่งขันในนามพรรคการเมืองเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังแม้ในขณะนั้นประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ตาม
2: ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกแห่งชาติด้วยคะแนนที่สูง
0: เพียง1เดือนหลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน2488หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและคณะได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคก้าวหน้าพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิดอนุรักษ์นิยมก่อนที่พรรคก้าวหน้าจะควบรวมกับกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คัดค้านนายปรีดีพนมยงค์จนกลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์โดยมีนายควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคและมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของพรรคในเวลาใกล้เคียงกันอีกฝากหนึ่งของสนามการเมืองก็มีการก่อตั้งพรรคสหชีพซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มพลเรือนที่สนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์การเลือกตั้งเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2489จึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองระบบพรรคในประเทศไทยอย่างแท้จริง
3: I pack all my loot to make sure that by the time England gets to the parliament,
4: we're gonna lose. We're gonna lose.
0: เมื่อการแข่งขันเปลี่ยนจากบุคคลมาเป็นพรรควิธีการหาเสียงก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยครับหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่สาธารณะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบของไฮพาร์คของประเทศอังกฤษพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายประเด็นสาธารณะก่อนจะถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นเวทีหาเสียงของพรรคการเมืองไทยพรรคประชาธิปัตย์ นับเป็นพรรคแรกครับที่นำการปราศัยมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการรณรงค์หาเสียงโดยมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นกำลังสำคัญด้วยวาทศิลป์อันเฉียบคมและลีลาการปราศัยที่โดดเด่นทำให้สามารถดึงดูดประชาชนให้มารวมตัวกันรับฟังได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากเดิมที่การหาเสียงอาศัยเพียงโปสเตอร์หรือการพบปะผู้คนในพื้นที่การเมืองไทยจึงเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสารมวลชนการสื่อสารที่ผู้สมัครสามารถส่งสารไปถึงประชาชนจำนวนมากได้พร้อมกัน
5: อย่างของกรณีในควงก็แล้วกันประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าในควงเขามีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดึงดูดใจคนในกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็แม้แต่ตัวของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นการปราศัยของกลุ่มประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นนะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะบริบทที่สำคัญมากๆก็อาจจะเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอาชญากรรมเพราะอะไรเพราะในบริบทนั้นมันอยู่ในช่วงหลังสงครามหลังสงครามเนี่ยปัญหาหลังสงครามเนี่ยมันเต็มไปหมดหลังสงครามใหญ่เนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาเลยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะฮะเวลามันมีปัญหาปากท้องมันก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องอาชญากรรม
6: เสียงดังๆทั้งห้องเลยครับดังกว่านี้
0: เวทีปราศัยที่เราเห็นจนคุ้นตาในทุกการเลือกตั้งทั้งแสงไฟเสียงปรบมือและฝูงชนที่มารอรับฟังนักการเมืองล้วนมีจุดเริ่มต้นจากช่วงเวลานี้แหละครับและนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้การเมืองไทยเริ่มเรียนรู้ว่าการชนะใจประชาชนไม่ได้อาศัยเพียงตัวตนของผู้สมัครเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารที่สามารถทำให้ผู้คนเชื่อเชื่อมโยงและคล้อยตามไปด้วยขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มวางรากฐานการเมืองระบบพรรคอีกฝากหนึ่งของโลกการหาเสียงเลือกตั้งก็เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เช่นกันหนึ่งในกรณีศึกษาที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปีค.ศ.1956เมื่อดไวท์ดีไอเซนฮาวร์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
7: คือประเทศอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะลงรณรงค์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะต้องเดินทางไป50รัฐซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสไอเซนฮาวก็คิดวิธีการที่จะสื่อสารแบบแมสคือให้สื่อสารกับคนได้จำนวนมากๆเขาก็เริ่มนึกถึงทีวีตอนนั้นก็เป็นทีวีที่เริ่มต้นมาแรก
0: สิ่งที่ทำให้การหาเสียงครั้งนี้กลายเป็นตำนานของวงการการตลาดการเมืองคือการดึงเอาสตูดิโอวอลต์ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ครับดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อรณรงค์หาเสียงพร้อมสร้างสโลแกนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่า I like Ike หรือในเวอร์ชั่นเต็มที่ผู้คนจดจำกันได้ก็คือ You like Ike I like Ike Everybody likes Ike You like Ike I like Ikeคำว่าไอค์ก็คือชื่อเล่นของไอเซนฮาวร์แล้วครับและแม้สโลแกนนี้จะไม่ได้กล่าวถึงนโยบายหรืออุดมการณ์ทางการเมืองแม้แต่คำเดียวแต่กลับทำให้ผู้คนจดจำผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับนอกจากสโลแกนแล้วทีมงานยังผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด Eisenhower Answers America ความยาวไม่กี่นาทีครับจำลองสถานการณ์ให้ประชาชนตั้งคำถามกับผู้สมัครทั้งเรื่องเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศและปัญหาหลังสงครามก่อนให้ไอเซนฮาวเออร์ตอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป้าหมายไม่ใช่เพียงการอธิบายนโยบายนะครับแต่คือการทำให้ประชาชนรู้สึกว่าผู้นำคนนี้กำลังพูดคุยกับพวกเขาโดยตรง
7: ไอเซนฮาวก็เริ่มใช้สื่อเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของบรรดาโวเตอร์ทั้งหลายแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของนโยบายว่าทำยังไงที่จะดึงให้คนกลุ่มต่างๆมาเลือกตัวเองเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าการตลาดทางการเมืองเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา1954อะไรประมาณนี้นะคะมันเริ่มมาก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยนานมาก
0: นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการตลาดการเมืองสมัยใหม่ครับเพราะการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีนโยบายดีที่สุดเพียงอย่างเดียวละหากแต่อยู่ที่ว่าใครสามารถสื่อสารให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นได้มากกว่ากัน องค์ความรู้เหล่านี้ค่อยๆสั่งสมและพัฒนาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกจนการตลาดการเมืองกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการแข่งขันเลือกตั้งขณะที่ประเทศไทยเองเมื่อการแข่งขันทางการเมืองขยายตัวมากขึ้นแต่กติกาที่กำกับการแข่งขันกลับยังไม่เข้มแข็งเพียงพอจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกในปีพ.ศ. 2500หนึ่งในการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ
5: แน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือการเลือกตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ปี2500จอมพลป.ลงมาเป็นผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองเลยนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่จอมพลป.นะแต่พรรคเสรีมนังคศิลาเนี่ยใช่ป่ะตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็ดวงคอรหาแหละนะฮะว่าจริงๆแล้วก็คือมีการโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่นะฮะก็เรียกว่าโกงการเลือกตั้งการเลือกตั้งกึ่งพุทธกาลนะฮะหรือฉลอง25พุทธศตวรรษอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แน่นอนว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆนะถัดมาอีกแค่16กันยา2500จอมพลป.ก็โดนรัฐประหารนะแล้วจอมพลป.สุดท้ายก็ขับรถสีตองนะฮะล่องไปที่ถนนสุขุมวิทนะแล้วก็ไปลงเรือนะเกือบตายอ่ะพูดง่ายๆก็เกือบถึงแก่สัญญกรรมในระหว่างเดินเรือข้ามไปที่เขมรเหมือนกันแต่โอเคก็รอดชีวิตอย่างหวุดหวิด
0: การเลือกตั้งครั้งนั้นเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาลมีทั้งการกดดันให้ประชาชนลงคะแนนให้กับผู้สมัครฝ่ายรัฐบาลการข่มขู่และทำร้ายนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามตลอดจนการทุจริตเลือกตั้งในหลายรูปแบบจนกลายเป็นภาพสะท้อนของการเมืองไทยในยุคนั้นที่ออกมาคัดค้านผลการเลือกตั้งพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสจนในที่สุดจอมพลป.พิบูลสงครามต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่ได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และมีการกำหนดให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเมืองไทยเผชิญกับปัญหาสะสมอยู่หลายด้านทั้งความเปราะบางของรัฐบาลผสมการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพรวมถึงการขาดก

0: รวจสอบนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่มีประสิทธิภาพปัญหาเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่และลงเอยด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่โครงสร้างการเมืองนะครับแต่ยังเปลี่ยนวิธีการแข่งขันทางการเมืองของไทยไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้กติกาใหม่พรรคการเมืองกลายเป็นกลไกสำคัญในการเข้าสู่อำนาจรัฐการเมืองที่เคยอาศัยอิทธิพลของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหรือเครือข่ายเฉพาะพื้นที่เริ่มต้องขยับเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศมากขึ้นพรรคการเมืองต้องคิดให้ไกลกว่าการชนะในเขตเลือกตั้งเท่านั้นพรรคการเมืองต้องคิดถึงการชนะใจประชาชนทั้งประเทศในช่วงเวลานี้มีพรรคการเมืองหนึ่งสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของการตลาดการเมืองได้อย่างชัดเจนพรรคการเมืองพรรคนั้นก็คือพรรคไทยรักไทยครับ
1: ผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านคนไทยที่อยู่ยังไม่มีศักดิ์ศรีวันนี้ของความเป็นมนุษย์วันนี้จะอยู่ยังไงนี่คือหน้าที่ของ
2: สี่ปีข้างหน้าจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทุกรูปแบบเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานสำหรับอนาคตของลูกหลานเราผมจะไม่ยอมทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้นผมจะขอเป็นผู้นำที่นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้น
3: จุดเริ่มต้นของการตลาดเนี่ยมันก็มาจากตัวลูกค้าก็คือประชาชนจากตัวประชาชนแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาว่าประชาชนต้องการอะไรสำหรับการตลาดทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะต้องไปสำรวจก่อนแล้วเขาถึงไปผลิตสินค้าให้มาตอบสนองตลาดนั้นเพราะฉะนั้นการตลาดทางการเมืองเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันคือออกไปสำรวจว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรมีปัญหาในชีวิตอย่างไรต้องการนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะมาตอบสนองแล้วตรงเนี้ยถึงจะไปออกแบบนโยบายพอออกแบบนโยบายแล้วก็มาสื่อสารให้กับประชาชนว่าเรามีนโยบายแบบนี้สนใจที่จะเลือกเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นการตลาดเริ่มต้นจากตัวประชาชนออกแบบตัวนโยบายแล้วก็สื่อสารนโยบายเพื่อที่จะให้ผู้เลือกตั้งนั้นเนี่ยมาเลือกค่ะ
4: จากในอดีตมาเนี่ยจนถึงปี2540เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่างานสื่อสารของพรรคไทยรักไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกอะไรนะในแง่ของการสื่อสารยิงพุ่งเป้าไปหากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญคือผมคิดว่าทางคนที่ทำงานสื่อสารให้ไทยรักไทยในยุคนั้นเนี่ยหยิบเรื่องเขาเรียกภาษาทางกระดาษเรียกว่าconsumer insight เอามาเป็นตัวตั้งของโจทย์นะครับแล้วก็ทำการสื่อสารเพื่อที่จะแก้ในจุดนั้นนะเราก็จะเห็นหลายๆอันเนาะไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจนะหรือแม้กระทั่ง เรื่องของนโยบายสำคัญอย่าง SME หรือแม้กระทั่ง OTOP หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการสื่อสารที่หยิบนโยบายขึ้นมาชูอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยเขาต้องการสื่อสารอะไรต้องการแก้ปัญหาประเทศนี้เรื่องอะไรคือผมคิดว่าไทยรักไทยเนี่ยเป็นงานปฏิวัติการหาเสียงของการเมืองไทยเลยแหละเพราะว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นนโยบายใหญ่กว่าผู้สมัครอะถูกไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายแบบโอ้โหต้องมีนักการเมืองตัวเต็มๆอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นป้ายการแก้ปัญหาสำคัญ
5: คือตอนนั้นเนี่ย2540โอ้โหเศรษฐกิจเราพังแย่มากเลยต้องกู้ IMF เนี่ยแกก็ไประดมด็อกเตอร์ปุรชัยด็อกเตอร์สมคิดอะไรมาแต่ก็มีบ้านใหญ่แต่บ้านใหญ่ก็ไอ้คุณสนออะไรนี่ก็เอาเป็นฐานนะแล้วแกก็ไปรีเสิร์ชเลยว่าเฮ้ยโวเตอร์ต้องการอะไรแล้วดูเป็นเซกเมนต์ด้วยนะเอาโวเตอร์ใหญ่เลยคือแกก็ไปจับนะอันนี้เรียกว่าเป็นบอททอมออฟพีระมิดคือพลังธรรมเนี่ยจับอยู่ชั้นกลางแต่ว่าไทยรักไทยในเวลานั้นเนี่ยจับบัตทอมมี่พีระมิดคือจับใครที่มากคือคนจนที่ไหนภาคอีสานจับตรงนี้ใหญ่คือใครครองอีสานเนี่ยจะครองเนี่ยทำอะไรอ่ะกองทุนหมู่บ้านพักหนี้เกษตรกรและที่สำคัญที่สุดในทุกกลุ่มที่เป็นคนยากคนจน ก็คือสา

0: 30บาทรักษาทุกโรคแกตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์เดี๋ยวแกมีที่มามีหมอคนนี้เป็นคนคิดไอ้กองทุนคือจะมีคนดูแลไอ้หมอมิ่งหมอเรียบอะไรพวกนี้หลายๆอันเลยใช่ไหมแล้วก็ในกทมก็ธนาคารเพื่อประชาชนไม่มีเงินสตรีทฟู้ดก็ไปกู้อะไรทำนองนี้แล้วก็แล้วแกเนี่ยเป็นคน SME ก็เอาคุณพันศักดิ์เข้ามาอะไรเงี้ยก็คือไปปลุก SME ขึ้นมาเมื่อก่อนที่จะมีมันได้เป็นเซกเมนต์นะไอ้แต่เราคงธนาคารก็ไม่ได้มีอันนี้แกปลุกขึ้นมานี่อันเนี้ยและส่วนแกในวางไปแกจะเป็นฮีโร
1: ่ก็ผมเป็นประธานบริษัทนี่กู้เงินได้ทิ้ง 3-4 หมื่นล้านเป็นผู้นำประเทศ 70,000 กว่าล้านเหมือนกันนิดเดียวฮะนิดเดียว
0: ผมจะต้องเป็นอัศวินขี่ม้าขาวแล้วมากอบกู้เสร็จ
2: การเลือกตั้งครั้งต่อมาคือปี2548พรรคเขาชนะถล่มทลายในระดับ300กว่าเสียงนะครับก็คือว่าสิ่งที่เขาทำการตลาดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี44มันไปปรากฏเป็นผลลัพธ์ในเชิงนโยบายจริงพูดเรื่อง30บาทรักษาโรคทำได้พูดเรื่องพักหนี้เกษตรกรทำได้พูดเรื่องแก้ปัญหาความยากจนทำได้ในระดับหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับมีโครงการต่างๆบ้านเอื้ออาทรแท็กซี่อะไรแบบนี้นะครับคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเขาหาเสียงแล้วทำได้ซึ่งในยุคก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนมันกลายเป็นแบรนด์ของพรรคไปว่าเฮ้ยพรรคนี้แบรนด์ของเขาคือการหาเสียงเชิงนโยบายและเป็นนโยบายที่จับต้องได้ทำได้จริงถึงไม้ถึงมือถึงกระเป๋าประชาชนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลังๆคนก็จะมาแก้ว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันประชานิยมมันเอาทรัพยากรของรัฐมาทำนโยบายไปหาเสียงกับประชาชนอันนี้ก็จะเป็นการตอบโต้กันพรรคสร้างแบรนด์คู่แข่งเขาก็จะพยายามดิสเครดิตแบรนด์ของเราอันนี้เป็นเรื่องปกติในทางการตลาด
3: ในทางการตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเมืองที่ประชาชนสามารถรับรู้เข้าใจและตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของผู้นำพรรคอย่างคุณทักษิณชินวัตรก็ถูกนำเสนอในฐานะนักบริหารมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจและพร้อมเข้ามาบริหารประเทศด้วยแนวคิดแบบเอกชนเมื่อประกอบกับการสื่อสารที่ชัดเจนการวางตำแหน่งทางการเมืองที่แตกต่างจากคู่แข่งและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเป็นระบบพรรคไทยรักไทยจึงประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเลือกตั้งและกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญของการตลาดการเมืองไทย
2: การตลาดทางการเมืองมันถูกใช้แล้วก็ได้ผลเขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชนมันยังติดปากติดความคิดติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะเช่นนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านพักหนี้เกษตรกรเห็นไหมครับไอ้คำพวกนี้มันเกิดขึ้นในยุคนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เวลาเขาหาเสียงกันในทางการเมืองเนี่ยพักต่างๆไม่ได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ชัดเจนนะครับผ่านการสื่อสารต่างๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าไทยรักไทยเนี่ยประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดเข้ามามันก็เลยเกิดเป็นความโดดเด่นในยุคสมัยนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคต่างๆก็พยายามจะแข่งขันในแนวเดียวกันคือนำเสนอนโยบายที่แบบสั้นๆจำง่ายเพื่อสื่อสารให้กับประชาชนหวังว่าประชาชนจะตอบรับคล้ายๆกับที่ไทยและไทยทำและสำเร็จอันเนี้ยเราเลยได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นว่าเวลาพรรคการเมืองเขาหาเสียงเชิงนโยบายเขาก็พยายามจะคิดคำพวกนี้มากไปกว่าสโลแกนทั่วๆไปที่อาจจะแบบจับต้องอะไรไม่ได้เพราะนั้นยุคนี้เราก็จะเห็นแหละว่าคำที่มันใช้ในเชิงนโยบายหรือที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลก็ตามนะครับมันก็จะมีลักษณะที่สื่อไปถึงตัวบุคคลนั้นๆที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
0: ทักษิณนี่ไม่ใช่โปรดักต์ละทักษิณนี่เป็นแบรนด์เพราะแบรนด์ตัวนี้ออกไปแล้วแต่แบรนด์นี้สามารถจะส่งแบรนด์ลูกมาได้คือคุณยิ่งรักไง
4: เราเองเราก็อยากเน้นในเรื่องของการหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการที่จะพูดจาให้ร้ายซึ่งกันและกันเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนคงอยากจะฟังในเรื่องของนโยบายมากกว่าว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีนโยบายอย่างไรแล้วก็จะทำประโยชน์ให้กับคนกทมอย่างไร
0: มันมีใครรู้จักเลยไม่ได้การเมืองเลยใช้เวลาแค่ไม่ถึง100วันมั้งเป็นนายกแล้วคนมันก็เลือกถล่มทลายเลยนะได้ต้อง250อ่ะอันเนี้ยคือมันส่งผลจากแบรนด์แม่เนี่ยส่งมาหาแบรนด์ลูกอันนี้คือความหมายคือถ้าคุณมีฐานใหญ่เนี่ยฐานลูกค้าที่จงรักภักดีด้วยนะคือมันมีแบบ

0: customer นะแล้วก็เป็น loyal customer loyal customer คือลูกค้าที่รักภักดีแล้วก็คนนี้เป็น advocate คือไปบอกมึงต้องเลือกคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนอะไรทำนองนี้นะไม่ต้องพูดถึงคุณสมงสมัครอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรขอให้เป็นแบบนี้เด้อคือฐานก็พร้อมอ่ะก็เป็นนายกได
1: ้นับจากนั้นเป็นต้นมาการแข่งขันทางการเมืองของไทยก็เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่พรรคการเมืองต่างหันมาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนการออกแบบนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำและการสื่อสารทางการเมืองอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะพวกเขาตระหนักตรงกันว่าในสนามการเมืองยุคใหม่การชนะเลือกตั้งไม่ได้เกิดจากอิทธิพลหรือเครือข่ายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เกิดจากความสามารถในการทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคของตนคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศ
2: พูดมาเองอะว่าประชาชนอะมาก่อนเมื่อประชาชนเขามาก่อนเมื่อเขาเลือกได้แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปบ้านเมืองมันจะได้สงบสักทีใช่ไหมคะ
3: ก็นี่ประชาชนก็เลือกออกมาชนะท่วมแล้วยังมีปัญหาอะไรอีกอะตอนนี้ถามเพราะว่าจะมีปัญหาอะไรอีก
1: และเมื่อการตลาดการเมืองเริ่มอย่างรากลึกในสังคมไทยความหมายของมันก็ขยายกว้างกว่าการแข่งขันเพื่ออำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะแท้จริงแล้วการตลาดการเมืองไม่ได้มีเป้าหมายแค่การชนะในวันเลือกตั้งเท่านั้นหากยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับประชาชนการรักษาฐานเสียงเดิมการขยายแนวร่วมใหม่การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองตลอดจนการผลักดันให้แนวคิดและนโยบายบางอย่างได้รับการยอมรับในสังคม
4: การตลาดทางการเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะชนะเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการตลาดทางการเมืองคือคำว่าชนะเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้อย่างเช่นประเทศไทยมีส.ส.500คนจะต้องได้500ที่นั่งมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ได้เสียงโหวตเยอะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยตระหนักถึงภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในพรรคนั้นๆอันเนี้ยการตลาดทางการเมืองเนี่ยมุ่งเน้นว่าเราอาจไม่ชนะเลือกตั้งในรอบนี้เราอาจจะไม่ได้เสียงข้างมากในรอบนี้แต่ประชาชนตระหนักถึงภาพลักษณ์ว่าพรรคของเรานั้นเนี่ยเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไรพรรคของเรานั้นมีนโยบายอย่างไรในการที่จะเสนอต่อคนกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดทางการเมืองก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารของพรรคการเมืองและก็นักการเมืองด้วยค่ะ
0: ถ้าจะให้พูดเนี่ยเอาเป็นตัวคนเนี่ยผมว่าก็มีอาจารย์ชัดชาตินะแต่ถามว่าถ้าในแง่ของพรรคนะฮะและบุคคลในระดับการเมืองใหญ่เนี่ยก็คือคุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาการตลาดมาใช้หรือเปล่าแต่ว่าในทางการตลาดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันเกิดสิ่งขึ้นมาอย่างหนึ่งเรื่อง generational marketing แต่ละวัยมันเป็นแต่ละเจนไอ้60ตอนนี้60กว่าเนี่ยเป็น baby boomer ถัดมาก็เป็น gen x ก็พอๆกับ baby boomer แล้วก็เป็น gen y เริ่มมีกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็เป็น gen c เนี่ยตอนนี้อายุต่ำกว่า30แล้วก็เจนไออัลฟานี่ยังเลือกไม่ได้เราก็ว่างทีใช่ไหมเจนวายตอนปลายเมื่อประมาณสักปี62นี่62หรืออะไรตอนนั้นนะกับเจน4ไม่พอใจเขามองว่าไม่พอใจพรรคการเมืองที่มีอยู่มันไม่สามารถ job to be done คือไม่ตอบโจทย์อ่ะธนาธรกูไปซุ่มอยู่แล้วไงว่าเฮ้ยงั้นกูตั้งขึ้นมาดีกว่าใช่ไหมโดยชูเรื่องอุดมการณ์
5: คนเหล่านี้คือหน้าตาของอนาคตใหม่เราอยากสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนเท่ากันเราอยากสร้างประเทศไทยที่เท่าทันกับโลกพรรคเราขออาสาเป็นกองหน้าประชาธิปไตยที่มีเจ้านายคือประชาชนขอบคุณครับ
0: เพียวเลยแล้วแบบเป็นหลักที่เรียกว่ากูจะเดินหน้าชนเลยอันนี้มันถูกใจมันถูกใจไอ้เจน Y ตอนปลายที่ต่ำกว่า30กับเจน Zซึ่งพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นพูดง่ายๆถ้าเป็นดังการตลาดเป็นคอนซูเมอร์ที่กูไม่ซื้อของทำยังไงให้มันมาซื้อถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหาโปรดักต์ทำให้โปรดักต์เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done เนี่ยอันนี้มันก็เลยเกิดพรรคอนาคตใหม่
1: เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลพฤติกรรมของผู้คนก็เปลี่ยนไปการติดตามข่าวสารไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้าหนังสือพิมพ์

0: คนใช่ไหมแล้วก็ตัว place ก็คือช่องทางจำหน่ายนะแล้วก็ตัว P ตัวที่4ก็คือตัว promotion ในที่นี้นี่คือการสื่อสารการตลาดในรอบ10ปีเนี้ย P ที่เปลี่ยนมากเนี่ยคือ P ที่3กับที่4ก็คือช่องทางจำหน่ายแล้วก็ตัว promotion ก็คือการสื่อสารการตลาดนะคือพูดง่ายๆคือมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาไอคนที่อยู่ใน TikTok เนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมและต่อไปคนรุ่นพ่อแม่ก็ใช้ด้วยแล้วมันย้ำพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันพูดอะไรเงี้ยนะมันตัดสั้นๆเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในสมองเราไงและคนที่ทำแล้วได้ผลที่สุดเนี่ยก้าวไกลนะ
1: แดดดีที่แปลว่าพ่อฟ้ารักพ่อค่ะฟ้ารักพ่อที่สุด
2: ตั้งใจเรียนได้เต็มที่แต่อย่าเชื่อว่าเกรดจะกำหนดทุกอย่างในชีวิตของเรา
3: พรรคการเมืองไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์เพียงเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่อไปแต่ใช้เพื่อสร้างตัวตนสื่อสารอุดมการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตลอดเวลาโดยแทบไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หรือเวลาอีกเลย
4: คือถ้าคุณมีโปรดักต์ดีแบบพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนอะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสที่จะวินอยู่แล้วถูกไหมครับหรืออย่างผมเชื่ออะไรอย่างไทยรักไทยยุคแรกคุณทักษิณก็เป็นโปรดักต์ที่ดีมากที่มาตอบโจทย์สังคมไทยในยุคนั้นซึ่งน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะข้อเดียวเลยคือต้องโปรดักต์ดีนี่โปรดักต์ดีมันก็ต้องประกอบด้วยว่าเฮ้ยเขามีเจตจำนงที่ดีมีความคิดความเชื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ถูกไหมแล้วไอ้บนโปรดักต์อันเนี้ยสิ่งที่เขานำเสนอมาเนี้ยแล้วมันไปตอบสนองกับสังคมผู้คนด้วยพูดง่ายว่าโอ้โหพอดีผู้คนต้องการโปรดักต์นี้อยู่พอดีเลยนั่นน่ะคุณสักเซสที่เหลือมันตามมา
3: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดคือการสื่อสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปพรรคการเมืองเริ่มคัดเลือกบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนไม่ว่าจะเป็นแกนนำผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสารของพรรคไปยังประชาชนภายใต้ทิศทางการสื่อสารเดียวกันแม้แต่ละคนจะมีรูปแบบการนำเสนอแตกต่างกันแต่ทุกข้อความล้วนมุ่งสร้างภาพจำเดียวกันให้กับแบรนด์ของพรรคนั่นทำให้โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นเพียงช่องทางของการตลาดการเมืองอีกต่อไปแต่กลายเป็นสนามแข่งขันแห่งใหม่ที่ทุกพรรคการเมืองต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวและช่วงชิงความสนใจของประชาชนในทุกวินาที
5: สื่ออย่างพวกอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กในรอบ 20-30 ปีขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นสังคมที่ผมอาจจะมองโลกค่อนข้างยังมองโลกในแง่ดีนะฮะว่าจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยของคนไทยเนี่ยมันก็ยังมีสัดส่วนที่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคก็มีความคึกคักนะในการถ้าเกิดเราพูดภาษาที่เราเรียกว่า engage นะคนมีการ engage ในเรื่องของการเมืองมากขึ้นแล้วพร้อมที่จะมองว่าการเมืองเนี่ยมันมีส่วนกระทบนะฮะไม่ว่าคุณเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยฮะว่าโอเคคุณจะมีรถขนส่งสาธารณะที่ดีหรือเปล่าหรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมฮะหรือไปตรงไหนถนนยุบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนผมรู้สึกว่าคนยังมองแยกส่วนจากการเมืองมากขึ้นแต่หลายปีเนี่ยมีโซเชียลมีอะไรเนี่ยเวลามันพูดถึงสาธารณูปโภคที่ไม่ดีนะฮะหรืองบประมาณรัฐหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าหลายส่วนพยายามมองดึงกลับมาก็คือเป็นคีย์ทั้งหมดของระบอบประชาธิปไตย
3: ตลอดเวลากว่า90ปีที่ผ่านมาการตลาดการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของสังคมจากโปสเตอร์หาเสียงในยุคแรกสู่เวทีปราศัยจากหน้าหนังสือพิมพ์สู่จอโทรทัศน์จากจอโทรทัศน์สู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออาจจะเปลี่ยนครับวิธีการอาจจะเปลี่ยนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความพยายามของนักการเมืองในการทำความเข้าใจผู้คนและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวพวกเขาก่อนจะชนะการเลือกตั้งนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยล้วนต้องเผชิญกับโจทย์เดียวกันนั่นคือการชนะใจประชาชนครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยสินค้าเนี่ยมันก็คือคนไงคือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในระยะหลังเนี่ยสินค้าก็คือนโยบาย

0: ไทยรักไทยจะนำการตลาดทางการเมืองแบบครบวงจรเต็มรูปแบบมา
1: องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการเมืองก็คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคร
2: ับ พอพรรคไทยรักไทยเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพรรคอื่นๆก็เอาการตลาดมาใช้บ้าง
3: แล้วถ้าเกิดสินค้าคุณทำได้ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นแบรนด์
4: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง

0: วันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครหม่อมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: เบื้องหลังความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
2: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
1: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
3: ์ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
4: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
5: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
6: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
5: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS

0: อัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะคาดการว่าภาคใต้จะเป็นพื้นที่ถัดไปที่ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักส่วนทางด้านตะวันตกทั้งที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วเป็นวงกว้างกระแสน้ำในชุมชนหมู่4ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรียังคงไหลเชี่ยวและท่วมสูงบางส่วนชาวบ้านต้องนำเชือกผูกเป็นแนวเพื่อใช้ยึดเกาะระหว่างที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านคุณผู้ชมคะจุดนี้มีกว่า200หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกต่อเนื่องและน้ำเริ่มเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่วันที่11ตุลาคมรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีระบุว่าสาเหตุที่น้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยเนื่องจากฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและตำบลหนองยับล่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมายังพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเบื้องต้นกระทบ9ตำบลในอำเภอเขาย้อยพื้นที่รับน้ำตอนล่างและใต้อ่างเก็บน้ำได้แก่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองแม้ว่าเทศบาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว11เครื่องแต่ไม่สามารถสูบระบายน้ำได้ทันเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกลงมามาก
1: มรสุมของเพชรบุรีเนี่ยมันไปถึงต้นเดือนพฤศจิกาเลยนะครับมันเราก็เลยตอนนี้ต้องทำไงก็ระบายจากเครื่องสูบน้ำแต่เดิมมีสูบแค่3เครื่องเนี่ยผมก็ขอไปที่กรมชลประทานขอไป8เครื่องแต่ตอนนี้ได้มา6เครื่อง
2: เนี่ยว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเก็บน้ำตรงนี้เราย
1: ังไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอน้ำใหม่เข้ามาเดี๋ยวมันจะล้นเดี๋ยวมันจะมากใหญ่ถ้ามันร้อนมากแล้วเรามาเร่งระบายมันก็จะกระทบต่อพื้นที่ใต้น้ำ
0: ส่วนที่จังหวัดราชบุรีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาค่ะโดยเฉพาะลำน้ำคลองในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างที่คลองอ่างทอง1ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในช่วงกลางดึกบางจุดพบว่าระดับน้ำสูงเกิน60เซนติเมตรชาวบ้านเล่านะคะว่าน้ำป่ามาเร็วและแรงจนตั้งตัวไม่ทัน
3: น้ำขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
4: ขึ้นมาตี2นาฬิกาพ่อ
3: ๆครับ
4: ฉันตื่นเข้าห้องน้ำนั่นน่ะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลย
3: ครับ
4: ความที่เราไปไม่ได้อ่ะน้องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่เป็นเพื่อน
3: ครับ
4: ลำบากจังเลย
0: จากซีกตะวันตกขยับลงมาพื้นที่ภาคใต้ค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้แต่ละจังหวัดต้องส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ขนย้ายทรัพย์สิน

0: ขึ้นที่สูงอย่างที่คลองกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปภ.จังหวัดกระบี่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับและการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้สั่งการยกระดับการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมพร้อมกับวางมาตรการเพื่อรองรับกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะระบุว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบกลางประมาณ 700-800 ล้านบาทเดินหน้าโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำสาย1หรือคลองร.1ให้เสร็จสิ้นทันที่จะรองรับฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้โดยมีกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดค่ะความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่อเขาบานปลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในหลายพื้นที่นะคะอย่างชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกรวมตัวไปบุกข้ามจังหวัดค่ะที่ให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตนครนายกช่วงคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขณะเดียวกันค่ะฝั่งจังหวัดปทุมธานีเองสถานการณ์ก็ยังหนักอยู่นะคะมีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพร้อมรับกับน้ำจากองครักษ์แต่ก็พบว่าน้ำที่ท่วมขังมีสีดำคล้ำและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นภาพมุมสูงนี้ทำให้เห็นถึงการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำยังต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงและเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งจะมีการระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จากการที่ทีมข่าวไปสังเกตบริเวณประตูระบายน้ำพบว่าปริมาณน้ำที่เร่งระบายออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นสีดำคล้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่ต้องเฝ้าระวังควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำ
1: แล้วก็เดี๋ยวผมไปตั้งเครื่องสูบน้ำตรงของแปลงของก้าว
2: ได้ครับโอเค
0: นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกค่ะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานต้องเข้ามารับฟังปัญหาพร้อมกับเจรจากับชาวบ้านในอำเภอองครักษ์ที่มารวมตัวกันปิดถนนรังสิตนครนายกขาเข้าเพราะไม่พอใจที่การให้เปิดประตูระบายน้ำช่วงคลอง12ไม่เป็นผลโดยกรมชลประทานได้ประนีประนอมยอมเปิดให้10เซนติเมตรทั้ง2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อหาจุดตรงกลางว่าระดับน้ำฝั่งอำเภอองครักษ์จะลดระดับลงหรือไม่และฝั่งอำเภอธัญบุรีน้ำเพิ่มขึ้นจนกระทบกับอีกฝั่งของประตูน้ำหรือไม่ซึ่งระหว่างการเจรจาชาวอำเภอธัญบุรีที่รวมตัวกันอยู่อีกฝากหนึ่งของคลองรังสิตได้ตะโกนข้ามคลองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะเกรงว่าจะถูกน้ำท่วมซ้ำมีการโต้เถียงกันไปมา
3: ตั้งแต่คูคตลำสามแก้วลาสวายบึงคำพ้อยพวกนี้หมู่บ้านยังจมกำลังเร่งระบายออกมามันทำให้น้ำมาเอ่อแบบนี้เยอะขึ้น
4: ครับเราเติมเครื่องสูบได้ไหมเครื่องสูบมีระดมมา
3: เติมเต็มที่แล้ว
5: ในส่วนของพื้นที
0: ่ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เข้าเจรจาและรับปากว่าจะแบ่งเบาภาระของชาวองครักษ์แต่ขอประเมินพื้นที่คลอง8คลอง9คลอง10และคลอง11รวมถึงรังสิตคูคตลาสวายลำลูกกาและบึงคำพร้อยที่อาจได้รับผลกระทบหากการระบายน้ำมากเกินกว่าที่คลองรังสิตจะรองรับได้โดยจะเร่งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูน้ำพระเทพสถิตธรรมเพื่อผลักดันน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก็เข้าใจนะคะและพากันกลับบ้านไปดูอีกจุดนึงค่ะเป็นจุดที่พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำทุกปีนะคะตอนนี้ชาวตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองบางส่วนเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มจะคลี่คลายหลังจากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีฝนหยุดตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้โดยจุดที่คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคือบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81

0: ที่มีการเปิดการจราจรครบทุกช่องทางแล้วรถยนต์สามารถสัญจรได้คล่องตัวเช่นเดียวกับสายเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีรถยนต์สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติทุกช่องทางแต่ยังมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามคือถนนสายพัฒนาการในตัวเมืองน้ำจากคลองระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำโค้งแก้มลิงยังคงล้นท่วมผิวถนนสูงประมาณ20เซนติเมตรการสัญจรลำบากต้องใช้ความระมัดระวังสูงส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพน้ำในคลองข้าวเม่าในอำเภออุทัยกลายเป็นสีดำจากน้ำที่ขังเน่าเสียประกอบกับฝนที่ตกหนักและสถานการณ์น้ำท่วมทำให้น้ำในคลองระบายลงสู่แม่น้ำไม่สะดวกส่งผลให้มวล น้ำเน่าย้อนกลับเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนริมคลองครอบคลุมพื้นที่6ตำบลในอำเภออุทัยชาวบ้านริมคลองข้าวเม่าต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกระทบกับสุขอนามัยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และฟื้นฟูคลองข้าวเม่าต้องระดมนำสารชีวภาพ EM และน้ำหมักชีวภาพไปฉีดพ่นเพื่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นพร้อมกับประสานกรมชลประทานเร่งสูบน้ำเพื่อช่วยในการหมุนเวียนของน้ำในคลองส่วนที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแม้ว่าภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงและทรงตัวแล้วค่ะแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและชุมชนยังคงมีความสูงกว่า1เมตรชาวบ้านยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางส่วนในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงชาวบ้านบางส่วนได้เริ่มทยอยลุยน้ำเข้าไปทำความสะอาดคราบโคลนตามพื้นบ้านและผนังบ้านทันทีนะคะเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยให้โคลนแห้งสนิทก็จะยิ่งทำความสะอาดได้ยากผลการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วนะคะโดยทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนคะแนนนำห่างผู้สมัครคนอื่นอย่างถล่มทลายค่ะครั้งนี้ยังเห็นได้ชัดเจนนะคะถึงความตื่นตัวของทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่ออกมาใช้สิทธิ์สูงเป็นประวัติการทะลุ1ล้านคนแดชบอร์ดแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนไปแล้ว 100% ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนได้คะแนนสูงสุดทั้ง7ลำดับโดยฝ่ายผู้ประกันตนลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่า 800,000 ถึง 900,000 คะแนนนำห่างลำดับที่8ที่มีคะแนนอยู่ที่กว่า 20,000 คะแนนส่วนฝ่ายนายจ้างลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่าคนละ 8,000 คะแนนนำห่างผู้สมัครลำดับที่8ที่ได้คะแนนอยู่ที่กว่า800คะแนนส่วนยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,306,615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนเมื่อไปเทียบกับการเลือกตั้งครั้งแรกในปี66ถือว่าเพิ่มขึ้น 733% และผู้ประกันตน 991,415 คนเทียบกับปี2566เพิ่มขึ้น 533% ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเร่งรับรองผลอย่างเป็นทางการคาดว่าไม่เกิน30วันโดยต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งก่อนที่จะรับรองผลอย่างเป็นทางการมีข้อหนึ่งนะคะที่ระบุเกี่ยวกับการห้ามเกี่ยวโยงกับการเมืองคุณผู้ชมคะหลังจากมีการตั้งสังเกตว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองหรือไม่เนื่องจากผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างมาจากทีมเดียวกันก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าและปัญหาในกองทุนประกันสังคมก็ถูกขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันค่ะว่าการเมืองไม่สามารถแทรกแซงได้ส่วนในอนาคตต้องสร้างกลไกขึ้นมาป้องกันไม่ให้เกิดการกินรวบในสำนักงานประกันสังคมเช่นกัน
1: เราก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันมีความโปร่งใสมันมีความพัฒนาขึ้นนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนนี้ซึ่งทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงาน
0: ด้านอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าปรากฏการณ์ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำนวนมากและคะแนนกว่า90%เทไปที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างเป็นผลจากการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมตลอด2ปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่จะปฏิรูปประกันสังคมได้

0: ไป
1: จะมองว่ามันเกิดการใช้เงินที่ไม่เป็นคุณกับพวกเขานะครับอย่างเช่นที่เคยมีข่าวต่างๆกันมาที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เคยทำงานติดตามอย่างเช่นพวกการใช้เงินซื้อของใช้ค่าใช้สอยต่างๆที่มันไม่จำเป็นพวกปฏิทินบ้างหรือรวมไปถึงการลงทุนตึกอาคารต่างๆที่มันไม่ออกดอกออกผลใช่ไหมพวกนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนคนทำงานเองเนี่ยเขาก็มองแล้วว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงไหนของระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางนะครับที่มันเป็นตามหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วสะท้อนให้เห็นดีที่สุดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาทำงานกันมาแล้วเขาก็รณรงค์หาเสียงหรืออะไรก็ตามแต่มาเนี่ยนะครับมันก็ถูกนะครับเป็นไปตามความต้องการหรือว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่มองแล้วว่าอันนี้แหละคือแนวทางที่ใช่มันก็เลยไม่น่าจะแปลกอะไรที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองเนี่ยก็ตัวเลขชนะถล่มทลายอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนข้อห่วงใหญ่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มการเมืองค่ะเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดามองว่าการเมืองและแรงงานไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้จึงมีการตั้งกลไกระบบไรภาคีขึ้นมาเพื่อจัดสรรดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันหลังจากที่ปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตจัดสอบท้องถิ่นไม่ทันค่ะทำให้ต้องปล่อยตัวออกจากเรือนจำวันนี้มีคำชี้แจงจากปปช.นะคะยืนยันว่าได้ดำเนินการคดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากระบวนการต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่ครบถ้วนค่ะส่วนกลุ่มที่ถูกกล่าวหายังไม่พบหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีหลังจากผู้ต้องหา3คนสำคัญในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่7ตุลาคมเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สรุปสำนวนส่งคดีส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบเวลาฝากขัง84วันวันนี้ปปช.ชี้แจงว่าแม้จะพ้นจากเรือนจำไปแล้วแต่คดีความที่ถูกดำเนินคดีทั้ง3คนยังไม่ได้จบลงยังคงอยู่ในกระบวนการไต่สวนตามขั้นตอนของปปช.รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าขณะนี้ผ่านส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วแต่การรวบรวมพยานหลักฐานต้องใช้เวลาเพราะต้องพิสูจน์การกระทำของแต่ละบุคคลให้ละเอียดรอบคอบเพื่อพิสูจน์เจตนาและแรงจูงใจประกอบกันส่วนกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาในระดับสูงสุดยังเป็นระดับหัวหน้าหน่วยหรืออธิบดีและมีมากกว่า1คนแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่พบหลักฐานที่ชี้ถึงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรี
2: พยานหลักฐานณวันนี้ที่เรียนนะครับก็คือ1ในเรื่องของการตัดตอนไม่มีเราดำเนินคดีกับทุกคนที่เราตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดทั้งหมดพยานหลักฐานณวันนี้ไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.ยังไม่ถึงอันนี้คอนเฟิร์มได้ครับยืนยันได้
3: โอกาสที่พยานหลักฐานที่เราตรวจมา
2: ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับแต่ว่าณวันนี้ผมยืนยันได้เท่านี้
0: ส่วนการสอบพยานผู้เข้าสอบแข่งขันกว่า 6,000 คนขณะนี้ยังไม่ครบถ้วนค่ะเพราะว่ามีจำนวนมากแต่ว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้คณะอนุกรรมการจะประชุมติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งมีอยู่2แนวทางคือแจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกันในคราวเดียวกันหรืออาจจะทยอยแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่พยานหลักฐานครบถ้วนและคาดว่ากระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกลุ่มที่ถูกกล่าวหากล่าวอ้างยังมี4กลุ่มตามที่ได้จำแนกไว้ตามบทบาทที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกเป็นผู้บริหารระดับสูงกลุ่มที่2คือผู้ดำเนินการหรือระดับปฏิบัติการทั้งกลุ่มที่แก้ไขกระดาษคำตอบและกลุ่มที่จัดซื้อจัดจ้างส่วนกลุ่มที่3ก็คือในหน้าขณะนี้พบอยู่ประมาณ100กว่ารายและกลุ่มที่4ก็คือผู้ที่เข้าสอบแข่งขันแม้ว่าบริษัทผู้รับเหมาชาบัดเฮาส์ในจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งระงับใช้พื้นที่ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่ว่าล่าสุดค่ะพบว่ามีการรื้อถอนทั้งโครงสร้างเหล็กเต็นท์บนดาดฟ้ารวมถึงมีการนำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากพื้นที่ร้านกาแฟในชั้นที่1แล้วความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขการดัดแปลงอาคารของชาบัดเฮาส์ป่าตองหลังจากเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเนื่องจากพบการดัดแปลงพื้นที่ดาดฟ้าหรือว่าชั้น6ลักษณะเป็นพัตราคารสโมสรและห้องจัดเลี้ยงส่วนชั้นที่1จากเดิมขออนุญาตสร้างเพียงลานจอดรถมีการก่อสร้างเป็นร้านกาแฟรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าทันทีที่ครบกำหนด1เดือนตามประกาศของเทศบาลเมืองป่าตองเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งระงับการใช้พื้นที่และแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตพบว่ามีการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายสิ่งของในพื้นที่ที่ถูกสั่งระงับแล้วสำหรับชั้นหนึ่งที่มีการใช้เป็นร้านกาแฟพบว่ามีการนำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากห้องดังกล่าวแล้วส่วนที่บริเวณชั้น6หรือว่าดาดฟ้าซึ่งมีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเต็นท์ขนาดใหญ่และเก้าอี้ได้ดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว
4: อุทธรณ์การสั่งระงับของทางเทศบาลป่าตองซึ่งเทศบาลป่าตองก็จะส่งมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัดที่สาเหตุที่มาที่ไปที่ยื่นเพราะว่าทางชาบัดเองคือหนึ่งต้องการอาจจะขออนุญาตที่ถูกต้องในการขอดัดแปลงหรือก่อสร้างต่อเติมอาคารซึ่งในระหว่างนี้มีห้วงเวลาที่กำหนดจึงต้องยื่นหนังสือขอระงับไปด้วยครับสาเหตุที่สองก็คือเพื่อที่จะมาขออนุญาตให้ถูกต้องครับเลยยื่นขอระงับไปซึ่งทั้งนี้ทางจังหวัดจะได้พิจารณาเรื่องการระงับอุทธรณ์ต่อไปครับ
0: อย่างที่รองผู้ว่าภูเก็ตอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะว่าบริษัทชาปัดป่าตองได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งระงับการใช้พื้นที่ต่อเทศบาลเมืองป่าตองแล้วและเทศบาลได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนส่วนการตรวจสอบสินค้าที่พบภายในสถานที่ดังกล่าวระบุว่าสำนักงานศุลกากรได้เข้าตรวจสอบและจำแนกสินค้าออกเป็น2กลุ่มได้แก่สินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถวางจำหน่ายได้ส่วนสินค้าบางรายการที่ไม่เข้าเงื่อนไขหรือไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าศุลกากรได้จัดทำบันทึกและส่งมอบเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกค่ะมีการถกกันถึงเรื่องของการรับมือถึงผลกระทบจากการเติบโตของ AI ที่อาจทำให้คนรุ่นใหม่ตกงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ AM 2026หัวข้อหลักในการประชุมวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อยกระดับทักษะหลังจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมองตรงกันว่าการเติบโตของ AI อาจช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจและการลงทุนขยายตัวแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงกระทบกับการจ้างงานร้อยละ40ของตำแหน่งงานทั่วโลกธนาคารโลกย้ำเตือนให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาเพื่อสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับแรงงานมีเวลาปรับตัวรับกับสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลไทยกำลังดำเนินนโยบาย Skill Bridge ช่วยจับคู่ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานก่อนนำเสนอ AI นกกระซิบเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยส่วนการประชุม AM 2026ในวันพรุ่งนี้มีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ธนาคารโลกจะนำเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจโลกขณะที่ IMF จะเปิดเผยรายงานความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินโลกซึ่งส่งผลต่อตลาดทุนและต้นทุนทางการเงินของไทยนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคมสะท้อนความกังวลถึงแนวคิดการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแหล่งรายได้ของ4องค์กรค่ะพร้อมกับยืนยันว่าสังคมยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระและมีกลไกงบประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองทบทวนข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านในเวทีเสวนาจุดตัดทีวีสาธารณะไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผู้ร่วมเสวนามีทั้งนักวิชาการอดีตประธานกรรมการนโยบายสสท.และผู้บริหารไทย PBS เห็นตรงกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะแต่ต้องปฏิรูปการให้บริการให้โปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นรวมทั้งต้องแยกแยะเรื่องความเป็นอิสระออกจากการบริหารงานหากมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมกับเสนอให้ประเมินคุณค่าของสื่อสาธารณะจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับรวมถึงการปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างเครือข่ายกับสื่อท้องถิ่นมากขึ้นนักวิชาการตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือเกี่ยวกับการตรวจสอบไทย PBS เป็นช่วงเวลาเดียวกับการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแหล่งรายได้จากภาษีสุราและยาสูบเป็นงบประมาณจากภาครัฐ
5: ดังนั้นถ้าเปลี่ยนที่มานะครับมันก็คือทำให้ความอิสระก็จะหายไปถ้าที่มาเป็นดังที่ว่าไปนะครับดังนั้นผมคิดว่า2เรื่องนี้ต้องแยกแยะ นะครับจะพูดแค่เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยไม่ได้และผมคิดว่าในหน้าที่เป็นคนที่

0: ที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาคม2535มาแล้วรอดตายไม่ตายนะครับผมว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่เขาตายไปนะครับเพื่อได้มาซึ่งหลักการของการที่เราต้องมีสื่อสาธารณะนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยต้องการนะครับโทรทัศน์สาธารณะต่อไปแต่ถ้ามีคำถามเกี่ยวเรื่อง good governance นะครับก็ต้องแก้ไขไปพร้อมกันนะครับแล้วผมว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับ
1: ส่วนอีกเวทีค่ะเป็นการแก้กฎหมาย4องค์กรเพื่อยกเลิกภาษีบาปสังคมมีแต่เสียเวทีนี้เครือข่ายสุขภาพแสดงความกังวลว่าการยกเลิกเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากภาษีสุราและยาสูบให้กับสสส.อาจจะกระทบกับความต่อเนื่องของงานรณรงค์ป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณแผ่นดินมักถูกกำหนดไว้ตามแผนงานของแต่ละกระทรวงทำให้ภาคประชาสังคมและนักวิชาการเข้าถึงงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสาธารณประโยชน์ได้ยากขณะที่การมีแหล่งเงินเฉพาะจะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
2: รวมไปถึงงบที่รัฐบาลพยายามจะทำก็คือไปใช้ในการแจกเงินนะครับซึ่งต้องเป็นการใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนล้านรอบหลายครั้งต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นๆที่เป็นของธนาคารของรัฐซะด้วยซ้ำนะครับมันครั้งนี้ในการที่จะมีการแก้กฎหมายเพื่อจะไม่ให้เงินเหล่านี้นะครับเข้าสู่สสส.โดยตรงเนี่ยแล้วก็ไปเข้าสู่ระบบงบประมาณเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะตื้นเขินนะฮะไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีครับ
1: ทั้ง2เวทีเสวนาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอแก้กฎหมายอย่างรอบคอบมีการเปิดเผยข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจค่ะโดยคำนึงถึงทั้งเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารความเป็นอิสระขององค์กรและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระยะยาวฝ่ายปกครองในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเร่งช่วยเหลือชายคนหนึ่งค่ะกางเต็นท์นอนที่ป่าริมถนนสุขุมวิทในตำบลนาจอมเทียนชายคนนี้เลี้ยงลูก2คนเพียงลำพังนะคะและลูกไม่ได้เรียนหนังสือทั้งคู่มีคนหนึ่งค่ะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนภรรยาป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสภาพของครอบครัว4ชีวิตที่ต้องนอนกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่8ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังจากประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยพ่ออายุ37ปีเปิดเผยว่าปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้วันละประมาณ 300-500 บาทต้องนำมาใช้จ่ายเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดขณะที่ภรรยาสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้ส่วนลูกทั้งสองคนไม่ได้เข้าเรียนหนังสือลูกสาวมีอาการป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากพ่อคนนี้บอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ภรรยาและลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งอยากให้ลูกทั้งสองคนมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
3: ผมทำงานทั่วไปเลยครับรับจ้างใครมีงานผมก็ไปทำงานไปทำตลอดครับวันได้สามสี่ร้อยบ้างห้าร้อยบ้างก็มาซื้อมากินกัน
4: แล้วแฟน
3: ไม่ได้ทำครับตลอดเวลาผมทำงานอยู่คนเดียว
4: แฟนเป็นยังไงถึงไม่สบายหรือไง
3: เขาไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กแล้วครับ
4: แล้วตอนนี้เขาไปไหน
3: ตอนนี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลกมศิษย์ครับผม
1: ด้านนายณัฐวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ว่าเบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมได้เข้ามาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแล้วบางส่วนรวมถึงมีภาคเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวพร้อมประสานกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยเฉพาะการจัดหาห้องพักรายเดือนที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อครอบครัวนี้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งโค้ชอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชลบุรี FC ตัดสินใจลาออกค่ะหลังจากพาทีมแพ้รวด4นัดจนรั้งอันดับสุดท้ายในศึกฟุตบอลไทยลีกติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
5: โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชลบุรี FC ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังพาทัพฉลามชนทำผลงานย่ำแย่แพ้รวดทั้ง4นัดนับตั้งแต่เปิดไทยลีกฤดูกาลใหม่จนทีมรั้งอยู่อันดับสุดท้ายในตารางคะแนนนอกจากนี้มีรายงานว่าสินทวีชัยหทัยรัตนกุลได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยเช่นกันขณะที่ทางชลบุรี FC ต้นสังกัด ยังไม่มีความเคลื่อนไหวต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดโดยคาดว่าทางบอร์ดบริหารกำลังพยายามกล่อมให้โค้ชอ้นอยู่ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยเตรียมพิจารณาเลื่อนการแข่งขัน4รายการสำคัญที่จะมีขึ้นช่วงต้นปีหน้าทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้อุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนของนักกีฬาที่เก็บไว้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยจะมีการหารือเรื่องเลื่อนการแข่งขันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันที่21ตุลาคมนี้การแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยจัดขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานปิดการแข่งขันซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การชกรุ่น147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยะโสธรเอาชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากจังหวัดกระบี่ต่อที่รุ่น126ปอนด์นาธาลูกบ้านใหม่เอาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในยกที่2ส่วนมวยหญิงรุ่น112ปอนด์พลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกเอาชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธสำหรับแชมป์มวยรากหญ้าซีซั่น4ทั้ง6รุ่นจะได้สิทธิ์ไปทำการแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสซึ่งจะออกเดินทางในวันที่21พฤศจิกายนนี้ปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศกับศึกเทนนิสหญิงรายการไชน่าโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างเจิ้งชินเหวินนักกีฬาจากจีนมือ54ของโลกความหวังของกองเชียร์เจ้าถิ่นพบกับเมียร่าอังเตรเอวามือ5ของโลกจากรัสเซียโดยเกมคู่นี้ทั้งสองฝั่งสู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นเจิ้งชินเหวินที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายของทั้งสองเซตจนเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน7ต่อ5และ6ต่อ2สร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองและการแข่งขันด้วยการเป็นนักเทนนิสจีนคนแรกที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวรายการนี้และเป็นนักเทนนิสคนแรกที่คว้าแชมป์จากการลงแข่งในฐานะมือไวการ์ดรับเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ไปกว่า39ล้านบาทท
1: ั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านเปิดเส้นทางภูสาล้านนาชวนเดินทางตามเรื่องราวผืนผ้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชาวบ้านนครราชสีมาเดินเก็บเห็ดป่าในดงต้นตรงหลังฝนชุกอีกรอบได้วัตถุดิบเมนูสุดเด็ดและวิวสุดว้าวสุธามาศปลูกโพพาไปดูพืชสร้างรายได้ปลูกครั้งเดียวตัดดอกขายได้นานกว่า10 ปีปลูกเฮลิโคเนียหรือทำมารักษา

0: ไม้ดอกสีสดใสที่จังหวัดนครปฐมมีเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่องใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับที่ย่านซื่ออำเภอกันตังของจังหวัดตรังคราวนี้นะครับนำแนวคิดโลคาร์บอนนะครับมาเป็นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพนะครับเอาจุดเด่นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่รับโดยเฉพาะต้นจากใบจากที่เอามาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำครับเส้นทางเริ่มต้นที่วัดย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเปิดการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวแนวคิดโลคาร์บอนโครงการจิรนัยจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงณชุมชนย่านซื่อไปกราบไหว้ขอพรพ่อท่านอินพระปลัดอินอินทสโรพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพเสร็จแล้วไปหมู่บ้านปากกัดตีนขีบนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพการทำใบจากใช้เท้าเกี่ยวใบจากแล้วก็ใช้ปากกัดนะครับเพื่อลอกใบก่อนทำบนเป็นขั้นตอนจนได้ใบจากเป็นมัดนะครับมาไปใช้เป็นยาสูบชาวบ้านแทบทุกบ้านเขาก็มาทำใบจากแบบนี้กันจนกลายเป็นวิถีของคนที่นี
1: ่มันจะลายแล้วก็ไม่ใส่ในโน
0: ้ตแล้วไปกินของว่างกันต่อที่กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลย่านซื่อครับซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยครับมาทำเป็นเครื่องดื่มขนมต่างๆมีน้ำลูกจากขนมจากวุ้นลูกจากแก้วทับทิมหอมหมื่นลี้ครับเสร็จแล้วไปทดลองทำผ้ามัดย้อมจากสีของลูกจากนะครับเลือกแบบลวดลายออกแบบได้เองนะครับลงมือทำจริงด้วยนี่คือการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว
2: นะคะซึ่งเราก็มองว่าย่านซื่อเป็นชุมชนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทำสบู่เป็นการทำผ้ามัดย้อมแล้วก็มีการทำขนมที่ใช้ลูกจากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูว่ามันเป็นซีโร่เวสได้เราก็เลยเลือกชุมชนนี้เพื่อทำเป็นเส้นทางซีโร่เวสนะคะเป็นวิวที่เราเรียกว่าโลคาร์บอนนะคะแล้วอย่างนึงเนี่ยจังหวัดตรังเราอะอย่างที่เราเห็นกันก็คือเราพึ่งพาธรรมชาติมากเกินไปไหมเพราะอย่างนี้พอมันปิดพอปิดเกาะเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเราเลยพยายามหาชุมชนที่คิดว่าเขามีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนได้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซันของจังหวัดด้วยนะคะก็เลยเลือกเป็นย่านซื่อในวันนี
0: ้ส่วนที่วิสาหกิจชุมชนย่านซื่อโกเกรนหมู่2ตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังนะครับมีกิจกรรมทดลองทำสบู่ถ่านไบโอชาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาเพิ่มมูลค่ากันนะครับแล้วก็ไปดูการเรียนรู้การทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองหม้อจากก้านจากเสวียนหม้อที่ผลิตโดยชาวบ้านนะครับเอาไปวางขายกันที่ร้านสวนคาเฟ่นี่เป็นสินค้าทำมือที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญ
3: เส้นทางเมื่อเรามาเห็นทั้งชมรมมาเห็นการกระจายครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอย่างว่าถ้าเกิดเวลาเราได้นำเที่ยวนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวจังหวัดตรังอย่างน้อยๆครั้งนี้เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกเขามาเฮ้ยพี่ลองมาดูเที่ยวชุมชนไหมแล้วมันเป็นชุมชนพื้นบ้านจริงๆการก้านจากต่างๆตั้งแต่ว่าใบจากใหญ่ทำหลังคาบุ้งจากใบจากกลางห่อขนมจากใบจากที่เป็นยอดจากเรามาทำมวลยาสูบซึ่งจังหวัดตรังเราเองก็เป็นมวลยาสูบที่ขึ้นชื่อระดับประเทศว่าเป็นเหนียวแล้วก็ขนาดใหญ่ครับผม
0: กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทดสอบเส้นทางหลังจากอบรมไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเราก็เชิญทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนมาร่วมทดลองเพื่อดูว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้านใดบ้างนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับนักท่องเที่ยวจริง
2: ก็ที่เราคุยกันในชุมชนอยู่ที่ประมาณ900บาทแล้วเขาจะรับกรุ๊ปยังไม่เกิน20นะคะเป็นการเราจะในเรื่องเลอเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวดูงานเป็นอันดับแรกเราค่อยๆต่อยอดกันไปเป็นนักท่องเที่ยวแบบมาวิสิตมาปกติถามว่าเงินไปถึงชุมชนมันก็ไปชุมชนจริงๆแต่คราวนี้เดี๋ยวทางสำนักงานเองอ่ะก็จะต้องมาสอนเขาเรื่องการทำท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นตามที่กรมการท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมคือให้ชุมชนเป็นเจ้าของจริงๆซึ่งจริงๆตอนที่มาอบรมมันมีการพูดคุยเขาก็มีกระบวนการอยู่แล้วล่ะว่าเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละฐานของเขาเนี่ยเขาจะมีแบ่งปันส่วนเรื่องรายได้กันยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นอ่ะเราไม่สามารถที่เรียกว่ากฎกติกาที่สร้างเอาไว้ไม่เข้มแข็งมันก็จะอาจจะพังเพราะฉะนั้นสามารถก็ต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในเพื่อให้เขาเป็นท่องเที่ยวชุมชนจริงๆ
0: การเข้ามาทดสอบเส้นทางครั้งนี้ครับถือเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กันตังนะครับโดย

0: ดยเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายให้มากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับกลุ่มที่มาลองทดสอบการท่องเที่ยวก็บอกว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องการที่จัดลานจอดรถนะครับทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวห้องน้ำห้องท่าต่างๆให้สะอาดสวยงามครับไปดูการท่องเที่ยวกันต่อคราวนี้เชื่อมโยง4จังหวัดนะครับเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะครับนำเรื่องของวัฒนธรรมผ้านะครับเรียกว่าเส้นทางภูสาล้านนาแล้วก็เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกันในแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยครับนำลูกเดือยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ร่วมสมัยรับสะท้อนเสน่ห์งานฝีมือแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวอาขาครับที่ศูนย์การเรียนรู้ฮักอาขาโฮมตำบลเกาะช้างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหลังเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมกิจกรรมงานฝีมือมีการทอผ้าปักผ้าแบบดั้งเดิมงานร่วมสมัยครับจังหวัดเชียงรายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางภูสาล้านนาที่เชื่อมโยงเรื่องราวผืนผ้ากับวิถีชีวิตไปอีก3จังหวัดนะครับเดี๋ยวมีที่พะเยาแพร่และน่านด้วย
1: ซึ่งเราจะพาไปชมไปพูดไปคุยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงแค่การได้สินค้าสวยๆกลับบ้านเท่านั้นนะครับแต่มันคือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อลมหายใจแล้วก็สืบสานมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในระดับสากลครับ
0: เดินทางต่อไปที่พะเยานะครับไปชมงานผ้าและงานคราฟต์ในชุมชนบ้านใหม่ราชบำรุงที่อำเภอดอกคำใต้ครับไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มอีสานล้านนาครับที่เขาย้ายถิ่นฐานมาจากภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เลยผสมผสานวัฒนธรรมผืนผ้าเหนือกับอีสานออกมาเป็นผ้าเกล็ดเต่าเราต่อที่จังหวัดแพร่ครับวันนี้ผ้าม่อห้อมไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าเอามาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้งการเพ้นมือการสาดสีการตัดแปะและการออกแบบรูปทรงใหม่ๆครับเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุศรีดอนคำตำบลห้วยอ้อที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปไม้แกะสลักฝีมือช่างพื้นบ้านโบราณกว่าพันองค์เลยครับ
2: ตัวแล้วก็เป็นคนเหนือนะครับผมที่ใส่ชุดเมืองอยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้ถือว่าดีใจนะครับที่ได้มาเห็นการทำผ้าทอนะครับที่เราใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับผมว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ปิดท้ายเส้นทางที่จังหวัดน่านนะครับมีผ้าทอพื้นเมืองที่ยังอยู่ในวิถีของผู้คนทั้งลายน้ำไหลรับสะท้อนความงามของสายน้ำแล้วก็ภูมิประเทศเมืองน่านรวมถึงผ้าทอพื้นเมืองจากชุมชนต่างๆที่นำมาต่อยอดเป็นสินค้านะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เส้นใยการย้อมสีการทอไปจนถึงเอาผ้ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นะครับการท่องเที่ยวเส้นทางสายภูสาล้านนาแห่งนี้ครับยังเชื่อมโยงเรื่องของร้านอาหารท้องถิ่นรวมถึงโฮมสเตย์ที่พักในชุมชนต่างๆไว้อย่างครบครันเลยครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อสินค้าของชาวบ้านกันต่อใครที่ไม่ชอบเดินห้างแต่ว่าชอบเดินตลาดนะครับที่นี่เรียกว่าตลาดซาวให้นะครับที่อุทัยธานีวันหยุดที่ผ่านมาคึกคักกันมากนะครับดันรายได้เข้าชุมชนแต่ 1.5 แสนบาทต่อสัปดาห์ที่เปิดขายเลยครับเสียงดนตรีพื้นบ้านที่มาเติมสีสันตลาดซาวให้ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยอีสานคนภาคกลางแล้วก็ชาวขมุนะครับที่นำอาหารภูมิปัญญาและสินค้าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษนะครับมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวกันสินค้าที่ตลาดที่นี่ครับมีอาหารพื้นเมืองพืชผักผลไม้ที่มาจากสวนหลังบ้านของแต่ละคนนะครับเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ผ้าทอลายโบราณกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งนะครับที่ก็สืบทอดกันมานานเรื่องการทอหลายอายุคนแล้วก็ของพื้นบ้านที่บางอย่างเนี่ยซื้อในเมืองไม่ได้ครับ
3: แล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์เม็ดพริกไทยอ่อนมะตูมใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมดค
4: ่
3: ะบรรยากาศก็ดี
4: บรรยากาศดี
3: ค่ะชอบมากเลยค่ะมาดัดช้างแล้วก็แวะเที่ยวที่นี่มาที่นี่ก็ไปดัดช้างได้นะคะดอยเทวดาก็มีกาแฟอร่อย
0: ตลาดซาวให้ครับที่นี่เปิดดำเนินการมา10ปีแล้วนะครับเปิดทุกวันเสาร์กับอาทิตย์

0: นะครับผู้ค้าหลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์มาขายของกันนะครับสร้างรายได้เข้าชุมชนทุกสัปดาห์เลยครับ
1: รายการก็จะมีพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับมีคนลาวนะครับมีไทยอีสานมีคนภาคกลางเองนะครับมีขมุด้วยนะครับก็มีหลายชาติพันธุ์อาหารผักพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีความหลากหลายไปตามแต่ละชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ตลาดเตาให้เนี่ยก็มีความหลากหลายไปด้วยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก100,000 ถึง 150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500 คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณนี
2: ้ช่วงไหนคือช่วงไฮซีซัน
1: ครับไฮซีซันก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกรานะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับ
0: ในตลาดยังตกแต่งด้วยวัสดุจากไม้ไผ่ครับมีแค่ไม้ไผ่เอาไว้นั่งพักผ่อนกันแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยครับมีการระบายสีของเล่นพื้นบ้านต่างๆสร้างความประทับใจกันไปครับที่นี่ไม่เพียงเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับยังเป็นพื้นที่ที่ใช้รักษาภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาในหลายกลุ่มชาติพันธุ์เอามาวางขายให้คนได้รู้จักกันครับช่วงนี้รับฝนส่งท้ายฤดูกาลที่พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาก็มีเห็ดป่าในดงต้นปรงที่ออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บกันแล้วก็ไปชมวิวไปด้วยครับ
3: มาของวันนี้บอกเรียวจะหมานบอกเห็นไหมสุดยอดนี่ดูดอก
0: ได้หมานสมใจกันทั่วหน้าครับเพราะว่าได้เห็ดอร่อยหลากหลายเลยครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนตกอีกรอบนึงต่อเนื่องกันหลายวันนะครับทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติอย่างป่าชุมชนบ้านตะเหล่งชันตำบลจระเข้หินที่อำเภอคอนบุรีครับเห็ดป่าหลายอย่างก็เลยงอกให้ได้เก็บกันอีกรอบนะครับซึ่งเห็ดที่หาได้ในช่วงนี้หลายชนิดนะครับมีเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวานเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดใครเห็ดก่อแดงนะครับลุงพลบุญฉิมพรีอาชีพเลี้ยงควายครับแค่เดินต้อนควายไปเลี้ยงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หาเห็ดโคนใหญ่กลับบ้านไปกว่า1 กิโลกรัมนะครับเอาไปทำเมนูเด็ดหรือว่าเอาไปขายก็ได้กิโลกรัมละ200 บาท
4: มามันเด็ดตัวที่นี่เด็ดใจตัวเอาแล้วที่นี่คนเนียวหน่อย
5: ไก่แล้ว
4: ปลาย่างนี่เหลืออีอ่ะ
6: มันอันมานานนะเนาะฝนเนาะเฮ็ดก็อันเหมือนกัน
4: อัน
6: เฮ็ดโคนอย่างงี้กินดีมั้ยตา
4: อู้มันก็อยู่ก็คนมีฟันแหละตามันมีฟันเลย
6: แต่ก็ชอบกันยังไม่เฮ็ดยังไง
4: ก็ชอบแหละความชอบนี่ถามช่างเจ๊กเถอะ
5: ชอบเพิ่นแหละคนมีฟัน
4: ไอ้คนนี้ฟันนี่ต้องพูดดอก
6: ช่วงนี้น่าจะพอได้เนาะนี่เนาะ
5: ด
6: ู
5: เนาะผมขึ้นมาที่หลังตาเห็นนั่นเจ็บผมแล้วนี่นะก็ได้ดูเน
4: ่นี่เลาะทางกล้วยทางงัวบ่ได้3ดอกที
5: พี่น้องสุดยอดเลย
0: ลาช่วงนี้รับสภาพผืนป่าชุมชนบ้านตะลิ่งชันเนี่ยกลับมาเขียวขจีครับนี่คือต้นปรงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่านับหมื่นๆต้นเลยครับก็สร้างสีสันให้ผู้ที่มาเดินเก็บเห็ดเหมือนได้มาพักผ่อนชมวิวไปด้วยครับเห็ดป่านี่ทำเมนูกินได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเห็ดไหนที่ชาวบ้านเขาไม่คุ้นเคยกันเขาใช้ความชำนาญนะครับเขาแยกไว้ไม่เก็บเด็ดขาดนะครับป้องกันเห็ดที่มีพิษด้วยครับแต่เป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนม.3กันที่พิษณุโลกนะครับหารายได้ช่วยครอบครัวนะครับเวลาว่างตอนเย็นถึงค่ำเนี่ยไปเปิดร้านขายไข่เจียวบุฟเฟ่กันนะครับ25 บาทลูกค้าแน่นทุกวันครับน้องม.3นะครับตั้งใจหาเงินมาตั้งร้านเปิดขายข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ครับท้ายรถจักรยานยนต์จานละ25 บาทนะครับลูกค้าตักเครื่องได้หลากหลายเลยครับผักก็มีให้เลือกเยอะด้วยหรือว่าถ้าใส่ไข่2ฟองก็จานละ35 บาท3ฟองจานละ45 บาทนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิผักให้กินคู่กันฟรีด้วยครับไปอุดหนุนกันได้ในช่วงเวลา5:30 น.เป็นต้นไปครับบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมถนนพุทธบูชาหน้าไปรษณีย์พิษณุโลกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเป็นกำลังใจให้กันกับนางสาวธิตารีแสงฤทธิ์มั่นหรือว่าน้องใบเตยครับอายุ15 ปีอยู่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
7: ก็แบบว่ามาใช่ไหมคะทางเราจะมีเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วขนาดไซส์เท่านี้ให้ทุกคนปัก25 บาทตักได้ทุกอย่างเลยค่ะตักเต็มหรือว่าตักล้นก็ได้ค่ะแล้วก็ต ปักเสร็จก็เอามาเดี๋ยวหนูก็จะทำเป็นไข่เจียวบุฟเฟ่ให้อะไรเงี้ยกล่องแค่25บาทนะคะมีซอสมีน้ำจิ้มให้ตักได้เรียบตักได้เองบริการตัวเองได้เลยค่ะ
5: ได้ข้าวเยอะไหม
7: ข้าวให้ตามปริมาณที่แบบคุ้มพอโอเคพอได้ค่ะ
5: ราคายังไงบ้างราคา
7: ราคา25บาทค่ะถ้าเพิ่มก็จะเป็นส่วนในราคาของไข่หรือว่าจะเพิ่มข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: แล้วมีอะไรให้

0: ข่เจียวบุฟเฟ่ครับไปขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าใช้เวลาเตรียมไม่นานก็พร้อมเปิดบริการไข่เจียวร้อนๆแล้วครับทำเลที่ตั้งนะครับอยู่ใกล้กับแหล่งเครื่องเล่นของเด็กๆด้วยแล้วก็ยังเป็นเส้นทางเดินวิ่งของกำลังกายของสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติลูกค้าก็เลยผ่านไปมาเยอะได้อุดหนุนน้องกันครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปดูพืชสร้างรายได้ที่ปลูกครั้งเดียวแต่ว่าตัดดอกขายได้นานกว่า10ปีเลยนะครับในพื้นที่ของตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ปรับพื้นที่15ไร่ยกร่องสวนปลูกเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาครับเป็นไม้ดอกสีสดใสสวยมากครับส่งขายทั่วไทยเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: หรือธรรมรักษาไม้ดอกสีสันสดใสกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับนางเพ็ญศรีสังวานหรือป้าอ้อยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ป้าอ้อยก็ขายดอกไม้ป้าอ้อยว่าการตลาดดอกไม้ตัวนี้คู่แข่งขันมันน้อยแล้วก็ชอบตรงที่มันไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงวันเดียวการดูแลแล้วใจเห็นปุ๊บมันถูกชะตากับดอกไม้ตัวนี้เลยก็เลยพอดีมีที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับลูกสวนมาก่อนแล้วพอตอนหลังๆเราเจอโควิดลูกสวนเราก็ตัดบอนขายไม่ได้ลูกสวนเราก็เลิกปลูกมะพร้าวกันหมดแต่ป้าอ้อยปลูกมะพร้าวอยู่ป้าอ้อยก็เลยล้มมะพร้าวมาปลูกเองรับลูกส่งน้อยลงลูกสวนนะก็เลยเป็นที่มาของการเยอะแยะไปเลยตอนนี้ที่เราปลูกเองขายเอง
1: ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มร้อนชื้นมีน้ำสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกเฮลิโคเนียที่สำคัญเฮลิโคเนียปลูกครั้งเดียวสามารถตัดดอกขายได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีช่วยลดค่าแรงลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: เลือกให้เป็นสมบูรณ์ให้หน่อมันอวบๆนะคะแล้วก็มีตาที่ตุ้มมันน่ะนิดหน่อยแตกมาเนี่ยเราก็ลงดินก็จะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกพอปีนึงเราก็จะลอกเลนในท้องร่องขึ้นมาทับให้เขาชอบแบบนั้นนะคะ8เดือนแล้วเราก็เริ่มมีดอกแล้วเราก็จะตัดอาทิตย์ละครั้งเรื่อยไปเขาจะอยู่กับเราถ้าเราดูแลเขาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาสม่ำเสมอแล้วอยู่กับเราเป็น10ปีไม่ต้องมาลื้ออะไรใหม่
1: แต่สิ่งสำคัญคือการจัดการน้ำและแสงแดดเพราะเฮลิโคเนียต้องการแสงแดดจัดเพื่อสีของกับดอกสดใสแต่ต้องได้รับน้ำที่เพียงพอป้าอ้อยจึงต้องปลูกแบบยกร่องสวนใช้น้ำจากลำคลองในการรดเฮลิโคเนียยังเป็นพืชที่ทนต่อโรคพืชสูงดูแลไม่ยุ่งยากใช้เพียงปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วแค่น้ำไอ้ต้นไม้ตัวนี้ชอบน้ำค่ะชอบน้ำอย่าให้น้ำขาดมีน้ำให้เขาแล้วก็ปุ๋ยเป็นระยะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกส่วนใหญ่เขาชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเป็นปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ค่ะ
1: ปัจจุบันสวนสีสมบูรณ์ปลูกเฮลิโคเนียทั้งหมด4สายพันธุ์คือสายพันธุ์บิ๊กบัดจุดเด่นคือดอกใหญ่สีแดงสดใสสายพันธุ์เซ็กซี่พิงค์โดดเด่นด้วยโทนสีชมพูหวานแซมด้วยสีเขียวอ่อนสายพันธุ์เซ็กซี่เรดให้ดอกสีแดงเข้มและสายพันธุ์ส้มออเรนจ์สดใสด้วยโทนสีส้มซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ
2: มีหลายสายพันธ
3: ุ์
2: แต่บ้านป้าอ้อยจะนิยมปลูกบิ๊กบัดตัวนี้เขาชื่อบิ๊กบัด
3: อ๋อเขาชื่อบิ๊กบัด
2: แล้วก็มันออกดอกตลอดปี
3: ค่ะลักษณะเด่นของดอกเขาเป็นยังไงบ้างคะป้าคะ
2: มันเป็นแฉกขึ้นไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเวลาเราตัดเราก็จะตัด3 4 5เนี่ยเขาจะนับจากนี้มียอดแต่พอไม่มียอดเราก็ตัดทิ้งทำปุ๋ยไปอะไร
3: เสียดายมากค่ะแต่เวลาตัดนี่คือเราต้องดูชั้นเขาด้วยแล้วก็ต้องมียอดแบบนี
2: ้
3: นี่คือความสวยงามที่จะส่งตลาดนะคะราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะป้าอ้อยคะ
2: ราคาตอนนี้เรื่อยๆมันไม่โลดโผนเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่านอกมันไม่ค่อยเดินตลาดจีนก็เขาก็มีอุทกภัยบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยสั่งเราก็จะไปขายที่

0: ลาดปากคลองใหม่เป็นสาขาหนึ่งแล้วสาขาสองเราก็มีปากคลองเก่าไปส่งพี่อ๋อยพี่อ๋อยใบไม้จะรับจากสวนสีสมบูรณ์นี่ไป
1: สวนสีสมบูรณ์จะตัดดอกเฮลิโคเนียทุกวันพุธและวันอาทิตย์โดยจะนำส่งที่ปากคลองตลาดในวันพฤหัสบดีและวันจันทร์ซึ่งแต่ละครั้งจะตัดดอกส่งขายอยู่ที่ประมาณ500ดอกขึ้นไปมีราคาขายส่งอยู่ที่ดอกละ15บาทหรือช่อละ30บาทขึ้นไปค่ะซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเฮลิโคเนียด้วยนะคะ
0: แพ็คเราก็จะเอามาประกบกันนะคะเอามาประกบกันเนี่ยเราก็จะเลือกที่คล้ายๆกันเนี่ยเอามาเกยแล้วก็ให้ทางแบนและทางแบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดอกก็จะเสมอกันแล้วเราก็จะเอาเชือกหรือหนังยางมัดตรงนี้สวมเข้าไปแล้วก็วางแบนๆแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำไว้รอเพื่อจะรับไปส่งปากคลองตลาดอยู่ได้5วันถึง7วันถ้าอยู่ในร่มเลยนะ7วันอยู่สบายเลยค่ะแล้วอันเล็กๆอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาไปตัดสั้นแล้วก็ไปปักเป็นถ้วยดอกไม้ถวายพระก็มีประดับตามโรงแรมประดับจัดงานทั่วไปได้หมดทั้งงานมงคลและงานอะไรได้หมดแล้วแต่คนจัด
1: มาปลูกเฮลิโคเนียของสวนสีสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสนิยมแต่ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยลดต้นทุนและแรงงานรวมถึงยังมีการเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในสวนส่งผลให้สามารถตัดดอกส่งขายได้ตลอดทั้งปีค่ะ
2: ดอกเฮลิโคเนียนี่ค่อนข้างจะทนนะครับหลังจากตัดเอามาแล้วเนี่ยเอามาใส่ใจกันอยู่ได้สวยงามทั้ง 5-7 วันเลยครับแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นธรรมรักษาเป็นธรรมคุ้มครองหลายๆคนก็เลยซื้อไปประดับบ้านตามความเชื่อกันครับวันนี้ปิดท้ายด้วยจุดชมวิวภูค้อน้อยที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับชาวบ้านช่วยกันปรับเปลี่ยนจากแปลงเกษตรมาเป็นจุดชมวิวครับตอนนี้มีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มองเห็นวิวได้ไกลถึงประเทศลาวเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันนี้
6: ประมาณจะประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
8: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัตเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะชวนทุกคนไปช้อปปิ้งวัตถุดิบพื้นบ้านจากซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าธรรมชาติพร้อมกับล้วงสูตรอาหารสุขภาพตามแบบฉบับชาวกะเหรี่ยงโพที่จังหวัดอุทัยธานีกันครับเดินทางขึ้นเขามาไกลพอสมควรผมขอพักเติมพลังกินขนมพื้นบ้านแบบชาวกะเหรี่ยงหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาล่ะตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องอ้อยน้องอ้อยเป็นชาวกะเหรี่ยงถูกไหมครับผมเราอยู่ที่อำเภออะไรครับตอนนี้
2: อำเภอบ้านไร่ค่ะ
0: อำเภอบ้านไร่จังหวัด
2: อุทัยธานีค่ะ
0: คิดออกมาเนี่ยเพราะว่าน้องอ้อยชวนเรามาซึ่งที่นี่เขามีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็มีอาหารของชาวกะเหรี่ยงที่น่าสนใจด้วยนะครับวันนี้คุณยายชื่ออะไรครับ
3: เอ๋นามูโช
2: ชื่อภาษากะเหรี่ยงค่ะเนี่ยนามูโช
0: นามูโช
2: ยายหวานก
0: ันยายหวานยายหวานเนาะยายหวานนะครับนามูโชอ่ะตอนนี้คุณยายเขากำลังทำอะไรอยู่ต้องอ้อยต้องเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่ไม่รู้อันนี้คือทำอะไร
2: อันนี้เตรียมขนมที่เราจะทำมิงทุงกันค่ะ
0: ทำอะไรนะ
2: มิงทุง
0: มิงทุงคือขนม
2: ขนมค่ะ
0: ขนมเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำ
2: ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้1คืนค่ะ
0: อันนี้คือแช่ทิ้งไว้1คืน
2: ใช่ค่ะ
0: คุณยายก็จะเอามาห่อนี่คือใบไผ่
2: ใช่ค่ะใบไผ
0: ่อันนี้คือเป็นของว่างของโบราณหรือว่าจริงๆเป็นอาหารเลยนี
2: ่ก็ของว่างได้ค่ะ
0: เขาจะทำแบบเหมือนในงานแบบงานบุญงานพิเศษหรือว่าทำเวลาไปกินไปนาไปนี
2: ้เป็นงานบุญค่ะ
0: เหตุผลที่อ้อยแบบว่าจะต้องไปชวนให้รายการเรามาถ่ายทำนี่เพราะอะไร
2: เพราะว่าอ้อยเห็นว่าในชุมชนเรามีอาหารที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชนนะคะ
0: อยากให้อาหารกะเหรี่ยง
2: ใช่ค่ะอาหาร
0: อ๋อคือเดี๋ยวนี้ขนาดอาหารกะเหรี่ยงเองในคนในชุมชนก็ยังหารับประทานยากหรอ
2: ก็ใช่ค่ะด้วยกรรมวิธีที่มันหลายขั้นตอนนะคะอ๋อ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบทำแบบคนโบราณถึงจะทำเป็น
2: ใช่
0: อ๋อก็เลยอยากให้ฟู้ดเวิร์คเนี่ยมาช่วยสืบทอดนะมาช่วยส่งต่ออาหารกะเหรี่ยงไม่หายไปนี่อายุเท่าไหร่เนี่ย
2: 25ค่ะ
0: เป็นวัยรุ่นนะที่แบบสนใจเรื่องพวกนี้หนูเรียนจบอะไรมาคะ
2: เรียนจบเกษตร
0: แต่ไม่ไปทำงาน
2: ไม
0: ่อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยเลือกที่จะมาพัฒนาอาหารกะเหรี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: เราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมตั้งแต่เกิดเลยคุณยายก็อยู่ที่นี่มาตลอดเลยไหมหรือว่าเรามาจากที
3: ่
0: อ
3: ื
0: ่นอ๋อแสดงว่าชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่นี่คือมีมานานแล้ว
2: ใช่ค่ะมีมานานแต่หนูกล่าวรู้ไหมคะแค่นั
3: ้นแต่เพื่อนพ่อแม่เนี่ยอยู่ห้วยขาแข้ง
2: เราวันนี้ว่าชุมชนเราติดปากห้วยขาแข้ง
0: เดี๋ยวคือแต่ก่อนอยู่ในห้วยขาแข้งนะปัจจุบันนี้ก็คือย้ายออกมาอยู่ประมาณนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี
3: ้อายุไม่เท่าไหร่อ่ะเอ้ย
0: ไม่เท่าไหร่เลยยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
2: คงเลยว่า
3: จริง
2: สอง62 สอน
0: ผมนับเลขหน่อยเอาแค่1ถึง5 1
3: ดึดึลนแน่นี่แน่สนแน่ลิแน่เยแน่กูแน่หน่วยแน่คู่แน่คุยแน่ลิเช
0: ่ทำไมทุกอันมันแน่แน่แน่หมดเลย
2: ก็ลงท้ายด้วยตัวเลขอ๋อ
0: ถ้าตัวเลขจะลงท้ายว่าแน่ล่ะอันนั้น1 1คืออะไรแน่
2: ก็1
3: 1น่ะ
0: ก็1เหมือนกันก็เป็น1แน
2: ่
0: 1แน่2แน่3แน่4แน่ฮะเอ้ยอ่ำกันหรือเปล่ายายภาษาเค้าไม่เป็นภาษาผมล่ะพอห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อ
2: จะไปต้ม
0: ต้มนานไหมอ่ะ
2: ต้มประมาณ20นาที
0: อันนี้คือเตาแบบนี้คือวิถีชีวิตจริงๆของเราเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: ไม่ใช่เซตไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะปกติเราก็ใช้เตาแบบนี้กันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่เออเจ๋งอ่ะอันนี้ก็คือแกะได้เลยใช่ไหม
2: ได
0: ้ค่ะอร่อยภาษากะเหรี่ยงว่าไงอร
2: ่
0: อยอร่อยมากเลยคุณยายอร่อยมาก
3: อ๋ออุ้ยกืออ
0: ๋ออุ้ยกือนี่คืออร่อยมาก
3: อร่อย
0: มากมากล่ะ
3: อร่อยมากมาก
0: อร่อยมากมากก็อร่อยมากมากเลยนะจริงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเหมือนเขาต้มน้ำวุ้นเลยคุณผู้ชมกินคู่กับน้ำผึ้งอ่ะล
2: ู
0: ก
2: น้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอชิมแบบไม่จิ้มถ้าไม่จิ้มก็จะเป็นรสเกลือถูกไหม
2: ใช่
0: ไม่ชิมก็อร่อยแล้วเหมือนข้าวต้มน้ำวุ้นเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีรสเค็มแค่นั้นเองถ้าข้าวต้มน้ำวุ้นของคนภาคกลางก็จะไม่เค็มนะขอแตะนิดนึงแล้วกันนะเขาเอามาให้แล้ว
2: น้ำผึ้งเดือน5
0: น้ำผึ้งป่าเดือน5นี่เดือน12อ่ะจ้ะ
2: ใช่แต่ว่ามันเก็บมาจากเดือน5
0: อ๋อขอโทษจ้ะถูกต้องแล้วเขาพูดถูกแล้วเออน้ำผึ้งหอมจังแสดงว่าน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลยแล้วเขากินคู่กับอะไรกันล่ะอันเนี้ย
2: ก็มีน้ำชาชนแก้วแจ๊ดนะ
0: อันนี้ธรรมเนียมนี้ใช้ได้ทั่วโลกนะอุ้ยหอมจังเลยอ่ะ
2: หอมไหมคะ
0: ใส่อะไรไปบ้างอ่ะ
2: ตะไคร้ใบเตยแล้วก็ว่านลังจืด
3: ฟูเซ
0: ่ฟูเซ่แปลว่าอะไรครับ
3: ร้อน
0: ร้อนนะฟูเซ่นะร้อนนะโอเค

0: ออฮูเซร้อนมากถูกไหมออฮูเซร้อนมากถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้อร่อยมากก็เป็นออนำหน้าถูกไหมออฮูเซ
1: ฮูชาเกือ
0: ฮูชาเกือร้อนมากที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นที่ที่ถือว่าอยู่สูงมากของภาคกลางเนี่ยก็ค่อนข้างอากาศเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นกินชากับขนมตอนเช้าๆนี่เข้ามากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เข้ามากเลยค่ะ
0: ไหนนะคือไม่หยุดเลยนะ
2: กินเราไอ้ระบงเยอะๆ
3: กินหมดแล้วอ่ะตอนแรกบอกไม่กินอ่ะกินไม่รอกันเลยอ่ะ
4: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะตามน้องอ้อยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงโผกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาทำอาหารกันบ้างครับ
3: หนูใส่รองเท้าแตะมาได้เลยเหรอ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: ไอ้อยู่ชินขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นนาเหรออ
1: ันนี้เป็นไร่ข้าวค่ะ
3: แล้วก็มีข้าวโพด
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้น้ำใสมากเลยคุณผู้ชมอย่างนี้มีปลาไหมน้อง
1: มีค่ะแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่มาก
3: เอาขึ้นไปที่ถูกข้ามไปข้ามเรือไปหาอ้อยนี่ไง ไอ้ตรงนี้มันเดินได้ก็ไม่เดินเนาะมาตุนอุ้ยหนาวไหมล่ะ บริเวณที่อ้อยพาพี่เดินเข้ามาตรงนี้มันเป็นป่าหรือเป็นไร่หรือเป็นอะไรอ่ะ
1: ตรงนี้เป็นไร่ของชาวบ้านค่ะ
3: คือไร่น่ะมันก็จะอยู่เหมือนกับแทรกไปตามป่านั่นแหละก็คืออยู่ผสมกันไปวันนี้อ้อยจะพาพี่มาเก็บอะไรครับในป่า
1: วันนี้จะมาพามาเก็บหว่องคุ้ยค่ะ
3: มันเป็นพืชเป็นผักเป็นผลไม้เป็นสัตว์เป็นอะไรหว่องคุ้ยเนี่ย
1: หว่องคุ้ยเป็นเหมือนพืชสมุนไพรที่เราใส่ในผสมอาหารนะคะ
3: ถ้าเกิดเป็นคนภาคกลางก็เหมือนใบกะเพราอย่างเงี้ยที่คนที่นิยมใช้
1: ใช่ๆ
3: อันนี้ก็จะเป็นของชาวกะเหรี่ยงนิยมใช้
1: ใช่
3: หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเผื่อพี่เจอพี่จะได้รู้อ่ะ
1: ใบคล้ายๆใบมิ้น
3: ท์ใบคล้ายๆใบมิ้นท์ก็คือสะระแหน่ประมาณนั้นแต่เล็กกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรครับที่เอามา
1: ใน
3: ก็คือเอามาเพื่อใส่วัตถุดิบอะไรก็ตามเนี่ยของเราก็มีนี่อันนี้ในใช่ไหมในและอันนี้
1: ทุย
3: คือหมาภาษากะเหรี่ยงเรียกทุย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไปเร็วตุ๋นไปเฮ้ยมาเร็วเออถึงแล้วเหรอ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้นี่ชัวอันนี้ใช่ไหมที่เราจะมาหาเนี่ยหน้าตาเหมือนสะระแหน่เลย
1: ใช่ค่ะ
3: อันนี้คือเรามาหาตามธรรมชาติหรือเราปลูกเนี่ยทำไมมันเหมือนปลูกเลยอะตรงนี
1: ้ปลูกครับปลูกผสมกับผักอย่างอื่นอะต้นไม
3: ้อ๋อคือเราเอาในธรรมชาติมาปลูกที่ได้ของเรา
1: ใช่ค่ะ
3: หน้าตามันแบบคล้ายๆกะเพราโหระพานี้มันก็น่าจะออกได้ทั้งปีไหม
1: ไม่ค่ะมันคือมันจะช่วงสดตอนช่วงเราเกี่ยวข้าวพอหลังจากเกี่ยวข้าวเรามันจะมีดอกของเขาออกมาอันนี้ดอกมันนะคะแต่ว่าอันนี้ยังเล็กมากเราก็จะเกี่ยวแล้วก็ไปตากแห้ง
3: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่ใช่สดเนี่ยเราก็จะเอาแบบแห้งไว้ปรุงอาหาร
1: ใช่ค่ะ
3: ปีนึงนี่จะมีสดให้กินช่วงเดือนอะไรฮะ
1: พฤศจิกา
3: ช่วงนี้ช่วงปลายปีเนี่ยจะมีสดให้กินหลังจากนั้นพอเข้าทั้งปีนี้ก็จะเป็นแบบกินแบบแห้งกัน
1: ใช่ค่ะ
3: จุดเด่นของมันคืออะไรกลิ่นหรือรส
1: กลิ่นของเขาค่ะคือถ้าเป็นแห้งนี่กลิ่นเขาจะออกหอมหอม
3: กลิ่นมันเหมือนเปเปอร์มินต์อะไรอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วรสชาติมันล่ะ
1: มันจะออกเผ็ดเผ็ดนิดหน่อย
3: เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยเหรอนี่โอ้แสดงว่ากลิ่นนะหนีจริงแน่เลยมันไม่มีรสคุณผู้ชมมันไม่ได้มีรสแต่ว่ามันจะแบบเย็นๆซ่าๆแปลว่ามันเป็นตัวแบบเหมือนช่วยชูรสให้กับอาหารน่ะโอ้แต่มันมีชาลิ้นเหมือนกันนะ
1: ใช่ชาไปลิ้น
3: มันจะชาไปลิ้นคล้ายๆหม่าล่านิดๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเท่า
1: ดูพาไปเก็บกับวีซ่าค่ะมันเป็นผักอย่างหนึ่งค่ะ
3: เป็นผักแต่หน้าตาเป็นยังไงแต่นี่เดินเข้ามานี่ก็เจอแล้วนี่ก็มีพริก
1: อันนี้พริกกะเหรี่ยงค่ะ
3: พริกกะเหรี่ยงอันนี้ก็คือเนี่ยก็คือบอกแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเนาะนี่ลูกอะไรอ่ะ
1: อันนี้แหละค่ะที่จะพาพี่มาเก็บ
3: เนี่ยนะกับวีซ่า
1: ใช่ค่ะ
3: มันก็คล้ายๆแตงคล้ายๆฟักไหม
1: มันคล้ายๆบวบไหมอ่ะ
3: กับวีซ่าเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: ต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็เอาไปหมกได้ค่ะ
3: เฮ้ยเห็นมีถั่วพูด้วยนี่
1: ใช่ค่ะเอาไปหมกได้
3: นี่นะถั่วพูว่าเอาไปหมกแล้วอ้อยเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเรียนจบแล้วกลับมาบ้านในทำงานอะไรเราทำงานอะไร
1: ขายอาหารกะเหรี่ยงค่ะ
3: ขายอาหารกะเหรี่ยงก็คือนักท่องเที่ยวมาแล้วถ้าอยากกินอาหารกะเหรี่ยงแบบที่พี่ชิมขนมไปเมื่อเช้าเนี่ยก็คือที่ร้านมีขายด้วย
1: ใช
3: ่อุ้ยเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยคือเราเอาอาหารแบบวิถีชีวิตของเราเนี่ยออกมาขายแสดงว่าถ้าใครมาชิมอาหารกะเหรี่ยงที่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลทุกฤดูก็จะได้กินไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจะไม่ซ้ำ
3: ใช่คืออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
3: ปกติเวลาเราใช้ใบตองในการทำอาหารเราจะนิยมใช้แบบใบตองกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยป่า
1: ขออาจจะใช้กล้วยป่าครับเพราะมันก็จะหนากว่าแล้วก็สีก็จะสวยกว่า
3: อ๋อ

0: หว่างเดินมาผมคุยกับน้องอ้อยอย่างนึงผมก็เลยถามว่าแบบที่เนี่ยเวลาแบบอยากจะได้แบบเนื้อสัตว์พวกหมูพวกอะไรเงี้ยก็คือซื้อขายกันในหมู่ชาวบ้านหรือยังไงพี่หมายถึงสมัยที่มันยังไม่มีตลาดนะ
1: ก็เราจะแลกของกันค่ะเราจะไม่ซื้อขายกันเขามีความเชื่อว่าถ้าเราขายกับคนด้วยกันอย่างเงี้ยคนกันเองก็เขา
0: ปีหน้าชาวกะเหรี่ยงด้วยกัน
1: คือปีหน้าเขาจะได้ข้าวน้อยลงจะไม่ได้ข้าวอย่างเงี้ย
0: แปลว่าชาวกะเหรี่ยงด้วยกันจะแบ่งปันกันทุกอย่างเลยจะไม่มีการซื้อขายคุณพี่จีจังเลยคุณผู้ชมเอาแต่ถ้าอย่างนักท่องเที่ยวมาสมมุติพี่มาอันนี้ขายได้ไหม
1: ได้
0: จัดหนักเลยใช่ไหม
1: ได
0: ้ นานๆจะมาเจอลำธารน้ำใสๆแบบนี้สักทีผมกับไข่ตุ๋นขอแวะเล่นน้ำกันสักหน่อยแล้วกันครับ
2: ทำท่าไม่ตายป้าไข่ดาวหน่อยเร็วไข่ตุ๋นว่ายน้ำอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บทำไมมันไม่มีแรงอะลูกโอ้โหป้าไข่ฝึกมาอย่างดีมีแรงแค่นี้เอง
0: ดูแล้วมีความสุขกันแน่วันนี้ได้เที่ยววัตถุดิบอันต่อไปของเราคืออะไรครับอ้อย
1: เป็นดอกไม้ป่าม
0: ันขึ้นเองเหรออันเนี้ย
1: ขึ้นเองเลยค่ะ
0: เขาเอาไปทำอะไรกินกันบ้าง
1: ส่วนมากเอาไปหมกค่ะแต่ว่าต้องกินสุกนะคะห้ามกินดิบ
0: ทำไมกินดิบไม่ได้ครับมันขมหรือมันยังไงหรือมันมียางหรือมีอะไร
1: มียางแล้วก็มันขมเลย
0: แล้วออกทั้งปีไหมครับหรือว่าเป็นฤดู
1: ฤดูหนาวนี่แหละค่ะ
0: อ๋อจะได้กินแค่ฤดูหนาวแสดงว่าถือว่าเป็นวัตถุดิบหายากใช่ไหม
1: ก็1ปี1ครั้ง
0: หนึ่งปี1ครั้งแสดงว่ามันต้องอร่อยแน่เลยงั้นเราเอาไปทำอาหารกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวน้องอ้อยจะพาผมไปเช็คอินชมดอกไม้สวยๆแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดของที่นี่กันครับเขาบอกว่าแก่นมะกรูดหนาวสุด
1: กลางสยาม
0: ก็คือถ้าในภาคกลางที่นี่สูงที่สุดแล้วที่นี่เวลาหน้าหนาวจะอุณหภูมิประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนเช้าๆก็อยู่10กว่า
0: 10กว่าองศาเช้าๆโอ้โหอากาศดีเลยหน้าหนาว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้คุณแม่น้องอ้อยเลย
1: ค่ะ
0: จะมาทำอะไรให้ชิมครับวันนี
1: ้แต่อองเซอร์เชยิเกอร์
0: เชยิเกอร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเป็นไทยก็หมายถึงแกงปลาใช่ไหมอ้อย
2: ใช
0: ่แกงปลาแต่ว่าต้องใส่ที่จะมานี่ขาดแม่ที่เราไปเก็บมาก็คือใบ
2: ฟองคุ้ยค่ะ
0: อันดับแรกคุณแม่จะเอาพริกกะเหรี่ยงกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วตะไคร้ซอยและเกลือลงไปตำก่อนครับเมื่อกี้ที่พี่ไปเก็บมากับอ้อยอันนี้คือ
2: ฟองคุ้ยแบบสด
0: อ้าวแล้วอันนี้คือ
2: แบบแห้งค่ะ
0: อันนี้คือดอกเขาที่วันนี้เราไม่เจอก็ใช้ได้เหมือนกัน
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ก็ได้ตัวเหมือนพริกแกงหรือว่าเครื่องแกงแล้วนะครับพักไว้ก่อนต่อมาจะมาซับปลาพอสับปลาดุกเสร็จแล้วก็จะเอาผสมกับตัวพริกแกงถูกไหมแม่พริกแกงอยู่ในครกรู้เลยตักมันเลย
1: เกลือ
0: เกลือใส่ข้าวคั่วหูใส่เยอะอ
1: ันนี้ใส่ไม่เยอะเดี๋ยวไม่เป็นก้องค่ะ
0: อ๋อเขาใช้แทนแป้งใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนอ้อยชอบทำอาหารไหมแม่ไม่ทำเลยเหรอแล้วอยู่ดีทำไมเขาถึงมาเรียนกับแม
1: ่ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีเขาก็อยากทำขึ้นมาทำไมเด็กๆนี้ไม่ทำเลย
1: ไม่ทำเลย
0: ช่วยงานแม่ไหมเด็กๆอ่ะไม่ช่วยเลยแล้วไปไหนอ่ะ
1: ไม่ได้อยู่บ้านไปเรียนหนังสืออ
0: ๋อไปเรียนหนังสืออ่าแล้วทำไมอยู่ดีหนูถึงแบบนึกยังไงถึงอยากกลับมาทำอาหาร
2: ด้วยความที่อยู่ในเมืองกลับมาแล้วหนูอยากเคยกินแกงนี้ตอนเด็กกลับมาบ้านแล้วอยากกินอ่ะแล้วบอกแม่ทำอันแกงชีกับแม่บอกว่าไม่อยากทำมันหลายขั้นตอนแล้วก็เลยอ้า
0: วทำเองก็ได้ใช่ไหม
2: เออ
0: พอทำไปได้เลยชอบ
2: ใช
0: ่ใบแมงลักกับผักแพลวอ๋อและอันนี้ก็ใส่
2: ฟองคุ้ยค่ะ
0: ฟองคุ้ยสับแล้วปกติทำธรรมดาใส่ถุงมือไหมก็ต้องใส่ใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมมันแสบหรอ
2: แสบ
0: อ้าวแล้วสมัยก่อนที่ไม่มีถุงมือทำยังไงอ่ะ
1: ไม่เคยถามก่อนแม่ถามนี
2: ่
0: ไม่เดี๋ยวผม
2: อึ้งไปตอนแม่ไม่เคยทำมาตอนเด็ก
0: แม่ไม่เคยทำไงคือยายทำให้กินอันนี้ระหว่างที่แม่ปั้นไปน้องอ้อยเขาก็เตรียมพริกแกงมาเอามาใส่ในหม้อก่อนคุณผู้ชมจะเห็นนี่เตาบางทีถ้าเรามีเนื้อเราก็จะมาไว้ข้างบนให้ลมควันไว้เพื่อเป็นการถนอมอาหารแม่อ้อยมาเรียนทำอาหารสอนยากไหม
1: ไม่เคยสอน
0: ไม่เคยสอน
2: หนูโกรธเชีย
1: วหนูทำเองมันดูแล้วก็ทำ
0: อ๋อดูแล้วทำตามแล้วทำไมแม่ไม่สอนอ่ะขี้อ่ะสอนเหรอ
1: สอนไม่ได้

0: อบไม่ได้เพราะอะไรอ่ะแม่ดุอ่ะแม่เป็นคนดุอ่ะอะไรขึ้นนะอะไรขึ้นนะ
1: ไม่เวลาสอนลูกตัวเองจะดุเราไงแล้วเราจำไม่เพี้ยนเ
0: ลยแล้วส่วนใหญ่แล้วจำยังไงอ่ะจำได้ไง
1: ก็ทั้งจดแล้วก็ใช้มือถืออ
0: ๋อก็คือมาดูแล้วก็จดอ๋อถ่ายไว้ถ่ายคลิปไว้อ๋อไปเรียนในเมืองแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 12
0: ก็เรียนแต่อายุ12จนจบเลยแล้วเพื่อนๆเขาไปทำงานอะไรกันอ่ะพอเขาจบแล้ว
1: เพื่อนๆเหรอเขาบางส่วนเขาก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็บางส่วนก็เข้าในเมืองเพื่อทำงาน
0: แสดงว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบไปอยู่ในเมืองเนี่ยมันมีความสะดวกสบายเยอะแยะแต่ยังไงก็เลือกที่จะกลับบ้านเราชอบอะไรที่บ้านเราที่สุด
1: ก็มีบ้านมีแม่แล้วก็มีพ่อแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันทุกมื้ออย่างเงี้ยก็มันก็มีความสุข
0: ก็คือมันมีคนที่เรารักอยู่เนาะยังไงก็อยากกลับมาอยู่นะตอนนี้เดือดแล้วใส่ข้าวคั่วลงไปใส่ใบชะพลูอันนี้เลยวงคุยที่ใส่เพื่ออะไรอ่ะแม
2: ่ก็มันหอม
0: ให้มันหอม

0: โอ้น้ำซุปอร่อยจังอะทำไมมันเข้มข้นอะมันมีแค่ปลาเองนะมันเหมือนปลาช่อเหมือนหมูสับแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนปลาสับอะครับมันก็จะนุ่มกว่าแล้วมันจะหอมข้าวคั่วแต่รสชาติเนี่ยจะคล้ายกับต้มยำนะครับและที่สำคัญที่สุดกินแล้วปลาดุกอะถ้าทำแบบนี้มันจะมีกลิ่นเนาะแต่พอใส่หว่องคุ้ยลงไปด้วยแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวครับมันช่วยแก้กลิ่นคาวปลาดุกได้ดีมาเจอคุณยายอีกแล้วคุณยายจะทำอะไรให้กินครับ
1: อเบอร์ชิชู
0: อเบอร์ชิชูนี่คืออะไรครับ
2: หมกผักค่ะ
0: ไม่ต้องเอาเส้นเหนียวๆมันออกเหรออ
1: ่อนไม่มีเส้น
0: อ๋อมันไม่มีเส้นอ๋อมันอ่อนอยู่ถ้ามันอ่อนทำไมฝักใหญ่ยังไงที่เนี่ยแสดงว่าถั่วพูที่นี่งามใช่ไหมถั่วพูกับยายอะไรงามกว่ากัน
2: ยายค่ะ
0: ยายอันนี้อะไรนะลูกที่เราไปเก็บมานะ
2: กวีซ่าก
0: วีซ่าอันนี้อร่อยไหม
1: อร่อยป่ะ
0: ในผักทั้งหมดตรงนี้แม่ชอบกินอันไหนมากที่สุด
1: ชอบกินทุกอย่าง
0: ชอบกินทุกอย่างเลยแม่ชอบกินผักเหรอ
1: ชอบกินผักน้ำพริก
0: ชอบกินผักกับน้ำพริกคุณยายบอกว่าหมกผักนี้ถ้าเรายิ่งใส่ผักไปเยอะก็ยิ่งอร่อยครับคุณยายเลยจัดเต็มไปเลยครับทั้งถั่วพูถั่วแขกชะเอมกวีซ่าใบหว่องคุ้ยและดอกไม้ป่าและเพิ่มรสชาติด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวครับแล้วมันจะมีรสชาติยังไงอ่ะ
2: ก็ความหวานจากผักอ่ะออกมาเจอกับเกลือ
0: ก็เหมือนกับผักลวกจิ้มน้ำพริกอย่างนั้นนะแต่ที่เขาเรียกว่าหมกเหมือนผักย่างเสร็จแล้วเราจะไปกินคู่กับอะไรกันเนี่ย
1: คู่กับน้ำพริก
0: น้ำพริกน้ำพริกอะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกปู
0: น้ำพริกปูก็คือหมกไฟอ่อนๆนะจะไม่ใช้ไฟแรงไม่ใช่เผา
1: ไฟแรงก็ไม่คือ
0: ปกติหมกครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ
2: ครึ่งชั่วโมงเหรอ
0: ระหว่างรอเราจะมาทำน้ำพริกกันครับอันนี้เราเอาปูไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: ไปย่าง
0: ปูภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า
2: ชเวค่ะ
0: ชเวแล้วน้ำพริกอ่ะ
2: ชิเกต้า
0: อ๋อก็เป็นชิเกชเวก็คือน้ำพริกปูตามเมื่อยแล้วให้น้องอ้อยตำเสร็จแล้วใส่พริกลงไปอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงแห้งพริกกระเหรี่ยงแห้งน้องน้อยบอกว่าใส่เยอะใช่ไหมน่าจะเผ็ด
2: พริกคั่วค่ะพริกสดแล้วไปคั่วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพริกสดแล้วไปคั่วไม่ใช่พริกแห้งนะจากนั้นตามด้วยหอมแดงกับกระเทียมเผาปรุงรสอีกเล็กน้อยด้วยเกลือแล้วตำส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยมันเหนียวข้นเลยเนาะเพราะว่ามันปูมันหนึบๆอ่ะเนาะเดี๋ยวยายเอาหมกมาให้ดูน่าอันนี้สุกยังครับยาย
1: สุกแล้ว
0: โอ้ยโอ้ยดูดีอ่ะโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะเปิดออกมาคือกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะกลิ่นของหว่องอุ้ยเนาะผมอยากลองชิมผมอยากรู้จักอะไรนะสวีสะเนี่ยสวีสะมากเลยมันคืออะไรนะกินคู่กับน้ำพริกปูเนาะโอ้โหเผ็ดมากขนาดที่บางๆเนี่ยพอเอาหว่องคุ้ยเนี่ยมาอบอ่ะกินเหมือนพวกอาหารจะเลี่ยนคล้ายๆกับตัวออริกาโน่มากเลยพออบแล้วอ่ะหอมมากเลยอ่ะตัวสวีสานะครับผมด้านนอกเปลือกจะกรอบมากแต่ด้านในจะฉ่ำแล้วหวานเม็ดมันจะกรุบๆคุณผู้ชมอร่อยดีแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้ป่านะโอ้ดอกไม้ป่านี่คล้ายดอกแครเลยมีรสขมด้วยจะกินกับเผ็ดดีตัวน้ำพริกปูเนี่ยครับจะเข้มข้นอร่อยมีความมันจากปูแต่ว่าค่อนข้างเผ็ดแต่ว่ามันได้มันปูที่อร่อยวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณยายมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาวันนี้นะครับได้มารู้จักกับวัตถุดิบมากมายของชาวกะเหรี่ยงนะครับผมเดี๋ยวผมก็เลยจะลองเอามาทำเป็นอาหารโดยที่จานแรกเนี่ยผมได้ไอเดียมาจากอาหารเหนือนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนไก่นึ่งสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำนะมิ้นเหลืองครับแล้วก็มีข่าครับหอมแดงด้วยนะครับผมกระเทียมครับตะไคร้ครับรากผักชีให้มีโคนสักนิดนึงนะครับจะยิ่งหอมมากขึ้นนะพริกแห้งครับใส่ลงไปเล็กน้อยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับแล้วสุดท้ายก็เกลือครับปกติถ้าเป็นสูตรแบบชาวบ้านเลยเขาจะใช้ไก่บ้านนะแต่วันนี้ผมใช้เป็นไก่ตอนนะครับแบบนี้ก็จะนุ่มเร็วขึ้นนะครับผมเราจะปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับวันนี้เราไม่มีซึ้งนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ใช้ซึ้งในการทำอาหารเท่าไหร่ผมจะทำลักษณะเหมือนการอบแทนการนึ่งครับแล้วผมจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับอย่าให้ถึงครึ่งนึงของเนื้อไก่นะครับหลังจากนั้นก็ ใส่ตัวใบมะกรูดลงไปครับให้เกิดกลิ่นหอมๆเวลาที่อบออกมานะครับและที่ขาดไม่ได้คือหว่องคุ้ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงครับวันนี้ผมจะใส่ลงไปทั้งก้านแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะนำไปอบในเตาแบบชาวกะเหรี่ยงแบบนี้ถ้าเกิดเห็นน้ำแห้งนะครับเราสามารถเติมน้ำได้ทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรู้สึกว่านุ่มพอแต่โดยปกติเนี่ยก็ต้องประมาณ30นาทีครับถึงจะได้ไก่ที่นุ่มพร้อมรับประทานครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอตัวไก่อบนะครับผมก็จะมาทำตัวน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มอันนี้ได้ไอเดียมาจากอาหารอินเดียครับคนอินเดียเนี่ยจะมีการเอาใบสะระแหน่นะครับหรือว่าใบมิ้นท์เนี่ยมาทำเป็นน้ำจิ้มชนิดหนึ่งใช้จิ้มกับพวกมันฝรั่งหรือบางคนก็จิ้มกับเนื้อสัตว์หรือจิ้มกับพวกขนมปังหรือแป้งโรตีก็ได้ครับผมวันนี้ผมจะเอาใบหว่องคุ้ยนะครับผมมาทำคล้ายๆกับน้ำจิ้มในแบบอินเดียเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเอาแต่ใบก่อนนะไม่เอาก้านนะเราสับใบหว่องคุ้ยละเอียดแล้วนะครับผมก็จะใส่ลงไปในครกเลยครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใส่ผักชีเพิ่มไปรากด้วยใส่ไปได้เลยครับจะได้หอมนะครับกระเทียมไทยครับผมใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงสีเขียวนะครับวันนี้ที่ได้มาเขาจะให้รสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยด้วยมะเขือเทศนะครับผมปรุงรสด้วยเกลือและผมก็จะใส่น้ำตาลแค่ให้กลมกล่อมครับไม่ได้ออกหวานนะบีบมะนาวเพื่อปรุงรสให้เปรี้ยวเล็กน้อยนะครับจะไม่ได้ออกเปรี้ยวมากเหมือนยำแบบไทยนะครับโอ้ยิ่งอบด้วยเตาถ่านควันฟืนแบบนี้นะคุณผู้ชมยิ่งหอมเลยครับว้าวกำลังดีเลยน้ำขุกขิกเล็กน้อยครับเอามาจัดลงจานเลยครับหนังตึงสวยมากนะครับเพราะมันเป็นการอบนะแบบนึ่งไอ้น้ำเนี่ยครับผมการทำไก่อบแบบลักษณะเหมือนอบไอ้น้ำแบบนี้นะครับจะทำให้เนื้อไก่นั้นนุ่มแล้วก็ฉ่ำไม่แข็งกระด้างเลยนะครับต้องบอกว่านุ่มแบบละลายในปากเลยทีเดียวแล้วตัวเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับก็สามารถซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะระเหยและซึมเข้าไปพร้อมกับไอ้น้ำนั่นเองครับทำให้ได้ไก่ที่มีรสชาติหอมสมุนไพรและมีความนุ่มแต่ที่เด็ดนะครับคือน้ำจิ้มที่ทำจากหว่องคุยนะครับมีความคล้ายกับพวกมิ้นท์นะครับแต่จะมีความซ่าหรือว่าแบบเผ็ดร้อนนิดๆคล้ายๆกับมาล่าแบบจีนด้วยเพราะฉะนั้นเอามารวมกันแล้วปรุงรสเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเค็มอีกเล็กน้อยถือว่าเป็นเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมก็ต้องถือว่าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทอดในน้ำมันหรือว่าเอาไปย่างให้เกิดเขม่านะครับเราใช้วิธีการอบไอ้น้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ไก่นั้นอร่อยแล้วก็ไม่มีอันตรายครับและที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมักหรือน้ำจิ้มก็ทำมาจากสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกายทั้งหมดเลยครับผมวันนี้ได้มารู้จักอาหารของชาวกะเหรี่ยงนะครับต้องบอกว่านอกจากจะอร่อยมีเอกลักษณ์แล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับมันเป็นการส่งต่อจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่มันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รสชาติแต่มันเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ความรักกันในครอบครัวด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าฟู้ดเวิร์กตอนหน้าผมจะพาไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบหรืออาหารอร่อยๆที่ไหนกันอีกนะครับวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับไข่ตุ๋นทำไมวันนี้หนูสวยจังนะลูกฮะพร็อพหนูเยอะจังเลยอ่ะไหนดูซิมีตังในกระเป๋าหรือเปล่าไม่เอาตังมาล่ะเอามาแต่กระเป๋าหรอฮะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: เติมเต็มวันหยุดด้วยเรื่องราวดีๆที่ดูได้ทั้งครอบครัว7นาฬิกาสนุกกับการ์ตูนชอนแกะซ่าจอมซนและการผจญภัยในภารกิจพิทักษ์ฉลาม8นาฬิกาศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาบทพิสูจน์ความรักภายใต้ความไม่เท่าเทียมละครหม่อมเป็ดสวรรค์10นาฬิกา5นาทีออกเดินทางสู่ธรรมชาติอันน่าทึ่งสารคดีประการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา11นาฬิกา5นาทีสัมผัสเสน่ห์ผู้คนย่านสันป่าคอยกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเติมรสชาติแห่งความสุขสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีสะท้อนภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา14นาฬิกา5นาทีไขข้อสงสัยของคำว่าเมืองโบราณสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีก้าวก่อนเพื่อให้คนอื่นก้าวตามหัวแถว15นาฬิกา5นาทีเจาะลึกกระบวนการทำกะปิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทียิ่งติดหวานยิ่งทำร้ายโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
2: ทั้งในและต่างประเทศ
1: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS รอบตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
3: ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้มาไทย PBS เราไม่เคยมาเราไม่รู้จักเราไม่เคยออกโทรทัศน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากจะชิมน้ำชุบบ้านเราเขาอยากรู้ว่าน้ำชุบหัวขากินยังไงเป็นยังไงเราก็ภูมิใจในความเป็นชุมชนที่มีขาและก็มีเคยปลาค่ะคิดว่าเออรายการนี้ดีมากไทยพีบีเอสทำได้ดีมากช่วยเหลือชุมชนยกระดับชุมชนและทำให้คนในชุมชนที่อยู่ระดับรากหญ้าเนี่ยได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้จักเชฟได้รู้จักคนที่มีความรู้ได้รู้จักป้าแว่นเหมือนว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเขาก็ดีกับเราหมดเลยเขาแนะนำเขาพูดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรารู้สึกว่าไทยพีบีเอสเนี่ยจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกันค่ะ
4: อัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
5: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
6: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
7: ไทย PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
6: ไทย PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง

และบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ก่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะอควาเรียมก็บอกว่ามีรถเข็นไฟฟ้าให้เราใช้ฟรีครับโอ้ VIP เลยสิเป็น VIP เลยอ่ะ
1: ธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะต้องยืนคิวกันแน่นมากครับแต่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้พิการเนี่ยบัลเลอร์เลยนะฮะคนพิการนั่งเก้าอี้รถเข็นแล้วลอยน้ำในทะเลได้อ่ะเคยเห็นไหมฮะ
2: สบายสบาย
1: ท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยนะฮะมาสัมผัสแบบนี้จะได้รู้สึกถึงการไปเที่ยวทะเลจริงๆครับ
3: ดูให้รู้

0: มาเที่ยวโอกินาว่าเกาะที่อยู่ใต้สุดของญี่ปุ่นถ้าจะให้คำจำกัดความให้น่าสนใจขึ้นไปอีกก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ไม่เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นมีความผสมผสานระหว่างฮาวายชายทะเลอาหารที่หน้าตาแปลกไปจากอาหารญี่ปุ่นในภูมิภาคอื่นและการท่องเที่ยวของเขาจัดทำขึ้นเพื่อทุกคนแบบจริงจังตั้งใจมากๆที่นี่เขาเป็นทัวริซึมฟอร์ออลคือการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกคนเที่ยวได้สะดวกโดยเท่าเทียมกันตามไปเที่ยวกับฟูจิเซนเซและเพื่อนร่วมทริปกันค่ะ
1: นี้เรากำลังนะฮะเดินทางไปกับผู้พิการครับเพื่อที่จะดูว่านะฮะผู้พิการจะใช้ระบบการดูแลบาเรียฟรีกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
0: สถานที่ที่เราพากันไปเที่ยวคือไฮไลท์สำคัญของโอกินาวะค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูระอุมิที่อยู่ค่อนไปทางเหนือของเกาะและได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่มากและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีพระเอกที่ใครๆก็ต้องไปหาถ้าไปถึงโอกินาวะเราเองก็มาหาเขาเหมือนกันค่ะมาถึงพิพิธภัณฑ์ก็ใช้วีลแชร์เดินทางได้สะดวกเลยค่ะเพราะพื้นที่ภายในออกแบบมารองรับคนทุกกลุ่มที่เรียกว่า barrier free หรือการออกแบบที่ปราศจากสิ่งกีดขวางค่ะ
1: カリルにはどんなことあるんですか。
2: これ書いて、
1: はい。
2: でこれの説明を受けて、
1: はい。他後、跟他、ก่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะ、これでも、ก็บอกว่ามีรถเข็นไฟฟ้าให้เราใช้ก่อนอื่นก็คือมีการลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็จะอธิบายวิธีการใช้แล้วเดี๋ยวก็จะนะครับย้ายมานั่งที่นี่ครับก็คือคนที่นะเป็นคนพิการทุกคนฟรีครับ
2: はい。
1: 困る。และไม่พอนะบอกว่านี่ที่ขยับขับเคลื่อนเนี่ยนะจะมีคนที่ขยับขับเคลื่อนเนี่ยด้วยมือซ้ายกับมือขวาต่างกันเลยเตรียมให้กับคนถนัดขวาถนัดซ้ายด้วยเลยก็ตอนนี้ท่านก็อธิบายว่าปุ่มเนี้ยนะจะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้วยนะก็คือถ้าจะใช้เองก็คืออยู่ด้านหน้าแล้วก็ปรับความเร็วได้ด้วยนะฮะแถมนะฮะแบตเตอรี่จะมีอยู่2ก้อนก้อนนึงใช้ได้2ชั่วโมงถ้าหมดแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ใช้ได้4ชั่วโมงสบายๆครับ
0: ในกลุ่มที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้มีทั้งผู้ที่ต้องใช้วีลแชร์และคนตาบอดที่มีสุนัขนำทางคู่ใจค่ะทุกคนได้รับการบริการที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งจะจัดเตรียมให้ได้มีอะไรบ้างตามฟูจิเซนเซไปเที่ยวด้วยกันค่ะข้างในสวยมากๆ

0: ข้ามาแล้วนะฮะต้องจ่ายเงินหรือเปล่าสำหรับคนพิการนะฮะโชคให้ชัดทโจนี่คือบัตรผู้พิการไม่ต้องเสียเงินโอ้ดีจังเลยแล้วเพื่อนก็เข้าได้ด้วย2คนโอ้ดีจังจ่ายอะไรวะคนที่มองไม่เห็นก็สามารถนะดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะฟังการอธิบายและได้สัมผัสได้ด้วยนะฮะจะได้สนุกด้วยแล้วก็มีความรู้จากการมาอะควาเรียมจริงๆเลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยท่านบอกนะว่ารถเข็นที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยดีมากทำไมไม่ซื้อรถเข็นไฟฟ้าไว้เลยบอกว่าท่านเองอ่ะไม่ใช้รถเข็นที่มีไฟฟ้าเพราะว่าที่ใช้มือเองเนี่ยเป็นรถเข็นที่เบาและสามารถเอามาขึ้นรถและขับรถได้แต่ถ้าเป็นรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เฉพาะตอนที่อยู่ในอะควาเรียมเท่านั้นก็เลยใช้แยกและมีรถเข็นไฟฟ้าให้ใช้แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเลยฮะเข้าไปในโรงละครเธียเตอร์เนี่ยเข้าไปก็เข้าได้ง่ายเนาะเราไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าอ๋อมันจะมีที่ดูสำหรับผู้พิการคือตรงนี้เลยตรงนี้โอ้เจ๋งเลยอ่ะ
1: VIP
0: โอ้ VIP เซ่เป็น VIP เลยอ่ะเจ๋งโอกินาวะนะกันนี่ว่าเกโกโยโฮโ
1: อกินาวะ
0: ก็บอกว่าที่อื่นนะถามว่าที่อื่นมีไหมบอกว่ามีบ้างนะแต่ว่าจะมีแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับโอ้ที่นี่ดีเลยครับมันเป็นที่ที่สูงกว่าที่อื่นนะก็ไม่ต้องมายกระดับให้สูงขึ้นนะดูง่ายเลยครับใช่โอ้ที่ช่วยดูแลแบบละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้นะไม่ค่อยมีนะครับอย่างนี้มีน้อยครับ
2: ไปเป็นไฮไลท์ของอะควาเรียมเลยค่ะและพระเอกของที่นี่ก็อยู่ในแทงค์นี้คอยดูกันค่ะและสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ดูสิคะว่าสะดวกขนาดไหนลงไปปื๊ดๆก็ถึงหน้าแทงค์เลยค่ะ

0: รรมดาแล้วเนี่ยควรจะต้องยืนคิวกันแน่นมากครับแต่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้พิการเนี่ยเบลอเลยนะฮะเกินครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นนะคนที่เข้ามาเนี่ยผู้พิการเนี่ยไม่ต้องมาแย่งกับเขาเนี่ยรู้สึกแบบเป็น VIP มาก
1: อลังการจริงๆค่ะน้องฉลามวาฬจัดแสดงเต็มที่ทุกรอบเดินเที่ยวกันมาพักใหญ่อยากจะใช้ห้องน้ำกันแล้วค่ะที่นี่จัดเตรียมห้องน้ำอย่างดีเหมือนกันนะคะ
0: อยู่ในอควาเรียมนะฮะเข้าห้องน้ำถ้าเป็นคนพิการก็ลำบากนะครับแต่เขาก็เตรียมไว้ให้สำหรับคนพิการด้วยครับท่านผู้ชมครับ
2: น้าแม่เนี่ย
0: อ๋อใช่ใช่ดูถ้าสังเกตว่ากระจกเนี่ยนะฮะเป็นกระจกที่เฉียงลงนะทำให้คนนะฮะนั่งเก้าอี้ก็สามารถมองเห็นได้ครับ

0: อ๋อนี่กำลังอ่านหนังสืออยู่เลยครับนั้นติดใครเด่นครับ
1: นี่คือปลาโลมาเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะเป็นปลาโลมาคิดไม่ออกว่าจะเป็นฉลามคนที่มองไม่เห็นน่าจะสนุกกับการสัมผัสเนาะ
2: ตอนนี้ฝนตกพอให้ชุ่มฉ่ำเราย้ายไปดูโชว์โลมาด้านนอกกันค่ะ
1: もし普通の人だったら座るとこない。ถ้ามาเวลานี้นะคนธรรมดาไม่มีโอกาสได้นั่งนะไม่มีได้เห็นนะแต่นี่ VIP เข้าได้เลยโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบเป็น VIP เลย

0: โห EVP มากไม่ต้องรอไม่ต้องเข้าคิวผู้พิการนี่ดีเลยฮะเจ๋งเลยโหเห็นชัดเลยจากนี่เห็นชัดเจนเลยวันนี้เราเห็นคนที่นั่งวีลแชร์และคนที่มองไม่เห็นนะฮะเขาได้รับการดูแลนะจากเมืองโอกินาวาแบบ VIP มากๆเลยนะแบบพวกเราเนี่ยธรรมดาแล้วต้องมาเข้าคิวแต่เขาไม่ต้องเข้าคิวแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เห็นนะฮะเขาจะมาเล่นน้ำทะเลกันยังไงไปดูให้รู้กันครับ
1: ที่จะไปเล่นน้ำทะเลโอกินาวาเราก็ต้องมาคุยกับคนที่ริเริ่มระบบการให้บริการแบบ Barrier Free จนเป็นที่ยอมรับว่าประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยค่ะเขามีศูนย์โอกินาวา Barrier Free Tour Center ที่สนามบินนาหะด้วยค่ะ
2: まあ、韓国人だいたい2400万人ぐらいの方々がご利用になっております
0: 。もうที่นี่นะครับเป็นสนามบินที่มีคนใช้บริการในประเทศเนี่ยนะครับเป็นที่4ก็คือนะฮะ24ล้านคนฮะซึ่งอยู่ไกลจากเกาะใหญ่นะฮะแต่ว่ามีคนมาใช้เยอะเลยฮะแล้วก็บอกว่ามันสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคนพิการด้วยで、障害者に優しいですか?
2: こっちが16,000
0: 人。
2: 約1万約6,000です。
0: เมื่อเทียบดูนะว่าที่นี่นะครับมีคนใช้บริการนะซึ่งเป็นผู้พิการนะฮะใช้บริการปีละ 16,000 คนเมื่อเทียบกับสนามบินฟุกุโอกะเนี่ยแค่ 10,000 คนเท่านั้นเองฟุกุโอกะใช้ 10,000 คนซึ่งที่นั่นนะมีคนใช้บริการสนามบินไม่แพ้กันแต่มีคนใช้บริการแบบนี้น้อยครับของที่นี่ใช้เยอะกว่าพวกนี้คืออะไรครับ
3: ここへなんですか障害の
2: こちらが障害者高齢者観光案内所の宿泊先のアテンドであるとか、
0: はい、และที่นี่ก็เป็นที่นะฮะช่วยดูแลความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการครับดูว่านะฮะมายืมเก้าอี้นะรถเข็นบ้างนะเพราะว่าเขาต้องบินมาเขาจะไม่มีอุปกรณ์บางอย่างนะแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายว่าหาที่ไหนหาที่พักยังไงขอยืมอะไรได้บ้างครับ
2: ですからあとはこういうふうにですね。
0: はい。
2: お風呂に入る時の道具。
0: おお、それもある。
2: はい。
0: ครับ、ดูนะครับ、มีเยอะเลยนะ。ไม่ใช่ว่าเก้าอี้รถเข็นอย่างเดียวนะ。มีเก้าอี้ที่ช่วยไว้อาบน้ำด้วย。แล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยทำให้อำนวยความสะดวกสบายในการกินอาหารด้วย。โอ้、มีหลายๆอย่างมากเลย。これ海に入るやつ。
2: そうです。
0: นี่ช่วยในการเข้าทะเลได้ด้วยนะเนี่ย。โอ้ยเจ๋งเลย。จะไปเที่ยวทะเล。มีอุปกรณ์ในการนะครับ、เป็นเหมือนกับเรือล่องนะ、สำหรับเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับผู้พิการและสามารถลอยน้ำลอยตัวได้ด้วยโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะถ้ารถเข็นที่ไว้ใช้ในชายทะเลก็นะฮะจะเช่าจากที่นี่เลยก็ได้หรือจะเอาไปให้ที่ทะเลเลยก็ได้ครับได้ทั้งคู่เลยสะดวกสบายมากในทั้งว่าต้นคันเสือ6,000เลยนี่ก็คือ 5,000 เยนเนาะตอนนี้ช่วยในการอุปกรณ์ในการช่วยกินก็คือ600เยนนะฮะ3คืน4วัน 1,000 เยนเองไม่แพงเลยโอ้โหแค่200บาทอ่ะนี่เก้าอี้ช่วยอาบน้ำเนี่ยก็แล้วแต่ของนะบางอย่างอุปกรณ์ก็ 1,500 เยนอันนี้เก้าอี้ช่วยอะไรเนี่ยช่วยอาบน้ำก็คือ 1,000 เยนเองอาสบยาซึโยนิซึโตะอะโอเคเก่งอะอุดโว
1: บริการดีขนาดนี้เป็นบริการของทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หรือเปล่าคำตอบน่าทึ่งมากค่ะ
2: まあビジネスのビジネスにはなってないですが、あの基本的には当事者の方々への情報提供とか。
0: แล้วรู้ไหมว่าที่นี่นะผมนึกว่านะศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานจะซัพพอร์ตบอกว่าไม่มีใครซัพพอร์ตเลยท่านทำเองเลยเป็นการนะฮะอยากจะช่วยเหลือผู้พิการนะก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อ18ปีก่อน
2: อ่าต้อง福祉施設をずっとやってるので。
0: อ๋อ。
2: はい、あの、あとはこういう。
0: และท่านนะฮะก็มาเปิดการดูแลแบบนี้ที่ฟุกุโอกะด้วยนะครับสนามบินฟุกุโอกะและที่นี่แล้วก็ทำนี่ด้วยครับ Barrier Free Network อันนี้ท่านก็ทำนี้ด้วยฮะ Barrier Free Network นะครับ
2: 障害当事者の方の施設とそれからもう施設は少し重度な方々向けの施設もや
0: และท่านนะก็ดูแลทำนะศูนย์ดูแลเด็กนะฮะพิการ3แห่งแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นคนพิการในอีก2แห่งก็เป็น5แห่งเลย โอ้โหเก่งมากโมยากะซัง
2: ทาเ
0: กะดูโกซัปโปโร
2: ใน
0: แล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นที่คนทำแบบนี้นะฮะไม่มีใครทำแล้วมีแต่ท่านคนเดียวแล้วก็มีอยู่สองแห่งในปัจจุบันนี้คือที่โอกินาวาและก็ที่ฟุกุโอกะถ้ามีโอกาสก็จะไปทำที่ต่างสนามบินครับ
1: เรียกว่าท่านปวารณาตัวเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายที่สุดค่ะ
0: あ、それ嬉しいですね。
2: ですからこんな風にしてアクティビティ情報であるとかですね。
0: あ、ちょっと一回言ってください。นี่ก็คือนะฮะนิตยสารนะฮะออกทุกๆ1ปีนะครับก็หนาพอสมควรนะฮะบอกว่าเป็นทําไว้เพื่อใครบ้างทําไว้เพื่อผู้สูงอายุและทําไว้เพื่อผู้พิการนะครับที่จะมาเที่ยวที่โอกินาวาก็จะมีการอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะครับเช่นนี่คืออะไรครับแอคทิวิตี้นะครับถ้านะผู้สูงอายุหรือคนพิการนะฮะอยากจะมีการแอคทิวิตี้มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายนะก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเช่นไปทะเลหรือไปไทเก็งก็คืออยากจะสัมผัสด้วยร่างกายตัวเองครับก็จะมีการสัมผัสด้วยร่างกายนะครับมีแยกออกมาและนอกจากนั้นแล้วนะฮะก็จะมีการนะก็คือเลคชีก็คืออยากไปดูพวกประวัติศาสตร์ก็จะแยกออกมาครับและนอกนั้นนะฮะดูข้อมูลว่าอยากจะไปห้องน้ำที่ไหนจะใช้บริการอะไรได้บ้างนะมีอธิบายละเอียดเลยครับ
2: 地元に住んでる車椅子の人たちからあそこは食べれたとかですね あそこはトイレがいいよとか
0: เคล็ดลับทำไมถึงมีข้อมูลเยอะขนาดนี้ท่านบอกความลับเลยนะคือนะไปสัมภาษณ์ผู้พิการแล้วผู้พิการก็จะอธิบายว่าเนี่ยมันปลอดภัยแบบนี้นะที่นี่ดีนะที่นี่นั่นดีนะนะคนพิการจะเป็นคนให้ข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยมาลงให้กับสาธารณะ
1: มาดูหน้าตากันค่ะว่าอุปกรณ์ที่มีไว้ให้บริการหน้าตาเป็นอย่างไรใช้สะดวกไหมทำไมมีคนมาใช้บริการกันเยอะ
0: そうか普段ね
2: ベビーカーをずっと持って旅行するのはかなりきついですから
0: ก็คือที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอกินาวาทุกคนจะมาที่นี่ต้องขึ้นเครื่องบินมาแต่แล้วผู้สูงอายุนะฮะเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเหนื่อยขนาดนั้นเพราะเดินเยอะนะพอเริ่มเหนื่อยนะก็อยากได้เก้าอี้เพื่อผ่อนแรงให้ผู้สูงอายุได้นั่งด้วยและก็เบบี้คาร์ก็เหมือนกันก็คือนะทุกทีเด็กนะจะอุ้มไปไหนมาไหนได้ง่ายแต่ถ้าท่องเที่ยวแล้วถ้ามีเบบี้คาร์ก็ทำให้เด็กนะสบายเดินทางได้มากขึ้นนะฮะก็เลยมายืมที่นี่ก็มีครับ
2: ถ้าตัวแบบこのタイプの車椅子だとレンタカーにもすぐ乗せられますので
0: はい ね普通の重くない
2: はい
0: เป็นรถเข็นที่สามารถเอาขึ้นรถได้อย่างง่ายๆแล้วไม่หนักด้วยครับพับแป๊บเดียวเข้าขึ้นได้เลยไม่หนักเท่าไหร่นะฮะขึ้นรถสาธารณะอะไรได้ง่ายๆครับคนพิการนั่งเก้าอี้รถเข็นแล้วลอยน้ําในทะเลได้อ่ะเคยเห็นมั้ยฮะแล้วนั่งเก้าอี้พิการว่ายน้ําในทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่ทะเลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมลองเดาดูว่ามันคืออะไรครับจะบอกใบ้ก็ได้ครับมีไว้สำหรับผู้พิเศษได้นั่งครับคนธรรมดานั่งแล้วไม่สนุกครับแต่คนพิเศษนั่งจะสนุกมากเลยครับมันคือ
1: ฟูจิเซนเซเกริ่นซะน่าสนใจเลยนะคะจะบอกว่าเป็นรถสำหรับเด็กก็ไม่น่าใช่คันใหญ่มากๆเดี๋ยวรอดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาเล่นน้ำทะเลกับฟูจิเซนเซก็มาถึงแล้วขับรถมาอย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเรามาทะเลโอกินาวาในเดือนที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนดีนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ค่อยมีชายหาดเป็นของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลโอกินาวาจะสวยงามขนาดไหนแต่ที่มากกว่านั้นคือจะมีคนพิการนะนั่งรถเข็นแล้วรถเข็นเนี่ยจะเข้าไปในทะเลได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำเจ๋งขนาดไหนนัดกับคนพิการไว้แล้วนะฮะนั่งวิวแชร์กันอยู่ตรงนั้นเลยไปเจอกันคุณชอบยามาตาชิมาชาบอ๋อคุณรู้คุณรู้ไหมสุดเลย
1: คุณรู้ไหมสุดเลยอุมิโนชิคากุมาเดะเกิร์ลโยนามโนโตะเพราะว่าโน้นที่มา
0: เรา
1: ไปอุมิโยอาซอนดัน
0: โอ้ครับคนที่นั่งวิวแชร์ธรรมดาลงไปเงี้ยมันเป็นเหล็กจะเข้าทะเลได้ยากนะแล้วก็ว่ายน้ำยากจะมีที่นั่งพิเศษนะซึ่งผลิตไว้
1: อีเวนต์โน้ตที่ดักเกสิตาลีบะจอร์จิというところでは
0: บอกนะว่าการที่จะมีเก้าอี้วีลแชร์

0: คนอื่นอุกิวะใช่โอ้ครับอันนี้ก็คือนะฮะดูล้อครับทำไมล้อถึงอ้วนนะครับเพราะว่านะจะวิ่งในทรายได้ดีครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลมอยู่ข้างในถ้าเข้าไปในทะเลมันจะลอยน้ำได้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมพิเศษนะซึ่งมันจะเบาหน่อยนะครับจะเป็นยังไง
1: เป็นการออกแบบที่เก๋ไก๋แล้วก็ใช้งานได้จริงเห็นปุ๊บชอบปั๊บเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ตามกันลงทะเลไปพร้อมกับแชร์โบ๊ทอุปกรณ์พิเศษช่วยผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์สามารถเล่นน้ำทะเลได้ค่ะ
2: それでもこうやって浮いて深く浮かんでるだけでも海に入れたっていうだけですごい感動する。
0: แต่ว่าธรรมดาแล้วคนพิการที่นั่งวิวแชร์จะไม่มีโอกาสได้ลงทะเลเพราะถ้าลงก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะแต่เนี่ยเอาลงทะเลได้ได้รู้สึกสัมผัสถึงทะเลสัมผัสถึงบรรยากาศสัมผัสถึงลมมันก็จะมีความสุขต่างกันแล้วก็เลยท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้พิการที่นั่งวิวแชร์เนี่ยได้นะฮะมาสัมผัสแบบนี้จะได้รู้สึกถึงการไปเที่ยวทะเลจริงๆครับใช่ก็นั่งอันนี้มา10ครั้งแล้วแต่ว่าท่านเองเป็นคนจัดงานอีเวนต์ให้คนพิการมางานแบบนี้ด้วยครับปีละครั้งมีคนมาร่วมงานนะฮะ250กว่าคนเลยนะครับ

0: ที่ผ่านมาก็แค่เป็นรถเข็นธรรมดาแต่นี่นะฮะเป็นรถพิเศษนะฮะตรงนี้บอกว่าจะลอยน้ำได้ด้วยนะครับวิ่งบนทรายได้เลย
1: มาค่ะได้เวลาลงทะเลกันแล้วฟูจิเซนเซไม่อยากรออยู่บนหาดขอลงไปด้วยจะได้อธิบายความรู้สึกได้ค่ะว่าเล่นน้ำบนแชร์โบ๊ทจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: มแรงๆกับอุณหภูมิ20กว่าองศาเซลเซียสก็หนาวนะสิคะลงทะเลไปทีละคนแล้วก็ลงไปได้ไม่นานค่ะเพราะหนาวมาก
1: อ

0: ายสบายชื่นใจ
1: คราวนี้มาถึงคิวฟูจิเซนเซบ้างปากสั่นรอเลยนะคะ
2: จะเอาเลยครับ
3: เราเริ่มลงแล้วนะฮะ
2: โอ้ลอยเลยเล่นแล้วโอ้เย็นจากถ้าเราเป็นคนพิการเลยนะเราลงน้ำเนี่ยธรรมดาไม่สามารถที่จะใช้รถเข็นนะฮะลงน้ำได้แต่ถ้าเป็นน้ำเรือแบบนี้ฮะคนช่วยก็สบายนะฮะลงน้ำแล้วก็เหมือนกับลอยตัวเหมือนอยู่ในเรือมีข้อเสียอย่างนึงคือถ้านะฮะอุ่นกว่านี้จะดีนี่หนาวไปหน่อยโอ้โหแล้วรีบไปด้วย
1: น่าสนุกนะคะถ้ามาเล่นน้ำในฤดูร้อนคงจะฟินกว่านี้อีกค่ะตลอดเวลาที่เราเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราได้เห็นนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวโอกินาวากันพอสมควรเลยครั้งต่อไปถ้าใครจะไปญี่ปุ่นแล้วนึกถึงโอกินาวาหากท่านมีผู้สูงอายุหรือเด็กรวมทั้งผู้พิการที่ต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยให้เที่ยวสนุกและสบายอย่าลืมนึกถึงโอกินาวา Barrier Free Tour Center นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
4: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีบ่อแสไม่มีบ่อแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
5: คือพยายามตามแล้วไงมันสุดๆในช่วงเวลานั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับมา

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรปะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่ล่ะค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
1: จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็ญประสบนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทยที

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน13ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
1: ประชาชนในหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

0: ครับซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีโดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการสร้างสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาครับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีณวัดใต้ต้นลานตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีภายในพิธีผู้ราชการจังหวัดชลบุรีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพร้อมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนอกจากนี้ผู้ราชการจังหวัดชลบุรียังได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจำนวน11ชุดพร้อมพบปะประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีอุทกภัยปี2569เพื่อรับทราบถึงความเดือดร้อนและเป็นการให้กำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยเป็นการรวมพลังของกำลังพลและจิตอาสาในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบตลอดจนร่วมกันพัฒนาสถานที่สำคัญให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนที่วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานำโดยนายทรงกรดเพชรโคกสูงผู้สอนนวดจากสถาบันมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนำเจ้าหน้าที่และผู้พิการทางสายตาจำนวน5คนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาให้บริการนวดคอบ่าไหล่ให้แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสนใจของชาวบ้านที่ต้องการรับบริการนวดเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพร้อมกับร่วมสนับสนุนศักยภาพของผู้พิการทางสายตาซึ่งสามารถนำทักษะวิชาชีพมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรการจัดการดินและน้ำการอนุรักษ์ผืนป่าตลอดจนการส่งเสริมอาชีพและองค์ความรู้ที่พระราชทานแก่ประชาชนตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้พูดคุยกับผู้ผลิตและเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันยังมีนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั้งของกินจากป่าผ้าทอผ้าย้อมครามและผ้ามัดย้อมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป16วิชาเปิดให้เรียนรู้ฟรีอาทิเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรและรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตไปจนถึงการต่อยอดผลผลิตให้กลายเป็นเมนูและผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าโดยงานนี้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับ
1: วันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะบางส่วนก็วางแผนเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าบางคนบอกว่าลาวันจันทร์อีกสักวันนึงรวมกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็จะเป็น4วันนะคะบางคนเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดน่านค่ะเพราะว่าเป็นอีกจังหวัดนึงที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้น่านเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็ช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับไปเยือนอีกครั้งนึงผู้ค้าต่างคาดหวังนะคะว่าเศรษฐกิจจะคึกคักมากขึ้นแม้ว่าจะยังกังวลนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครอาจทำให้คนเดินทางท่องเที่ยวน้อยลงค่ะบรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แลนด์มาร์คสำคัญขวงเมืองน่านจังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนจำนวนมากนะคะภายในพื้นที่ลานถนนคนเดินก็มีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อทั้งอาหารสดที่แบบปิ้งร้อนๆน่ะคุณผู้ชมหมึก หมึกย่างหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงอาหารพื้นเมืองภาคเหนืออย่างน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแล้วก็แกงฮังเลพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแคบหมูน้ำพริกหนุ่มบอกนะคะว่าช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาในพื้นที่เมืองน่านมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าปีนี้จะคาดเดาจำนวนนักท่องเที่ยวได้ยากเนื่องจากราคาน้ำมันแพงแล้วก็หลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพถูกน้ำท่วมอาจจะส่งผลทำให้คนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวน้อยลงค่ะ
2: นี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันนะ
3: น่าจะปีที่แล้วเยอะ
2: กว่า
3: คร
2: ั้ง
3: ที
2: ่เยอะ
3: ปีแล้วเยอะกว่าม
2: ากไหมคะพี
3: ่
2: ก็ประมาณส่วนนึง
4: ค่ะเพราะน้ำมันแพงครับปีนี้น้ำมันแพงอยากมาเที่ยว
2: แล้วบวกกับน้ำท่วมด้วย
3: ค่ะ
2: ช่วงเทศกาลน่าจะเยอะอยู
3: ่ค่ะ
2: น่าตายน่าจะเยอะ
1: ส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มากับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาบอกว่ามาที่น่านเป็นครั้งแรกบอกว่าประทับใจในบรรยากาศล้านนาแล้วก็อัธยาศัยของผู้คนวางแผนจะเดินทางมาพักผ่อนรวมทั้งหมด5วันแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาเที่ยวซ้ำในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะ
2: ก็ไม่ถึงมาเที่ยวน่านนะ
5: พี่แนะนำมาค่ะยังไม่เคยมาค่ะมาครั้งแรก
2: เป็นไงคะสนุกไหม
5: สนุกค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อ
5: เพิ่งมาได้2วันค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อเพิ่งมาได้2วันจะมาถึงวันไหนอะคะ
5: มาตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
2: มานานไหมมาถึงวันไหน
5: ประมาณ5วันค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อค่ะก็ไปเที่ยวเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้สื่อข่าวระบุนะคะว่านอกจากกิจกรรมในตัวเมืองน่านแล้วอะค่ะหากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภออย่างเช่นอำเภอปัวแล้วก็อำเภอบ่อเกลือล่าสุดทั้ง2อำเภอนะคะได้มีการฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วแล้วก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสอากาศที่เย็นๆอากาศที่สบายๆในช่วงปลายปีนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครจำกันได้เนี่ยค่ะที่น่านเนี่ยเพิ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วเราก็เพิ่งจะรายงานไปนะคะและดูจากสถานการณ์หลายคนบอกว่าอากาศดีตอนนี้ไม่ได้แบบหนาวเย็นจนเกินไปก็ทำให้หลายคนบอกว่าวางแผนไปตอนนี้นี่แหละ
0: ใช่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่สายแคมปิ้งเขาชอบมากโดยเฉพาะคนที่ชอบแคมปิ้งแล้วยังได้เห็นความเขียวขจีเพราะถ้าเข้าหน้าหนาวปุ๊บนะครับคุณผู้ชมอากาศหนาวอากาศดีก็จริงได้เห็นทะเลหมอกก็จริงแต่ว่าต้นไม้มันจะไม่ได้สีเขียวขจีละมันจะแบบว่าก็ไปตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่ออากาศจะเริ่มเย็นแล้วยังเห็นป่าไม้ที่เขียวขจีอยู่ก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวภาคเหนือมากๆเลย
6: ครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนถ้าเกิดว่าวันหยุดครั้งหน้าเพราะว่าตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะประกาศเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอาทิตย์หน้าแล้วนะ23ตุลาคมนะครับใครจะวางแผนไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือสัมผัสอากาศหนาวกันก็วางแผนกันไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครช่วงนี้มีการจัดการประชุม IMF นะครับประชุมกันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เมื่อวานนี้ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะครับก็มีการถกกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือผลกระทบการเติบโตของ AI สิงคโปร์เนี่ยเขาเตือนบอกว่า AI เนี่ยอาจจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สูญเสียโอกาสเริ่มต้นทำงานแต่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเตรียมพร้อมเปลี่ยนความก้าวหน้าของ AI ให้เป็นโอกาสครับ
7: Good evening and very warm welcome to Thailand. It is my great honor to come to open the Royal Legacy Empowering People Building Resilience and the exhibition held alongside the 2026 annual meetings of the
6: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พร้อมกับประธานกลุ่มธนาคารโลก IMF เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศรับชมนโยบายและก็อัตลักษณ์ของไทยผ่าน4ธีมหลักครับครอบคลุมหัวข้อทั้งเรื่องของด้านสุขภาวะที่ดีการรับมือกับโลกร้อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย

0: อย่างเข้มงวดหัวข้อหลักในการประชุมวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อยกระดับทักษะหลังจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมองตรงกันว่าการเติบโตของ AI อาจจะช่วยทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจและการลงทุนขยายตัวแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงกระทบการจ้างงานร้อยละ40ของตำแหน่งงานทั่วโลกด้วยนะครับธนาคารโลกก็เลยเตือนให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แรงงานเนี่ยมีเวลาในการปรับตัวรับกับสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญครับ
1: Thailand has done a fabulous job of organizing the event. The facilities over here, the infrastructure is absolutely fabulous.
0: ขณะที่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็ออกโรงออกมาเตือนนะครับบอกว่า AI เนี่ยตอนนี้กำลังฉุดความต้องการการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเร่งรับมือด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยกำลังดำเนินนโยบาย Skill Bit ช่วยจับคู่ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานก่อนจะนำเสนอ AI นกกระซิบครับบอกว่าเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยสำหรับความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับ Data Center ซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานของ AI นั้นเรื่องนี้เนี่ยเลขาธิการสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการบอร์ด Data Center กล่าวบอกว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปร่างหลักเกณฑ์กำกับ Data Center 5ประเภทแล้วตามกำลังการใช้ไฟแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายและการบังคับใช้โดยจะแบ่งเป็นเกณฑ์กำกับดูแล Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วและก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากนั้นก็บอกว่าจะนำเสนอบอร์ด Data Center และคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้เพราะบอกว่าถ้ายิ่งช้ามันก็อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนได้ครับ
2: เราต้องการที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ได้ Data Center ที่มันตรงกับความต้องการของประเทศมากที่สุดก็ส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนี้แหละครับพอดีว่าจะทำให้เสร็จตั้งนานแล้วพอดีมันก็มีน้ำท่วมอะไรเข้ามานะครับก็แล้วเดี๋ยวพอตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไอตัวเกณฑ์ในอนาคตสำหรับที่จะเดินไปข้างหน้าสำหรับ Data Center ที่จะกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาขอเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาตามมาอีกทีนึงครับ
0: ส่วนประเด็นที่น่าจับตาการประชุมวันนี้นะครับการประชุม AM 2026จะมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ธนาคารโลกเนี่ยเขาจะนำเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจโลกขณะที่ IMF ครับจะมีการเปิดเผยรายงานความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินโลกซึ่งส่งผลต่อตลาดทุนและต้นทุนทางการเงินของไทยด้วยนะครับ
3: ดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำท่วมบางพื้นที่ที่มันยืดเยื้อกันมานานหลายสัปดาห์มันกลายเป็นปมความขัดแย้งของคนในพื้นที่นะครับถ้าให้จับคู่หนึ่งนะครับคืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบุกข้ามจังหวัดเลยครับไปจี้ให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตนครนายกช่วงคลอง12อำเภอธัญบุรีที่ฝั่งปทุมธานีขณะที่รวมตัวกันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับจนต้องมีการจนชาวบ้านไปปิดถนนรังสิตนครนายกขาเข้าในบางช่วงด้วยครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวผมไปตั้งเครื่องสูบน้ำตรงแต่งของก้าว
5: ครับได้ครับโอเคได้ครับ
3: นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีรายงานว่ารถติดยาวประมาณ3กิโลทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานต้องเข้าไปรับฟังปัญหาและเจรจากับชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับหลังจากที่มารวมตัวกันปิดถนนรังสิตนครนายกขาเข้าเพราะไม่พอใจที่เรื่องของการเปิดให้ประตูระบายน้ำช่วงคลอง12ไม่เป็นผลครับเป็นความต้องการของพวกเขาโดยหลังจากนั้นก็มีการประนีประนอมกันนะครับยอมเปิดให้10เซนติเมตรทั้ง2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อหาจุดตรงกลางว่าระดับน้ำฝั่งอำเภอองครักษ์ลดลงหรือไม่และฝั่งอำเภอธัญบุรีน้ำเพิ่มขึ้นจนไปกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งของประตูหรือไม่ซึ่งระหว่างการเจรจาชาวบ้านในอำเภอธัญบุรีก็รวมตัวกันอยู่อีกฟากหนึ่งของคลองรังสิตแล้วตะโกนข้ามคลองมาเหมือนกันนะครับว่าไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าจะถูกน้ำท่วมซ้ำมันก็เลยเป็นภาพที่เกิดการโต้เถียงกันไปมาครับ
5: ได้ครับโอเค
6: ตั้งแต่ภูคดน้ำสามแก้วลาสวายบึงคำพ้อยพวกนี้หมู่บ้านยังจมกำลังเร่งระบายออกมามันทำให้น้ำมาเอิดแบบนี้เยอะขึ้น
5: ครับเราเติมเครื่องสูบได้ไหมเครื่องสูบมีระดมมา
6: เติมเต็มที่แล้ว
3: ต่อมาทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เข้าไปเจรจาด้วยนะครับพร้อมกับรับปากว่าจะแบ่งเบาภาระของชาวอำเภอองครักษ์แต่ขอประเมินพื้นที่คลอง8คลอง9คลอง10และคลอง11รวมถึงรังสิตคูคตลาดสวายลำลูกกาและบึงคำร้อยที่อาจจะได้รับผลกระทบหากระบายมากกว่าที่คลองรังสิตจะสามารถรองรับได้โดยจะเร่งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำประตูน้ำพระเทพสถิตธรรมเพื่อที่จะผลักดันน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก็เข้าใจนะครับและก็พากันกลับบ้านไปครับ
6: แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเปิดตลอดรังสิตอาชีพออกไม่ทันไม่ทันนครรังสิตคูคตลาดสวายลำสำแก้วบึงคำพร้อยก็จะกลับไปจมอีก
3: ส่วนสถานการณ์ในหมู่บ้านแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์กว่า 1,500 หลังคาเรือนยังจมน้ำอยู่ทั้งโครงการแบบนี้นะครับแม้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วกว่าครึ่ง1เมตรครับแต่ว่าในหมู่บ้านยังน้ำสูงอยู่นะครับคุณผู้ชมลองเทียบดูจากสุนัขตัวนี้จะเดินไปไหนมาไหนมันก็ยากลำบากและชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือในการสัญจรเนี่ยครับมันพอจะเดินได้แต่ว่ามันก็จะเปียกนะครับแล้วมันก็จะลำบากมากๆนะครับชาวบ้านก็ใช้วิธีการพายเรือเข้าไปเก็บเสื้อผ้าที่จมน้ำออกมาซักนะครับส่วนข้าวของที่ชั้นหนึ่งของบ้านก็เสียหายทั้งหมดเลยครับ
7: มิดสิ2เมตรกว่าน่ะ
8: โอ้โหขึ้นชั้น2สิอย่างเงี้ย
7: บ้านที่บ้านพี่นะจะเป็น3ระดับ ตัวบ้านแล้วก็ลงมาห้องเสื้อผ้าแล้วไปห้องครัวอะไรก็ลอยตุ๊บป่องไปหมดเลย
8: ท
7: ุกอย่างไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรเลยหมด 9,000 เนี่ยไม่พอซื้ออุปกรณ์ทำบ้านทำความสะอาดบ้านด้วย
3: ด้านสสเขต2จังหวัดนครนายกก็ยอมรับนะครับว่าพึ่งพาการระบายน้ำผ่านประตูน้ำคลอง12ไม่ได้เพียงอย่างเดียวซึ่งประเมินแล้วจะต้องผ่านน้ำผ่านคลอง29ลงแม่น้ำนครนายกแล้วก็ไปออกทางแม่น้ำบางปะกงนู่นเลยนะครับแต่ปัญหามันก็คือน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถ้าเราตามข่าวกันมาเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบว่าตรงนั้นก็โอ้โหสาหัสมากนะครับน้ำตรงนั้นก็ยังเยอะอาจจะต้องใช้เวลาถึง5วันแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ก็วิกฤตไม่ต่างกันครับ
9: ตอนนี้วิกฤตครับจริงๆก็มีแค่ตำบลบางลูกเสือบางสมบูรณ์ศรีสักกระบือนะครับทรายมูลนะครับแล้วก็ชุมพลบึงสารเป็นโซนตอนล่างเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบหนึ่งคือทางถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเนี่ยมองจากแผนที่ก็ได้รับจากแม่น้ำปะจีนนะครับอันที่สองก็คือทางภาคตะวันตกเนี่ยฮะช่วงชุมพลบึงสารเนี่ยก็คือยังระบายออกคลอง13นะครับแต่ว่าอัตราการระบายมันน้อยก็ที่มีการไปขอร้องทำข้อตกลงเจรจากันที่จะเปิดดูระบายน้ำคลอง12
3: มีอีกข้อเสนอที่ตัวแทนชาวบ้านจากฝั่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหารือร่วมกันนะครับก็คือให้เพิ่มการระบายน้ำที่ประตูน้ำคลอง13แต่อุปสรรคก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมที่ประตูน้ำคลอง13ก็ยังคงขึ้นธงแดงอยู่แจ้งเตือนว่าน้ำยังอยู่ในระดับวิกฤตเพราะน้ำจากคลองระพีพัฒน์ก็ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างมากครับเดี๋ยววันพุธที่14ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะครับตัวแทนของทั้ง2จังหวัดก็จะร่วมหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นพอจมน้ำกันมา2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่รับน้ำต่อก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
10: ค่ะระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.7 เมตรนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการแล้วก็รองรับได้การเปิดประตูน้ำคลอง8เพิ่มเติมเขาบอกว่ามันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีการวางมาตรการควบคุมระดับน้ำไว้อย่างเข้มงวดถ้าเกิดน้ำมันสูงเกิน 1.9 เมตรเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการสั่งปิดประตูระบายน้ำทันทีไม่ให้ทะลักเข้าสู่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมวันที่14ตุลาคมเนี่ยค่ะรวมไปถึงสถานการณ์น้ำเนี่ยบางคนบอกว่า มันอาจจะแบบแดดออกแดดแรงแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปเองแล้วก็สถานการณ์มันจะคลี่คลายขึ้นหรือเปล่า
3: ขออย่ามีฝนเท่านั้นเองนะถ้ามีฝนลงมาซ้ำนี่ก็หนักเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีเฉพาะน้ำเหนืออย่างเดียวตอนนี้ต้นทางอย่างแถวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนน้ำก็น้อยลงแล้วนะครับก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับ
10: ค่ะที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีผลต่อเนื่องไปยังเกษตรกรค่ะที่บอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักตอนนี้ปลาตายยกกระชังนะคะก็มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทำให้ปลาตายหรือเปล่าขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองบางจุดนะคะคุณผู้ชมเริ่มคลี่คลายค่ะแต่ว่าขยะเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยนะคะกองใหญ่มากโตกว่า100ตันแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากนะคะรอการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาค่ะนี่คุณผู้ชมเป็นโรงศพนะคะโรงศพนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วมันก็ผุพังอะค่ะเจ้าของเนี่ยก็ต้องขนออกมารอการกำจัดเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากหลังจากที่น้ำในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเริ่มลดลงก็เผยให้เห็นขยะจากน้ำท่วมจากที่มีการประเมินกันในบอกว่าน่าจะมากกว่า100ตันกระจายอยู่ตามริมถนนแล้วก็เกาะกลางถนนรอเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาจัดเก็บนะคะแม้สถานการณ์ในเขตเมืองเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการจำนวนมากยังต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักหนึ่งในนั้นก็คือร้านขายดอกไม้แล้วก็โรงศพที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรโรงศพเสียหายไปทั้งหมด25ใบรวมไปถึงอุปกรณ์แล้วก็สินค้าภายในร้านประเมินความเสียหายรวมกว่า1ล้านบาทขณะที่เงินเยียวยาที่ 9,000 บาทเนี่ยค่ะเจ้าของร้านบอกว่ายังไงก็ไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูกิจการค่ะ
11: น่าไม่ต่ำกว่าล้านกว่าบาทอ่ะล้านวัสดุก่อสร้างอ่ะแล้วข้าวของข้างในอีก
12: รถศพเราอีกกี่โลอยู่ถึงน้ำท่วม
11: อยู่25ใบที่เสียหายหมดเลย
12: ครับประมาณลงใบละ
11: ลงใบเริ่มต้นแต่ 5,000 ถึง 10,000 กว่าบาทมูลค่าก็หลายหมื่นบาทอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในพวกพัดลมพวกอะไรหมดเลยครับ
12: จัดการเง
11: ิน
12: ตอนน
11: ี้
12: ก็ลง
11: ก็ลงจ้างเขามาขนไปทิ้งเราไม่กล้าทิ้งแถวนี้กลัวโดนด่าก็ให้ร้านลงที่เขามาส่งที่เขามาส่งของเราอ่ะเอาไปทิ้งให้ไปทำลายให
10: ้ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็ยอมรับนะคะว่าภารกิจเร่งด่วนหลังจากน้ำลดนั่นก็คือการจัดการขยะที่มีจำนวนมหาศาลแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนโดยต้องประสานทหารแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นรวมไปถึงจิตอาสาระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้สำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อรายงานให้กับครม.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังมีน้ำท่วมหนักนะคะประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ค่ะ
13: ก็คือหมดฟื้นฟูนะคะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องทิ้งประชาชนไม่ได้นะคะเพราะว่าความเสียหายเกิดเยอะท่านต้องฟื้นฟูเริ่มแบบบ้านท่านเองนะคะข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่ท่านต้องฟื้นฟูรถลารถจักรยานยนต์รถยนต์ของท่านนะคะรวมทางคมนาคมเองเมื่อวานรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้มาดูเรื่องฟื้นฟูถนนร่วมกับทางทหารนะคะที่เราต้องซ่อมถนนหนทางให้ได้เสร็จรวดเร็วเพื่อที่พี่น้องจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมอยู่นะคะกับหมดที่ต้องฟื้นฟูว่าอะไรก่อนหลังแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลขาดเหลืออะไรไงตรงไหนก็ต้องรีบเข้ามาช่วยดูค่ะ
10: แต่ว่าปัญหาหลังน้ำท่วมปราจีนบุรีไม่ได้มีเพียงแค่ขยะแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายนะคะอีกด้านหนึ่งก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ที่เกษตรกรกำลังเผชิญกับความเสียหายจากปลาทับทิมตายยกกระชังแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมไหลมากับน้ำที่ท่วมอะค่ะปลาทับทิมจำนวนมากก็ลอยตายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือจุดนี้อยู่ในตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธินะคะเกษตรกรก็ต้องเร่งเก็บซากปลาใส่กระสอบรอนำไปฝังกลบหลังจากที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเ จ้าของกระชังก็บอกนะคะว่าลงทุนไปกว่าล้านบาทอีกเดือนเดียวเท่านั้นจะจับปลาขาย

0: ายได้แต่ว่าปลาเนี่ยตายทั้งหมดทั้งที่น้ำท่วมทุกปีไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรงแบบนี้นะคะจึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีน้ำเสียหรือว่าสารเคมีจากโรงงานปนเปื้อนมากับน้ำท่วมหรือไม่ค่ะ
1: คืออย่างเรามองแล้วอย่างเช่นน้ำธรรมชาติไหลมาสีน่าจะออกขุ่นครับแต่น้ำที่นี่ออกมามันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเราเลยก็จริงๆก็สันนิษฐานไม่ถูกครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเกิดจากธรรมชาติจริงมันก็ไม่น่าจะเกิดขนาดนี
2: ้ไม่น่าจะขนาดนี
1: ้ครับ
2: ปลาไม่น่าจะ
1: ใช่เพราะว่า
2: น้ำตายขนาดนี้
1: เพราะปลาเขาก็ถ้าสมมติเริ่มน้ำเริ่มเน่าปลาเขาจะต้องปรับสภาพตัวเองเหมือนกับคนเรานี่แหละครับ
2: พอน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยอยู่แล้ว
1: ใช่ครับเขาก็จะปรับสภาพตัวเองครับแต่นี่มาวูบไปเลย
3: เช่นเดียวกับกำนันในพื้นที่และเครือข่ายปลาจีนเข้มแข็งนะครับที่ตั้งข้อสังเกตถึงสีน้ำผิดปกติแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้ำท่วมอาจจะพัดพาสารปนเปื้อนมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ่อบำบัดน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือไม่พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปตรวจสอบสาเหตุอย่างจริงจังนะครับแทนการไปสรุปว่าเกิดจากหญ้าเน่าตามธรรมชาติขณะที่ผลตรวจน้ำเบื้องต้นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ซึ่งเก็บตัวอย่างช่วงวันที่1-2ตุลาคมพบสารปนเปื้อนจากภาคอุตสาหกรรมในระดับค่อนข้างสูงครับบริเวณใกล้กับโรงงานบ่อฝังกลบในระยะ10เมตรแต่ว่าจุดตรวจที่ห่างออกไปกว่า300เมตรไม่พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยยังต้องรอกรมควบคุมมลพิษชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับขณะเดียวกันทางนางสาวเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศเห็นว่าการตรวจคุณภาพน้ำพื้นฐานมันอาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะสารอินทรีย์อันตรายที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจึงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชนิดของกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อกำหนดการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าได้สั่งตรวจสอบโรงงานในพื้นที่แล้วและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบหลักฐานการกระทำผิดชัดเจนจะสั่งปิดโรงงานทันทีพร้อมกับให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้โจทย์ใหญ่ของการฟื้นฟูปราจีนบุรีอาจจะไม่ใช่แค่เพียงการเก็บขยะและเยียวยาทรัพย์สินหลังน้ำรดนะครับแต่ว่าภาคประชาชนและชาวบ้านก็ยังคงขอคำยืนยันและพิสูจน์ข้อได้จริงในเรื่องของคุณภาพน้ำเพื่อที่จะคลายความกังวลและหาคำตอบถึงสาเหตุทำไมถึงมีปลาจำนวนมากตายในพื้นที่ด้วยครับ
4: ครับผลกระทบที่มากับน้ำก็เยอะนะคุณผู้ชมยิ่งถ้าเกิดว่าในพื้นที่ต้องอยู่กับน้ำเป็นระยะเวลานานๆแบบนี้ชาวบ้านบอกว่ารับไม่ไหวจริงๆกับผลกระทบที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของค่าครองชีพด้วยออกไปทำงานก็ไม่ได้อันนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะครับนอกจากปราจีนบุรีเขตพื้นที่รอยต่อพื้นที่ของฉะเชิงเทราก็น่าเป็นห่วงเพราะชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่แห่งนี้น้ำท่วมมานานกว่า20วันแล้วนะครับกระทบค่าครองชีพหนักมากๆเลยนอกจากบ้านเรือนของประชาชนแล้ววัดเองถูกน้ำล้อมรอบครับพระอยู่ในวัดออกไปไหนไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างยากลำบากทรัพย์สินภายในก็เสียหายเกือบทั้งหมดด้วยครับ
5: ยากมากเลยลูกแม้แต่บอนก็ไม่เหลือมีผัวเลย
4: เป็นน้ำตาของชาวบ้านที่เมื่อวานนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอนะครับเป็นคุณป้าอยู่ที่ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคือร้องไห้กับนักข่าวเลยยกมือไหว้แบบนี้คือคุณป้าเนี่ยบอกว่าเขาเผชิญกับน้ำท่วมมานานกว่า20วันแล้วระดับน้ำก่อนหน้านี้เคยสูงจนมิดศีรษะตอนนี้ชาวบ้านบอกน้ำลดแล้วแต่ลดที่ว่าเนี่ยบางจุดเขาบอกว่าระดับอกอยู่เลยนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นศีรษะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงมาแล้วแต่อยู่ที่ระดับอกชาวบ้านบอกว่าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวพื้นที่การเกษตรก็เสียหายเหมือนกันนาข้าวเนี่ยชาวบ้านเขาบอกหลายพันไร่เลยนะครับนอกจากนาข้าวแล้วบ่อกุ้งบ่อปลาก็ถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลน้ำจืดแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยถนนที่ใช้สัญจรการเข้าไปยากลำบากเหลือเกินยากลำบากขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูภาพนี้ครับทีมเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็จิตอาสาเขาต้องใช้รถอีแต็กพ่วงลำเลียงถุงยางชีพอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันแบบนี้บางบ้านเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยไงครับ เนี่ยครับพอเข้าไปเจอไม่ใช่แค่คนที่รออาหารสัตว์ก็รออาหารเหมือนกันสุนัขเนี่ยเปียกโชกเลยนะครับลอยคอฝ่าน้ำตามเจ้าของออกมาเพราะเจ้าของบางคนบอกอยู่ไม่ไหวจริงๆขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำก็มีภาพทั้งคนแล้วก็สุนัขลอยคอกันออกมาแบบนี้เลยครับ
6: เมื่อกี้ชาวบ้านที่เราเจอกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะสองท่านกำลังยกพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอางี้ดีกว่าหอบน้ำค่ะเพราะตอนนี้ที่เห็นอยู่แล้วมีทะเลสาบหนองแหน่แล้วก็
7: ทะเลสาบนะ
6: ใช่เป็นทะเลสาบหนองแหน่ไปแล้ว
7: แล้วน้องหมาเขายังไง
6: ดูน้องหมาเห็นไหมคะน้องหมาเนี่ยตามเจ้าของไปเพราะว่าอย่างน้อยมีน้องหมาเป็นเพื่อนก็ยังดี
4: บ้านประชาชนก็หนักพื้นที่เกษตรกรก็หนักเหมือนกันดูวัดหน่อยไหมครับที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยววัดบัวลิ้มราชบำรุงอยู่ที่ตำบลโยธกาถูกน้ำล้อมจนมีสภาพคล้ายกับเกาะกลางน้ำแบบนี้คืออุโบสถนี่ยังเห็นอยู่แต่รอบๆนี่เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากวัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกก่อนที่น้ำจะระบายลงแม่น้ำบางปะกงบ้านเรือนบางหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมไปเหมือนกันเกือบมิดหลังคาส่วนตัววัดเองก็ถูกน้ำท่วมครับฉะนั้นจะเดินทางเข้าวัดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางจุดเขาบอกว่าน้ำท่วมประมาณสัก1เมตรครึ่งได้การจะใช้เรือนำอาหารเข้าไปส่งให้ในวัดเขาบอกใช้เวลานานถึง40นาทีพอเข้าไปถึงที่วัดก็ไปเจอพระ3รูปครับยังคงต้องอาศัยอยู่ภายในวัดขาดแคลนน้ำสะอาดอาหารนอกจากพระแล้วมีวัวด้วยนะครับวัวอีก3ตัวก็ต้องอพยพไปอยู่บนพื้นที่สูงรอบพระอุโบสถรอญาติโยมเนี่ยนำหญ้าแห้งมาให้ล่าสุดเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยและก็ผู้นำท้องถิ่นก็เลยนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับมอบเสื้อชูชีพให้กับพระเนื่องจากด้านหลังวัดเนี่ยน้ำยังสูง2เมตรอยู่เลยครับ
8: ที่วัดเนี่ยท่วมมาตั้งแต่วันไหนครับหลวงพ่อ
9: เกือบ10กว่าวันแล้ว
8: น้ำมาเร็วไหม
9: ครับ10มาขึ้นเอวน่ะเนี่ยขึ้นเลยขึ้นตัวน่ะเกือบขึ้นตัวน่ะขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นตัวแล้วก็โอ้ไม่ทันหรอกมันต้องปล่อยเน้นโบสถ์เนี่ยหมดเลยศาลากุฏิชั้นล่างแล้วก็นู่นถนนนี่ออกไม่ได้เลย
4: ดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้านะครับแม้ว่าน้ำท่วมบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ผลกระทบเนี่ยตอนนี้ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าประชาชนสะท้อนบอกว่าเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ครับผู้ค้าอาหารเจเนี่ยสะท้อนบอกว่าราคาผักสดปรับสูงขึ้นถึง 2-3 เท่าตัวจากผลผลิตที่เสียหายแล้วก็มันมีเรื่องของต้นทุนขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นบางเมนูจำเป็นต้องปรับราคาเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแม้ว่าในพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศการขายอาหารเจในพื้นที่สิครับแม้จะเป็นช่วงกินเจแต
3: ่
4: คนยังมาซื้อน้อยอยู่เลยนะครับ
3: ประชาชนอาจจะแบบเดินทางยากลำบากด้วยแล้วปีนี้ก็ผักแพงด้วย
0: ก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมในการเริ่มกินเจนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าบางคนบอกว่าเริ่มในช่วงต้นๆยังไม่ทันเพราะว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์คลี่คลายขึ้นน้ำลดลงแล้วก็เข้าสู่การซื้ออาหารเจได้ง่ายขึ้นก็ถ้าเป็นช่วงท้ายๆก็น่าจะยังทันอยู่นะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับปีนี้น้ำท่วมกันโอ้โหเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้ภาคเหนือก็ท่วมใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ภาคกลางภาคตะวันออกมีภาคอีสานที่ปีนี้ไม่ท่วมแต่คิวต่อไปที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันตกเองก็ท่วมมาก่อนหน้านี้เหมือนกันทั้งที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างอยู่ครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยที่เพชรบุรีต้องนำเชือกผูกเป็นแนวเพื่อใช้ยึดเกาะระหว่างเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่ายังมีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปพักอาศัยในที่ปลอดภัยเขาเล่าว่าน้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนน้ำขึ้นเร็วหลายครอบครัวเก็บของไม่ทันและทรัพย์สินก็เสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าถือเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงเหมือนกับปี2561เลยขณะนี้ชาวบ้านต้องการยาเวชภัณฑ์สำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำน้ำท่วมอาจจะอยู่อีกสักประมาณ 2-3 วันแล้วหลังจากนั้นน่าจะคลี่คลายครับ
7: หนักไหมคะ
10: หนักครับเพราะว่ามันฝนมันตกตอนตี5ถึง8โมงเช้า9โมงฝนก็สมทบกัน
7: ชาวบ้านเยอะไหมคะในนี
10: ้ชาวบ้านก็อันนี้หมู่4นะครับโดนบางเพ็ญตลาดบนแล้วก็ตลาดล่างนะครับว่าตรงนั้นไปถึงสารดานนี้แล้วก็เข้าไปข้างในก็ถือว่าเยอะอยู่
7: เกือบ1ถึงประมาณ100หลังคาเรือนไหม
10: มากกว่าครับถึง200หลังคา
7: ตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบทั้งหมดใช่ไหมคะ
10: เพราะน้ำมันจากน้องเอกเสียงมันข้ามเข้ามาแล้ว
3: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมที่อำเภอเขาย้อยเพราะว่ามีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและที่ตำบลหนองยาปล้องก็ทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาในพื้นที่อำเภอเขาย้อยที่เพชรบุรีนะครับเบื้องต้นกระทบ9ตำบลในอำเภอเขาย้อยพื้นที่รับน้ำตอนล่างและใต้อ่างเก็บน้ำก็ได้แก่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองแม้ว่าเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ11เครื่องแต่ก็ไม่สามารถสูบระบายน้ำได้ทันกับปริมาณที่ฝนตกลงมาค่อนข้างมากครับ
10: แล้วก็มันเป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำเป็นน้ำรอระบายนะครับตั้งแต่ฝนละใต้อ่างเก็บน้ำมาแล้วนะครับพื้นที่ท่ายางบ้านลาดเมืองก็มีหลายพื้นที่ที่มีน้ำขังน้ำท่วมขังแล้วก็รอระบายโดยเพราะที่หนักออกข่าวโซเชียลไปก็ในเขตเมืองชุมชนเมืองเนี่ยนะครับก็กว่าจะระบายหมดนะครับเทศบาลเองจริงเขามีระบบเครื่องสูบน้ำอยู่11เครื่องที่ทำหน้าที่ระบายน้ำออกนะครับแต่ว่าระบายไม่ทันเนื่องจากน้ำฝนมันมากจริงๆก็เป็นอีกบทเรียนนึงว่าจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรถอดบทเรียนแล้วก็เอามาช่วยกันพิจารณาว่าเทศบาลเองจะสามารถตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยระบายน้ำออกจากชุมชนให้ลดผลกระทบกับพี่น้องชุมชนให้เร็วที่สุด
3: แล้วถ้าไปดูที่จังหวัดราชบุรีน้ำก็เยอะอยู่นะครับน้ำสะสมไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาโดยเฉพาะลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นคลองอ่างทอง1ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านช่วงกลางดึกครับบางจุดระดับน้ำสูงเกิน60เซนติเมตรชาวบ้านก็เล่าว่าน้ำป่ามาเร็วมากจนตั้งตัวไม่ทันครับ
11: แล้วนี่น้ำขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
12: ขึ้นมาติด2นาฬิกาฟ้า
11: ครับ
12: ฉันตื่นเข้าห้องน้ำแล้วนะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลย
11: ครับ
12: วันที่เราไปไม่ได้อ่ะน้องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่เป็นเพื่อน
11: ครับ
12: ลำบากจังเลย
4: และอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องรับสถานการณ์ฝนต่อนะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ก็เลยทำให้แต่ละจังหวัดเขาต้องมีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงอย่างในพื้นที่ของคลองกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ครับซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาปริมาณน้ำเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องปภ.จังหวัดกระบี่ก็เลยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับสำหรับเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าในพื้นที่ฝนก็ตกหนักด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยกระดับป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ครับมีการมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปกำกับดูแลในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเบื้องต้นได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบกลางประมาณ700ถึง800ล้านบาทเดินหน้าโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำสาย1หรือว่าคลองร1ให้เสร็จสิ้นทันรองรับฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้โดยมีกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนะครับ พื้นที่ภาคใต้ถ้าตรวจสอบวันนี้เนี่ยยังคงมีร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจนถึง18ตุลาคมนี้ด้วยส่วนพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงของพยากรณ์อากาศนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างหรือเปล่าคะถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้รายงานสถานการณ์ให้พวกเราทราบได้นะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะมีฝนตกลงมา

0: มากน้อยขนาดไหนหรือว่าบางพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะเรารายงานกันไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าเกษตรกรเนี่ยค่ะหลายอาชีพเลยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีนักวิชาการออกมาเตือนถ้าหากว่าไทยยังไม่เร่งปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติภาคการเกษตรมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสะสมสูงถึง 2.85 ล้านล้านบาทนะคะขณะที่ชาวนาที่นครสวรรค์ตอนนี้บอกว่ากำลังเดือดร้อนอย่างหนักน้ำท่วมนาข้าวนานกว่า1เดือนผลผลิตได้รับความเสียหายสูญเสียรายได้แล้วก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่คือเจ้าของนาลงไปก็คือนู่นแหละค่ะเอวแล้วค่ะ
1: โอ้โหต้นข้าวถูกน้ำท่วมหมดเลย
0: ค่ะนี่เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่กำลังออกรวงอยู่ในนาของนายอำนาจเอี่ยมสะอาดชาวนาตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จมอยู่ใต้น้ำเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่แบบนี้มานานกว่า1เดือนแล้วแล้วก็เริ่มเน่าเสียแล้วนะคะจริงๆคือใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าเก็บไม่ทันจริงๆชาวนาบอกนะคะว่าลงทุนทำนาแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ใช้เงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึงหลักแสนบาทปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างดีแต่กลับถูกน้ำท่วมจนหมดความหวังค่ะ
2: มันเข้ามาชั่วโมงเดียวมันเต็มหมดเลยอ่ะแต่เรื่องเงินเยียวยาเราก็ไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่หรอกเพราะดูแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ถึงได้มันก็ช้านะมันก็ไม่พอที่เราจะลงทุนใหม่อ่ะเพราะเราลงทุนไปเยอะอย่างน้อยก็ไร่หนึ่งก็ 5-6,000 มันเป็นข้าวปีข้าวหอมมะลิถ้าเป็นข้าวเตี้ยเราก็จะลงทุนน้อยกว่านะข้าวปีมันถังหนึ่งมัน300-400อ่ะเราซื้อพันเข้ามา
0: เช่นเดียวกับชาวนาคนนี้นะคะที่เขาบอกว่าลงทุนปลูกข้าวหลายสิบไร่ค่ะแต่ว่าถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดเขาต้องแบกรับหนี้ธนาคารอีกเกือบแสนบาทอยากจะให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาใช้หนี้ค่ะ
3: ช่วยเยอะๆค่าเก็บเกี่ยวได้ถ้า 2,000 ก็ยังดีก
4: ็ยังแจ้งมาแล้ว
3: แจ้งหมดแล้วครับแจ้งมาแล้วแจ้งหมดแล้วตอนนี้โหลำบากจริงๆครับดูได้เลยครับโอ้โหกำลังบกในน้ำอ่ะที่น้ำผมเนี่ยเรียบร้อยน้ำท่วมหมดแล้วข้าวกำลังท้องจะโผล่ไม่โผล่นี่ครั้งนี้ไม่มีเหลือแล้วผมไม่ได้ดีอะไรเลยทุกวันนี้แย่เนี่ยผมเป็นหนี้ธกส.เนี่ย 8-9 หมื่นครับผมกู้เข้ามาเนี่ยโอ้โหลำบากแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้
0: เบื้องต้นเกณฑ์การช่วยเหลือนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ที่ 2,240 ถึง 2,340 บาทต่อไร่นะคะส่วนพืชไร่แล้วก็พืชผักอยู่ที่ 3,180 ถึง 3,480 บาทต่อไร่แต่ว่าความเสียหายอะค่ะคุณผู้ชมไม่ได้จบเพียงแค่ผลผลิตศูนย์ไปนะคะเพราะว่ายังหมายถึงรายได้ในอนาคตนาข้าวเนี่ยบอกว่าต้องใช้เวลาปลูกใหม่เนี่ยสักประมาณ120วันถ้าเป็นแบบไม้ยืนต้นอย่างทุเรียนมะม่วงถ้ายืนต้นตายเนี่ยค่ะอาจต้องรอผลผลิตนานถึง5ปีค่ะเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์วิษณุอัตวานิชอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เสนอให้รัฐค่ะฟื้นฟูภาคการเกษตร4ด้านทั้งเติมสภาพคล่องคืนปัจจัยการผลิตจ้างงานสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการเกษตรที่ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศพร้อมกับเตือนนะคะว่าการปล่อยให้เกษตรกรสร้างคันดินกั้นน้ำเองอาจจะซ้ำเติมน้ำท่วมพื้นที่สาธารณะแล้วก็เพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับรายย่อยค่ะ
5: คือทำยังไงให้ระบบผลิตของครัวเรือนเกษตรเนี่ยเขาสามารถกลับมาเริ่มผลิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดเขาผลิตไม่ได้นั่นก็หมายความว่ารายได้มันก็จะไม่เกิดเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดเพราะการปรับตัวนะครับเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะตรงนี้ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐครับที่ต้องเข้ามาช่วยเราเรียกว่า planned adaptation คือการปรับตัวแบบมีการวางแผนทำยังไงที่จะให้เขาเรียกว่าเกษตรกรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีรายได้สามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปได
0: ้ส่วนทางด้านอาจารย์สิรินันท์สุวรรณโมลีนักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติก็ระบุนะคะว่าระบบเตือนภัยต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทันต่อการเตรียมรับมือของพืชแต่ละชนิดไม่ใช่รอจนเกษตรกรเนี่ยขนย้ายหรือว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันนะคะขณะเดียวกันผลการวิจัยในครั้งนี้ประเมินด้วยนะคะว่าถ้าไทยไม่ปรับตัว

0: อีก25ปีข้างหน้าภาคการเกษตรอาจสูญเสียปีละ 18,000 ถึง 84,000 ล้านบาทหรือถ้าจะไปดูเป็นสะสมเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าน่าจะสูงสุดอยู่ที่ 2.85 ล้านล้านบาทโดยพื้นที่ที่ภาคตะวันออกและภาคใต้มีความเสี่ยงสูงนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ทางรอดระยะยาวไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินเยียวยาแต่ว่าต้องลงทุนระบบป้องกันน้ำท่วมแล้วก็วางผังเมืองให้สอดคล้องกับทางน้ำชดเชยพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นธรรมแล้วก็สร้างระบบประกันความเสี่ยงเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ดูประเด็นทางการเมืองที่มาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับกับคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปทำหน้าที่เป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับเมื่อวานนี้มีบรรยากาศการต้อนรับนายอำเภอลำสนธิคนใหม่นะครับถ้าไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ถูกย้ายบอกว่าขอตั้งใจทำงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่แต่ถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดปรากฏว่าชาวบ้านอำเภอลำสนธิบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับเมื่อวานนี้ไปให้การต้อนรับนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอคนใหม่หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอลำสนธิตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเมื่อวานนี้มีภาพของชาวบ้านเนี่ยเขานำพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็กระเช้าของชำร่วยที่เป็นของดีลำสนธิมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต้อนรับในอำเภอคนใหม่อย่างเป็นทางการนอกจากพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่นำมามอบให้กับนายอำเภอคนใหม่แล้วนะครับชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขานำขนมจีนน้ำยามามอบให้กับนายอำเภอด้วยพอถามว่าทำไมชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการอวยพรครับให้นายอำเภอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยืนยาวเหมือนกับเส้นขนมจีนนะครับ
2: อยากให้มาไปรบกวนพวกเรามาต้อนรับอ่ะนะจริง
3: ๆแต่พวกเราอยากมาค่ะอยากมาค่ะ
2: เพราะยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวไปหาถึงตามบ้านอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่มาก็คือดีใจแหละดีใจมากที่มาครับด
3: ีใจอยู่นานๆนะคะเหมือนเส้นขนมจีนยืนยาวแบบนั้นเลยนะคะ
1: มีความหมายนะครับเอาขนมจีนมาให้ก็บอกว่าอยากให้อยู่ยืนนานเหมือนกับเส้นขนมจีนนะครับจากนั้นนายเศรษฐวุฒิก็ได้เข้าไปกราบไหว้ศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกล่าวบอกว่าการที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาต้อนรับเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกรูปแบบตามปกติเนี่ยจะต้องมีการจัดประชุมที่ห้องมีการจัดเตรียมโต๊ะแต่การพบกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะได้เจอหน้ากันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นร่วมกันไปด้วยครับ
4: ปากเนี่ยห้ามแม่มาเพราะว่าไม่อยากรบกวนพวกเราแต่ใจส่วนลึกๆเนี่ยดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะปลื้มใจครับก็คืออยากเจอนี่แหละครับเดิมเจตนาเนี่ยคิดว่าขอไปเจอในพื้นที่ดีกว่าขอไปหาไม่อยากให้มาแล้วมันเกิดมาละกันเดินทางแต่ในเมื่อมาก็ถือว่าเป็นการทำงานเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็เท่านี้ก่อนเนาะเท่านี้ก่อนนะครับกราบขอบคุณจริงๆครับ
1: ด้านนายวิวัฒน์โสมเกษตรรินประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิก็เป็นตัวแทนนะครับกล่าวพูดถึงทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่สิ่งที่อยากฝากให้กับนายอำเภอคนใหม่ก็คือเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่ครับ
5: ข่าวออกมาดีไม่ดีเราไม่รู้แต่เรามันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาต้อนรับนายก็ยินดีกับที่นายจะเข้ามาร่วมพัฒนาอำเภอเล็กๆของลำสนธิทั้ง6ตำบลครับในด้านความคิดเราเป็นนักปกครองก็อยากให้ดูแลเรื่องทุกสุขของประชาชนอันดับแรกก็คือมันเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แพร่กระจายเกือบทุกกลุ่มถ้านายเป็นคนตั้งใจอย่างที่พวกเราตั้งใจอยากให้นายมาช่วยก็คือร่วมกับพวกเราก็สั่งงานในทีมงานให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะยาเสพติดมันแพร่ระบาดมากจริงๆครับ
1: กลายเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นความหวังของนายอำเภอคนใหม่เลยนะครับบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของยาเสพติดทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งโยกย้ายประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะครับนายอำเภอลำสนธิได้กล่าวปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในอดีตโดยระบุสั้นๆแบบนี้บอกว่าหลังจากนี้จะขอทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจมุ่งมั่น

0: เมืองครับ
1: แดชบอร์ดแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนำมาเผยแพร่นะครับตอนนี้นับคะแนนไปแล้วครบ 100% ผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนได้คะแนนสูงสุดทั้ง7ลำดับเลยครับโดยฝ่ายผู้ประกันตนลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่า 800,000 ถึง 900,000 คะแนนนะครับตามลำดับนี้เลยครับนำห่างลำดับที่8ที่มีคะแนนอยู่กว่า 20,000 คะแนนครับส่วนฝ่ายนายจ้างลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่าคนละ 8,000 คะแนนนำห่างผู้สมัครลำดับที่8ที่ได้คะแนนอยู่ที่กว่า800คะแนนส่วนยอดผู้มาใช้สิทธิ์ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ 1,3615 คนนะครับแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนเทียบกับปี 2,566 เพิ่มขึ้น 733% ครับส่วนผู้ประกันตน 991,415 คนเทียบกับปี 2,566 เพิ่มขึ้นถึง 533% เลยนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดพร้อมกับมองว่านโยบายการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมของทีมที่ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตรงกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการจะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างมาจากทีมเดียวกันและอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองก็มองว่าหากถูกร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบแต่อยากให้ทุกฝ่ายรอดูการทำงานก่อนและมองที่การขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าเพราะสำนักงานประกันสังคมมีหน่วยลงทุนที่ใหญ่ถึง3ล้านล้านบาทจึงต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนครับ
2: เราก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันมีความโปร่งใสมันมีความพัฒนาขึ้นนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนนี้ซึ่งทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงาน
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์สัทธรัมย์ธรรมบุษฎีว่าที่กรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างได้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องของการทำงานของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในรายการตอบโจทย์โดยย้ำชัดนะครับว่าร่วมงานได้กับทุกพรรคการเมืองและมีความเป็นอิสระจากพรรคฝ่ายค้าน
3: ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราเนี่ยทั้งทางนิตินัยแล้วก็พฤตินัยเนี่ยเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองนะครับคือไม่เป็นเลยการบริหารการจัดการงบประมาณทรัพยากรในต่างๆเนี่ยคือแยกขาดจากทุกพรรคการเมืองแล้วก็ในประเด็นโพสต์ของท่านส.ส.เมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคส่วนของการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยมีหลากหลายนะครับก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ส.ส.ของพรรคประชาชนนะครับเอาอย่างง่ายที่สุดนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นคนที่คุมระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมตัวชี้วัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือการทำให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการยังไงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปย้อนดูบันทึกของกรรมธิการการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งก็มีส.ส.อยู่หลากหลายพรรคการเมืองนะครับก็มีวาระอันนี้เช่นเดียวกันก็คือการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ผมคิดว่าเรื่องการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งนายจ้างถ้าเราย้อนไปปี66เนี่ยฝั่งนายจ้างมีคนมาใช้สิทธิ์หลักพันคนเองนะครับมาใช้สิทธิ์หลักพันคนเพียงแค่200คะแนนเนี่ยก็ได้เป็นบอร์ดแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ของวิกฤตความเป็นตัวแทนของนายจ้างที่มีหลักแสนคนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกภาคส่วนอยากให้คนมีส่วนร่วมในการมาเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
4: จริงๆคำถามอิสระทางการเมืองเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวแทนจากนายจ้างคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นพี่สาวของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้นะก็เลยทำให้ทางกรรมการชุดนี้เนี่ยค่ะทีมสังคมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยอาจจะตอบคำถามเยอะหน่อยนะเกี่ยวกับการเมือง
0: มันก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อาจจะ

0: ชื่อมโยงกันนะคุณผู้ชมและหลังจากที่ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการออกมาแล้วเราลองไปฟังเสียงของผู้ประกันตนที่เขาออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้กันหน่อยไหมครับฟังในพื้นที่ของภาคเหนือกันก่อนนะครับผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคเหนือเขาสะท้อนแบบนี้บอกว่าอยากให้บอร์ดชุดใหม่เนี่ยเร่งทำงานให้เห็นผลทั้งเรื่องของการดูแลการเงินรวมถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆของกลุ่มผู้ประกันตนนะครับ
1: เอาเงินที่หนูส่งไปทุกเดือนนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับผู้ประกันตนจริงๆไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ซื้อตึกร้างปฏิทินหมวกแบบเนี้ยหนูอยู่ต่างจังหวัดอ่ะหนูพวกหนูไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่เคยได้รับเลยหนูทำงานมา11ปีจะถามว่าค่ารักษาพยาบาลถามว่าใช้ไหมอย่างหนูมีโรคประจำตัวเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วแต่คนที่เขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอยากให้จัดสรรเงินตรงเนี้ยให้เขาได้รับที่แบบประโยชน์จริงๆ
2: ให้มีการบริหารที่ดีขึ้นครับทำให้เรามองเห็นว่าตากเงินที่เราสมทบไปทุกๆเดือนเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างต่อจากนี้ครับอยากเห็นผลที่มันชัดเจนกว่านี้ครับ
0: ส่วนผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เขาสะท้อนแบบนี้ครับเขาบอกว่าอยากให้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารเงินกองทุนโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่นำไปลงทุนในด้านต่างๆรวมถึงให้มีการตรวจสอบเรื่องของการดูแลสวัสดิการอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเงินบำนาญหลังเกษียณอายุเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่ลำบากครับ
3: ทั้งชีวิตนะคะส่งมา30กว่าปีแล้วที่ทำงานเพราะหวังตรงนี้ค่ะถ้าบำนาญตกโอ้โหหมายถึงชีวิตการครองชีพอะไรต่ออะไรมันตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะสมัยนี้ของก็แพงค่ะถ้ามอมอหรือบำนาญมันต่ำลงกว่าที่เราคาดคิดบ้านปลายชีวิตของเราเงี้ยเราส่งมาทั้งชีวิตแล้วแล้วมันพอเกษียณมาเราได้แค่นี้ทั้งชีวิตเหรอคะเราส่งมาเราได้แค่นี้เหรอคะ
4: จะให้แก้ไขตรงน
3: ี้ใช่จะให้แก้ไขตรงนี้
0: เป็นความหวังของคนที่เขาส่งสมทบไปคุณผู้ชมบางคนเขาวางแผนว่าหลังจาก60แล้วเขาต้องได้บำนาญฉะนั้นตัวเลขที่เขาคำนวณไว้เขาก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นหรือได้มากกว่าถ้าเกิดว่าประกันสังคมเนี่ยงบน้อยแล้วลดเพดานลงมาอันนี้เขาบอกเขาได้รับผลกระทบนะครับไปฟังเสียงในพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยครับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ในจังหวัดนครราชสีมาและก็อุดรธานีเขาบอกว่าต้องการให้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เร่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมีคุณภาพและก็คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลที่ต้องการให้ดีกว่าสิทธิบัตรทองนอกจากนี้ยังต้องการให้มีทางเลือกในการรับเงินชราภาพเมื่ออายุครบ55ปีเป็นเงินก้อนเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้หลังเกษียณครับ
5: ประกันสังคมจริงๆมันควรที่จะดีกว่าบัตรทองเพราะว่ามันถูกเก็บตังค์ไปแล้ว
4: เรามองว่าไงอยากให้มันดีกว่านี้ยังไงไหมอ
5: ยากให้มันควบคุม
4: สิทธิ์มากกว่า
5: ใช่ๆอยากให้มันควบคุมสิทธิ์มากกว่านี้แม้แต่การตรวจสุขภาพที่ประกันสังคมมีให้เนาะ5อย่างมันควรจะมีได้เยอะขึ้น
6: มองถึงเนาะมันก็เบิกเงินได้เร็วเนาะถ้าเราสำรองจ่ายประกันสังคมเนี่ยมันสะดวกตรงนี
7: ้
6: บัตรทองมันก็ไม่เรื่องโรงพยาบาลใช
7: ่
6: ไหมแต่ปัญหาของประกันสังคมเนี่ยอย่างบ้านดุงเขาก็ไม่เข้าร่วมอย่างนี้ครับสถานประกอบการปัญหา
7: ครับ
6: เราใช้สิทธิ์อย่างโรงพยาบาลดอนใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: แต่บางโรงพยาบาลเขาไม่เข้าร่วมรับสิทธิ์ที่เขาต้องการประกันสังคม
0: ส่วนผู้ประกันตนในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ออกมาแสดงความยินดีกับผู้แทนชุดใหม่แล้วก็บอกว่ามีความหวังเหมือนกันต่อการทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนได้ดีรวมถึงบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แหละจะมีการติดตามรอดูผลการทำงานต่อไปด้วยก็รอดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็สัญญาไว้แล้วว่าถ้าเกิดเขาได้เข้าไปทำหน้าที่เนี่ย7วัน1สัปดาห์ต้องเห็นผลการทำงานแน่นอนนะครับ
8: ค่ะคุณผู้ชมไปดูข่าวที่อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเป็นคลิปหนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมีปากเสียงกับคนขับรถตุ๊กๆแล้วก็มีชายไทย2คนเข้าไปทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสุขุมวิทซอย4นะคะมีการเผยแพร่ในเพจต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะที่ตำรวจยืนยันนะคะว่าคู่กรณีเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วค่ะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วด้วยค่ะดูคลิปที่เป็นต้นเหตุกันก่อนค่ะ
9: What
10: why
9: What did you hey, I'm going
10: go
9: hey, I'm going
10: go
9: why you press me
10: why

0: Thailand cannot video and there's
1: I can video my face.
0: No, my friend. TikTok.
1: No TikTok. TR33. Why are you pressing me? I didn't go film you.
0: Go.
1: You go.
0: Oh,
1: call police.
0: Oh, okay.
1: Oh, I got video. You attack my face.
0: Okay.
2: นี่เป็นบางช่วงบางตอนของคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวชายชาวจีนกับชายไทยที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นคนขับรถตุ๊กๆบริเวณหน้าโรงแรมภายในซอยสุขุมวิท4กรุงเทพมหานครนะคะจากคลิปเนี่ยค่ะชายชาวจีนก็พยายามอธิบายว่าเขากำลังถ่ายวิดีโอโดยหันหน้ากล้องเข้าหาตัวเองแต่ว่าคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยตะโกนว่าห้ามถ่ายทั้งสองฝ่ายจึงโต้เถียงกันก่อนที่ชายชาวจีนจะพูดถึงการแจ้งตำรวจแล้วก็หันกล้องไปบันทึกทะเบียนรถตุ๊กๆจากนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ปรากฏภาพชายไทย2คนเข้าไปทำร้ายร่างกายชายชาวจีนนะคะ
1: ชินจรอน This is very rude
0: You go not go
1: You look like a so children
0: You go not go
1: At least I didn't film youBut you attack my face? I film my face.
0: No, my face.
3: Stop talk.
1: Hey, don't touch my face.
3: Stop talk.
0: Stop talk.
1: Hey.
2: หลังเกิดเหตุค่ะคลิปดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่บนเพจ Facebook The Clip Zone ซึ่งมีข้อมูลระบุนะคะว่าผู้ดูแลเพจเนี่ยค่ะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็มียอดแชร์มากกว่า670ครั้งนะคะมีผู้ใช้ Facebook ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายความเห็นไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะคะขณะที่บางส่วนก็มองว่าถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างการถ่ายวิดีโอกับคนในพื้นที่ก็ควรพยายามยุติการโต้เถียงแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่ะยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็สำคัญเลยนะคะภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะบริเวณสุขุมวิทซอย4ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่มีโรงแรมสถานบันเทิงแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปใช้บริการจำนวนมากในช่วงเวลากลางคืนนะคะทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาพบนะคะว่าในซอยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากรวมไปถึงผู้ที่ขับรถตุ๊กๆรับจ้างแล้วก็จักรยานยนต์จอดรอให้บริการตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงทีมข่าวสอบถามตำรวจนครบาลลุมพินีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะได้รับข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ปรากฏในคลิปแล้วก็คนขับรถตุ๊กๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนแล้วค่ะตำรวจระบุนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ประสงค์แจ้งความดำเนินคดีคู่กรณีพูดคุยกันแล้วก็ขอโทษกันโดยเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดกันส่วนชายไทย2คนที่ปรากฏในคลิปขณะที่เข้าทำร้ายร่างกาย2คนนี้เนี่ยค่ะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะตำรวจระบุว่าถูกเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทแล้วก็บอกว่าได้มีการว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยได้นะคะนี่คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเลยนะคะเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาถ่ายหน้าเขาแต่ว่าคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยอาจจะได้ยินไม่ถนัดหรือว่าไม่เคลียร์ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
4: ครับแล้วคลิปนี้ก็แบบไปไกลเลยชาวต่างชาติก็เห็นกันเยอะด้วยครับ
5: เช้าวันที่13ตุลาคม2569เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับบางคนวางแผนเดินทางจะออกไปท่องเที่ยวก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือบางพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักและบางพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักมากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของแผนที่อากาศกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้าวันนี้เราจะได้เห็นภาพของมวลอากาศเย็นจากจีนที่ยังคงแผ่ปกคลุมลงมาวันนี้ไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเดียวนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้าวันนี้ก็อาจจะสัมผัสได้กับอากาศหนาวๆเย็นๆนะครับเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลทำให้สองพื้นที่นี้เจอกับสภาพอากาศที่เริ่มจะหนาวเย็นกันแล้วในช่วงของเช้าวันนี้นอกจาก2พื้นที่นี้ถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคใต้

0: ยังมีร่องฝนที่พาดผ่านนะครับแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักมีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคใต้วันนี้อาจจะเจอฝนมากถึง160ถึง170ของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ในพื้นที่ของภาคใต้เองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะครับและเพื่อเป็นการวางแผนเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบรายพื้นที่กันหน่อยเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนว่าจะตกหนักถึงหนักมากนะครับดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้พื้นที่ภาคเหนือ2จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดตากกำแพงเพชรวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับนอกเหนือจากนี้ในพื้นที่ของภาคอีสานเองอย่างที่บอกว่าก็จะมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมลงมาด้วย3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนก็คือพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ของบุรีรัมย์ด้วยส่วนในพื้นที่ภาคกลางที่หลายคนกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ว่าตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่13ตุลาคมยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังตรวจสอบวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังเน้นย้ำพื้นที่ที่อาจจะเจอกับฝนตกหนักนะครับก็คือพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็คาดการว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายได้ในแต่ละพื้นที่เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนกังวลก็คือพื้นที่ภาคตะวันตกก่อนหน้านี้ราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมพอมาตรวจสอบวันนี้ปรากฏว่าพื้นที่ของภาคตะวันตกอย่างราชบุรีกาญจนบุรีก็ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับสองจังหวัดที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักมากครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้คาดการณ์นะครับว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้ทั้งชลบุรีระยองปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วจะเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักและอย่างที่ย้ำกันว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดนอกจากพื้นที่ภาคตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วพื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้เจอฝนได้มากที่สุดคือร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสจะเป็นพื้นที่รับฝนต่อเนื่องพื้นที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมวันนี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวก็อาจจะต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้หลายคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยายังมีการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้ายาวต่อเนื่องเนี่ยไปจนถึงวันที่16ตุลาคมเลยเพราะหลังจากนี้13ตุลาคมจะมีฝนอยู่หรือไม่กรมอุตุอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคอีสานยังต้องเสี่ยงกับปัจจัยเรื่องของฝนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างพื้นที่ภาคเหนือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมมาต่อเนื่องพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากลมหนาวจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาแล้วยังมีปัจจัยเรื่องของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานเราจะเจอกับสถานการณ์ฝนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกย้ำแบบนี้ว่าจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเจอกับฝนตกหนักไปจนถึงวันที่19ตุลาคมเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีปัจจัยเรื่องของร่องฝนด้วยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยปัจจัยเหล่านี้ยังจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ภาคใต้เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ตุลาคมก็เป็นไทม์ไลน์ที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับพอพูดถึงเรื่องของหน้าหนาวแล้วอยากชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกไปว่าวันนี้ยังมีมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมานะครับพื้นที่ภาคเหนือช่วงเช้าๆอากาศดีครับบางพื้นที่22องศาเซลเซียสบางพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายครับอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับดูอุณหภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าอากาศดีเหมือนกันวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้อยู่ที่21ถึง22องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง33องศาเซลเซียสครับ พื้นที่ภาคกลางเราเตือนเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักไปแล้ว60-170ของพื้นที่นะครับแต่ถ้ามาดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมินะครับช่วงเช้าวันนี้อากาศดีครับพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับนอกจากต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองทั้งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกแล้วขณะเดียวกันก็ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าถ้าตอนเช้าไปดูเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: หกนาฬิกาสิบห้านาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามสถานการณ์ร้อนในตะวันออกกลางกันหน่อยครับที่อิสราเอลเพิ่งจะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ใกล้กับชายแดนติดกับเลบานอนนะครับจนส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต1คนก็คาดว่าเป็นผลมาจากวัตถุระเบิดของกลุ่มเฮสบอลลาระหว่างการสู้รบก่อนหน้านี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากเมื่อวานนี้ยังคงเผชิญความพยายามในการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับคุณจารุพร
2: ก็ตอนนี้สถานการณ์บริเวณคาบสมุทรอาระเบียถือว่าทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยทางซาอุดิอาระเบียเองก็ออกมาประกาศชัดนะคะว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างหนักแน่นอนค่ะทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลไม่เว้นแม้แต่อิหร่านที่ต้องต่อสายหาซาอุดิอาระเบียหวังจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งกับกลุ่มฮูตีให้ค่ะชาวจอร์แดนช่วยกันลำเลียงร่างของมามูดอัลบากวีพลเมืองสัญชาติจอร์แดนที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต13คนจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อนำไปประกอบพิธีฝังศพที่สุสานในกรุงอัมมานเมืองหลวงของจอร์แดนค่ะนอกจากผู้เสียชีวิต13คนแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนโดยที่บางคนอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดของซาอุดิอาระเบียในรอบมากกว่าทศวรรษนอกจากนี้นะคะสนามบินคิงคาลิดก็ยังเผชิญกับการโจมตีอีกครั้งในวันอาทิตย์จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย1คนด้วยทำให้ทางการซาอุดิอาระเบียประกาศปิดให้บริการสนามบินดังกล่าวไปจนถึงอย่างน้อยวันเสาร์นี้นะคะพร้อมทั้งปิดน่านฟ้าบางส่วนเหนือกรุงริยาดเช่นเดียวกับที่เมืองเจดดาเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศที่ประกาศปิดสนามบินเช่นเดียวกันขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มฮูตีในเยเมนยืนยันว่าได้ยิงขีปนาวุธพยายามโจมตีสนามบินคิงคาลิดอีกครั้งหนึ่งสอดคล้องกับซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาในกรุงริยาดได้พร้อมทั้งอ้างว่ายังได้โจมตีฐานทัพอากาศในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศว่าพร้อมตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันขณะที่หลายฝ่ายก็ออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินคิงคาลิดนะคะทั้งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนซึ่งถือว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะเช่นเดียวกับจีนเองที่ก็แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเหตุโจมตีดังกล่าวนะคะขณะที่ด้านของเรเซฟ ทายิป เออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีก็ระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นไร้มนุษยธรรมค่ะโดยตุรกีเตรียมส่งข้อตกลงการป้องกันประเทศร่วมกันที่ทำไว้กับซาอุดิอาระเบียและปากีสถานเข้าสู่รัฐสภาตุรกีเพื่อลงมติให้สัตยาบันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ออกมายอมรับนะคะว่ากังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในคาบสมุทรอาระเบียโดยมีรายงานด้วยว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านต่อสายหารือรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อเสนอตัวพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจากับกลุ่มฮูตีด้วยค่ะ
3: อัลลอฮ์ชัดเจน
2: ด้านกลุ่มฮูตีเองก็มีการเผยแพร่ภาพระบุนะคะว่าเป็นการโจมตีกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่มีซาอุดิอาระเบียหนุนหลังในพื้นที่จังหวัดมาริบทางตะวันตกของเยเมนค่ะท่ามกลางรถยนต์ที่มีเพลิงลุกไหม้แล้วก็พลิกคว่ำหลายจุดทั่วทะเลทรายขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีเตือนว่าพร้อมโจมตีสถานที่และแหล่งผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างรุนแรงและฉับพลันหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมการสู้รบในเยเมนหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาว่าจะช่วยซาอุดิอาระเบียจัดการกับกลุ่มฮูตีหรือไม่หลังเกิดเหตุโจมตีสนามบินกรุงริยาดนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าโรงงานน้ำมันและสนามบินของซาอุดิอาระเบียถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมพร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนและคนงานงดเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้ค่ะข้ามไปดูเรื่องร้อนกันที่อิสราเอลกันบ้างนะคะหลังจากเกิดเหตุวัตถุที่คาดว่าอาจจะเป็นระเบิดตกค้างเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บริเวณใกล้กับพรมแดนติดเลบานอนทางตอนเหนือของประเทศค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนโดยเป็นเด็กชายวัย14ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ใกล้เคียงอย่างเมืองไฮฟาอย่างเร่งด่วนค่ะกองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าวัตถุดังกล่าวอาจจะเป็นระเบิดคลัสเตอร์ของกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนค่ะซึ่งใช้โจมตีเข้ามาระหว่างช่วงที่เกิดการปะทะกันแต่วัตถุดังกล่าวก็ยังไม่ระเบิดและก็ยังไม่ถูกเก็บกู้นะคะขณะที่ตำรวจอิสราเอลก็ระบุว่าน่าจะมีหนึ่งในนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวเก็บวัตถุระเบิดขึ้นมาแล้วก็ดันเกิดระเบิดขึ้นโดยกำลังพิจารณาว่าจะสั่งระงับการทัศนศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ค่ะก็ต้องจับตากันต่อโดยเฉพาะสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งการโจมตีสนามบินที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆก็นำมาซึ่งคำถามสำคัญถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียเหมือนกันว่ามีช่องโหว่ตรงไหนทั้งที่ทางซาอุดิอาระเบียเองก็มีอาวุธที่ล้ำสมัยนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูกันแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าคลังอาวุธของกลุ่มฮูตีเนี่ยพัฒนามาไกลเหมือนกันค่ะสามารถยิงขีปนาวุธไปได้ไกลถึงอิสราเอลแล้วก็โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอย่างที่เราเห็นกันไปนะคะโดยเป็นการรับเทคโนโลยีมาจากอิหร่านแล้วก็นอกจากนี้มีนักวิเคราะห์บอกด้วยว่านอกจากคลังอาวุธที่ถอดแบบอิหร่านมาแล้วเนี่ยบางส่วนยังได้รับอิทธิพลด้านเทคโนโลยีอาวุธมาจากจีนด้วยไปจนถึงช่องโหว่ของฝั่งซาอุดิอาระเบียเองนักวิเคราะห์เองก็มองว่าจริงๆซาอุดิอาระเบียเนี่ยหันมาพึ่งพาสหรัฐจนเคยชินมากจนเกินไปแต่ตอนนี้ก็น่าจะได้บทเรียนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์เองก็เป็นคนที่เอาแน่นอนเอาใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะ
1: ครับแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งตะวันออกกลางมันก็กระทบทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานนะครับอย่างที่เรารายงานไปต้นรายการนะครับว่าวันนี้การประชุม IMF ที่บ้านเราเนี่ยต้องติดตามกันนะครับธนาคารโลกจะมีการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆของปี2026เนี่ยเพิ่งเปิดเผยมาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาปรับลดไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเลยว่าปีหน้าธนาคารโลกจะประเมินว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วเศรษฐกิจโดยภาพรวมของทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยรวมถึงที่ IMF จะเปิดรายงานความเสี่ยงเสถียรภาพการเงินโลกอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้นะครับ
3: ค่ะไปกันที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ต้องรับมือเหตุใหญ่ๆถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้ตลาดอาหารเก่าแก่อายุกว่า400ปีอยู่ใจกลางกรุงปารีสนะคะส่วนอีกเหตุการณ์เป็นการโจมตีทางไซเบอร์เหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่หลายเจ้าเลยนะคะ
2: เมื่อวานนี้ฝรั่งเศสเองก็น่าจะปวดหัวไม่น้อยเลยนะคะโดยเหตุโจมตีทางไซเบอร์ก็ส่งผลให้อาหารสดแล้วก็อาหารแช่แข็งตามซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะส่วนเหตุเพลิงไหม้ตลาดใจกลางกรุงปารีสก็เรียกได้ว่าเผาวอดแบบไม่ทันตั้งตัวจนสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างมากค่ะหน่วยดับเพลิงกรุงปารีสของฝรั่งเศสเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจดับไฟที่กำลังห่มลุกไหม้พื้นที่ของตลาดมาเชกูแวดเดอร์ซองฟองรูชในย่านเรอมาเรที่อยู่ใจกลางเมืองเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยตลาดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1615ถือเป็นหนึ่งในตลาดค้าขายอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีสและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุนะคะว่าเพลิงเริ่มลุกไหม้ตั้งแต่เวลา3นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะแต่กว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเหตุเวลาก็ผ่านไปนานกว่า1ชั่วโมงแล้ว ดยพยานที่อยู่อาศัยใกล้กับตลาดแห่งนี้ก็ระบุว่าได้ยินเสียงดังและพบเห็นเปลวไฟเพลิงไหม้ขนาดใหญ่สูงกว่าหลังคาบ้านจนทำให้ผู้คนบริเวณโดยรอบตื่นขึ้นมาค่ะขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าหลังจากเพลิงไหม้สงบลงเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าบริเวณตั้งแต่หลังทางเข้าของตลาดในร่มถูกทำ

0: ลายอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับโครงเหล็กของอาคารที่ได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าของทั้งบรรดาเจ้าของร้านค้าแล้วก็ผู้คนในชุมชนโดยรอบที่เดินทางมาสังเกตการด้านหน้าที่เกิดเหตุหลายคนยอมรับนะคะว่าใจหายแล้วก็เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะด้านนายกเทศมนตรีประจำเขตที่เกิดเหตุระบุว่าไฟไหม้ครั้งนี้ทำลายธุรกิจในตลาดไปอย่างน้อย17แห่งแต่ไม่มีอาคารใกล้เคียงได้รับผลกระทบขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงปารีสระบุนะคะว่าทางการจะเร่งย้ายผู้ค้าของตลาดแห่งนี้ไปยังพื้นที่อื่นเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาดำเนินกิจการของตนเองให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่ในวันเดียวกันนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสก็เผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะส่งผลให้ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้แช่เย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งทำงานผิดปกติจนอาหารสดแล้วก็อาหารแช่แข็งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะโดยเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยืนยันว่าได้รับผลกระทบก็จะได้แก่แองเตมาเช่เนโต้โกเปราติฟอูแล้วก็เอลแกรกค่ะโดยมีรายงานว่าระบบทำความเย็นในบางสาขาถูกสั่งให้เพิ่มอุณหภูมิจากระยะไกลส่งผลให้อาหารที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างปลอดภัยอย่างแองเตมาเช่ระบุนะคะว่าตู้แช่เย็นบางส่วนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสนานประมาณ6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนก่อนที่จะเปิดร้านในวันจันทร์ค่ะทำให้ต้องทิ้งอาหารที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคขณะที่โคเปอเรทีฟอูระบุนะคะว่ามีร้านค้าในเครือข่ายมากกว่า100สาขาตกเป็นเป้าหมายส่วนแองเตมาเช่แล้วก็เนตโตได้รับผลกระทบรวมกันหลายร้อยสาขาด้วยกันค่ะรายงานระบุนะคะว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบทำความเย็นของบริษัทวิศวกรรมจากเดนมาร์กค่ะซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลโดยบริษัทผู้ผลิตชี้แจงว่าอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่ชัดนะคะด้านสำนักงานอัยการกรุงปารีสเองก็ยืนยันว่าได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทำความเย็นของเครือค้าปลีกอาหารแล้วก็หลายแห่งทั่วประเทศด้วยกันเพื่อระบุเพื่อเสียหายแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับความเสียหายของสินค้าอาหารและสอบสวนรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของฝรั่งเศสเองก็กำลังประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานในประเทศยุโรปอื่นๆเพื่อประเมินช่องโหว่ของระบบพร้อมกับตรวจสอบว่ามีบริษัทอื่นตกเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยค่ะขณะเดียวกันด้านของกรรมาธิการยุโรปด้านอาหารและก็เกษตรกรรมประณามการโจมตีครั้งนี้นะคะโดยระบุว่าความมั่นคงทางอาหารจำเป็นต้องได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกระดับเพราะการนำอาหารมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีก็กลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาให้เห็นแล้วค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปหลายแห่งด้วยกันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองก็ชี้นะคะว่าอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เดิมเนี่ยแยกจากอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเชื่อมต่อผ่านเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบตรวจสอบจากระยะไกลมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์นะคะแล้วก็การที่ระบบทำความเย็นหลายร้อยชุดอาจจะได้รับผลกระทบพร้อมกันเนี่ยก็สะท้อนเห็นถึงความซับซ้อนของการโจมตีในครั้งนี้หลายๆคนก็กังวลไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางทหารอย่างที่ได้บอกกันไปด้วย
1: ครับนอกจากที่ฝรั่งเศสวันก่อนหน้านี้12ตุลาคมเนี่ยเพิ่งจะเกิดเหตุที่เนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะครับโดนโจมตีทางไซเบอร์ครับแอปพลิเคชันใช้งานไม่ได้แล้วไปแคนเซิลรายการที่ลูกค้าสั่งออนไลน์เพื่อ delivery จัดส่งถึงบ้านหมดเลยนะครับนอกจากนั้นยังเข้าไปแฮกระบบเรื่องของการจัดวางสินค้าตามเชลตามชั้นต่างๆทำให้ลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยคือเจอว่าสินค้ามันวางอยู่แล้วมันไม่ตรงกับราคาที่มันควรจะเป็น QR codeเขาเรียกบาร์โค้ดใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับมีปัญหาหนักมากเหมือนกันมันน่าจะเป็นภัยใหม่ที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันในอนาคตแล้วนะแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่งั้นก็ส่งผลกระทบเรื่องของความมั่นคงทางอาหารได้เหมือนกันนะ
2: ครับเจอแบบนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะมันก็ต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหานะครับพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์แล้วเมื่อวานนี้มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องตามกันต่อคือเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างระทึกขวัญ นะครับมีเด็กชายวัย14ปีเขานำปืนล่าสัตว์ไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีบุคลากรในโรงเรียนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคุณจารุพร
0: ตอนนี้ทางการเองก็กำลังสอบสวนเด็กคนนี้นะคะในข้อหาพร้อมกับตั้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วด้วยนะคะรวมทั้งมีการควบคุมตัวพ่อแม่ของผู้ต้องสงสัยเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อระบบการศึกษาที่ยังคงร้อนแรงทั่วประเทศ

0: เทศค่ะตำรวจฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในเมืองโอบานทางตอนใต้ของฝรั่งเศสใกล้กับเมืองมาร์เซย์ค่ะหลังจากเกิดเหตุเด็กชายวัย14ปีใช้อาวุธปืนล่าสัตว์ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เมืองมาร์เซย์ก็เปิดเผยนะคะว่าผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าโรงเรียนพร้อมกับกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับกระเป๋าใส่กีตาร์ค่ะก่อนนำปืนยาวออกมายิงอย่างน้อย4นัดรวมไปถึงภายในห้องเรียนที่มีทั้งครูและก็นักเรียนอยู่โดยกระสุนมีการทิ้งร่องรอยไว้บนกระดานดำด้วยนะคะทางการระบุนะคะว่าผู้อำนวยการโรงเรียนวัย53ปีถูกกระสุนปืนบริเวณต้นขาและหลังส่วนล่างส่วนครูวัย37ปีค่ะถูกยิงเข้าที่ต้นขาโดยทั้ง2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บในขั้นวิกฤตนอกจากนี้ยังมีรายงานบุคคลอีกคนหนึ่งถูกกระสุนเฉี่ยวได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนักเรียนหญิงคนหนึ่งเปิดเผยนะคะว่าตัวเธอเนี่ยได้ยินสัญญาณเตือนภัยระหว่างที่เรียนวิชาภาษาสเปนก่อนจะออกไปบริเวณทางเดินแล้วก็เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มยิงปืนพร้อมกับกล่าวด้วยนะคะว่าต้องการจัดการครูเท่านั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนค่ะด้านตำรวจเองก็มีการเปิดการสอบสวนในข้อหาพยายามฆ่าแล้วนะคะขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสซึ่งเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบว่าเด็กชายคนนี้ได้อาวุธปืนมาได้อย่างไรพร้อมเปิดเผยว่าพ่อแม่ของผู้ต้องสงสัยก็ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนด้วยแล้วค่ะด้านของเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกมากล่าวชื่นชมการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสติของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้โดยเหตุรุนแรงในโรงเรียนครั้งนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสเผชิญกับคลื่นการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงโรงเรียนแล้วก็เพิ่มงบประมาณการศึกษาจนทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วหลายพันคนด้วยกันนะคะแต่ขณะเดียวกันทางการเองก็ยืนยันว่าในเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างเหตุยิงครั้งนี้กับการประท้วงของนักเรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝรั่งเศสตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยการประท้วงดังกล่าวก็มีสาเหตุจากความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนการขาดแคลนครูห้องเรียนที่มีนักเรียนแน่นจนเกินไปแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเองก็รายงานนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีโรงเรียนมัธยมปลายประมาณ130แห่งจากทั้งหมดราว 3,700 แห่งค่ะยังคงปิดทำการหรือว่าได้รับผลกระทบจากการประท้วงแม้ว่าจำนวนโรงเรียนที่ต้องปิดเนี่ยจะลดลงแต่ทางการระบุว่าระดับความรุนแรงกลับเพิ่มสูงขึ้นนะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเศสเองก็มีการเผชิญกับเหตุรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุที่ใช้มีดทำร้ายครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งทำให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันให้เร่งหามาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างจริงจังด้วยนะคะ
1: ดูมาตรการต่อไปว่าจะต้องปรับอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์ดาวเด่นประจำเมืองปูซานที่เกาหลีใต้นะครับโด่งดังถึงขนาดสามารถเรียกให้ผู้คนนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองแห่งนี้ได้มากกว่า1ล้านคนสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับคุณจารุพรว่าแต่มันคือตัวอะไรอ่ะ
0: คือปกติเวลาเราพูดถึงสัตว์ดาวเด่นเนี่ยก็จะเป็นแบบน้องสัตว์อาจจะน่ารักตัวเล็กๆนะคะอย่างบ้านเราดังๆหน่อยก็คือเจ้าหมูเด้งนะคะแต่ที่เกาหลีใต้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจุดขายก็คือฉลามค่ะแค่บอกก็น่าสงสัยแล้วว่าคนประทับใจอะไรกันนะคะนี่คือโฉมหน้าของฉลามที่คนในพื้นที่ต้องตั้งชื่อให้นะคะว่าผู้คังงีค่ะซึ่งว่ายหลงเข้ามาในคลองใกล้กับท่าเรือของเมืองปูซานของเกาหลีใต้มีผู้พบเห็นมาตั้งแต่วันที่18กันยายนนะคะจนกลายเป็นจุดสนใจของคนที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาพบมาเห็นนะคะก็พากันยืนริมตลิ่งหรือว่าบนสะพานเฝ้าดูกันอย่างคับคั่งแบบนี้เลยบางคนเนี่ยลงทุนนะคะเดินทางมาจากเมืองอื่นเลยซึ่งทางการท้องถิ่นก็ประเมินว่าที่ผ่านมาน่าจะมีคนมาเยี่ยมชมแล้วมากกว่า1ล้าน3แสนคนด้วยกันค่ะด้วยความโด่งดังจนเรียกผู้มาเยือนได้มากขนาดนี้แน่นอนว่าคนที่ยิ้มปริ่มก็คงหนีไม่พ้นพ่อค้าแม่ค้ารอบคลองแห่งนี้นะคะที่ขายของกันได้แบบเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยค่ะอย่างหนึ่งในร้านสะดวกซื้อในบริเวณนั้นบอกว่ายอดขายไอศกรีมพุ่งกว่าปกติร้อยละ30นะคะจนนายกเทศมนตรีเมืองปูซานถึงกับเอ่ยปากขอบคุณผู้คังงีค่ะว่าช่วยประชาสัมพันธ์เมืองให้ฟรีๆประหยัดงบประมาณไปได้หลายล้านวอนเลยนะคะ อีกรายที่ได้รับประโยชน์แบบงงๆก็คือ Pink Fong Company ค่ะสตูดิโอผู้สร้างเพลง Baby Shark อันโด่งดังนะคะเพราะว่าตั้งแต่ภูคังงีปรากฏตัวเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่หุ้นบริษัทดีดขึ้นกว่า107ด้วยกันค่ะโดยแม้ว่าจะดึงดูดผู้คนแล้วก็รายได้เข้าเมืองมหาศาลนะคะแต่ด้วยความที่ฉลามตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยกำลังพยายามหาวิธีช่วยให้ภูคังงีเนี่ยว่ายกลับถิ่นเดิมให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้ก็มีรายงานมาว่าภารกิจยังไม่สำเร็จนะคะคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปด้วยนะคะที่แน่ๆก็คือเอาใจช่วยเจ้าฉลามตัวนี้เหมือนกันก็ให้กลับคืนถิ่นได้แต่ที่แน่ๆคนในพื้นที่เองที่บอกไปก็ได้รับผลประโยชน์ไปตามๆกันด้วยนะคะ
2: ครับกลายเป็นดาวเด่นไปซะแล้วพอพูดถึงปูซานที่เกาหลีใต้เนี่ยส่วนใหญ่คนไปเที่ยวก็คือต้องไปทะเลเนาะก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากโซทีนี้ตอนนี้ไปทะเลอย่างเดียวไม่ได้ละต้องไปดูฉลามดาวเด่นด้วย
0: ะ
2: นะฮะจะได้ไม่ตกเทรนด์นะ
1: ครับที่ผมสงสัยคือทำไมบริษัทที่ทำเพลง Baby Shark ถึงแบบได้ผลพลอยได้ไปด้วยใช่ไหมหุ้นขึ้นอีกต่างหาก
0: ใช่
1: แล้วยอดวิวตอนนี้ใน YouTube นี่ผมรีบเข้าไปดูเลย
2: เป็นไงวะ
1: 17,000 ล้าน
3: ดูเหมือนกันเลยก็เลยสงสัยว่ามันเท่าไหร่แล้วแล้วเพลงนี้คือ10ปีแล้วนะ
2: กลายเป็นได้อันนี้ส่งไปด้วยเลย
0: ใช่
1: นะครับบอกว่าเพลงนี้จะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่แฟนเพลงเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพลงแบบก่อนๆแฟนเพลงก็อาจจะแบบตามอายุอ่ะแต่เพลงนี้คือแฟนเพลงเกิดใหม่เรื่อย
0: ๆฐานแฟนเขามีมากขึ้นทุกปีนะคะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมแล้วก็พ้นจากความรับผิดทั้งปวงค่ะ
4: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายทักษิณได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโดยหวังว่าจะมีการตีความแบบกว้างไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยพิจารณาอย่างรอบด้านจริงๆซึ่งเป็นการยื่นในคดีที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมทั้งหมดไม่ได้มีการแยกเป็นคดีอะไรทนายความก็ย้ำด้วยนะคะว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินทำให้เห็นว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ต้องการล้างมลทินและต้องการใช้ชีวิตให้สงบสุขเพราะอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองหรือว่าไปลงการเมืองส่วนทางด้านนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการยื่นเข้ามาก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานซึ่งนายทักษิณมีสิทธิ์ยื่นและหากยื่นมาแล้วก็ต้องมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่ายัตติของนายทักษิณเข้าข่ายที่จะพิจารณาได้หรือไม่ถ้าเข้าข่ายที่ประชุมคณะกรรมการก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะ
2: วันหยุดชวนคุณผู้ชมมาติดตามมุมการเมืองนะครับตอนนี้พรรคประชาชนเขาเดินหน้าอุ่นเครื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อเนื่องเช่นเดียวกับฝั่งรัฐบาลครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเริ่มเคลื่อนไหวตอบโต้ปมมีชื่อ18รัฐมนตรีแล้วนะครับวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณอุรชัยสอนแก้วนะครับคุณอุรชัย
5: ครับ
2: ดูรายชื่อ18รัฐมนตรีน้ำเงินล้วนไม่มีแดงเลยนะฮะ
5: ใช่คือดูชื่อแล้วเรารู้เลยว่าแต่ละคนโดนเรื่องอะไร
0: ค
5: ่ะ ขออภัยหรือถ้าไม่รู้ว่าแต่ละคนโดนเรื่องอะไรนะ
2: ครับ
5: เราก็พอจะรู้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าฝ่ายค้านในก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาจะทำงานตรวจสอบมาตั้งแต่เปิดรัฐบาลมันมีประเด็นใหญ่ๆที่เป็นบิ๊กอีเวนต์ไม่กี่เรื่องนะครับเพียงแต่ข้อกล่าวหาที่เขาเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี
2: ้
5: ทาง Facebook นะฮะมันก็ส่วนหนึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาเดิมๆคือมันเป็นข้อกล่าวหาคลาสสิกที่ทุกรัฐบาลต้องโดนนึกออกไหมเวลามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณใช้อำนาจโดยไม่ชอบคุณเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่รอบนี้ที่มันมีความพิเศษก็คือเขาเพ่งเล็งไปที่ความเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับ เขาใช้คำว่าอย่างนี้คุณผู้ชมมีการสมคบคิดกันใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระบั่นทอนกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญ พื่อสร้างภาวะลอยนวลพ้นผิดก่อขบวนการทุจริตยึดกุมสถาบันการเมืองปล่อยปละละเลยให้เกิดการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากใช่ไหม คือตอนแรกเขาใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินคือถ้าเกิดว่าตีหน้าซื่อหน่อยก็จะแบบอะไรของคุณระบอบสีน้ำเงินมันไม่มีไง อันนี้เขาบอกได้เขาก็เลยอธิบายชัดเลยว่าไอ้นิยามคำเนี้ยของเขาที่เขาบอกเขาจะแฉเนี่ยมันมีอะไรบ้างทีนี้เขายังมันจะมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพนะครับเพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นแค่นี้เราเห็นแล้วมันจะมีทั้งเรื่องหัวสวโดนแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องนึงที่เขาโยงเรื่องระบอบสีน้ำเงินคุณน่ะช่วยกันอะไรอย่างนี้รัฐมนตรียุติธรรมถามว่าทำไมมีชื่อเข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็เพราะว่ารัฐมนตรียุติธรรมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องกำกับดูแลเรื่องราวเหล่านี้ครับแล้วรัฐมนตรียุติธรรมเองโดนตั้งคำถามเหล่านี้มาตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชมครับทีนี้เขามีประเด็นซักฟอกใหญ่ๆนอกจากหัวสวโกงสอบท้องถิ่นตอนแรกผมนึกว่าเรื่องนี้จะเริ่มซานะกระแสเนี่ยปรากฏว่ามีเหตุที่ปปช.เขาแบบโอ้ทำไม่ทันครับขอทานโทษผมว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกในการซักฟอก
6: ตัวผู้ต้องหาใช่ไหม
5: ใช่เดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกในการซักฟอกเพราะว่าเราเนี่ยพยายามย้ำกับคุณผู้ชมมาตลอดว่าอย่าโฟกัสเฉพาะคนที่ไปสมัครสอบแล้วโกงแล้วได้เป็นราชการแล้วรัฐบาลก็พยายามไปถอดถอนเขาเรื่องนี้มันต้องไปถึงขบวนการไอ้กลุ่มคนที่โกงเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองรัฐบาลบอกว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมละถอดถอนหมดใช่ขอบคุณครับแต่ว่าต้องไปถึงเบื้องหลังด้วยคืออย่าเนียนหยุดแค่นี
6: ้
5: พอเรื่องราวมันชักจะเริ่มใช้ระยะเวลาก็มาเกิดเหตุอย่างที่คุณว่ามีการปล่อยตัวอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นเรื่องเขาก็จะถามไงบอกคุณเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่มันจะกลายเป็นผลก็คือเอ๊ะไอ้ที่ยื่นไป18ชื่อเนี่ยไม่มีเพื่อไทยก็เป็นประเด็นนึงนะแต่18ชื่อเนี่ยมันไม่ยื่นทั้งหมดเลยล่ะทั้งนั้นอันนี้ประชด18ชื่อนี่ก็ครึ่งนึงแล้วไง
6: แต่ก็เยอะ
7: มันเยอะแล้วอ่ะ
5: เยอะครับ
8: ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นแบบผลลบต่อตัวฝ่ายค้านเองหรือเปล่าในเรื่องของการที่จะต้องจัดสรรเวลากับการอภิปราย18คน18รายชื่อในเวลาอาจจะ 4-5 วันอะไรประมาณเนี้ย
5: เป็นไปได้คุณเชอสารเพราะว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
8: ครับ
5: ที่ผ่านการซักฟอกมาหลายรอบนะมีรอบนึงเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนั้น
8: ครับ
5: 11คน
8: ตอนนั้นในประวัติศาสตร์เลยเหรอ
5: ตอนนั้นประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้ประวัติศาสตร์ใหม
6: ่คือบันทึกใหม่เลย18คน
5: บันทึกใหม่นะครับทำลายสถิติตอนนั้น11คนนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับใช้คำว่าเยอะมากเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการจัดสรรระยะเวลากันในการอภิปรายที่มีรัฐมนตรีโดนซักฟอกหลายคนเนี่ยในยุคสมัยของพรรคสีส้มที่เขาเป็นฝ่ายซักฟอกเนี่ยมันเคยเกิดเรื่องถึงขั้นที่แบ่งเวลากันแล้วอ
8: ่
5: ะแต่ก็มีคนใช้เวลาเกินจนไม่เหลือเวลาให้พรรคสีส้มได้อภิปรายคีย์แมนคนสำคัญอดอภิปรายลุงป้อมในสภาต้องออกมาอภิปรายนอกสภาไง
7: ครับ
5: คือเขาก็ไม่ยอมแต่อภิปรายนอกสภามันก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายว่าไม่คุ้มครองนะคุณมาพูดเองคุณกล่าวหาเขาถ้าโดนฟ้องขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่พรรคส้มก็ไม่ย
8: อม
5: เพราะตอนนั้นตกลงกันแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงเพื่อไทยนั่นแหละมีส.ส.ท่านหนึ่งของเพื่อไทยที่ใช้ระยะเวลาในการอภิปรายนานอะไรทำนองนั้นขนาดตอนนั้น11คนยังมีปัญหา11คนใช้กี่วันครับ4วันตอนนั้นนะ
7: 11นะ
5: 11นะ
7: 11ถึง4วันนะ
5: ตอนนี้18ขอไป5รัฐบาลบอกเฮ้ยเยอะไป5มันเยอะไปเอาไป3
8: นี่ไง
6: 3วัน
7: 3วันกับ18
8: ยังไงก่อน
6: ก็ถ้าถั่วเฉลี่ยต้องคนละกี่ชั่วโมงอะ
5: 18คน3วันมี48 72ชั่วโมงอย่าไปถั่วอย่างนั้นเลย
8: ไม่งั้น
5: คนไม่หลับไม่นอนกันเลย
8: ไม่งั้นก็ต้องแบบเหมือนร้านสะดวกซื้ออ่ะอภิปรายกัน24ชั่วโมง
5: คือสสอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไหวเราทำเพื่อประชาชนผมอภิปรายตี4ตี5ก็ได
8: ้
5: ผมก็ไหวครับงานผมมันต้องดูไงแต่ประชาชนคุณอภิปรายให้ประชาชนดูคุณต้องคิดว่าประชาชนเขาจะดูคุณไหวขนาดนั้นหรือเปล่า
6: ก็อาจจะไปดูย้อนหลังหรือเปล่าคุณอุรชัย
5: ผมว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คงดูย้อนหลังแต่ว่าอภิปรายกันทีแบบรัฐมนตรีคนนึงโดน3ชั่วโมงคือคุณย้อนหลังยังไงมันก็ต้องมีขีดจำกัดบ้างแหละพูดกันตรงๆประชาชนที่ไหนจะมาโฟกัสการอภิปรายตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายมันยากนะครับแล้วถ้าเกิดประเด็นหลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็ต้องทำให้มันเหมาะสมด้วยเวลาก็เลยเป็นส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปแบ่งกันให้ดีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วถามว่าไม่มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมองได้สองมุ
6: ม
5: มุมนึงคือคุณทอดไมตรีให้เขาเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอีกมุมนึงคือ ขาจะเจาะระบอบสีน้ำเงินไงเขาก็จะกวาดมาแต่องคาพยพสีน้ำเงินแต่ว่าไอการเจาะระบอบสีน้ำเงินนี่แหละเป็นตัวนึงที่ทำให้เขาต้องใช้เวลาอภิปรายมากถามว่าทำไมประท้วงครับโดนแน่แน่โดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรีคีแมนลูกรักลูกเทพทั้งหลายเนี่ยจับตามองไว้เลยนะฮ
6: ะแต่ทำไมถึงไม่มีสีแดงเลยเนาะก็น่าสังเกตเหมือนกันนะ
5: ครับ
6: อาจจะเจาะปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เห็นอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นแบบคนยกมือแล้วออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าเพื่อไทยเองบอกว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะ
5: คือผมว่าถ้าถามผมนะมันมีได้สีแดงอะกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6: ์
5: ซึ่งมีการทำงานที่คาบเกี่ยวกับคนทั้งประเทศเกษตรกรบ้านเราเยอะมากแต่ก็ไม่มีคือไม่มีได้ไหมก็ได้แหละก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านตั้งประเด็นแต่ถ้าถามว่าจะมีมันมีได้ไหมมันมีประเด็นที่ทำให้พูดได้โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่โดนน้ำท่วมมีประเด็นให้อภิปรายแน่นอนเพราะมันไม่มีฮ
6: ะ
5: เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะวางบทบาทตัวเองกันยังไง
2: เดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคร
5: ับ
2: ช่วงนี้ขอบคุณคุณอุรชัย
5: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับดูปฏิบัติการของตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะครับบุกไปจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเปิดให้บริการมานานถึง2ปีเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านนะคุณผู้ชมรถหรู4คันเงินสด12ล้านบาทครับรวมทั้งทองคำแท่งหนัก18บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM 61ใบเป็นของกลางที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุกจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่ขอนแก่นตำรวจกระจายกำลังเข้าไปตรวจค้น6จุดพร้อมกับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่าย7คนจับกุมนางสาวปิยลักษณ์ผู้ต้องหาคนสำคัญครับซึ่งคนนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์พร้อมกับเครือข่ายได้อีก3คนทำหน้าที่สำหรับถอนเงินแล้วก็เป็นแอดมินเว็บไซต์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าเว็บไซต์ของนางสาวปิยลักษณ์เปิดให้บริการมาประมาณ2ปีสอบสวนก็อ้างว่าทำเองครับไม่มีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ
9: เคสนี้มีการสืบต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับโดยทีมงานฝ่ายสืบสวนก็ได้เข้าพื้นที่ไปแล้วก็พิสูจน์ทราบต่างๆก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นรวมทั้งหมดซึ่งตัวเขาก็ถือว่ารวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ปรากฏเราเห็นภาพตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่มาเกี่ยวข้องโฉนดที่ดินนะครับซึ่งเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าต่อไปในยุคนี้นะครับตำรวจไซเบอร์เราจะทำงานเชิงรุกแล้วก็เดินหน้าไปทุกรูปแบบ
1: ยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีอีก3คนตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามรวมถึงขยายผลติดตามยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในเว็บไซต์มากกว่า300ล้านบาทต่อปีครับ
6: ติดตามข่าวกีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสงค์กูลนะคะคุณผู้ชมผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าล่าสุดมีผลต่อการจัดการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะ
10: 4อีเวนต์หลักของกีฬาที่ชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาคนพิการกีฬาอาวุโสครบเลยนะฮะ4อีเวนต์ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยย้ำว่าแม้ว่าจะเลื่อนเนี่ยจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยแต่ขอให้จัดภายในปีหน้าก็คือจะเลื่อนยังไงเนี่ยก็ให้จัดครบภายในปีเดียวไม่ใช่ว่าพอปีหน้าจะจัดอยู่แล้วขยับปีไม่ทันอย่างเยาวชนเนี่ยมีผลเพราะอายุเด็กหลายๆคนจะเกินแล้วถ้าไม่ได้แข่งนี่จะมีผลมากๆครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเจ้าภาพจังหวัดอย่างอุดรธานีรวมถึงสมาคมกีฬาคนพิการเข้าใจครับที่เลื่อนการแข่งออกไปแต่ขอให้ดูเวลาให้เหมาะสมที่สุดครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมภายในสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับส่งผลกระทบต่อสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนนักกีฬาครับเสียหายเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานได้นะครับทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องเลื่อนจัดแข่งขันกีฬาทั้งหมด4รายการที่เตรียมจัดขึ้นในปีหน้าเริ่มจากสุรินทร์เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ในวันที่14ถึง25มีนาคมตามด้วยกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9วันที่1ถึง7เมษายนส่วนจังหวัดอุดรธานีครับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่50วันที่9ถึง19พฤษภาคมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40วันที่3ถึง9มิถุนายน ล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS สอบถามไปยังนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีครับมองว่าเรื่องนี้มีมุมดีอยู่ทำให้จังหวัดมีความพร้อมเพิ่มเติมมากขึ้นสอดคล้องกับนายไมตรีคงเรืองครับนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยที่เข้าใจครับเพราะว่าสมาคมกีฬาคนพิการถูกน้ำท่วมเช่นกัน
11: สาเหตุนะครับเป็นภัยพิบัตินะครับสิ่งที่เราต้องคิดร่วมกันนะครับสำหรับผมในมุมมองของกีฬาคนพิการก็ถ้าเรื่องก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะที่อุดรก็เป็น2ปีครั้งแต่นะครับก็เข้าใจนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นกันเพราะอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ถุนราชมังเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์หลักนะครับหากมีแผนที่จะกลับมาจัดการแข่งขันได้เร็วที่สุดก็ขอสนับสนุนทุกแนวทาง
12: อุดรธานีเนี่ยพร้อมนะครับที่จะจัดงานกีฬาแห่งชาติอันนี้ต้องย้ำต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราพร้อมจะจัดเดือนหน้าจะจัดช่วงไหนเราก็พร้อมหมดนะครับคราวนี้ข้อดีของการเลื่อนออกไปเนี่ยคือนักกีฬาเนี่ยเขาก็มีเวลาเตรียมตัวที่มากขึ้นเขาก็มีเวลาฝึกซ้อมที่มากขึ้นนะครับก็มันก็มีข้อดีของมันก็คืออุดรเนี่ยเนาะเราก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเราก็อยากจะเห็นส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีอะไรที่เราช่วยส่งเสริมได้อะไรที่เราช่วยสปอร์ตได้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีก็ยินดีที่จะสปอร์ตครับ
10: ขณะที่บิ๊กตั๋วโปรดปรานสมันมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับย้ำว่ากกท.ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเตรียมเชิญจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุดรธานีรวมถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมหารือในวันที่21ตุลาคมที่หัวหมากครับเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งกกท.พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับและพยายามเดินหน้าจัดการแข่งขันทั้งในรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบสุดท้ายให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้าครับโดยกกท.จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ใหม่ให้เร็วที่สุดคาดว่าเนี่ยระเบียบราชการต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนนะครับ
13: คือเรื่องก็ส่วนหนึ่งแต่อายุนักกีฬาก็สำคัญเหมือนกันเน
10: า
13: ะ
10: ใช่ครับ
13: เพราะบางคนนี่คือรอไม่ได้แล้ว
10: อาวุโสนี่ไม่เป็นไรอาวุโสนี่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งได้เปรียบแต่กีฬาอย่างเยาวชนมีผลครับและอย่างหลายอีเวนต์เนี่ยผูกพันไปยังนานาชาตินะครับ ถ้าจัดไม่ได้ช่วงนี้ไปทับซ้อนกับนานาชาติอีกมันก็เสียโอกาสอีกครับ
13: ครับดูเรื่องของวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นกันหน่อยนะฮะจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามาจัดในไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเขามาจัดนอกประเทศด้วยนะ
10: ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆที่วงการกีฬาต่างประเทศที่เขาเป็นชั้นนำเหมือนกันนะในวอลเลย์บอลมาจัดที่เมืองไทยอย่างที่น้องพีทบอกเป็นครั้งแรกทำให้หนึ่งในกระแสความตื่นตัวของวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนิยมเพิ่มขึ้นอีกนักกีฬาวอลเลย์บอลซุปตาก็หวังว่าเนี่ยกระแสจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยเนี่ยอยากให้วอลเลย์บอลไทยลีกคึกคักมากกว่าเดิมในปีนี้ครับหลังจากที่ศึกวอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่นครับสร้างประวัติศาสตร์จัดเกมนัดเปิดสนามที่ดอซิเดียมหัวหมากครับซึ่งเป็นเกมอย่างเป็นทางการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นนำโดยแชมป์เก่าซางะฮิซามิสึสปริงของเตยหัตถยาบำรุงสุขพบอาริซาไอจิของซารานุสราต้อมคำครับปรากฏว่าฮิซามิสึชนะได้ทั้ง2เกมด้วยสกอร์ 3-1 ในเกมแรกและ 3-2 ในเกมที่2นักตบสาวไทยเนี่ยโลดแล่นในลีกญี่ปุ่นต่อเนื่องในอดีตก็มีออนุมาสิทธิรักษ์และแก้วกัลยากมุนทลาครับตอนนี้ก็มีแนนทัศดาวนึกแจ้งแล้วมีอีกหลายคนนะสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและมูลค่าทางการตลาดของนักตบสาวไทยได้เป็นอย่างดีครับยิ่งในปีนี้ไทยก็ชนะญี่ปุ่นในรอบตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ด้วยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการการันตีว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับคราวนี้มาดูครับนักตบสาวไทยที่เดินทางไปเล่นในลีกญี่ปุ่นตอนนี้มีมากถึง6คนเริ่มจากไซตามะอากิโอเมดิกส์อันดับ8ฤดูกาลที่ผ่านมานำโดยอาชาชุออนมกศรีและจิราภานาหัวหนองอารันมาเระยามางาตะอันดับ14ครับมีไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ PFU Bluecast อันดับ4มีแดนทัดดาวนึกแจ้งแชมป์เก่าครับฮิซามิสึสปริงมีเตยหัตถยาและอาริซาไอจีอันดับ6ที่มีซาร่านุสราต้อมคำเป็นผู้เล่นและโค้ชโดยทั้งเตยหัตถยารวมถึงรุ่นพี่อย่างซาร่าบอกว่าแม้ว่าพวกเธอจะสวมเสื้อสโมสรญี่ปุ่นแต่เวลาเล่นให้กับทีมชาติไทยรวมถึงเล่นให้กับต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยภูมิใจสุดๆจริงๆครับ
14: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามของแข่งขันของทีมชาติเราต้องรู้สึกว่า ต่อให้เราใส่เสื้ออลิซ่าไอจีแต่หัวใจเราคือคนไทยค่ะก็นอกจากพวกเราสองคนแล้วน้องเตยแล้วก็พี่แล้วก็ยังมีน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องไก่แล้วก็น้องแบมแล้วก็อีกคนหนึ่งคณะตัดดาวซึ่งต้องบอกว่ามีผู้เล่นไปเล่นที่ญี่ปุ่นทั้งหมด6คนยังไงก็ฝากกำลังใจส่งไปเชียร์สาวไทยด้วยนะคะ
15: ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกหน่วยงานมากๆค่ะที่ทำให้ SV League ได้มาจัดแมตช์ดี

0: วอลเลย์บอลไทยครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์และสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาครับทั้งในเวทีนานาชาติรวมถึงการแข่งขันไทยลีกที่เตรียมเปิดฉากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสีเสือนี่เหมือนดูวอลเลย์บอลลีกที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่จัดที่เมืองไทยนะครับ
1: ครับต่อกันที่เวทีสร้างผลงานสำหรับเยาวชนที่จะก้าวสู่วงการฟุตบอลของไทยนะครับ
0: คือปกติฟุตบอลชายเนี่ยเป็นที่นิยมอยู่แล้วฟุตบอลหญิงเนี่ยหาได้น้อยแล้วเวลาแข่งขันในระดับเยาวชนเนี่ยเวทีค่อนข้างจำกัดฟุตบอลไทยแลนด์จูเนียร์ที่จังหวัดอุดรเนี่ยเปิดโอกาสให้กับนักฟุตบอลหญิงลงแข่งขันได้ไม่จำกัดนะฮะและน้องไอเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวเด่นของการแข่งขันปีนี้ครับฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟไม่แพ้ผู้ชายครับของน้องไอเดียเด็กหญิงเจรัชยาคำป้องวัย12ปีจากทีมพัฒนา 1979X AK Academy ครับในฟุตบอลเยาวชนไทยแลนด์จูเนียร์เฟสติวัลอินอุดรธานี2026แข่งที่สนามกีฬาอบจ.จังหวัดอุดรธานีครับเข้าตาแมวมองจากสถาบันชั้นนำต่างๆครับที่พร้อมมอบโอกาสการศึกษารวมถึงกีฬาเป็นใบเบิกทางอนาคตให้กับน้องไอเดียอายุ12ขวบนะครับแข่งกับผู้ชายด้วยข้อจำกัดของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงที่มีไม่มากพอครับทำให้ศึกไทยแลนด์จูเนียร์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลหญิงควบคู่ไปกับฟุตบอลชายอย่างเท่าเทียมจึงเปิดโอกาสให้กับทุกทีมสามารถส่งนักเตะสาวลงสนามได้ไม่จำกัดเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเตะสาวได้โชว์ฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะกับน้องไอเดียครับที่ยอมรับว่าการได้ลงแข่งกับผู้ชายทำให้เธอสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อต่อยอดความฝันเป็นนักเตะอาชีพรวมถึงมีชื่อติดทีมชาติไทยให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจครับ
2: แข็งแรงค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้เท่าผู้ชายค่ะเราก็ต้องตั้งใจซ้อมขยันซ้อมค่ะให้ร่างกายเราพัฒนาขึ้นหนูมีความฝันค่ะหนูอยากเป็นเหมือนพี่ค่ะที่เขาติดทีมชาติค่ะพี่กอแก้วค่ะเขาหนูเคยไปที่สนามนึงค่ะแล้วหนูเห็นป้ายพี่เขาติดหนูก็อยากมีป้ายเหมือนเขาค่ะก็ต้องขยันซ้อมค่ะเวลามีสิ่งที่เปิดคัดเราก็ต้องเข้าไปคัดค่ะก็ขอบคุณค่ะที่สนับสนุนก็ผู้หญิงที่เตะฟุตบอลก็มีน้อยกว่าผู้ชายเยอะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนหนูจะทำให้พ่อแม่สบายแล้วก็ภูมิใจค่ะ
3: ผมอยากให้ฟุตบอลหญิงเนี่ยมีเวทีเล่นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปกติไทยแลนด์จูเนียร์เนี่ยจัดมาเพื่อเฟ้นหานักเตะเพื่อส่งต่อตามสถาบันต่างๆอยู่แล้วและผู้หญิงเองเนี่ยเราก็ส่งเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนได้ไปต่อยอดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีเวทีเล่นจริงๆครับเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงบางคนเป็นตัวหลักของทีมเลยนะครับเก่งมากนะครับบางคนที่ผมเห็นตั้งแต่ป.5 ป.6ก็มีผมก็บางคนเจอพอเขาอยู่ป.5 ป.6เราอาจจะยังไม่รีบให้เขาไปต่อยอดก็ได้ประสานงานกับทางโค้ชทางผู้ปกครองรอเขาเข้าสู่มัธยมแล้วเราก็จะประสานงานหลายคนได้ติดทีมชาติ
0: น้องอาร์ตธนิตเอิบสุขนี่เดินทางไปทำข่าวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วบอกว่าน้องไอเดียเนี่ยเคยผ่านการคัดเลือกในโครงการฟุตบอลของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมาแล้วแต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกลครับทำให้ครอบครัวตัดสินใจให้น้องศึกษาต่อที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นเพื่อรอเวลาให้เติบโตและดูแลตัวเองได้ครับก่อนจะปล่อยไปทดสอบฝีเท้าอีกครั้งน้องไอเดียครับมีเมสซี่เคสกุลิศาราลิมปวณิชกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นแรงบันดาลใจครับในการเดินตามรอยความสำเร็จบนเส้นทางสายลูกหนังครับ
4: ยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะคุณผู้ชมแต่ว่าใครเป็นแฟนเมสซี่ตอนนี้เมสซี่เขาจะไปเป็นดาราแล้วนะ
0: เมสซี่นี่โดดเด่นทั้งในและนอกสนามล่าสุดเนี่ยเตรียมเปิดตัวเป็นผู้อำนวยการสร้างเมสซี่แอนด์เดอะไจแอนท์เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของดิสนีย์พลัสไม่ธรรมดานะนี่ขนาดอายุ39ปีแล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคราวนี้เตรียมหันไปเป็นผอ.สร้างหนังนะฮะมาดูกันที่ความยิ่งใหญ่ของเมสซี่ครับ
5: เลโอ something came for you
0: เลโอเนลเมสซี่ครับเตรียมเป็นผู้อำนวยการสร้างในซีรีส์แอนิเมชันเรื่องใหม่ของ Disney Plus ที่ชื่อว่า Messi and the Giant ซึ่งโปรเจกต์นี้ครับเป็น Sony Pictures เป็นผู้สร้างนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเลโอแฟนบอลวัย12ปีที่ติดอยู่ในจักรวาลคู่ขนานที่ปกครองโดยยักษ์ซึ่งเขาต้องอาศัยทักษะฟุตบอลในโลกแห่งความเป็นจริงการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นเพื่อกลับบ้านการประกาศเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมสซี่วัย39ปีครับปิดฉากอาชีพการค้าแข่ง21ปีให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาในการลงเล่นนัดสุดท้ายซึ่งเมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูโดยแอสซิสต์2ลูกและเป็นคนยิงประตูปิดท้าย

0: ให้อาร์เจนตินาชนะเบนิน 3-0 เป็นประตูที่126ในนามทีมชาติที่ลงแข่งขันไปทั้งหมด208เกมครับโอ้โหเมสซี่สุดยอดจริงๆแม้ว่าจะเลิกเล่นทีมชาติแล้วแต่ยังเล่นให้กับสโมสรอินเตอร์มิอามี่ในลีกสหรัฐนะครับสัญญาเมสซี่กับอินเตอร์มิอามี่จนถึงปี2028เป็นเจ้าของทีมร่วมด้วยมีหุ้นมีอะไรด้วยคือเมสซี่ตอนนี้ทำอะไรก็โด่งดังไปหมดฮะคาดว่าซีดีเรื่องนี้ฮะจะฉายทั่วโลกในช่วงกลางปีหน้านะครับ
1: ครับ
0: ออกอากาศในช่องเดนิสชาแนลของสหรัฐอเมริกาด้วยจะมีสักกี่คนนะที่จะเป็นแบบเมสซี่วันที่เขาอำลาทีมชาติโอ้โหผมเห็นคนในสนามร้องห่มร้องไห้เต็มไปหมดเลยคือเสียดายเมสซี่ยังเล่นได้อยู่39ปีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาคือคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้กับทีมชาติโปรตุเกสก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: ถูกสั่งลงโทษเพราะว่าหนีออกจากแคมป์นะครับ
1: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

Mm-hmm.